วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าขอบเขตของเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะแบ่งตามหัวข้อที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยก็คือหัวข้อที่1นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหัวข้อนี้ก็จะเป็นการอธิบายแล้วก็ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญานั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวกฎหมายแพ่งนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นนะครับในการศึกษาเบื้องต้นตอนแรกเลยของกฎหมายอาญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องรู้จักก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรในหัวข้อที่2ครับก็คือลักษณะของการใช้บังคับกฎหมายอาญาแน่นอนครับลักษณะบังคับในกรณีอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าการบังคับนั้นก็ย่อมที่จะต้องการกระทำโดยใครโดยรัฐนะครับวิธีการใช้บังคับจะใช้อย่างไรในกฎหมายอาญาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเนี่ยนะครับว่าการใช้บังคับกฎหมายนั้นจะใช้อย่างไรได้บ้างและถัดมาครับหัวข้อที่3ก็คือการใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในช่วงของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เดิมก่อนหน้านั้นแล้วต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังซึ่งยกเลิกกฎหมายเก่าถามว่าความผิดตามตอนที่กระทําอยู่ในกฎหมายเก่านั้นจะยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ตรงนี้เราก็จะต้องมาทําความเข้าใจกันนะครับว่าเวลาที่กฎหมายมันมีความแตกต่างกันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเราจะใช้บังคับมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วกฎหมายอาญาในหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของการใช้บังคับของกฎหมายอาญาด้วยว่าสามารถที่จะใช้บังคับได้ภายในราชอาณาจักรไหมหรือว่าอาจจะมีการขยายการใช้บังคับไปยังสถานที่อื่นๆได้หรือไม่นะครับขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยดังนี้เลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าเราอธิบายกันว่ามันมีหน้าตาลักษณะแบบใดเนี่ยผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษครับโดยบทบัญญัติในการกระทำว่าอะไรเป็นความผิดนะแสดงว่าตัวกฎหมายอาญานั้นมันจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตายตัวว่าอะไรที่ผู้กระทำนั้นลงมือกระทำไปแล้วเป็นความผิดแล้วยังไม่พอบอกว่าผิดแล้วยังไม่พอมันยังต้องมีโทษด้วยโทษก็คือการลงโทษนั่นเองนะครับว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษจากการกระทำที่ตัวเองได้กระทำความผิดนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายของกฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายหรือมองเห็นภาพให้ได้ว่าลักษณะของกฎหมายอาญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็คือว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษจากการกระทำซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ว่าการกระทำเช่นใดนั้นเป็นความผิดและจะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับว่าการกระทำเช่นใดนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษอย่างไรแค่ไหนนี่คือลักษณะของกฎหมายอาญาหรือความหมายของกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญานั้นนะครับแบ่งอยู่ในร่มของศาสตร์ที่เรียกว่าอาชญากรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาชญากรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศาสตร์ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออาชญาวิทยานโยบายทางอาญาและตัวกฎหมายอาญาอาชญาวิทยานั้นก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเรื่องของจิตใจในการกระทำสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีปัจจัยในการส่งผลทำให้เกิดการกระทำความผิดได้หรือไม่ส่วนนโยบายทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษให้กับบุคคลซึ่งมีการกระทำความผิดการป้องกันสังคมต่างๆว่าสังคมควรจะได้รับการป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการจัดการกับบุคคลซึ่งกระทำความผิด

ในทางอาญานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นตัวกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของการลงโทษและความผิดตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายอาญามันมีความมุ่งหมายอย่างไรในการลงโทษนะครับแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญานั้นมันมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับให้พ้นจากการประทุษร้ายโดยอาศัยการลงโทษนั้นเป็นมาตรการสำคัญแน่นอนแล้วครับว่าโทษเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนในการกระทำที่จะเป็นการกระทำประทุษร้ายต่อสังคมเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะครับโทษนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยับยั้งได้ว่าเออถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรับโทษสิใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นตรรกะแบบนั้นแต่ว่าพอมันมีการกระทำขึ้นมาแล้วเป็นที่เป็นความผิดแล้วโทษที่เป็นมาตรการในการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับใครล่ะครับจะเป็นผู้กระทำซึ่งแน่นอนครับสิทธิ์ในการลงโทษในทางอาญาแก่ผู้กระทำไม่ใช่สิทธิ์ของเอกชนโดยแท้แต่เป็นสิทธิ์ของรัฐที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจและใช้บังคับในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าโทษที่เรากำลังจะพูดถึงคือโทษในทางอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานนะครับตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังครับโทษปรับและก็ริบทรัพย์สินแน่นอนว่าโทษก็จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โทษนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฆี่ยนตีการโบยมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นของราชทัณฑ์เขาก็อาจจะมีเรื่องของการโบยหรือการตีนักโทษได้นะครับแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้ในการลงโทษตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษในทางอาญานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีใหญ่ๆนะครับก็คือทฤษฎีแรกครับทฤษฎีเด็ดขาดกับ2ก็คือทฤษฎีเงื่อนไขในแง่ของทฤษฎีเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าการทำการลงโทษนั้นก็คือหลักตามธรรมชาติว่าใครกระทำอะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือต้องดูว่าการลงโทษนั้นเนี่ยคือการลงโทษในเชิงของการกระทำนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าใครกระทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายต่อสังคมก็ย่อมได้รับโทษอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีเด็ดขาดนะครับส่วนทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าการป้องกันสังคมนั่นเองและมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเมื่อคนกลัวการลงโทษนะครับก็เท่ากับว่าคนเนี่ยก็จะไม่ได้รับโทษแน่นอนถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนไขไงครับว่าถ้าคุณทำผิดคุณถึงต้องรับโทษเห็นไหมและทางขวามือของหน้าจอนะครับที่แบ่งเป็น3หลักย่อยๆนั้นอันนั้นเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีต่างๆที่มองเรื่องของการลงโทษหรือโทษในทางอาญานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักนะครับก็คือหลักความยุติธรรมหลักการป้องกันสังคมและก็หลักที่เรียกว่าหลักผสมนะครับซึ่งหลักของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าไอ้หลักความยุติธรรมตรงเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาล่ะเช่นความประมาทล่ะเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับการกระทำโดยเจตนานั้นหรือไม่ซึ่งมันก็คือหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับว่าใครกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่ในขณะที่หลักป้องกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยับยั้งและก็เรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูไปในตัวป้องกันยับยั้งก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ใช่ไหมว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าให้คนหวาดกลัวดังนั้นหลักของการป้องกันสังคมเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัว
แต่ในขณะเดียวกันหลักป้องกันสังคมเนี่ยก็มองไปอีกมิตินึงว่าควรที่จะแก้ไขฟื้นฟูกับบุคคลด้วยเพราะเขามองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้มองในเรื่องของการกระทำว่าการกระทำนั้นจะต้องได้รับโทษเหมือนหลักยุติธรรมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันสังคมเนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วยเป็นในตัวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอาจจะเคยได้ยินหลักการแบบนี้และหลักที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหลักผสมเป็นการเอาหลักของความยุติธรรมและการป้องกันสังคมนั้นมาผนวกรวมกันเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการลงโทษเท่านั้นนะครับให้ได้สัดส่วนกับหลักของความยุติธรรมนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับโทษในทางอาญานะครับและนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นทฤษฎีของกฎหมายอาญาซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็น2ทัศนะในทัศนะที่เป็นระบบของซีวิลลอกับในลักษณะของทัศนะที่เป็นระบบของคอมด้วยตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของซีวิลลอนั้นจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทนนะครับเป็นการป้องกันสังคมหรือการยับยั้งซึ่งเมื่อกี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการพิจารณาในกฎหมายอาญาในทางค้นคว้าหาเหตุผลและก็พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรจะให้เกิดผลมากที่สุดและชอบด้วยเหตุผลก็คือหลักของการที่จะลงโทษอย่างไรให้มันมีความจำเป็นมีหลักสัดส่วนนั่นเองแต่ในส่วนของทัศนะของทางคอมมอนลอว์เนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรืออิทธิพลที่ในตัวประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยได้มีการเอามาใช้ด้วยในการร่างด้วยในการร่างกฎหมายอาญาของเราด้วยเห็นไหมครับก็คือส่วนที่เป็นภาคความผิดซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับซึ่งเป็นภาคความผิดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันลักษณะของ13ฐานลักษณะความผิดด้วยกันทั้งหมด13ลักษณะความผิดนะครับแน่นอนว่าภาคความผิดนั้นจะเป็นบทที่แคบกว่าแต่ในส่วนของที่เป็นหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปนี้ก็จะสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งมันจะมีความกว้างกว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักของตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กนะครับหลักความยินยอมเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นหลักทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบัญญัติทุกถ้อยทุกคำทุกมาตราใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นเด็กการกระทำความผิดของเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องรับโทษเราก็ไม่มีความจำเป็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเด็กอายุไม่เกิน10ปีไปฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปบัญญัติถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนหลักสุดท้ายส่วนสุดท้ายของทัศนะของคอมมอนลอว์ก็คือส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐานอย่างเช่นการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดและก็ไม่มีโทษเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยว่าเมื่อไม่มีกฎหมายก็ว่าการกระทำเช่นใดเป็นความผิดมันจะมีโทษได้อย่างไรเห็นไหมนี่มันคือหลักพื้นฐานที่สามารถจะนำเอาไปปรับใช้ได้ในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาด้วยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นเฉพาะตัวกฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปครับเรามาดูลักษณะเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้บังคับกฎหมายอาญากันกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าหลักการใช้บังคับนั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้หรือบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนหรือชัดแจ้งเราสังเกตได้จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ที่มีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนักศึกษาสังเกตถ้อยคำด้วยนะครับว่าในขณะที่กระทำแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าตอนที่ลงมือกระทำความผิดอยู่เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นหรือไม่และแน่นอนกฎหมายเช่นว่านั้นก็จะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับถ้านักศึกษายังจำได้ในเรื่องของความหมายและต้องเป็นความผิดและมีกำหนดโทษเอาไว้ในมาตรา2วรรคแรกก็กำหนดไว้อย่างนี้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำนั้นก็จะต้องเป็นโทษที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีโทษด้วยกัน5สถานตามมาตรา18แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเรื่องของลักษณะการกระทำที่บอกว่ายกเว้นว่าความผิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเอามาบังคับใช้โดยไม่ขัดกับหลักของมาตรา2ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดจารีตประเพณีสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไหมในกรณีของกฎหมายอาญาเช่นการสั่งสอนนะครับบุตรหลานนะครับอาจจะมีการลงโทษได้อย่างเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ตีในที่นี้คือตีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบสั่งสอนซึ่งแน่นอน
มันโดยพื้นฐานมันก็เป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มันมีจารีตประเพณีในการที่อนุญาตให้ลงโทษได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกอย่างเนี้ยอาจจะกักบริเวณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพของบุตรใช่ไหมครับบุตรดื้อไม่เชื่อฟังก็เลยกักขังบริเวณไม่ให้ออกไปไหนอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นความผิดแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มีจารีตประเพณีหรือมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นบุคคลที่เป็นพ่อแม่เนี่ยใช้อำนาจในการปกครองบุตรอย่างนี้เป็นต้นความยินยอมของผู้เสียหายใช่ไหมครับแพทย์ทำการรักษาคนไข้เนี่ยอย่างเงี้ยแพทย์ก็จำเป็นที่จะต้องกระทำการที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเข็มจิ้มลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่าคนไข้ย่อมเกิดการเจ็บปวดอย่างแน่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าความยินยอมของคนไข้ที่จะต้องให้กับแพทย์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการยกเว้นความผิดที่จะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดเลยนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะได้ไปศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับการตีความตัวกฎหมายนะครับก็คือต้องตีความโดยเคร่งครัดแน่นอนมันต้องมีตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่เราจะไปตีความตามตัวบทโดยตรงทื่อๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้เราก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างตัวกฎหมายด้วยว่าในสิ่งที่เขาต้องการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรในการคุ้มครองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับถ้าคำว่าทรัพย์ในที่นี้ทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีกฎบทที่ลงโทษในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชในการกสิกรรมอย่างเงี้ยถ้าผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับโทษในฐานที่หนักขึ้นกว่าการทำให้เสียทรัพย์ปกติก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไปกระทำเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นต้นมะม่วงเพียง1ต้นเนี่ยเราจะถือว่าปลูกเพื่อการเกษตรกรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะการเกษตรกรรมมันจะต้องปลูกในพื้นที่กว้างๆมีปริมาณมากๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าการไปโค่นต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปลงโทษบุคคลว่าเนี่ยการปลูกมะม่วงตรงนี้คือการเป็นพืชเพื่อการปลูกเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นโทษหนักกว่าการทำให้เสียทรัพย์ธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายจะย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่ได้การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือจะเป็นการเพิ่มโทษในภายหลังอย่างนี้กฎหมายอาญามีหลักประกันว่าไม่สามารถที่จะย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือเป็นโทษกับผู้กระทำ

และลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากันเรามาดูนะครับว่าในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่กฎหมายใหม่นั้นมีการยกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่านักศึกษาก็จะต้องไปดูในตัวของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา2วรรค2และมาตรา3นะครับส่วนในเรื่องของกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับเรื่องของเนื้อหาที่อื่นๆเลยก็คือว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันไม่ใช่โทษในทางอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ศาลนั้นอาจจะมีการเอามาใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดได้แต่มันไม่ใช่การลงโทษซึ่งในเนื้อหาเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเวลาตรงนี้ที่เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นจะอยู่ในมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะกรณีที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่านั้นจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับแต่ถัดมาอีกไม่นานมีกฎหมายใหม่บัญญัติเอาไว้ว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำไปเมื่อตอนกฎหมายเดิมนั้นมีผลอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกแล้วตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรก็ต้องไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา2วงเล็บ2นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าขนาดนั้นยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแสดงว่าอยู่ในกระบวนการในเรื่องของตั้งแต่ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนนะครับหรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ถือว่าถ้ามีกฎหมายใหม่ยกเลิกมาบอกว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเขาก็บอกว่าให้คดีนั้นยุติไปเลยก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อกับตัวผู้กระทำความผิดนั้นและอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นเกิดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วหมายถึงว่าไปจนสุดทางเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินลงโทษแต่พอเอิ้นว่ามีกฎหมายใหม่บัญญัติว่าความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำนั้นเนี่ยในฐานนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปเช่นนี้เขาก็จะถือว่าให้ผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้นไปครับแต่จะมีกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายเก่าหมายความว่าในเรื่องของอัตราโทษอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วจะใช้อย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าโทษเก่ากับโทษใหม่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายใหม่บอกว่าโทษที่ผู้กระทำได้กระทำเนี่ยเดิมกฎหมายบัญญัติว่าลงโทษ2ปีแต่กฎหมายใหม่ลงโทษ1ปีอ่ะอันนี้เราก็จะต้องเห็นว่ากฎหมายใหม่มันเป็นคุณกว่าก็ต้องไปใช้ในตัวกฎหมายใหม่ซึ่งลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นระวางโทษซึ่งมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับในตัวมาตรา3ก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดนั่นหมายความว่าต้องเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เนี่ยระวางโทษไหนเป็นคุณกว่ากันก็ให้มาปรับใช้ในการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าการกำหนดโทษใหม่ที่เป็นคุณตรงเนี้ยตัวผู้กระทำจะต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเป็นผู้กำหนดโทษใหม่เองนะครับเพราะศาลเรื่องนี้ศาลจะไม่รู้ด้วยตนเองนะครับจะต้องเป็นการร้องขออ่ะนั่นก็คือในส่วนของที่เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญานะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนบอกว่ามันจะต้องเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้ในวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในตัวของกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นต้องเป็นกฎหมายในขณะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยการบังคับใช้จะอยู่ตั้งแต่มาตรา13จนถึงมาตรา16ครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่กันหัวข้อสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าแล้วพื้นที่ของการใช้กฎหมายอาญานั้นมันจะใช้ได้แค่ไหนเพียงใดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศจะสามารถที่จะไปลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในราชอาณาจักรแล้วไปลงโทษเขาได้ไหมนอกพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามตัวบทกันเลยนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้กฎหมายอาญาตรงนี้
ก็จะแบ่งเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือหลักดินแดนนะครับจะอยู่ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6เรื่องของหลักอำนาจลงโทษสากลอันนี้ต้องอธิบายเพียงสั้นๆนะครับเพราะด้วยเวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หลักอำนาจสากลในที่นี้ก็คือทุกประเทศสามารถที่จะลงโทษการกระทำที่เป็นความผิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องดักดินแดนอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นการกระทำความผิดในทะเลหลวงที่เกี่ยวกับการปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะผู้กระทำจะไปอยู่ในดินแดนใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะกฎหมายอาญาไทยก็สามารถที่จะลงโทษได้แต่นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นก็จะต้องให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกส่วนนึงว่าเรามีความตกลงกันไหมในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่นะครับก็จะต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ถามว่าถ้าผู้กระทำความผิดที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็ถือว่าถ้าผู้กระทำความผิดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่การกระทำไปเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่าก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทำได้นะครับส่วนเรื่องของหลักบุคคลแน่นอนครับหลักของบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับหรือตัวผู้ที่เป็นคนไทยนั้นถูกเป็นผู้เสียหายนะครับถูกกระทำในนอกราชอาณาจักรกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา8นะครับเป็นหลักยกเว้นมาตรา8มาตรา9ก็จะเป็นหลักยกเว้นในเรื่องของหลักดินแดนและนอกจากนั้นก็คือหลักการคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยความผิดเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเคยถูกลงโทษมาแล้วแต่พอเดินทางกลับมาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกลงโทษซ้ำอีกหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา10และมาตรา11นะครับเราก็จะไม่ยึดถือเรื่องของหลักในการลงโทษซ้ำอีกนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกนิดเดียวครับในส่วนของหลักดินแดนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับตั้งแต่มาตรา4ถึงมาตรา6เลยนะฮะการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยคำว่าราชอาณาจักรไทยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นดินดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นมันยังรวมถึงน่านฟ้าทะเลนะครับแม่น้ำที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยทะเลอาณาเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่ผมพูดถึงเนี่ยย่อมลงโทษได้กับบุคคลทุกคนนะครับที่มากระทำความผิดแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามอันนั้นก็จะอยู่ในมาตรา4วรรค1ส่วนในวรรค2จะเป็นการขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญาสามารถจะลงโทษได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นเรือไทยหรืออากาศยานไทยเราก็จะถือเสมือนว่าการกระทำเช่นนั้นอยู่ในการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำความผิดที่เสมือนว่าอยู่ในราชอาณาจักรและนอกจากนั้นการกระทำความผิดบางส่วนซึ่งบางส่วนอาจจะกระทำนอกราชอาณาจักรแล้วมีผลมาเกิดในราชอาณาจักรกระทำในราชอาณาจักรผลไปเกิดนอกราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักดินแดนก็จะทำให้ตัวกฎหมายไทยสามารถที่จะลงโทษตัวผู้กระทำความผิดเช่นนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา5นะครับเพราะเขาบอกว่าให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่ตามมาตรา4วรรคแรกโดยแท้แต่เขาบอกว่าให้ถือว่าเพราะมันมีจุดเกาะเกี่ยวกันอย่างในหนังสือจะบอกว่ายืนอยู่ฝั่งไทยยิงไปถูกคนฝั่งลาวอย่างเงี้ยเห็นไหมผลเกิดขึ้นที่ฝั่งลาวอย่างนี้กฎหมายไทยลงโทษได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูมาตรา5เรื่องของการเตรียมการพยายามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือเสมือนการกระทำความผิดในราชอาณาจักรก็ต้องไปดูในมาตรา5วรรค2ส่วนเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะอยู่ในตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นะครับก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนของผิด

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญพื้นฐานของรัฐศาสตร์ในมสทแห่งนี้นะครับเราต้องมาเข้าใจในหน่วยถึง15หน่วยด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นหน่วยที่1ก่อนชื่อว่าเรื่องของแนวคิดการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเราต้องมาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกี่ยวกับคนในที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนในครอบครัวนะครับก็จำเป็นครับที่จะต้องมีอะไรบางอย่างผมใช้ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามาเนี่ยจัดการทำให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งในหนังสือนั้นก็จะพูดถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่ในหัวข้อที่ 1.1.1 นี่แหละนะครับนักศึกษาอ่านแล้วจะพบว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวได้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะมันจำเป็นครับว่าจะต้องทำรงอยู่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ผมใช้คำว่าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของจารีตประเพณีนะครับหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จันโลงใจทำให้มนุษย์เนี่ยกล่อมเกลานะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นพื้นฐานสำคัญคือการที่เรามีเป้าหมายครับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเรามีความสุขอย่างไรนะครับเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เรียกว่าความจำเป็นของรัฐนะครับหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยนะฮะปัจจัย4ใช่ไหมนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้แต่อาหารนะครับหรือน้ำเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นนักศึกษาดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราหนีสิ่งพันนี้ไม่พ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับดังนั้นสถาบันทางการเมืองนะครับมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะในระบบการเมืองที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้การเมืองเนี่ยมันเดินไปได้นะครับที่ทำให้เราอยู่รอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยก็คือคำถามนะครับที่นักศึกษาลองคิดตามดูนะฮะนั้นประการที่2ครับนอกจากว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าบางครั้งเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่สูงมากเลยเราอาจจะแข็งแรงนะครับผมชอบนักคิดท่านหนึ่งครับที่ชื่อโซเครติสเนี่ยบอกว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะครับมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนะครับมีลักษณะครบ32ประการหรือบางครั้งแล้วเกิดมาอายุก็ยังน้อยอยู่หรือเกิดมาอายุก็ชราลงเห็นไหมฮะความไม่เท่ากันระหว่างมนุษย์เนี่ยมันก็มีสูงนั้นอะไรล่ะครับที่จะทำให้เกิดดุลยภาพที่ทำให้คนที่แข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงกว่าได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกติกาหรือจารีตประเพณีใช่ไหมครับที่นักศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนอบรมกล่อมเกลานะครับจากที่บ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เรารู้จักสัมมาคารวะให้เรารู้จักระบบอาวุโสให้เรารู้จักที่จะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นที่สถาบันซึ่งผมถือว่าสถาบันครอบครัวครับคือสถาบันสำคัญมากเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะมองว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานสำคัญของการเมืองเนี่ยมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวดังนั้นนะครับสถาบันไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ครับมันก็มีคำตอบที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวเข้ามาไม่เห็นว่าคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกันถ้าเขาถือเรื่องของสิทธินะครับของหน้าที่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันมีสิทธิ์แตกต่างกันนะครับ
และทำให้ตัวเสรีภาพเราเนี่ยแตกต่างกันคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่จะไปรังแกหรือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าได้นี่แหละครับเราจะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเป็นธรรมกับผมไหมจากความยุติธรรมที่มีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งรัฐศาสตร์เราเชิญชวนมากเลยว่าเราจำเป็นครับที่ต้องมาศึกษากันในเรื่องของสถาบันทางการเมืองนี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นล่ะนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์กันแหละเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติทำไมต้องมีกฎ

ให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่และมันมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยนะครับจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับขึ้นมาระดับชาติหรือระดับโลกก็มีการเมืองระดับโลกเกิดขึ้นนะครับนั้นผมกำลังจะบอกนักศึกษาเชิญชวนไว้เลยนะครับว่าสถาปนาการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีไม่สิ้นสุดหรอกเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละเลยทำให้เกิดสถาบันขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแรกๆเลยคำว่าสถาบันทางการเมืองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือชุดเอกสารการสอนชีววิชานี้สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ผู้รู้หรือท่านอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มาเขียนให้หลายหน่วยด้วยกันนะครับขออนุญาตเบื้องต้นเลยว่าในหน่วยที่1เนี่ยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูรินะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ขณะนี้นะครับนั้นเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มีความร่วมมือนะมีปฏิสัมพันธ์แหละนะครับกับหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันทำให้สถาบันการศึกษาของรัฐศาสตร์มสท.เราเนี่ยดำรงอยู่นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้เรื่องนั้นๆ นะครับมาช่วยงานของมสท.เรานี่ก็เป็นการที่ทำให้มนุษย์นะครับเอาเข้าเรื่องเราเลยนะครับว่าเป็นมนุษย์เราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันนะครับทำให้สถาบันการศึกษาที่เรียกมสท.เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรครับกับว่าสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐละเรื่องของประเทศชาติและเรื่องของแผ่นดินเป็นความหมายอย่างแคบนะครับในหนังสือเขียนอย่างนั้นว่าเป็นความหมายอย่างแคบถ้าเราพูดถึงการใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดเป็นความหมายอย่างแคบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือการเมืองแหละเราก็ดูข่าวนะครับในทีวีในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นข่าวการเมืองเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนีไม่พ้นเลยว่าไหนไม่ได้ฟังข่าวการเมืองหรือไม่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายที่เป็นแบบกว้างนะฮะมันเลยจึงมีความหมายมากเพราะมันคือชีวิตสาธารณะนั่นหมายความว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายอกสบายใจมีความขัดแย้งนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านี่คือความหมายของคำว่าการเมืองนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนั่นเองนะครับประการต่อมาครับว่าสถาปนาการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความเห็นแก่ตัวจึงจะต้องมีการพึ่งพาสถาบันทางการเมืองนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือนะครับและการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจัดการให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลและการบังคับใช้ของกฎหมายดำรงไปอย่างถูกต้องนะครับที่สำคัญครับคือการเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองและความอยู่รอดทางการเมืองนะครับเพื่อต้องการทำให้เห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยต้องไปต่อสถาบันทางการเมืองต้องเข้มแข็งต้องไม่สามารถที่จะทำให้สถาบันการเมืองอื่นๆเนี่ยมาริดรอนได้นะครับหรือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองได้อันนี้เดี๋ยวเราลงลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือการรักษาดุลอำนาจทางการเมืองนี่คือความสัมพันธ์ความสำคัญของสถาบันทางการเมืองครับที่จำเป็นมากๆเลยทุกระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆครับจะต้องมีให้ความสำคัญกับสถาบันการเมืองในรูปแบบนั้นครับผมครับ

ครับในหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเงินคืออะไรตะกี้เราเรียนสถาบันไปแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นผลต่อเนื่องมานะฮะเป็นของคู่กันครับมีสถาบันแล้วก็ต้องมีกระบวนการใส่คำว่าการเมืองเข้าไปก็คงจะโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญครับคือการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการไม่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยก็ต้องแข่งแย่งชิงกันละครับและดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่า

เองอยากได้อะผมอยากมีเงินทองเยอะผมอยากมีที่ดินผมก็ต้องแข่งขันเพื่อไปเอาทรัพยากรที่มันมีอย่างจำกัดมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการนั่นเองจะทำอย่างไรล่ะเป็นคือวิธีการนะครับทำอย่างไรให้ได้ครอบครองมานะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหมายถึงครับองค์รวมของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งที่เป็นและไม่เป็นสถาบันทางการเมืองโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวแสดงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะฮะหรือที่ทำงานเราหรือแม้แต่ที่บ้านเรานะครับคนใกล้ชิดเราหรือท่านข้าราชการทั้งหลายนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวแสดงสำคัญทั้งนั้นแหละนะครับที่จะทำให้ความต้องการของเราสำเร็จได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการทางการเมืองแล้วขอนักศึกษาลองคิดครับว่าเออเราตั้งโจทย์อยากจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมต้องมีตัวแสดงใครบ้างล่ะแน่นอนประชาชนมีความเข้าใจยังล่ะในรูปแบบการปกครองแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่าองค์รวมเนี่ยฮะของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงเนี่ยไม่ว่าประชาชนนักการเมืองนะครับหรือแม้แต่สื่อมวลชนหรืออื่นๆครับมากมายเลยองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นักศึกษาคำนู้ปฏิสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็เข้ามาทำให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเออเราระบบเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไหมเราจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายไหมนี่แหละครับคือกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับว่ามันอาจจะเหมือนกันบ้างมีลักษณะอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิหลังของแต่ประเทศไม่เหมือนกันผมกำลังบอกว่านักศึกษาครับเราต้องเข้าใจตัวตนของเราให้มากนะครับการจะเรียนกระบวนการหรือสถาบันทางการเมืองได้สำเร็จได้ดีเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเอาวิธีคิดต่างประเทศเนี่ยตะวันตกมาใช้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองนะครับที่เราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยประชาธิปไตยมาใช้แต่เราก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวเรามีสถาบันทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนักศึกษาก็จะไปพบในหน่วยอื่นๆนะไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันรัฐสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันตุลาการนะครับหรือมีกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองมีกลุ่ม NGO มีในลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่หลายประเทศบอกประชาธิปไตยแล้วต้องใช้เหมือนกันคือการเลือกตั้งแต่ละเป็นไงฮะการเลือกตั้งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกมีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมาก2รอบนะครับหรือมีการเลือกตั้งแล้วนะครับมีระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แต่ประเทศมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในหนังสือหน่วยนี้อาจารย์ผู้เขียนเนี่ยฮะได้พยายามให้นักศึกษาต้องไปทบทวนดูนิดนึงในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับของเดวิดอิสตันนะครับซึ่งเดวิดอิสตันเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญครับที่พูดถึงว่าการเมืองเนี่ยคือการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าและท่านก็ได้นำเสนอทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งคือทฤษฎีระบบนะครับที่ต้องการทำให้เห็นว่าตัวแสดงเนี่ยปรากฏตั้งแต่ตัวปัจจัยนำเข้านะครับก็คือเช่นประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ค้านะครับสัตว์ปีกเนี่ยไปร้องเรียนรัฐบาลนะว่าราคาไข่ไก่ของตัวเองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงตกต่ำเหลือเกินก็เป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าไปกดดันเข้าไปเรียกร้องที่จะทำไมฮะให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งใช่ไหมครับต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไหมหรือจะไม่สนใจหรือจะออกนโยบายมาตรการอื่นๆออกมานะครับซึ่งนั่นเราเรียกว่าผล output นะครับหรือเป็นเรื่องของการที่ตัวแสดงที่เรียกผลลัพธ์นะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายเนี่ยพอใจไหมแฮปปี้ไหมนะครับมีความสุขกับการที่ราคาไก่ที่สูงขึ้นไปไหนแต่ไงล่ะผู้ประกอบการอาจจะแฮปปี้เพราะว่าราคาไข่มันดีขึ้นแต่คนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นประชาชนอีกแล้วไงฮะมันก็จะเกิดกระบวนการป้อนย้อนกลับนะครับเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีการประเมินผลดูมีเป็นข้อมูลย้อนป้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้มันดีไม่ดีอย่างไรนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นลักษณะวงจร

อ่อนนะครับที่เรียกว่าทฤษฎีระบบนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอันหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโครงสร้างขึ้นมารัฐสภารัฐบาลนะครับหรือตุลาการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องทำมีตัวแสดงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเช่นวันนี้เรามี20กระทรวง200กว่ากรมเนี่ยก็มีโครงสร้างหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่กันโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญในการที่จัดสรรแบ่งปันสิ่งมีค่าเนี่ยก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งนักศึกษาเราเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.ไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลก็เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นไหมฮะล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองที่เราให้ความสำคัญมากตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเราทำไมถึงต้องมีการรณรงค์ที่จะต้องเอาคนดีเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะเช่นมีการคอร์รัปชันนะครับช่อราษฎร์บังหลวงก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระบวนการทางการเมืองนะฮะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะถูกกระทบกระทั่งกันหรือมีกระบวนการทางการเมืองที่ไม่คาดฝันเช่นการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งผมกำลังบอกว่าทฤษฎีอันหนึ่งของทฤษฎีของแคปแพลนนะครับก็พยายามจะบอกว่าระบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการที่ทำให้เกิดดุลยภาพนะฮะให้อยู่ได้นานๆไม่ถูกกระทบกระเทือนพอเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในเชิงนโยบายนะครับวิธีคิดองคาพยพของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามรักษาสภาพเดิมไม่ได้นะฮะเช่นวันนี้ฮะเราเห็นใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากที่มาวางระบบที่ทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แบบเดิมนะครับมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและสรุปนักศึกษาเห็นภาพอย่างหนึ่งแล้วว่าความสำคัญของระบบการเมืองเนี่ยโทษทีครับความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันสำคัญยังไงจำเป็นยังไงกับวิถีชีวิตของเราเพราะถ้าเรากลับไปก็ตั้งคำถามว่าอะไรล่ะคือชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเป็นหนี้ไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขโดยที่เราไปที่ไหนและสะดวกสบายมีความทันสมัยใช่ไหมหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอมลพิษหรือเปล่าเรามีอาหารที่ดีทานไหมสำคัญเลยคือการเมืองของเราเนี่ยที่ดีคืออะไรไม่มีนักการเมืองโกงใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องที่เราเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศก็ได้นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเราทำลายอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกระทบต่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีหรอกที่จะทำให้แล้วมันจะเกิดเป็นคำตอบเดียวมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับเมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนตามถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นการปฏิวัติรัฐประหารผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนตามครับสภาพเดิมอยู่ไม่ได้การปกครองก็เปลี่ยนและมนุษย์ก็อาจจะถูกฉีกทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองจะเป็นการกำหนดสภาพการและพัฒนาทางการเมืองเช่นเรามีกระบวนการทางการเมืองที่อยากจะทำแผนพัฒนาประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะก็คือการกำหนดเอาไหมล่ะ20ปีเลยเราจะเป็นประเทศแบบไหนอย่างไรกันนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่าลืมนะครับกระบวนการทางการเมืองจะไปสัมพันธ์กันมากเลยกับการเราใช้รูปแบบทางการเมืองแบบไหนนะครับนั้นความยากลำบากในการออกแบบครับคือความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดความหมายว่าไงครับมันออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับมันเป็นไปได้หมดเราไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มีความไปได้อย่างอื่นตามมาเพราะมีโควิดมามีอย่างอื่นมานะครับเลยเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะนั้นความเป็นไปได้อันไรที่สิ้นสุดเนี่ยคือความยากมากเลยครับในการออกแบบนะครับผมกำลังบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแม้แต่รูปแบบการปกครองเหมือนกันไม่ได้บอกประชาธิปไตยดีที่สุดแต่การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุดนะครับสำคัญคือเงื่อนไขทางสังคมครับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นอีกครั้งนึงครับ

0: มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.ที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
12: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อน

0: เรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับ Green View Green Shot และ Green Idea ช่วง Green View วันนี้ครับน้องกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านตะกร้าทองตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับในช่วงกรีนช็อตนะครับเรามาดูการบริหารจัดการผืนป่าของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านตะเกาทองที่เขาจะสามารถดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามได้อย่างไรต้องรอติดตามชมครับในช่วงสุดท้ายครับช่วงกรีนไอเดียก็เป็นเรื่องของไผ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าไผ่นั้นนอกจากจะมีหน่อที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้แล้วในส่วนของลำต้นครับก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องจักสานไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแต่ตอนนี้ไม่รอช้าไปพบกับน้องกรีนกันครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านตะเกร้าทองหมู่6ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองชุมชนบ้านตะเกร้าทองแห่งนี้นะครับแต่เดิมเป็นชุมชนบ้านแรงต่อมาชาวบ้านที่นี่เรียกบ้านตะเกร้าทองเพราะว่าที่นี่มีต้นตะเกร้าทองอยู่กลางหมู่บ้านเลยล่ะครับปัจจุบันก็ยังมีต้นตะเกร้าทองให้เห็นอยู่นะครับซึ่งชาวบ้านรักษาไว้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ไงครับชุมชนบ้านตะเกร้าทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้ในอดีตชุมชนบ้านตะเกร้าทองถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าทำให้ชาวบ้านที่ทำสวนใกล้ป่าไม่มีน้ำเกิดวิกฤตปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เลยทำให้ชุมชนนี้มองเห็นคุณค่าของป่าไม้พวกเขาจึงร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าให้กลับมามีสภาพแวดล้อมที่สม

0: ป่าชุมชนบ้านตะกร่าวทองเป็นป่าดิบแล้งมีความสมบูรณ์ของพันไม้ต่างๆลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขาแต่ก่อนที่บ้านตะกร่าวทองจะมีความสมบูรณ์สวยงามอย่างทุกวันนี้ได้ผ่านการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้เผาป่าจนทำการเกษตรไม่ได้จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์นั้นมาจากการสัมปทานป่าในปีพุทธศักราช2531แม้จะเป็นช่วงปลายที่สัมปทานป่าทั่วประเทศเริ่มแผ่วเบาลงแต่ที่ตำบลบ้านแรงจังหวัดระยองก็ยังมีการสัมปทานป่าอีกทั้งที่มีการเรียกร้องไม่ให้มีการสัมปทานป่าการอนุญาตให้มีการสัมปทานป่าครั้งนี้กระตุ้นให้ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันอีกครั้งเพราะตระหนักดีว่าถ้ามีการสัมปทานอีกครั้งก็เท่ากับว่าคนบ้านแรงกำลังปล่อยให้มีการทำลายแหล่งต้นน้ำที่มีเพียงแห่งเดียวในพื้นที่แห่งนี
1: ้ที่นี่คือป่าชุมชนแมลงหรือป่าชุมชนบ้านตะกร่าวทองหมู่ที่6ตำบลแมลงอำเภอเมืองตำบลแมลงนั้นมี7หมู่บ้าน7หมู่บ้าน

0: มีประชากรสองมีครัวเรือน 2,693 ครัวเรือนแล้วก็ประชากร 7,150 นะครับเป็นพื้นที่คนตำบลแรงก็ทำการเกษตรก็ใช้ต้องใช้น้ำทำการเกษตรนะครับป่าชุมชนแมลงนั้นก็อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเขาเรียกป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเฉดและป่าป่าแกลงเกาะล้อมรอบโดย6ตำบลมีตำบลแมลงตำบลตะพงตำบลเพตำบลแกลงและตำบลสำนักทองนาตะขวัญด้วยนาตะขวัญครับมีพื้นที่ทั้งหมดรวมคือเป็นป่าสงวนมีพื้นที่ 18,000 ไร่เป็นของแมลง 5,000 แบ่งเป็นป่าชุมชน 2,500 นะครับก็ก็มีป่าชุมชนปลูกปี2536ปลูกประดู่ไว้หมื่นต้นอยู่ข้างบนนะครับประดู่ไว้หมื่นต้นปี38ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอีกแปลงหนึ่งอันนี้48ไร่และส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าจัดตั้งก่อนที่จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลนั้นที่นี่สมสมมากนะครับเป็นที่บุกรุกของราษฎรก็ไม่มีเงินใช้กันนะบุกรุกโดยรู้เท่าไม่ถึงการบุกรุกตั้งแต่ถางจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่เผาทําทุกอย่างเพื่อจะเป็นเจ้าของแล้วก็ปี31เนี่ยสัมปทานเขาตัดวันเขาเรียกสัมปทานภาคหลวงภาคตะวันออกก็มาตัดพื้นที่เนี่ยป่าสงวนแห่งชาติป่าแปลงนี้แหละมีก็ทั้ง6ตำบลได้โดนนะครับก็ตัดไม้ไปเป็นพันท่อนก็ทั้งหมดเลยเสื่อมโทรมกันใหญ่ทีเดียวทั้งหมดที่บุกรุกก็บุกรุกไฟก็เผาคนที่เอาไม้ในป่าก็เอาของก็เสียไปหมดก็ราษฎรคนที่อยู่พื้นล่างในประสบปัญหาเรื่องน้ำมีปัญหาแล้วล่ะขุดบ่อไปไม่เจอน้ำก็ไม่มีน้ำก็เรื่องของป่าไม้นั่นแหละน้ำไม่มีก็บางคนก็ย้ายถิ่นฐานหนีเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วทำการเกษตรขาดน้ำอยู่ไม่ได้
1: จากความคิดที่ว่าจะกินจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่มีป่าจะทำไร่ทำสวนกันอย่างไรถ้าไม่มีแหล่งน้ำใช้จึงทำให้ชุมชนบ้านตะเกาทองและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมตัวกันเพื่อกำหนดชะตาป่าพื้นสุดท้ายของพวกเขาด้วยการตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านตะเกาทองส่งผลให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะ
2: ที่บ้านป่าชุมชนบ้านตะเกาทองเนี่ยนะครับอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเฉดเพแกงนะครับที่จังหวัดระยองเราเนี่ยฮะก็ในอดีตเนี่ยผ่านการบุกรุกทำลายมาเยอะนะครับตั้งแต่สมัยช่วงพ.ศ. 2530กว่าๆนะครับจึงมีการรวมตัวกันของราษฎรในบริเวณนั้นนะครับรวบรวมทั้งการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสมัยนั้นเป็นสำนักงานป่าไม้จังหวัดนะครับก็ตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับตั้งแต่จากสภาพเขาเนี่ยนะครับภูเขาเนี่ยที่ผ่านการบุกรุกทำลายนะครับผ่านการทำสัมปทานนะครับจนตอนหลังเนี่ยเป็นสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับประกอบไปด้วยหญ้าคานะครับและไม้ไม่มีค่านะครับหลังจากนั้นก็รวมตัวกัน1นะครับช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่า2ปลูกฟื้นฟูนะครับจนปัจจุบันนะครับป่าชุมชนบ้านตะเกาทองเนี่ยเนื้อที่นะครับครอบคลุมในหมู่ที่6เนี่ย 2,500 ไร่นะครับเป็นป่าต้นน้ำอย่างดีนะครับปัจจุบันสามารถเอื้ออำนวยนะครับเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับสามารถรอบๆโดยรอบๆข้างล่างเนี่ยรอบๆเขาตะเกาทองข้างล่างเนี่ยชาวบ้านประกอบอาชีพสวนผลไม้และสวนยางพารานะครับดังนั้นน้ำท่าด้านล่างเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์เอื้ออำนวยจากตัวป่าชุมชนบ้านตะเกาทองเป็นอย่างดี
0: มีคนกลุ่มหนึ่งก็มองเห็นอยู่ลำพังผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไม่ได้เพราะว่าเป็นคนเดียวนะครับไม่สามารถทำได้ไม่สามารถจะต่อสู้กับคนที่ต้องการได้บุกรุกคนอยากได้ที่ในพื้นที่ป่า

0: วนเนี่ยไม่มีจำนวนมากนะครับผู้ใหญ่กำนันก็ทำไม่ไหวก็มีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแรงนะครับตั้งปี35นะครับก็มีสมาชิกประมาณ100กว่าคนแต่กลุ่มทำงานก็10กว่าคนนะครับก็เรื่องการตั้งชมรมนั้นก็มีระเบียบมีกติกาว่าเรื่องแรกเราจะไม่ทำร้ายราษฎรราษฎรที่อยู่พื้นที่ที่บุกรุกเนี่ยอยู่ได้เราไม่ทำร้ายนะครับเราก็ไม่ได้จับกุมอะไรทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติ
1: คุณผู้ชมครับป่าชุมชนบ้านตะเกาทองนั้นประสบปัญหาจากการสัมปทานป่าครับมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนป่าเสื่อมโทรมขึ้นทุกทีเลยนะครับซึ่งที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นป่าดิบแล้งรวมถึงป่าเบญจพรรณครับซึ่งต่อมาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านตะเกาทองก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับที่จะอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ด้วยการปลูกป่าเพิ่มมากครับแล้วก็ทำให้ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นเป็นอย่างมากครับซึ่งกว่าจะได้มาขนาดนี้นะครับก็ไม่ได้ง่ายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ของคนในชุมชนรวมถึงชมรมแห่งนี้กันครับในช่วง Green Shot ครับ

0: ป่าชุมชนบ้านตะเกาทองมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาดูแลป่าไม้และส่งเสริมชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะ
1: ความเข้มแข็งของคณะกรรมการนะครับมีสมัยก่อนนะครับมีทั้งการเข้ามาลักลอบตัดไม้นะครับมีทั้งการจุดไฟป่านะครับราษฎรกลุ่มนี้นะครับพอเห็นไฟป่าติดเนี่ยนะครับทุกคนรู้หน้าที่เลยนะครับเป็นจิตอาสาอย่างดีขึ้นไปดับไฟป่านะครับแล้วก็เรื่องการลักลอบเก็บหาของป่าเช่นนะครับไม้กฤษณานะครับก็ราษฎรที่เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนเนี่ยนะครับมีความเสียสละมากขึ้นไปไล่กวดไล่จับนะครับจนปัจจุบันเนี้ยก็เป็นป่าที่อยู่ตัวแล้วไม่มีไฟป่านะครับการลักลอบน้อยมากนะ
0: ป่าชุมชนบ้านตะกราวทองได้ร่วมมือกันฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นจนผืนป่าของที่นี่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีพันไม้และสัตว์ป่ามากมายจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบป่าได้ร่วมมือกันทำฝายกั้นน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
2: เรามีฝาย42ตัวนะครับอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับฝาย12ตัวรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยต้นน้ำฝั่งตะวันออกนะครับงบประมาณจากกรมป่าไม้ด้วยเล็งเห็นว่าป่าของเราเริ่มสมบูรณ์แล้วถ้ามีฝายคงดีขึ้นนะครับเรื่องของฝายนั้นก็เป็นเรื่องของการชะลอน้ำที่ไหลจากภูเขาการภูเขาพังทลายแล้วก็เป็นที่กินหากินของสัตว์ป่าทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่เช่นหมีเช่นปูภูเขานะครับทั้งหมดก็อยู่ในพื้นที่ป่านี้ทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นราษฎรก็ยังได้มีโอกาสเข้าไปใช้น้ำนะครับเราต่อสายน้ำมีสายน้ำหลายสายครับอยู่บนภูเขาเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นพื้นที่หินไม่สามารถขุดบ่อได้นะครับเราก็ต่อน้ำไปใช้นะครับตามบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่มีหลายสิบครัวเรือนที่ใช้น้ำในป่าพื้นนี
0: ้คุณอารมณ์สุนทรประเสริฐรองประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนเล่าว่าตอนนี้ป่าชุมชนแห่งนี้มีนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนเข้ามาศึกษาและดูการจัดการป่าชุมชนในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะกราวทองเข้ามาศึกษาธรรมชาติในป่าแห่งนี้ด้วยค่ะ
3: สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติที่ป่าชุมชนบ้านตะเกาทองครับ
2: ดีครับดีแล้วเราต้องช่วยกันป่านั้นเราก็ปลูกเพื่อชุมชนป่าชุมชนนั้นของชุมชนเราวันนี้ไม้ที่ปลูกนั้นก็เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็พืชสมุนไพรก็ดีแล้วล่ะปลูกไว้ประชาชนชาวบ้านจะได้เก็บกินกันได้ใช้สอยประโยชน์จากป่าพื้นนี้เดี๋ยวหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราจะพาไปศึกษาธรรมชาติก็ในพื้นที่ของป่าชุมชนเรามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูเรื่องของต้นไม้ดูของเรื่องหินเรื่องความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ป่าสวยมากสัตว์ป่าเยอะเลยเขาบอกว่าพอมีป่าก็มีน้ำมีน้ำก็มีสัตว์ป่าก็มีที่มาก็แหล่งอาหารของสัตว์มีเยอะแล้วก็มีเสือเขาเรียกเสือแปลงเสือแปลงก็มีเพราะว่าถ้าผสมบูรณ์ปั๊บสัตว์จะมาอยู่ก่อนจะทิ้งร่องรอยไว้เช่นรอยหมีอย่างเงี้ยมีนะครับหมีก็จะมากินลูกกล้วยมากินลูกตกแล้วก็กวากรอยไว้ตามต้นไม้เป็นรอยแผลยาวๆนะแล้วก็มีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดทีเดียวมีเก้งมีเก้งมีงูใช่สัตว์ป่าไหมอ้าวงูก็มีเพราะว่าสัตว์มันที่อยู่ของสัตว์ด้วยนะครับเป็นแหล่งอาหารมีสัตว์หลายชนิดอยู่ที่นี ่อ้าวเป็นไงพวกเราพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วครับ
2: อ้าวเดินทางไป
4: เข้าป่ากัน

0: ครับในป่าเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้าง
1: ต้นไม้มีเยอะแยะเลยนะมีต้นเยอะเลยต้นไม้เก่าๆก็ที่เห็นตายอยู่ต้นก็ต้องกระบอกเดี๋ยวจะพาไปดูใหญ่จริงๆไงแล้วตกใหญ่มาไม่นานตายว่ามันผ่านะครับปรากฏการณ์ของธรรมชาติว่ามันผ่านอกนั้นก็มีไม้ปลูกไม้ประดู่หมื่นต้นตรงนี้55ไร่หมื่นต้นในป่าชุมชนเราปลูกไว้ปี2536 36ปลูกไว้หมื่นต้นปลูกครึ่งวันนะพี่น้องชาวตำบลบันแรงนะมาปลูกกันโอ้สนุกสนานมากันเต็มเนี่ยรถขึ้นมาแถวนี้ที่เห็นนี่ที่นี่เป็นป่ายะคาไม่มีอะไรเนี่ยป่ายะคาก็ก้อนหินโอ้เห็นแล้วตกใจมีมะขามไม่กี่ต้นแผลบเดียวนะครับสวยเลยนะปลูกไว้หมื่นต้นอ้าวนี่ต้นอะไร
2: ต้นแบง
1: ค์แล้วอันนี้ต้นอะไร
3: ต้น
4: ไม้มะลา
1: อันนี้อันยาย
4: ตะแบง
1: ก็เหมือนกันอ้าวนักเรียนเงียบๆเงียบๆฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกได้ยินไหมอ้าวในป่าจะเสียงก้องกลางวันเสียงเพราะมากนะครับนกนกในป่าเนี่ยเรื่องความสมบูรณ์ก็จะมีทั้งสัตว์ป่ามีนกนกก็คือสัตว์ป่าด้วยนะน่าจะเป็นเสียงนกเขาชวาโอ้ยแล้วมานั่งคนเดียวนะมานั่งหรือมากับเพื่อนเงียบๆมานั่งฟังเสียงนกถ้าไปอาบน้ำก็ไปอาบน้ำถ้ามานั่งฟังเสียงนกเสียงก็จะเพราะฟังเพลินอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติจะบ่งบอกแล้วยังว่ามันให้ความสุขให้ความสุขกับเรานะครับเราไม่ได้ทำลายมันเรามานั่งฟังเสียงมันนกบางตัวก็สีสวยนะครับที่นี่เขาก็ปล่อยสัตว์ปล่อยนกไว้หลายตัวนะไก่ฟ้าพญารอเขาก็ปล่อยที่นี่ปล่อยสัตว์ไว้หลายตัวหลายปีแล้วล่ะไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมแต่นกอื่นๆเยอะอ้าวนักเรียนนักเรียนอ้าวเดี๋ยวจะบอกวิธีปลูกตอนนี้หลุมขุดแล้วหลุมขุดแล้วแล้วก็ปลูกคนละหลุมนะครับวิธีปลูกก็ฉีกถุงฉีกถุงลักษณะฉีกถุงวางแล้วฉีกถุงเลยฉีกแล้ววางวางอ่ะฉีกเลยเริ่มปฏิบัติได้เลยอ่ะคุยดินค่ะมัธยาแก้วเลยล่ะ

0: อ้าวนักเรียนวันนี้เป็นไงกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้าง
1: สนุกครับ
0: สนุกจริงนะ
1: ครับ
0: อ้าวทำอะไรบ้าง
1: ปลูกต้นไม้สมุนไพร
0: ปลูกต้นไม้ต้นไม้สมุนไพรหนึ่ง
2: ต้นกระวา
3: ต้นกระวา
0: และทำอะไรอีก
3: เดินดูป่า
4: แล้วก็ศึกษาชื่อ
3: ศึกษาชื่อต้นไม
0: ้เดินดูป่าศึกษาต้นไม้ว่าชื่ออะไรอ่ะแล้วมีจำชื่อได้บ้างไหม
1: ได
0: ้อ้าวไหนสักสามต้นที่เราบอกลง
1: เ
0: ด
1: ่นทองตะโบตะแบ
0: กอ่ะแถมสองต้น
5: ต้น
3: เตา
5: ต้นยาง
3: ต้นยาง
0: ยางนะโอ้โหนักเรียนได้ช่างจำนี่แหละเป็นไม้ในป่าชุมชนนะวันนี้ก็ได้มาปลูกสุดท้ายเนี่ย

0: ป่าแบลงเนาะเป็นป่าที่สวยที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับเป็นป่าที่เป็นป่าต้นน้ำลำธารของหมู่บ้านประชาชนทั้งตำบลเนี่ยใช้น้ำป่าพื้นนี้นะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณลุงมนมากที่ได้ให้ความรู้พวกเราและพวกเราสัญญาว่าจะรักและดูแลป่า
0: ดีมากครับ
2: คุณผู้ชมครับคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกราทองชาวบ้านครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเกราทองครับซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนกันนะครับเขาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความชุ่มชื้นให้กับป่าแห่งนี้นะครับนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้กลับคืนมาด้วยพลังแห่งความสามัคคีของเครือข่ายชุมชนแล้วครับที่ป่าชุมชนแห่งนี้ครับมีผลผลิตมากมายครับทั้งไม้ผลนะครับนั่นก็คือระกำลองกองรวมถึงต้นไผ่ครับที่นอกจากจะมีหน่อนำมาประกอบอาหารได้แล้วนะครับในส่วนของลำต้นก็สามารถนำมาเป็นเครื่องจักสานะครับเรียกได้ว่าเป็นหัตถกรรมของคนในชุมชนซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นับวันยิ่งหาดูได้ยากแล้วก็มีคนสานน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องจักสานของชุมชนแห่งนี้กันครับในช่วง Green Idea

0: ุมชนบ้านตะกร้าวทองเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตจากป่ามีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ทั้งสมุนไพรผลไม้พืชผักที่ชาวบ้านสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะและช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนชาวบ้านส่วนใหญ่จะเข้าป่าไปขุดหน่อไม้เพื่อมาทำอาหารรวมทั้งนำไผ่บงมาจากสารได้อีกด้วยไผ่บงเป็นไม้ยืนต้นเป็นไผ่ขนาดกลางลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตรมีความสูง 6-10 เมตรลักษณะเด่นของไผ่บงก็คือจะขึ้นเป็นก่อแน่นผิวลำไม้ไม่เรียบเนื้อไม้ใช้จากสารได้ค่ะ
1: ไผ่บงนี้มีชุมในตำบลบ้านแรงมีมากในบนเขานี้เขามาใช้จากสารเช่นกะโหล่ตะแกรงกระด้งพัดแล้วหนอกเหนือจากนั้นหนอของเขาที่เอามาต้มเนี่ยเดี๋ยวไปตีน้ำพริกกินได้เหลือจากต้มแล้วเราก็ไปฉีกและผัดขายได
0: ้งานจากสารไม้ไผ่นับเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเมื่อก่อนชาวบ้านจะจากสารหลังฤดูทำนาแต่ว่าปัจจุบันสภาพสังคมวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงผู้สืบทอดงานน้อยลงภูมิปัญญาดังกล่าวเริ่มจะสูญหาย

0: เราทองนับเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งในการอนุรักษ์ป่าชุมชนได้ประสบความสำเร็จนะครับเป็นป่าชุมชนต้นแบบให้แก่ป่าชุมชนอื่นๆในการรักษาพื้นป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับและสำหรับวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ช่วงในรายการนี้ครับเราได้เห็นถึงการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกาทองนะครับที่ประสบผลสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับถือได้ว่าเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็กๆด้วยนะครับในการศึกษาเรียนรู้ซึ่งคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกาทองแห่งนี้ครับก็ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนนะครับให้เป็นผู้นำชุมชนต้นแบบในการรักษาป่าได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวและก็ได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผลงานให้กับชุมชนอื่นๆที่มีป่าชุมชนเหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็ได้รู้ถึงการบริหารจัดการป่าแห่งนี้ให้แต่ละป่าชุมชนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นป่าชุมชนบ้านตะเกาทองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับและสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ทาง STOU Channel และ YouTube Channel นะครับพิมพ์เข้าไปครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรชาวตำบลซับตะเคียนจะได้รับประโยชน์จากป่ามากน้อยเพียงใดติดตามรับชมได้ในรายการ Green Focus ตอนป่าชุมชนเขาอ้ายโปดทาง STOU Channel
1: เราพร้อมไหมยัง
2: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเราจะต้องไปปลูกป่าร่วมกันนะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะให้เพื่อประโยชน์กับลูกหลานเราต่อไปข้างหน้าแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวไป

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายในวัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะตอนที่1เรื่องของเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยจะองค์ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกถึงความหมายของธุรกิจก่อนธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่องค์กรธุรกิจดำเนินกิจการนะครับธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยองค์กรธุรกิจนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผสมผสานวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจนี้นะครับมีอยู่มากมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกอบกิจการธุรกิจมักมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจมีหลายปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากำไรคือผลต่างของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดหักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผลตอบแทนอะไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆของการดำเนินการธุรกิจผลตอบแทนและรายได้เนี่ยจากการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือการให้บริการเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ผลตอบแทนและกำไรให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ 2 ครับเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าให้บริการแก่ผู้บริโภคการที่องค์กรธุรกิจผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคนะฮะและคอยให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังการขายเนี่ยมาจากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนอกจากนี้นะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยที่มีหน้าที่นะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและทำการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ นำออกมาจำหน่ายแก่ตลาดนะฮะโดยมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ารวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแก่ผู้บริโภคเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากความต้องการผลตอบแทนหรือกำไรนั่นเองข้อที่3นะครับเป้าหมายเพื่อเป็นการหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการดำเนินงานธุรกิจนั้นนอกเหนือจากเป้าหมายหลักที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลกำไรและความมั่นคงแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของหรือจุนเจือพนักงานในองค์กรธุรกิจของตนเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนการดำเนินการธุรกิจนะครับนอกจากจะสร้างผลตอบแทนให้แก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถให้งานแก่พนักงานจำนวนมากซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือพนักงานและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของเจ้าของและของครอบครัวประการที่4ครับเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเป้าหมายนี้นะฮะดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับจุนเจือประเทศชาติจุนเจือสังคมมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานธุรกิจนะครับของที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการมุ่งมั่นบริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าองค์กรมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างความเจริญแก่ชุมชนนะครับโดยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีนะครับทำให้ชุมชนนั้นอยู่รอดจากภัยทุกคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมือง
โดยองค์กรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปเราเรียกว่าองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะฮะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนบางเรื่องบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะการเมืองงานวิจัยเป็นต้นนะฮะอาจมีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการหรือไม่ก็ได้แต่จะนำรายได้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปสนับสนุนชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะฮะข้อที่5ครับเป้าหมายเพื่อต้องการความเป็นอิสระและอำนาจในการทำงานองค์กรธุรกิจประเภทนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอิสระและอำนาจเนี่ยส่วนตัวของเจ้าของเองนะฮะองค์กรประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการ

การเนี่ยเป็นเจ้าของอยากมีอิสระเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานรับเงินเดือนในบริษัทอื่นนะครับที่ตนไม่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างอิสระการจัดตั้งองค์กรธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจทั้ง

ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นมักจะนำไปสู่การแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่จะตามมาเช่นการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติการทำลายป่าการทำลายทรัพยากรทางน้ำหรือการไม่ใส่ใจตอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่พึงประสงค์นะครับกล่าวคือเป้าหมายธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นนะครับอาจจะดำเนินงานภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่ใช้ดำเนินงานที่มีระยะเวลามากกว่า5ปีทั้งนี้เป้าหมายทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีความเป็นไปได้มีโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายเนี่ยจึงไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆแต่ควรจะตั้งเป้าหมายที่ยากและมีแนวโน้มที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายทางธุรกิจนะครับควรจะมีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ชัดเจนประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกรอบเวลาและงบประมาณเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จว่าความสำเร็จจากเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณไม่เกินที่ประมาณการไว้หรือไม่เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเนี่ยควรตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจไว้เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานก่อนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้แล้วจะสามารถสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นการสรุปตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับThank you.

สำหรับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการในทุกองค์กรนะครับทุกองค์ธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจึงมีการศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อนำเสนอถึงกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพครับคำแรกนะฮะประสิทธิผลคือการที่องค์กรได้ดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เช่นโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อสิ้นสุดการผลิตใน1วันปรากฏว่าสามารถผลิตได้จำนวน 10,000 ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลคำที่2ครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือการที่องค์กรไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนลงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกันโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเนินการผลิตนะครับสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญออกไปทำให้สามารถผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นเนี่ยได้ภายในเวลาแค่ครึ่งวันและสามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตลงได้ 15% กรณีแบบนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคำสุดท้ายนะครับผลิตภาพหรือ productivity คือการที่องค์กรเนี่ยทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อีกด้วยอย่างเช่นเดิมนะครับโรงงาน A เนี่ยตั้งเป้าหมายผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเนี่ยทำให้สามารถผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นได้ภายในระยะเวลาแค่ครึ่งวันและเมื่อทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการทำให้สามารถผลิตหลอดไฟได้ 12,000 ชิ้นภายในระยะเวลาครึ่งวันเท่าเดิมกรณีแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของการผลิตที่อยู่ในระดับผลิตภาพครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่นะครับสามารถใช้หลักคิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลิตภาพไปปรับใช้พัฒนากระบวนการจัดการได้

ต่างนะครับการให้บริการของธนาคาร A ตั้งเป้าหมายในการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าวันละ400รายเมื่อสิ้นสุดวันสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามจำนวนเป้าหมาย400รายถือว่าองค์กรเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังเมื่อปรับปรุงกระบวนการนะครับให้การให้บริการเนี่ยและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทำให้ลดระยะเวลาการให้บริการลงโดยสามารถให้บริการลูกค้าจำนวน400รายได้ภายในระยะเวลาครึ่งวันซึ่งถือว่าธนาคาร A เนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมามีการพัฒนาระบบ e-banking เข้ามาซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเองทำให้ภายในระยะเวลาครึ่งวันธนาคาร A สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดหรือให้บริการได้มากกว่า400รายจึงจะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายลดแรงงานในขณะที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นส่งผลให้ธนาคาร A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินดังกล่าวเนี่ยครับถือว่าธนาคาร A เนี่ยบริการจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการจัดการการบริหารประสานงานนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเงินกิจกรรมเวลาทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรธุรกิจที่กำหนดไว้หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการคือการควบคุมทุกๆส่วนขององค์กรให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระหว่างส่วนย่อยขององค์กรเองรวมถึงระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ซึ่งรูปแบบการค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีองค์กรธุรกิจจึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงมีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการแพร่กระจายทางด้านข้อมูลสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับโรบินแอนด์ดิเซนโซนะครับได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่าเป็นขบวนการที่ทำให้งานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คนทรัพยากรขององค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยการจัดการจึงจะประกอบด้วยกระบวนการประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นนะครับกระบวนการเนี่ยจะคุยในเรื่องความหมายของการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับการจัดการประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการนำองค์กรและการควบคุมสำหรับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมี3ประการด้วยกันประการแรกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลิตภาพนะฮะองค์กรที่ดีเนี่ยต้องบริการ3อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงจะสามารถรับมือกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้

ครับสำหรับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะคุยกันในถึงเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์ประกอบนะครับของการบริหารจัดการเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานของขบวนการจัดการทั้ง4เรียกว่าทฤษฎีการจัดการหรือ POLC ทฤษฎี POLC เนี่ยถูกคิดค้นโดยหลุยอาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกันซึ่งแนวคิดของหลุยเนี่ยคือการพัฒนายกระดับกระบวนการและการจัดการเพื่อให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการการจัดการนะครับในแต่ละด้านเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1 นะครับการวางแผนองค์กรนะครับที่กำหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบรายละเอียดและลำดับเวลาของภารกิจหรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ต้องการดังนั้นนะครับการวางแผนจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ข้อต่อมานะครับโดยการวางแผนเนี่ยมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกนะครับคือแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอย่างมีหลักการการวางแผนกลยุทธ์คือการระบุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจและตำแหน่งที่องค์กรจะต้องการที่จะก้าวไปสู่ข้อต่อมาครับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผนเชิงยุทธวิธีคือแผนที่มุ่งเน้นไปขั้นตอนปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยดีการจัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีจะนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบหรือจะกล่าวอีกอย่างนึงก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าหากดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้องค์กรหรือธุรกิจนะครับจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมานะครับแผนบริหารการจัดการแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นแผนที่เจาะจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานคือการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานในทุกๆส่วนเนี่ยขององค์กรมีการประสานงานกันอย่างราบรื่นทั้งในแต่ละส่วนงานและระหว่างส่วนงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กรรวมที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารระดับกลางและฝ่ายบริหารระดับหัวหน้างานจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยครับมีความราบรื่นและช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดนอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนเชิงบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีการวางแผนตามหน้าที่เช่นแผนงานด้านวิชาการงานด้านจัดตารางสอนแผนงานด้านบุคคลแผนงานงบประมาณแผนวางแผนโครงการและการวางแผนอาจแบ่งได้เป็นแผนระยะเวลานะครับอย่างเช่นแผนระยะสั้นที่น้อยกว่า1ปีแผนระยะกลางที่ใช้เวลาตั้งแต่1ถึง3ปีแผนระยะยาวที่อาจกินเวลาตั้งแต่3ถึง10ปีเป็นต้นต่อมานะครับการจัดองค์กรการดำเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมีลักษณะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างรอบคอบโดยที่องค์กรเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และการเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้องค์กรหมายถึงหน้าที่ที่สมาชิกในองค์กรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติรวมถึงมีการกำหนดลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการทำงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นองค์กรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมานะครับการนำองค์กรการนำเนี่ยคือการที่ผู้นำหรือผู้จัดการใช้ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นๆในองค์กรก็ได้แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานของตนเองอย่าง
ต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้การนำเป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องใช้พระเดชและพระคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากในองค์กรเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจึงต้องมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้จัดการต้องให้คำแนะนำกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรทีนี้สรุปได้ว่าผู้นำหรือผู้จัดการเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการนำองค์กรนะครับหมายถึงวิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรเนี่ยนำมาใช้ในการชี้นำและสร้างให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและการคาดหวังผลในการดำเนินงานขององค์กรโดยขับเคลื่อนโดยผู้นำคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิธีการที่ผู้นำนำมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยประกอบไปด้วย

ข้อที่1นะฮะการสื่อสารกับบุคลากรต่อมาการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของตนเองการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กรการพัฒนาผู้นำในอนาคตการวัดผลการดำเนินงานนะครับในระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีผลดำเนินการที่ดีได้ข้อสุดท้ายนะครับการควบคุมการควบคุมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบแก้ไขเพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่กำหนดการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนผู้ควบคุมสามารถไขข้อผิดพลาดนั้นหรือลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไขโดยทั่วไปแล้วนะครับการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประการแรกนะครับการควบคุมก่อนดำเนินการหรือ pre-control การควบคุมก่อนการดำเนินการเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับแบบไปข้างหน้าโดยผู้จัดการเนี่ยจะใช้การสร้างนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพราะผลลัพธ์ของวิธีการนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับหรือยึดหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีการดำเนินงานหลากหลายมีบุคลากรจำนวนมากจึงต้องกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนขั้นถัดมาครับเป็นการควบคุมขณะดำเนินการเป็นการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบแนวทางงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสั่งงานดูแลติดตามและคอยตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการการควบคุมแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆการควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่แทรกแซงการทำงานปกติขององค์กรจนทำให้เกิดการทำงานเนี่ยสับสนนะฮะและขาดประสิทธิภาพได้การควบคุมเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดและขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะถูกจับตามองตลอดเวลานะครับประการสุดท้ายการควบคุมภายหลังการดำเนินงานนะครับหรือเป็น feedback controlเป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานผู้จัดการเนี่ยจะต้องใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยภายหลังการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีตเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินนะครับการควบคุมคุณภาพการควบคุมหลังการดำเนินงานเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆองค์กรเพื่อทราบว่าผลลัพธ์ในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการควบคุมที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อองค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรทำให้องค์กรเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อมานะครับประโยชน์ต่อการควบคุมงานทำให้รู้ว่างานเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไว้หรือไม่นะครับทำให้รู้ว่าความก้าวหน้าของงานที่ทำไปในทิศทางไหนนะครับผิดหรือถูกอย่างไรนะครับและทำให้รู้ว่างานที่ทำน่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับประโยชน์ต่อบุคคลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการควบคุมเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับการนำนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆรวมถึงการควบคุมที่เข้ามาเพื่อวัดผลในการทำงานขององค์กรครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: มสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
9: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรประยุกุลชัยเดชและรองศาสตราจารย์ดร.พิสารมุกดารัศมีวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่1ของชุดวิชาปรัชญาการเมือง81310นะครับในหน่วยนี้นะครับจะประกอบด้วยตอน3ตอนหลักก็คือตอนจะพูดถึงความหมายและลักษณะของปรัชญาการเมืองตอนที่2เราจะกล่าวถึงเนื้อหาและวิธีการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับส่วนตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะกล่าวถึงการศึกษาปรัชญาการเมืองในประเทศไทยนะครับเรามากล่าวกันถึงในตอนที่1กันก่อนดีกว่าครับความหมายลักษณะของปรัชญาการเมืองนะครับครับอาจารย์พิสารครับเวลาเราพูดถึงปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งใดครับ
1: จริงๆแล้วถ้าตามที่มานะครับอาจารย์วณัฐประวัติศาสตร์ทางความคิดอะไรพวกนี้นะครับปรัชญาการเมืองก็คือการแสวงหาสิ่งที่ดีนะครับในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันนะครับนิยามที่เราเห็นชัดกันได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่อาจารย์วณัฐและผมรู้กันดีนะครับก็คือของศาสตราจารย์ลีโอสเตลใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือการที่พยายามเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมหรือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็รักษาเอาไว้ให้มันคงสภาพเดิมไม่ให้เลวร้ายไปจากเก่าใช่ไหมและสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติใช่ไหมครับเขาเรียกว่า nature of political thing ใช่ไหมธรรมชาติสรรพสิ่งในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงเช่นธรรมชาติของผู้ปกครองธรรมชาติของผู้ใต้ปกครองธรรมชาติของสถาบันทางการเมืองต่างๆนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเนี่ยนะครับการแสวงหานะครับระบบการปกครองที่ดีนะครับผู้ปกครองที่ดีการสร้างกฎหมายการสร้างสถาบันทางการเมืองที่ดีนะครับอาจารย์ก็ในนิยามนี้นะครับ
0: ครับโดยเวลาที่เราพูดถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆนะครับตามนิยามของท่านศาสตราจารย์เลโอสเตลเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันยังไงมันก็จะคงที่สภาพเป็นแบบนั้นหรือว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงได้ครับ
1: คือในความหมายของสรรพสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าทำยังไงให้มันเสื่อมหรือมันเปลี่ยนน้อยที่สุดนะครับชะลอมันใช่ไหมครับชะลอมันก็มันมีทางเลือกในการชะลออยู่ใช่ไหมเพื่อในระบบการปกครองใช่ไหมครับการความเสื่อมของระบบการปกครองเนี่ยก็ตั้งแต่เพโตนะครับอริสโตเติลพูดเอาไว้ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนก็คือจากเช่นระบบการปกครองแต่คนเดียวใช่ไหมครับถ้ามันดีก็คือระบบราชาธิปไตยนะครับแต่ว่าถ้ามันเสื่อมลงไปเนี่ยมันก็ระบบอะไรเผด็จการหรือทรราชใช่ไหมครับมันก็หรือระบบอภิชนาธิปไตยมันก็ระบบการปกครองที่ดีแต่ว่าพอมันเสื่อมลงไปก็คือระบบขันธาธิปไตยนะครับทีนี้ผมคิดว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับอย่างเช่นเพโตเนี่ยก็ต้องเขาอะไรเขาพยายามที่จะวิเคราะห์นะครับหรือหาหนทางว่าความเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับตัวผู้ปกครองเองนะครับตัวจิตวิญญาณผู้ปกครองใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของรัฐนะครับที่ประกอบขึ้นมาใช่ไหมครับรัฐประกอบด้วยอะไรผู้คนใช่ไหมผู้คนก็ประกอบขึ้นมาจากจิตวิญญาณต่างๆใช่ไหมครับจิตวิญญาณในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ดีส่วนที่เป็นอะไรความรู้เหตุผลถ้ามันปกครองส่วนที่เป็นเรื่องของความกล้าหาญนะครับความมีกิเลสตัณหามันก็ยังอะไรยังรักษาสภาพที่ดีของมันไว้ได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันส่วนที่มันไม่ดีนะครับส่วนที่เป็นกิเลสตัณหาความอยากนะครับมันมาปกครองเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับร่างกายมนุษย์นะครับก็คือเราโดนบงการโดยร่างกายนะครับไม่ใช่โดยจิตวิญญาณนะครับโอเคครับอาจารย
0: ์ครับถ้าอย่างนั้นเรากำลังพูดถึงว่าในวิธีการมุมมองหรือเป้าหมายของปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิกเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าชีวิตที่ดีหรือว่าชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นชีวิตที่ถูกนำโดยคุณธรรม
1: ใช่ครับ
0: คุณธรรมที่ว่านี้มันต้องมีลำดับมันไม่ใช่ทุกคุณธรรมมันเท่ากันหมดเช
1: ่
0: นว่าอาจารย์กำลังจะพูดถึงว่าสมมติว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เราประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนที่ว่าด้วยปัญญาส่วนที่ว่าด้วยความกล้าหาญและส่วนที่ว่าด้วยความต้องการความปรารถนาดังนั้นแล้วปัญญาที่ว่ากับด้วยปัญญานี่ต้องเป็นกำกับความกล้าหาญกำก
1: ับ
0: ความต้องการไม่ใช่เอาความต้องการมากำกับปัญญามันก็ไม่ใช่เอาหัวเดินต่างเท้าแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์งั้นถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิกมันก็มองมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันสิครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับ
0: แล้วปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ล่ะครับแล้วมันจะมีความแตกต่างกันจากปรัชญาการ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับอาจารย์วณัฐนะครับนักศึกษาด้วยนะครับก็คือปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับมันพอมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันก็มีเขาเรียกว่ามีเส้นแบ่ง นะครับมีจุดตัดอยู่นะครับก็คือมาเขาเรียกว่ายุคขอเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
0: เรเนซองส
1: ์ครับเรเนซองส์นะครับอาจารย์นะครับก็คือยุคนี้มันก็ความเสื่อมนะครับความเสื่อมความไม่ได้รับความนิยมของศาสนาจักรนะครับศาสนานะครับความเชื่อความศรัทธาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โครงสร้างสังคมแบบเดิมในยุคกลางก็คือสังคมแบบศักดินาสวามิภักดิ์นะครับก็คือแบบมีชนชั้นนะครับมีขุนนางมีพระมีอะไรพวกนี้นะครับเริ่มเสื่อมลงนะครับชนชั้นที่อุบัติขึ้นมาใหม่ก็คือพ่อค้านะครับพ่อค้านักการเมืองศิลปินพวกนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีบทบาทนะครับเข้ามา อะไรแทนที่โลกทัศน์แบบเก่านะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีคิดของคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญที่อยู่ในหน่วยของเรานะครับมีหน่วยเฉพาะเลยนะครับก็คือนิโคโลมักคิเวลลี่นะครับซึ่งเป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีนะครับอาจารย์มันก็รู้ดีในว่าแนวคิดของมักคิเวลลี่ใช่ไหมครับก็คือเป็นการเปิดศักราชใหม่นะครับในทางปรัชญาการเมืองนะครับก็เรียกว่าเรื่องมักคิเวลลี่ก็ยังบอกว่าเวอร์ชูนะนะครับแต่ว่าเวอร์ชูหรือคุณธรรมเนี่ยในเวอร์ชันของแมคคิเวลลี่เนี่ยต่างกับเวอร์ชูในเวอร์ชันของแบบคลาสสิกแบบของเพโตกับอริสโตเติลใช่ไหมครับเวอร์ชูเนี่ยก็คือ VIRTU เนี่ยนะครับในภาษาลาตินเนี่ยก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ชายใช่ไหมวิเลียวก็คือความเป็นผู้ชายก็คือคุณต้องมีความอะไรอะความกล้าหาญความอะไรมุมานะความอะไรวีรบุรุษชายชาติอาชาในอะไรพวกนี้การเป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับไม่ใช่แบบเรื่องของอะไรศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองก็ต้องมีแต่ว่าผู้ปกครองต้องพิจารณาว่าการใช้คุณธรรมแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวเองนะครับอยู่รอดในทางการเมืองไหมนะครับเพราะเบเกอร์เวอรี่เขามองพื้นฐานทางการเมืองนะครับพื้นฐานทางการเมืองหรือพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยแตกต่างกับคนกรีกโบราณนะครับอาจารย์
0: ครับมันถ้าเกิดเราพูดถึงโวชูแบบของมาเคียเวลลี่เนี่ยมันกำลังพูดถึงความสามารถที่ทำให้เกิดผลได้เราไม่ได้พูดถึงว่ามันเราไม่ได้พูดถึงสิ่งดีที่มันลอยแยกขาดออกไปจากมนุษย์อีกแล้วเรากำลังพูดถึงสิ่งดีที่มนุษย์สามารถทำให้เกิดผลได้และจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ในวิธีคิดของมาเคียเวลลี่หรือมาเคียเวลลี่ก็ตามทีคือเราต้องอยู่รอดก่อนเรื่องอื่นเราไปพูดกันทีหลังดังนั้นแล้วจุดมุ่งหมายทางของสังคมมันต้องมีความแตกต่างระหว่างสังคมการเมืองตามวิธีคิดแบบปรัชญาการเมืองสมัยใหม่กับชุมชนการเมืองในวิธีคิดแบบปรัชญาคลาสสิกนะครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์
0: เพราะสังคมการเมืองเป็นสิ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยบนความต้องการของมนุษย
1: ์
0: เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนชุมชนทางการเมืองถูกไหมครับเพราะชุมชนทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณธรรม
1: ครับ
0: แต่ว่าสังคมการเมืองมันมีจุดหมายเพื่อความอยู่รอดและจะรอดกันยังไงนั่นอีกเรื่องนึงและรอดกันแบบไหนนั่นก็คือเป็นประเด็นที่นักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่เนี่ยไม่ยอมรับวิธีคิดแบบนักปรัชญาการเมืองคลาสสิกถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์คือตรงนี้อาจารย์วนัทพูดได้ดีมากนะครับก็คือผมขอเสริมนะครับก็คือที่บอกว่าชุมชนทางการเมืองเนี่ยนะครับกับนครรัฐเนี่ยเมื่อก่อนนะครับในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยกรีกโบราณเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมานครรัฐก็เกิดแล้วมนุษย์มาอาศัยอยู่ในนครรัฐนะครับเหมือนโครงสร้างทางความคิดหรือปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลนะครับก็คือเพื่อจะมีกู๊ดไลฟ์เพื่อจะมีความสุขเพื่อจะมีชีวิตที่ดีนะครับแต่พอมาถึงยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่แมคคิเวลลี่หรือแม้คนที่สำคัญผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดตัดที่สำคัญก็คือโทมัสฮอบชัดเจนเลยนะครับว่าการมีชุมชนการเมืองเนี่ยหรือฮอบใช้คำว่า civil association เนี่ยนะครับชุมการชุมชนหรือสังคมการเมืองที่ก่อโดยตัวประชาชนเนี่ยนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้พลเมืองหรือให้คนที่มาอยู่อาศัยร่วมกันมีชีวิตที่อยู่รอดใช่ไหมครับอยู่รอดในที่นี้ก็คือฮอบมองว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีพื้นฐานที่สำคัญอย่างก็คือกลัวอะไรกลัวความตายนะครับเพราะฮอบมีสมมติฐานว่าในสภาวะธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างจ้องทำร้ายนะครับมองโลกในแบบแง่ร้ายมากนะครับเป็นคนที่มีอาวุธคนที่มีกำลังมักจะเบียดเบียนมักจะทุบตีมักจะเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่านะครับทั้งในทางร่างกายทั้งในด้านทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็ถ้าอยู่แบบนี้มันก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยนะครับรัฐหรือสังคมการเมืองจึงเกิดขึ้นมาเพื่อ รับใช้ว่าเป็นหลักประกันว่ามนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแค่นั้นเองครับอาจารย
0: ์ครับครับมันจะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วพอเราอยู่กันในแบบปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ความคิดปรัชญาการเมืองสมัยใหม่เนี่ยเรามันลดระดับเป้าหมายลงไปเยอะมากเลย
1: ใช่ครับ
0: คือขนาดที่เป้าหมายของปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิกเนี่ยมันจะทำให้มันจะเกิดเอกภาพระหว่างตัวมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน
1: ใช
0: ่แล้วความเอกภาพระหว่างชุมชนทางการเมืองซึ่งเป็นทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่มันมองว่าองค์กรทางการเมืองที่จะตั้งขึ้นหรือจะเรียกว่า civil society ก็ดีหรือจะเรียกว่า civil association ก็ดีหรืออะไรก็ตามทีมีจุดหมายง่ายๆครับไม่ยากเอาชีวิตให้มนุษย์รอดก่อนเร
1: ื่อง
0: อื่นแล้วเป้าหมายชีวิตที่ดีมนุษย์ไปค้นหากันเอาเอง
1: ใช่ครับ
0: มนุษย์ตัวสังคมการเมืองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะกำหนดว่าชีวิตมนุษย์ต้องมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรม
1: ใช่คร
0: ับ ไม่มันหน้าที่ของมนุษย์
1: ถูกต้องเลยครับครับนั่นก็คือะไรใจความสำคัญนะครับของปรัชญาการเมืองระหว่างสมัยโบราณกับยุคใหม่ครับอาจารย
0: ์ครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเห็นความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองสมัยใหม่กับปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกแล้วเนี่ยครับมันก็จะทำให้เห็นว่าจุดเน้นของปรัชญาการเมืองแต่ละยุคนี่มันไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันทำให้ในที่สุดจากชีวิตที่ดีมันสู่เป็นชีวิตที่อยู่รอดและเป็นไปได
1: ้
0: ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจอันนี้ครับมันจะทำให้เราสามารถที่มีตัวหมุดหมายหรือว่ามีจุดแบ่งที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันจะเห็นไอ้เรื่องนี้ตลอดไปในงานเขียนในชุดวิชานี้ยกเว้นในส่วนที่ว่าปรัชญาตะวันออกนี่มันจะเป็นอีกแบบนึงครับแต่ปรัชญาตะวันตกมันจะมาแนวทางตลอดครับ
1: ครับโอเคครับ
0: ครับโอเคนะครับผมคิดว่าในส่วนตอนแรกเนี่ยครับเราก็แรงได้กล่าวให้เห็นถึงภาพรวมของความหมายของปรัชญาการเมืองและความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองสมัยใหม่กับปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปในตอนที่2ครับเราจะพูดถึงฐานะเนื้อหาสาระแล้วก็วิธีการศึกษาปรัชญาการเมืองในรูปแบบต่างๆครับครับสวัสดีครับเรามาถึงตอนที่2นะครับเรากำลังพูดถึงฐานะเนื้อหาของปรัชญาการเมืองนะครับฐานะเนื้อหาของปรัชญาการเมืองในส่วนนี้เราจะกล่าวถึงใน2เรื่องด้วยกันเราจะพูดถึงฐานะของปรัชญาการเมืองในปัจจุบันเมื่อเทียบกับการศึกษารัฐศาสตร์ว่ามันมีสถานะเป็นยังไงแล้วก็เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างความคิดทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ปรัชญาการเมืองหรือทฤษฎีการเมืองว่ามันต่างกันยังไงนะครับเราพูดถึงตอนแรกกันก่อนดีกว่าครับผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนปรัชญาการเมืองด้วยกันทั้งคู่นะครับ ผมคิดว่าปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปรัชญาการเมืองก็คือว่าชุมชนทางวิชาการทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีมุมมองปรัชญาการเมืองว่าเหมือนกับเรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องออกจากสภาพที่เป็นอยู
1: ่
0: เรากำลังพูดถึงความรู้ที่มันไม่มีความหมายอะไรเลยอย่างเดียวเพราะไอ้วิธีคิดแบบนี้ครับมันเป็นผลพวงมาจากความคิดของทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ
1: ครับอาจารย์ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วความพยายามที่จะสถาปนารัฐศาสตร์ให้เป็นศาสตร์เนี่ยนะครับก็มันก็มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าตั้งแต่สังคมศาสตร์ตั้งแต่สมัยออกัสกอมนะครับออกัสกอมนะครับแนวคิดในแบบ อะไรครับ
0: positivism
1: logical positivism ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะทุกอย่างมันต้องอะไรวัดได้ในเชิงปริมาณอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะทำนายได้อะไรพวกนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเอาวิธีการเขาเรียกว่าแซนติซึมนะครับวิทยาศาสตร์นิยมเข้ามานะครับเพราะศาสตร์ทางด้านองค์ความรู้หรือวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับก็คือสามารถตอบโจทย์ทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าได้แต่คำถามก็คือมันมาใช้กับโลกในทางสังคมศาสตร์ได้หรือเปล่านี่ก็คือคำถามหลักนะอาจารย์นะครับที่สำคัญและโดยเฉพาะยิ่งในการศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยใช่ไหมครับมันการศึกษาเนี่ยมันในเรื่องของที่บอกว่าต้องสิ่งที่ศึกษาเนี่ยมันต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายใช่ไหมก็คือปราศจากคุณค่าปราศจากอะไรอ่ะคือวัตถุในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์เนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์มีห้องทดลองใช่ไหมครับมันตัวแปรมันตายตัวแต่ว่าในทางปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับเช่นเรามีผู้ปกครองเนี่ยใช่ไหมวันนี้เรามีผู้ปกครองที่ดีแต่ว่าอีก1ปีข้างหน้าผู้ปกครองที่ดีของเรานี่ก็ไม่แน่ว่าใช่ไหมอาจารย์ทำนายไม่ได้นี่ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมมาจากระบบเลือกตั้งจริงๆแต่ว่าอาจจะจบท้ายด้วยระบบเป็นเหตุการณ์ก็ได้ใช่ไหมครับมันทำนายแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับว่าเนี่ยในอีก10วันข้างหน้าใช่ไหมอุณหภูมิจะเท่าไหร่ฝนจะตกกี่มิลอะไรพวกนี้นะครับโลกทางสังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ามันวัวไปมันซับซ้อนอ่ะมันเป็นการศึกษามนุษย์นะครับมนุษย์มันก็ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะอาจารย์ในการว่าเนี่ยทำไมการศึกษาทาง ปรัชญาการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันไปกับรัฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์กระแสหลักนะต้องพูดถึงรัฐศาสตร์กระแสหลักด้วยแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับ
0: ในการที่ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันช่วยมนุษย์ในหลายด้านจริง
1: ๆ
0: เช่นการทำผลิตยารักษาโรคเงี้ยไปฉีดวัคซีนทำป้องกันโควิด A B C D สารพัดเพียงแต่ว่ามนุษย์เราอะครับมิติของมนุษย์มันได้มีแค่อย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้พูดถึงแค่สิ่งที่มันเป็นแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยมนุษย์มันไม่ได้มีแค่บอกว่าเรามีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตียงมีที่นอนแต่เราก็จะพูดว่าจะนอนแบบไหนแบบไหนที่มันคือสิ่งที่ดี
1: ใช่ครับ
0: เรามันไม่ได้แค่เราจะพูดว่าเรามีร่างกายเป็นยังไงแต่เราจะบอกว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงที่เป็นชีวิตที่ดีได้
1: ใช่คร
0: ับ แล้วผมคิดว่าประเด็นแบบนี้ครับมันทำให้ปรัชญารวมทั้งปรัชญาการเมืองมันยังดำรงอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะปรัชญากับปรัชญาการเมืองมันกำลังบอกว่ามนุษย์ควรจะมีชีวิตยังไงหรือควรไม่ควรมีชีวิตแบบไหน
1: ใช่ครับ
0: แต่ตามไปก็ตามที่เราบอกว่าชีวิตความรู้มันเฉพาะสิ่งที่เป็นงั้นถ้างั้นมนุษย์มันมีเลยแค่นั้นเองแหละครับผมว่ามันเป็นชีวิตที่มัน
1: อ
0: ับเฉามากเลยมันช่างเป็นชีวิตที่แบบไม่มีความหมายและไม่มีคุณค่าที่ดำรงอยู
1: ่ใช่ครับก็คือมันก็คือจริงๆแล้วเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์หรือปรัชญาการเมืองก็คือมันไม่มีข้อสรุปอาจารย์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อสรุปเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำเดือดที่อุณหภูมิ
0: เท่าไหร่
1: ร้อยองศา
0: ความดันปกติ
1: ความดันปกติใช่ไหมครับแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงแน่นอนแต่ในทางสังคมศาสตร์เนี่ยระบบการปกครองที่ดีเนี่ยอาจารย์บอกได้ไหม
0: เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งบริบททางสังคมว่าทำอะไรเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ดังนั้นเราสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ระบบการปกครองเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: แต่เรากำลังบอกว่าระบบการปกครองที่ดีเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยครับในทางสังคมศาสตร์เนี่ยแม้แต่ตัวสังคมศาสตร์กระแสหลักที่โซคอบอกว่าตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะเขาพูดถึงระบบการปกครองที่ดีโดยที่เขาไม่ยอมรับเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: เช่นเขากำลังพูดถึงระบบประชาธิปไตยต้องมีกระบวนการทางประชาธิปไตยยังไงมันกำลังอิมพลายแล้วประชาธิปไตยมันดีไม่งั้นจะมีเด็กไม่ค่อยไทยมันจะก็มีกระบวนการทำให้ประชาธิปไตยไปทำไม
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันก็แบบนี้แหละครับคนเรากำลังพูดถึงอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอีกแบบหนึ่งมันก็เรื่องธรรมดา
1: หรืออาจารย์ก็เรียนปรัชญาการเมืองคลาสสิกมานะครับการถกเถียงที่สำคัญของปรัชญาการเมืองมันเริ่มจากการแยกระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติสากลฟิสิกส์กับอีกด้านหนึ่งก็คือโนโมสใช่ไหมก็คือนอมใช่ไหมแต่ภาษาก็คือนอมก็คือลอเนี่ยใช่ไหมก็คือกฎระเบียบใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องของค่านิยมกฎระเบียบหรือรูปแบบการปกครองเนี่ยใช่ไหมเราก็มันแตกต่างไปแก่ละพื้นที่ใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ relativism ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่สัมผัสขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่มาใช่ไหมประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ภาษาหรือรวมไปถึงถ้าพูดแบบมองเตสคิเออร์ก็คือภูมิอากาศ
0: ภูมิประเทศ
1: มันก็หรืออาหารการกินเนี่ยมันก็กำหนดอะไรรูปแบบการปกครองใช่ไหมครับในอย่างในเอเชียเนี่ยระบบการปกครองที่เอเชียนิยมกันใช่ไหมนะครับก็คือระบบอะไรระบบแบบราชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะเอเชียเนี่ยมันดินแดนที่ขยายใหญ่นะครับไม่เหมือนในยุโรปใช่ไหมครับยุโรปเนี่ยระบบการปกครองมันพื้นที่มันอะไรมันติดต่อกันลำบากใช่ไหมมันมีภูเขามีแม่น้ำอะไรกั้นเยอะมันก็เลยเป็นรัฐอิสระต่างๆได้ใช่ไหมรูปแบบของการปกครองตัวเองใช่ไหมครับเช่นประชาธิปไตยหรือนครรัฐแบบเสรีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้ไอ้นี้ก็คือเราต้องคำนึงถึงอะไรอ่ะปัจจัยเงื่อนไขใช่ไหมครับทางประวัติศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมทางภูมิอากาศภูมิประเทศด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสรุปมันคือ no mos against low cost low cost against no mos นี่แหละครับมันก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึง no mos เนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมเนียมเกิดขึ้นตามภูมิประเทศเกิดขึ้นตามบริบท
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นแล้วไอ้ความเชื่อที่ว่าเรื่อง no mos เนี่ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยความจริงที่มันใช้ข้ามบริบทข้ามทุกที่เนี่ยมันไม่มีหรอกการเมืองที่ดีมันก็ดีตามบริบทนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นแล้วมันไม่ได้มีความรู้อะไรที่มันจะสามารถข้ามอะไรได
1: ้
0: แต่อีกวิธีคิดแบบนึงที่ริเริ่มมาโดยโซเครเตสและบรรดาผลลัพธ์ของเขาเนี่ยครับก็คือว่าเขามีความเชื่อว่ามันมีความรู้ที่มันพูดถึงความจริงในธรรมชาติและไอ้ความรู้ที่ว่าด้วยความจริงธรรมชาตินี่มันข้ามบริบทได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันต่อให้มันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นมันเป็นความเสื่อมที่มันมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นหรือว่ามันมีรูปแบบว่าเสื่อมจากนี้ไปส่วนนี้แล้วกลับมาเป็นวงจรอะไรของมันอีกทีนึงผมคิดว่าว วิธีคิดแบบนี้ครับมันเป็นวิธีคิดที่ชัดเจนของพวกกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่โซเครติสลงมานะครับ3 คนนั้นนะคือโซเครติสเพลโตอริสโตเติล
1: คร
0: ับในส่วนที่2ของเราเนี่ยเราจะกล่าวถึงความหมายที่มันแตกต่างกันระหว่างความคิดทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ปรัชญาหรือทฤษฎีการเมืองนะครับ
1: ค
0: ือผมคิดว่าในฐานะที่เวลาทุกคนนะครับเรานั่งกินกาแฟกันเราก็มีความคิดทางการเมืองได
1: ้ถูกต้อง
0: ใครๆก็วิจารณ์การเมืองได้ถูกไหมครับ ไม่มีใครวิจารณ์การเมืองไม่ได้ทุกคนวิจารณ์ได้หมดเลยเช่นว่านายกนี่ควรจะมีควรจะเกิน8ปีไม่เกิน8ปีทุกคนพูดได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ระดับนี้เรียกความคิดทางการเมืองถูก
1: ต้องครับอาจารย
0: ์ดังนั้นความคิดทางการเมืองไม่ใช่ผูกขาดนะครับว่าสำหรับใครนะครับทุกคนมีหมดแต่หลังจากนั้นนะครับไอ้ความคิดทางการเมืองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งไปสู่การปฏิบัติหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะนำไปทำอะไรบางอย่างจะกลายเป็นอุดมการทางการเม
1: ือง ถูกต้องครับอาจารย
0: ์อุดมการทางการเมืองที่ว่านี่ครับมันจะเป็นความคิดทางการที่มีความเป็นระบบระเบียบเพิ่มขึ้นมีจุดมุ่งหมายบางอย่างขึ้นเช่นเป็นอุดมการทางแบบเสรีนิยมเรากำลังพูดเลยว่าเราจัดระเบียบเศรษฐกิจยังไงเราจะจัดระเบียบการเมืองยังไง
1: ถูกต้องครับ
0: หรือว่าเราเป็นอุดมการแบบสังคมนิยมเช่นแบบนี้ครับอันนี้คืออุดมการทางการเมือง
1: ครับถูกต้อง
0: แต่ปรัชญาการเมืองของเราไม่ใช่แบบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ปรัชญาการเมืองของเราเนี่ยมีความเป็นระบบระเบียบสูงที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ในการที่ว่าดังนั้นในการที่ว่าเราจะอธิบายอะไรเราไม่ได้อธิบายเพียงแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำให้เกิดระบบการเมืองแบบไหนระบบเศรษฐกิจแบบไหนแต่เรากำลังตั้งคำถามด้วยว่าไอ้ความคิดทางการเมืองที่ว่าเนี่ยที่คนทั่วไปยอมรับกันอยู่เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงมันมีช่องโหว่ไหมม
1: ัน
0: มีเหตุผลไหมอุดมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาที่ว่านี้มันมีความแตกต่างขัดแย้งกันยังไงแล้วเรามุ่งวิพากษ์เพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีถูกไหมครับ ปรัชญาการเมืองเนี่ยจุดมุ่งหมายยังไงก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการเมืองตะวันตกหรือปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ก็ตามทีเรามุ่งหมายให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น
1: ร
0: เราไม่ได้มุ่งหมายอยู่แค่ว่าวิพากษ์ก็จบกันไป
1: ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้มันมีความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองกับปรัชญาการเมืองไหมอาจารย
0: ์อ๋อคืออันนี้มันพูดได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดเป็นแบบถ้าเกิดเราเป็นพวกแบบพวกมาร์กซิสต์ไปหลังๆเนี่ยปรัชญาการเมืองจะต้องถูกทำให้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเมื่ออุดมการณ์ทางเมืองมันต้องเข้าสู่มหาชนเพื่อทำให้เกิดผลขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: ดังนั้นแล้วปรัชญาการเมืองมันจะถอยลงไปได้ครับแต่อุดมการณ์ทางเมืองถ้าไม่ถูกพัฒนาเป็นปรัชญาการเมืองมันก็จะอยู่แค่ระดับนั้นนะครับปรัชญาการเมืองมันถอยลงไปเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองก็ได้มันถอยลงไปเป็นความคิดทางการเมืองก็ได้ขึ้นอยู่กับภาชนะหรือคนที่สื่อรับสารนั้นไปเป็นใคร
1: ก็เหมือนกับที่คำพูดของมาร์กใน11 Theses on Feuerbach ใช่ไหมอาจารย์คือบอกว่าเนี่ยคล้ายๆผมคิดว่าเป้าหมายของมาร์กในการพูดอย่างนั้นก็คือมาร์กไม่เอาปรัชญาการเมืองใช่ไหมแต่เอาอุดมการณ์ทางการเมืองใช่ไหมตีความโลกใช
0: ่ไหมครับนักปรัชญาตีความโลกไปต่างๆนานาแต่ประเด็นแล้วคือเปลี่ยนแปลงมันเสียนะครับอันนี้แบบมาร์กเลย
1: ครับ
0: คือนักปรัชญามันก็จะเสนออาร์กิวเมนต์ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความจริงมันจริงๆแล้วในแง่นี้มันกำลังพูดถึงความจริงที่มีผลกันอีกแล้วครับ
1: ครับ
0: นั้นแล้วว่าไม่ว่าเราจะพูดถึงรัฐที่ดีเป็นยังไงไม่ได้พูดว่ามันจะมีสปิริตหรือเปล่าไม่ได้พูดว่าในสุดแล้วจิตวิญญาณมันวิวัฒน์ถึงความสมบูรณ์ไหมไม่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดคือทำยังไงให้เปลี่ยนโลกนี้ได
1: ้ครับ
0: และนั่นต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาปรัชญาการเมืองซึ่งมันทำให้กลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้นมา
1: ใช่ครับไอ้นี่ก็คือว่าผมคิดว่าก็เป็นอะไรเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะใช่ไหมนะครับมาร์กเนี่ยมาทำให้วงการเขย่าวงการปรัชญาการเมืองกันนะครับถ้าวิธีคิดตรงแกแบบนี้นะอาจารย
0: ์ครับคือวิธีคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้มันก็สำหรับคนพวกเป็นพวกมาร์กซิสต์แล้วมันก็จะมองปรัชญาการเมืองแบบพวกคลาสสิกก็ดีหรือพวกยุคแรกก็ดีด้วยสายตาขวางขวาครับก็มันก็เสนอไปเถอะแล้วยังไง
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ครับโอเคครับผมว่าในพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้กล่าวถึงสถานะของปรัชญาการเมืองซึ่งมันตกต่ำลงไปเนื่องจากไอ้สิ่งที่เรียกโซคอลองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเราก็พูดถึงความหมายต่างๆของความคิดทางการเมืองของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างปรัชญาการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะครับในส่วนต่อไปเราก็จะพูดถึงแนวทางการศึกษาปรัชญาการเมืองในวิธีต่างๆนะครับขอบคุณครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
4: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3.หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

้าสู่เนื้อหาในตอนที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องของที่มาลักษณะของสัญญาในยุคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ก่อนจะพูดถึงสัญญาต่างๆเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญญาคืออะไรซึ่งถ้าเราไปศึกษานิยามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าสัญญานะครับหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้นแต่ถ้าเราไปดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยซึ่งเราใช้กันทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่พบกับนิยามความหมายของคำว่าสัญญานะครับเนื้อหาในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมสัญญาจึงต้องเกิดขึ้นมาล่ะทำไมถึงจำเป็นต้องมีสัญญาด้วยต้องตอบแบบนี้ครับว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทุกๆคนนะครับบางคนเก่งที่จะปลูกข้าวบางคนเก่งที่จะทำคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยเลี้ยงปลาเก่งเนื่องจากความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนต่างๆตามที่เรียนไปนะครับจึงเกิดสัญญาขึ้นแต่หากเราพิจารณาถึงการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยเราจะพบว่าในเบื้องต้นนะครับสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันยุคฟิวดัลยุคกฎหมายศาสนาแล้วก็ในยุคปัจจุบันขออนุญาตไล่เรียงไปแบบนี้ครับในยุคแรกเลยนะคือยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในการทำสัญญานะครับสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสถานะของบุคคลเป็นอย่างมากในการทำสัญญาไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่จะทำสัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะตามที่กฎหมายโรมันเขารับรองแล้วสถานะอะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับสถานะความเป็นอิสระสถานะความเป็นอิสระหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นทาสนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำสัญญาได้หรือจะมีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาได้ข้อที่2ครับจะต้องมีสถานะความเป็นพลมันอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นชนชาติอื่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้และข้อสำคัญประการสุดท้ายครับคือจะต้องมีสถานะทางครอบครัวสถานะทางครอบครัวเนี่ยหมายความว่าคนที่จะทำสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งต่างจากปัจจุบันเนอะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคโรมันเนี่ยคนที่จะมีความสามารถเราจะดูสถานะของบุคคลก่อนจะต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นพลเมืองโรมันแล้วก็มีสถานะทางครอบครัวซึ่งก็คือผู้ชายนั่นเองส่วนสัญญาในกฎหมายโรมันหรือว่าสัญญาที่กฎหมายโรมันรับรองเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะครับก็คือสัญญาตามแบบพิธีสัญญาตามแบบพิธีเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ได้ดูที่เจตนาของคู่สัญญาแต่ดูที่ว่าได้ทำตามแบบหรือเปล่าสัญญาประเภทนี้ได้แก่สัญญาซื้อขายทาสเป็นต้นนะครับส่วนสัญญาลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นทรัพยสัญญาเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความผูกพันในทรัพย์สินนะครับเช่นสัญญายืมสัญญาฝากของแล้วก็สัญญาในลักษณะที่3นะครับเป็นสัญญาที่เกิดจากความยินยอมสัญญาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในทางการค้าขายระหว่างรัฐสัญญาที่เกิดจากความยินยอมเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่เหมือนสัญญาตามแบบพิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาคนละประเภทกันสัญญาที่เกิดจากความยินยอมตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาตัวแทนสัญญาหุ้นส่วนเป็นต้นนะครับในลำดับต่อมานะครับหลังจากหมดจากยุคโรมันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟิวดัลยุคฟิวดัลเนี่ยมีระบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของการที่ขุนนางเนี่ยมี
อำนาจเหนือกว่ากษัตริย์สามารถริดรอนอำนาจของกษัตริย์ได้แล้วเกิดรูปแบบการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับสัญญาในยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสัญญายุคโรมันกล่าวคือสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยให้ความสำคัญกับชนชั้นของบุคคลบุคคลที่จะทำสัญญาในยุคฟิวดัลได้ก็จะแบ่งเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นพวกพ่อค้านะครับถ้าพิจารณารูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยสัญญาก็จะปรากฏเช่นสัญญานายจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นสัญญารับใช้นะครับหรือสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งตรงต่อการแสวงหากำไรแล้วก็สัญญาที่เกิดโดยชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยึดคำมั่นความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นรูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลลำดับต่อมาครับหลังจากหมดจากยุคฟิวดัลเข้าสู่ยุคกฎหมายศาสนายุคกฎหมายศาสนาเนี่ยสัญญานะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักรโรมันนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาโดยสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในตนเองสามารถคิดและก็เข้าใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัญญาในยุคนี้เนี่ย

จึงมีเสรีภาพในการทำสัญญามากขึ้นก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมขึ้นมาลัทธิเสรีนิยมคืออะไรก็คือลัทธิที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าคนมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเข้าทำสัญญาไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับ

จะได้อธิบายต่อไปหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าสัญญาไว้แต่ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาหลายๆนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ให้นิยามความหมายไว้นะครับคือสัญญาอาจหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปโดยการตกลงหรือการแสดงเจตนานั้นเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการตกลงนั้นจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาแล้วก็รับการแสดงเจตนาจึงก่อให้เกิดทฤษฎีการรับการแสดงเจตนาหรือทฤษฎีการส่งเจตนาอย่างไรก็ดีสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยบางสัญญาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงเกิดแนวความคิดในการที่จะต้องควบคุมสัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือการพัฒนาของสัญญาในยุคต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยแล้วกันหลักการแรกเลยครับคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freedom of contractหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานว่าคู่สัญญาเนี่ยมีฐานะในการต่อรองที่เท่าเทียมกันนะครับสัญญาจะเกิดจากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญามิได้เกิดจากการข่มขู่หรือการบังคับโดยตัวหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยตัวอย่างเช่นมาตรา483บอกว่าคู่สัญญาซื้อคู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้จะขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ก็ได้ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับคำว่าก็ได้หมายถึงจะตกลงหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายถ้าเกิดเราซื้อรถมารถสภาพไม่ดีมีการรอนสิทธิ์หรือว่าเสียหายมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยชดใช้ได้แต่อย่างไรก็ดีด้วยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยอาจจะตกลงว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ทำได้เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นถึงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยปกติค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบ้านก็ต้องออกกันคนละครึ่งเพียงแต่ว่าเราจะตกลงให้ผู้ขายเป็นคนออกหรือตกลงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกฝ่ายเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสามารถที่จะทำได้ตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันก็ถูกควบคุมหรือว่ามีข้อยกเว้นของหลักนี้ก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ครับที่บอกว่าการใดๆนะถ้ามันทำแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วการนั้นเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระทำการที่มันแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยการนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมดูมาตรา150กับ151ประกอบกันไปด้วยนะครับอันที่2นะครับคือหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับหรือ autonomy of will นะครับหลักการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะครับโดยชาโดมูแลงชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาบอกว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงนะครับโดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ศาลไทยก็ได้ยอมรับหลักการนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยพอแสดงเจตนาไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ด้วยตนเองถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าศาลไทยเรายอมรับหลักการนี้นะครับแล้วก็ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหลากหลายคำพิพากษาเลยตัวอย่างเช่นฎีกาที่2930/2519กับ1958/2548ถ้านักศึกษาว่างนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับต่อมาเป็นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับหรือ Pacta sunt servanda หลักการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทางสัญญานะครับซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เนี่ยแหละที่บอกว่า
เราเนี่ยถ้าได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะผิดคำพูดได้

นะครับต้องผูกพันตามคำมั่นสัญญาซึ่งหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับถ้าเราจะไปดูนะเราก็ไปดูที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี1969มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับโดยเนื้อหาก็คือว่ารัฐทุกรัฐที่เป็นภาคีหรือว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องผูกพันตามสนธิสัญญาทุกฉบับนะครับศาลไทยได้รับยอมรับหลักการนี้ไหมศาลไทยยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งอย่างอนุสัญญากรุงเวียนนาเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยอยู่ดีนะครับคือแม้ว่าจะมีการตกลงการทำตามก็จริงแต่ว่าการตกลงหรือข้อผูกมัดเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับก็คือหลักสุจริตศาลไทยยอมรับหลักสุจริตแน่นอนครับเพราะปรากฏในหลากหลายมาตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา5มาตรา6หรือมาตรา368ที่โชว์ตาม PowerPoint ที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับถามว่าหลักสุจริตเนี่ยถูกยอมรับในกฎหมายนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วกฎหมายสาวิธีสมบัญญัติได้รับการยอมรับไหมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับหลักสุจริตเป็นหลักสากล นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมเวลาเราจะไปศาลเราต้องไปด้วยมือที่สุจริตหรือว่ามือที่สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดแล้วศาลก็จะไม่รับพิจารณานี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับผมขอบคุณครับ

สำหรับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญานะครับต้องบอกว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาหลักเสรีภาพในการทำสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกาะให้เกิดสัญญาขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้พูดง่ายๆก็คือเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเราต้องย้อนกลับไปนะครับเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะครับเกิดสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสำเร็จรูปขึ้นซึ่งสัญญาสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีข้อความบางข้อความเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานะหรือความสามารถในการต่อรองเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยมันมีเงินน้อยมันอยากจะไปกู้คนอื่นเพื่อซื้อบ้านไม่อยากมีเงินอ่ะอยากได้เงินเพื่อไปซื้อบ้านความสามารถในการต่อรองเขาไม่เท่าเทียมกันแล้วไปเจอสัญญาซุบซึ่งเอาเปรียบมากๆแบบเนี้ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมจึงจะต้องมีการควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับในส่วนของการควบคุมสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองนะครับหลักการดังกล่าวคือรัฐเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้นำหลักการควบคุมสัญญาซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า control to contractนะครับ control to contact คือหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมาบัญญัติไว้ในกฎหมายที่แบบเอามาใช้เลยอันแรกที่แบบเจ๋งๆเลยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ซึ่งตัวหลักในการควบคุมสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในการแก้ไขฉบับที่2ปี2541พรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับโดยกฎหมายตัวนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการนะครับสามารถกำหนดว่าธุรกิจประเภทใดนะครับหรือการขายสินค้าหรือการบริการประเภทใดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเกิดเรามาดูเนื้อหานะครับก็จะพบว่ามาตรา35ทวิเนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือปกติประเพณีทำเป็นหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าในการประกอบธุรกิจในการควบคุมสัญญานะครับต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ1

ช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้มีข้อสัญญาเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรแล้วก็2คือห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการควบคุมสัญญาหรือว่ามี control of control to contact เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าเหตุผลประการหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายตัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้ได้มีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ด้วยมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องได้รับโทษทางอาญาพอมีโทษทางอาญายาปุ๊บคนก็เลยกลัวพอคนกลัวปุ๊บก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหลักการควบคุมสัญญาเนี้ยมันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปในกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปี40พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยแล้วก็พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญารวมถึงนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับฉบับที่4ปี2551ด้วยมีการกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะไปซื้ออาคารชุดเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่จะขายเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นนะว่าส่วนกลางมีพื้นที่เท่าไหร่จะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาจะซื้อไปแล้วไม่บอกรายละเอียดเขาตรงนี้ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับโดยสรุปนะครับหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปรัฐจึงเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาจึงเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นของตอนที่2นะครับผมขอบคุณครับเข้าสู่ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายพาณิชย์เนี่ยของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับคือเราไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการแยกประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเหมือนของประเทศไทยคือใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอนะครับโดยเหตุผลที่เขาแยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือเหตุผลทางเทคนิคกับเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุผลทางเทคนิคถ้ากล่าวในเบื้องต้นนะก็อาจจะพูดได้ว่าเนื่องจากเรื่องราวทางพาณิชย์การทำธุรกิจทางพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องรวดเร็วนะครับถ้าไปใช้หลักทั่วๆไปของแพ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยแยกกฎหมายพาณิชย์ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อพวกพ่อค้าต่างๆนะครับกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียนนะครับจนในศตวรรษที่16เนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเลยเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการค้าต่างๆคดีทางพาณิชย์ต่างๆโดยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีสาระที่แบบน่าสนใจอย่างนึงคือว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีการเลือกพ่อค้านะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาด้วยเพราะว่าพ่อค้าน่าจะเข้าใจบริบททางธุรกิจบริบททางการค้ามากกว่าผู้พิพากษาเข้ามาช่วยเหลือในการพิจารณานะครับในปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกมาเป็น9บัพประกอบไปด้วยบัพที่1 นะครับเป็นเรื่องของการพาณิชย์ทั่วไปบัพที่2 นะครับเป็นเรื่องของบริษัทพาณิชย์และกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ3คือรูปแบบบางอย่างการซื้อขายข้อกำหนดที่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว4ในเรื่องของเสรีภาพและก็การแข่งขันนะครับบัพที่5เป็นเรื่องของตั๋วเงินแล้วก็หลักประกันหลักที่6
เป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินของวิสาหกิจ7เป็นเขตอำนาจของศาลพาณิชย์นะครับและบับที่8เป็นวิชาชีพบางอย่างที่ถูกควบคุมส่วนบับที่9เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินโพนทะเลนะครับโดยสรุปเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับมีการแบ่งแยกคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์ออกจากการมีการตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องของทางการค้าเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญหรือว่าส่วนพิเศษของมันก็คือไอ้ศาลพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพิจารณาคดีล้มละลายด้วยนะครับในส่วนที่2ครับคือประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีก็เหมือนกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับของประเทศไทยนะครับคือเป็นรูปแบบของระบบกฎหมายแบบซีวิลลอนะครับประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันครับมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเหมือนกับฝรั่งเศสเลยแต่ที่มีแบ่งแยกเนี่ยต้องตอบว่าเหตุผลในการแบ่งแยกของเขาคือเขาได้รับอิทธิพลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสมาแล้วเขาเห็นว่ามันเวิร์กมันดีเขาก็เลยแยกกฎหมายออกมานะครับโดยหลักสำคัญเนี่ยของประมวลกฎหมายพาณิชย์นะครับที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งในส่วนของเนื้อหาก็สามารถอธิบายได้นะครับอันแรกก็คือว่าประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขารับรองหลักการในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาเต็มที่นะครับมากกว่ากฎหมายแพ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประการที่2คือเรื่องของการรองรับการแสดงเจตนาที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ง่ายกว่าประมวลกฎหมายแพ่ง3ครับประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยสร้างความยืดหยุ่นในนิติสัมพันธ์มากขึ้นนะครับ4คือประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยรองรับฐานะทางกฎหมายของผู้จัดการธุรกิจการค้านะครับแล้วก็5นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีการสร้างระบบทะเบียนการค้าเพื่อให้พ่อค้าเนี่ยต้องนำข้อมูลของตนเนี่ยไปจดทะเบียนไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ดีครับความแตกต่างของเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็คือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้มีศาลในการแยกพิจารณาคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์เขามีศาลแพ่งเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไปแยกแผนกคดีแพ่งแผนกคดีพาณิชย์นะครับแยกออกจากกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาเน้นการมีผู้พิพากษาสมทบเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาสมทบก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิจารณาคดีของศาลด้วยโอเคครับในส่วนของไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีรู้กันอยู่แล้วแหละผมว่านักศึกษาทุกคนทราบเรามีประมวลกฎหมายหลักของมันเรามีประมวลกฎหมายหลักของเราชื่อว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แปลว่าของไทยเนี่ยไม่ได้แยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันถ้าเราพิจารณากฎหมายพาณิชย์จริงๆนะครับก็จะมีนิยามความหมายที่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆให้นิยามความหมายไว้ว่ากฎหมายพาณิชย์หมายความว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายพาณิชย์ของเราเนี่ยนะไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเรื่องแพ่งอันนี้เป็นเรื่องพาณิชย์ดังนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยศาลก็จะใช้รูปแบบพิจารณารวมโดยอาศัยหลักพื้นฐานกฎหมายแพ่งมาประกอบด้วยการใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งมาประกอบเนี่ยมันมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากอันแรกเลยข้อเสียคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหรือพ่อค้าเนี่ยคือเขาต้องการแสวงหากำไรเขาไม่ได้ค้าขายหรือว่าซื้อของมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สอดคล้องกับธุรกิจถ้าจะเอากฎหมายแพ่งที่ใช้กับคนทั่วไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับนักธุรกิจที่ลงทุนเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยยังถูกครอบด้วยกฎหมายแพ่งกล่าวคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวอย่างเช่นฎีกาที่3651/2537นักศึกษาสามารถไปเปิดฎีกานี้ดูได้นะครับจากเอกสารประกอบชุดวิชานะครับ
เรื่องราวก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีประเพณีการค้า

นะเรามีการส่งโทรสารแต่ว่าพอส่งโทรสารไปเนี่ยในทางการค้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีการลงลายมือแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยศาลเอากฎหมายแพ่งมาใช้ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยพอไม่มีการลงลายชื่อลงไม่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะเอาผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยมารับผิดไม่ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของเราก็ได้มีการแก้ไขโดยมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในการดําเนินการธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบธุรกิจสถาบันการเงินพรบประกันชีวิตพรบซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มาเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนทางธุรกิจต่างๆไม่ให้ใช้กฎหมายแพ่งมาคุมและเราออกพรบหรือว่ากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของศาลไทยนะครับศาลไทยก็มีศาลชำนาญพิเศษที่เอามาดูแลเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทำหน้าที่ตัดสินคดีพาณิชย์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับผมในเบื้องต้นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายแบบ e-learning ของหน่วยที่3นะครับเรื่องของการวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา32473นะครับในหน่วยที่3เนี่ยนะครับมีหัวข้อที่จะพูดคุยกันวันนี้หลักๆเลยอยู่4เรื่องนะครับ 1. ความสำคัญของช่องทางการจำหน่ายว่าทำไมมันจะต้องมีช่องทางการจำหน่ายเกิดขึ้นนะครับ 2. เราจะพูดเรื่องของสภาพแวดล้อมนะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับช่องทางการจำหน่ายแล้วก็มีผลกระทบกับช่องทางการจำหน่ายรูปแบบต่างๆนะครับ 3. เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็การเลือกสมาชิกที่จะช่วยเราในการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ 4. เป็นเรื่องของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับความสำคัญของช่องทางจัดจำหน่ายแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันครับ 1. ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเพราะถ้าหากไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าคนกลางแล้วเนี่ยสินค้าผลิตอยู่ที่โรงงานก็อยู่ที่โรงงานนะครับไม่สามารถขนย้ายถ่ายมาให้กับผู้บริโภคได้เพราะนั้น 1. เป็นตัวเชื่อมโยงนะครับ 2. ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยพูดง่ายๆเอาไว้เป็นตัวช่วยขายนะเป็นขายแล้วก็กระจายสินค้านั่นเองนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันผลิตแล้วไม่ช่องทางจัดจำหน่ายมันก็ไม่สามารถเอามาขายให้กับผู้บริโภคได้นะครับ 3. ในการจัดจำหน่ายนะฮะมันต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตกับคนกลางนะครับคนกลางกับผู้บริโภคหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆนะครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นความสำคัญของช่องทางจัดจำหน่ายมีเรื่องใหญ่ๆก็คือ3ประการนี้นะครับ 1. เป็นเชื่อมโยงตัวเชื่อมโยงนะครับ2เป็นช่องทางในการขายและกระจายสินค้านะครับ3เป็นเรื่องของกระบวนการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับทีนี้สภาพแวดล้อมที่มันเข้ามามีผลกระทบกับช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราแบ่งสภาพแวดล้อมของช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1สภาพแวดล้อมภายในนะครับแล้วก็2สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ภายในก่อนถ้าพูดคำว่าภายในนะครับก็จะต้องแปลว่าอะไรที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้นะฮะอยู่ในความควบคุมนะครับภายนอกล่ะครับภายนอกคือควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2ประเภทนะครับคือ1เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่ธุรกิจนำมาพูดง่าย 4P ล่ะครับ Product Price Place Promotion เป็นกลยุทธ์ตลาดที่ธุรกิจสามารถออกแบบได้เองนะครับจะผลิตสินค้าอย่างไรให้มีหน้าตาอย่างไรคุณลักษณะอย่างไรนะครับจะตั้งราคาสินค้าแบบไหนวิธีการขายแบบไหนเงื่อนไขในการชำระเงินอย่างไรนะครับจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายช่องทางใดบ้างคือเรื่องของ place นะครับอันที่4จะมีโปรโมชั่นหรือว่ารายการส่งเสริมทางด้านการตลาดอย่างไรอันเนี้ยเป็นช่องทางภายในที่เป็น marketing mix นะครับธุรกิจออกแบบเองครับอันที่2นะครับเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นด้านอื่นๆไม่เกี่ยวกับ 4P ละนะครับแต่ก็มีความสำคัญเช่นการเรื่องของบุคลากรนะครับบุคลากรในการดำเนินงานของบริษัทนะครับเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับเรื่องของศักยภาพกิจการเงินทุนนะฮะคอนเนคชั่นของกิจการพวกนี้เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกับการออกแบบหรือการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับอันที่2สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับอันนี้กิจการควบคุมไม่ได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ยังแบ่งเป็น2อย่างด้วยนะฮะสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบมหภาคสภาพแวดล้อมภายนอกแบบจุลภาคเนี่ยคำว่าจุลก็คือเหล็กนะครับมันก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลใกล้ชิดกิจการเลยเช่นซัพพลายเออร์คนขายวัตถุดิบนะครับตัวทางทางการตลาดไอ้ตัวกลางทางการตลาดหรือว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคู่แข่งขันอันนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ใกล้กิจการนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกแบบมหภาคนะครับอันนี้มีผลที่กิจการเหมือนกันนะครับแต่มันจะอยู่ห่างตัวกิจการสักนิดนึงเช่นเรื่องของประชากรอันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องของเป็นระดับประเทศนะครับสภาพแวดล้อมสภาวะเศรษฐกิจนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับการเมืองกฎหมายสังคมวัฒนธรรมอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการควบคุมไม่ได้แล้วก็อยู่ไกลตัวกิจการไปกว่าสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคนะครับสรุปนิดนึงนะครับตกลงสภาพแวดล้อมมี2แบบนะครับมีภายในและภายนอกนะครับภายในก็แบ่งเป็น 4P นะครับหรือ 7P อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะภายนอกก็แบ่งเป็นแบบจุลภาคแล้วก็มหภาคนะครับทีนี้ในการจะออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็มีการออกแบบได้
2รูปแบบนะฮะที่สำคัญคือ1เขาเรียกว่า push strategy หรือว่ากลยุทธ์ในการผลักดันสินค้าออกไปนะครับผู้ผลิตก็ต้องพยายามผลักสินค้าออกไปให้กับคนกลางให้มากที่สุดนะครับอันนี้ใช้กับสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ได้มีความภักดีกับสินค้ามากนักนะครับแล้วก็เข้าใจปัจของสินค้าเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผู้บริโภคเข้าใจคุณสมบัติสินค้าเนี่ยเขาสามารถเลือกได้หลายยี่ห้อนะเลือกได้ยี่ห้อขึ้นอยู่กับว่าสินค้าภายใต้ยี่ห้อไหนเนี่ยตอบโจทย์เขามากกว่ากันเพราะว่ามันทดแทนกันได้นะครับน้ำอัดลมก็ทดแทนกันได้ทุกยี่ห้อนะครับปูนซีเมนต์ทดแทนกันได้อันนี้ต้องใช้กลยุทธ์ผลักนะครับกลยุทธ์ดึงนะครับเป็นการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคเดินเข้ามาหาผู้ขายนะครับอันนี้จะต้องเทคนิคเคล็ดลับในการทำกลยุทธ์ดึงให้ได้ผลก็คือจะต้องสร้างคุณค่าของตราสินค้าหรือว่าแบรนด์นะฮะแบรนด์นี่แหละที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้เดินเข้ามาหาเองโดยที่ไม่ต้องทำการผลักสินค้าออกไปนะครับคือถ้าเกิดท่านที่ชอบกาแฟยี่ห้อหนึ่งไม่ว่ามันจะท่านจะไปที่ไหนท่านก็จะซื้อกาแฟยี่ห้อนี้นะครับท่านชอบแชมพูยี่ห้อหนึ่งจะมีแชมพูหลากหลายเป็น10ยี่ห้ออยู่ท่านก็จะเลือกแชมพูยี่ห้อนี้อันนี้กลยุทธ์ดึงนะครับทีนี้การออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยก็มีขั้นตอนที่สำคัญทั้งสิ้นเนี่ย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1ธุรกิจต้องวิเคราะห์ระดับของบริการที่ผู้บริโภคต้องการนะครับการให้บริการมีหลายระดับครับบางของสินค้าบางอย่างเนี่ยก็แค่เดินมาซื้อแล้วก็เอาไปเช่นพวกหมากฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับ2ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับ3มีการกำหนดทางเลือกหลักๆเอาไว้แล้วก็ประเมิน4ก็คือการประเมินผลทางเลือกเพราะนั้นการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายโดยสรุปจะมี4ขั้นตอนนะครับ1วิเคราะห์ระดับบริการที่ผู้ต้องการนะครับ2วัตถุประสงค์ของช่องทางที่จะขายสินค้านั้นนะครับ3กำหนดทางเลือกให้กับผู้บริโภค

คและก็4ประเมินผลทางเลือกรายละเอียดของแต่ละอย่างเป็นแบบนี้ครับการวิเคราะห์ระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับสินค้าบางอย่างลูกค้าซื้อทีละมากๆเช่นนม UHT เป็นต้นนะซื้อคงไม่มีคงน้อยนักที่จะซื้อทีละกล่องนะฮะส่วนมากถ้าคุณพ่อบ้านแม่บ้านเวลาไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะซื้อเป็นโหลนะปริมาณในการซื้ออันนี้ก็ต้องซื้อมากหน่อยนะครับเทียบอีกอย่างนึงครับการซื้อรถยนต์นะฮะอันนี้เราซื้อทีละคันแต่ว่าขนาดของรถยนต์เนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปริมาณในการซื้อเนี่ยก็จะมีผลในการออกรูปแบบของช่องทางการทางด้านการจัดจำหน่ายนะครับระยะเวลาในการรอคอยนะครับความสะดวกในการซื้อสินค้าความหลากหลายของสินค้าแล้วก็การสนับการให้การสนับสนุนด้านบริการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีผลทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสินค้าประเภทของสะดวกซื้อเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ๆบ้านมากที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่มันมีร้านสะดวกซื้อยี่ห้อต่างๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปหมดทั่วเมืองไปหมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะครับในขณะเดียวกันเมื่อท่านซื้อรถยนต์เนี่ยไม่มีใครคาดหวังว่าเราเดินไปจ่ายเงินวันนี้แล้วก็จะต้องได้รับรถยนต์วันนี้ไม่มีใช่ไหมครับเรายินดีที่จะรอนะฮะเพราะนั้นช่องทางในการจัดจำหน่ายหรือว่าโชว์รูมรถยนต์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมามีรถยนต์เป็นร้อยๆคันมาสต็อกอยู่ที่โชว์รูมนะฮะก็มีแค่รุ่นละ1คันหรือว่าโมเดลละ1คันเอาไว้โชว์ให้ผู้บริโภคได้เห็นว่ามันมีลักษณะอย่างไรเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกต่างของช่องทางจัดจำหน่ายมันมาจากการระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการที่แตกต่างกันที่เขาคาดหวังแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับอีกอย่างนึงนะฮะประการที่2ที่มีผลกับการออกแบบช่องทางก็คือว่าวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของสินค้านะครับสินค้าบางอย่างซื้อทีละมากๆเช่นพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอะไรดีเหล็กปูนพวกนี้ลูกค้าต้องการซื้อทีละมากๆนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางในการจำหน่ายจะต้องมีสต็อกสินค้าที่เพียงพอนะฮะต้องมีโกดังเก็บสินค้าเพื่อให้มันพอในการที่จะทำการจัดจำหน่ายกับผู้บริโภคได้นะครับสินค้าอีกแบบนะฮะสินค้าอีกแบบถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเช่นเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรหรือว่าแม้กระทั่งนาฬิกาโรเล็กซ์นะฮะแหวนเพชรพวกนี้มันก็ต้องใช้ช่องทางจำหน่ายที่เป็นพนักงานขายครับเพราะมันเป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างซับซ้อนแหละนะครับค่อนข้างซับซ้อนและไม่สามารถวางขายได้ตามร้านค้าทั่วไปต้องมีการอธิบายพูดคุยกันนะครับสินค้าบางอย่างนะครับต้องมีการให้บริการหลังการขายเช่นระบบทำความร้อนภายในโรงแรมนะฮะหรือระบบทำความเย็นภายในโรงแรมอันนี้ก็ต้องให้มีพนักงานที่คอยให้บริการหลังการขายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีผลกับการออกแบบช่องทางการจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับข้อที่3การกำหนดทางเลือกหลักของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยธุรกิจมีแนวทางหลายอย่างครับที่จะออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นขายผ่านพนักงานขายนะครับผ่านผู้จัดจำหน่ายนะครับขายตรงนะฮะขายผ่านโทรศัพท์ขายผ่านออนไลน์นะครับช่องทางเหล่านี้มีข้อดีคือมันรองรับสินค้าที่มีความซับซ้อนในการใช้งานเพราะว่าเรามีพนักงานขายคอยอธิบายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการขายแบบทางขวานี้เลยครับช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายในการขายที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสินค้าที่มีความซับซ้อนเนื่องจากว่ามันไม่สามารถอธิบายอะไรกันได้ชัดเจนมากนักนะครับทีนี้แล้วเราจะเรียกแบบไหนดีนะครับเราจะเรียกแบบนี้ก็ต้องพิจารณาว่าสินค้าของท่านเป็นแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าช่องทางในการจัดจำหน่ายที่มีต้นทุนน้อยๆเนี่ยเช่นช่องทางอินเทอร์เน็ตการขายโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับการขายสินค้าที่มันง่ายๆใช้ง่ายๆเช่นผมอาจจะซื้อปากกานะครับซื้อกรรไกรตัดหญ้านะครับซื้อเสื้อผ้าซื้อเน็กไทเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนเช่นซื้อคอมพิวเตอร์นะซื้อเครื่องยนต์เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยซื้อทีวีจอแบนขนาดใหญ่รุ่นใหม่ๆสมาร์ททีวีเนี่ยพวกนี้ต้องการพนักงานขายเข้ามาช่วยอธิบายวิธีการใช้งานหรือแม้กระทั่งต้องการพนักงานฝ่ายบริการติดตั้งพวกแอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงแรมหรือว่าโรงงานต่างๆนะครับสำนักงานต่างๆนะครับเพราะนั้นจะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าแบบใดนะครับ

เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการเลือกคนกลางที่จะมาช่วยเราขายเนี่ยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอยู่3เรื่องประเด็น3ประเด็นใหญ่ๆนะครับ1เราจะใช้คนกลางแบบประเภทใดนะครับ2เราต้องการคนกลางมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็3ความรับผิดชอบของคนกลางที่ผู้ผลิตต้องการเนี่ยต้องการที่เขารับผิดชอบมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนเดี๋ยวว่าไปที่รายละเอียดอย่างนี้ครับ1ประเภทคนกลางนะครับเช่นเป็นพนักงานขายนะครับเป็นผู้แทนขายเป็นตัวแทนของผู้ผลิตหรือว่าเป็นเดลเลอร์เป็นผู้จัดจำหน่ายอันนี้คือประเภทนะฮะ2จำนวนคนกลางที่ต้องการธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยที่มีความซับซ้อนนะฮะที่จำหน่ายสินค้าที่มีความซับซ้อนเนี่ยต้องเลือกคนกลางแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะยกตัวอย่างเช่นการจำหน่ายเครื่องจักรราคาสูงเนี่ยคนกลางต้องเฉพาะเจาะจงเลยไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้แบบวางขายทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามันทำไม่ได้นะครับจะต้องมีการเฉพาะเจาะจงอุตสาหกรรมรถยนต์ครับการขายรถยนต์ต้องเลือกคนกลางที่ทำให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นว่ามันมีอยู่ทุกๆหมู่บ้านนี้ก็จะไม่ได้นะครับอันนี้คือการเลือกแบบเฉพาะเจาะนะครับอันที่สองการเลือกแบบเลือกสรรคัดสรรอันนี้คือลองลงมาอีกนิดนึงนะฮะคือมีจำนวนช่องทางมีจำนวนคนกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องคุมอยู่ดีเช่นสถานีให้บริการน้ำมันเนี่ยมีมากขึ้นละมีมากกว่าเรื่องของการจำหน่ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ละแต่ว่าทุกสถานีก็ต้องให้บริการได้ตามเป็นไปตามมาตรฐานของความปลอดภัยและความสะดวกที่บริษัทแม่ควบคุมและกำหนดเอาไว้นะครับอันที่3อันนี้แบบทั่วถึงเลยครับพูดง่ายๆร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่ท่านเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับ 7-Eleven Family Mart ร้านโชห่วยร้านขายสินค้าประจำหมู่บ้านพวกนี้กระจายได้เลยให้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีเหมาะกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเครื่องดื่มน้ำชากาแฟขนมขบเคี้ยวนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในความรับผิดชอบของคนกลางเนี่ยการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยก็ต้องดูที่เงื่อนไขว่าเราต้องการให้คนกลางรับผิดชอบขนาดไหนนะครับผู้ผลิตอาจจะมีนโยบายด้านราคานะฮะด้านราคาอาจจะมีการจัดส่วนลดต่างๆที่มันเหมาะสมให้กับช่องทางหรือว่าคนกลางนะครับมีเงื่อนไขในการขายเพื่อกระตุ้นการชำระเงินเช่นถ้าคนกลางทำการชำระเงินเร็วแล้วเนี่ยอาจก็จะผู้ผลิตอาจจะให้ส่วนลดราคาสินค้าให้เขาได้นะครับเรื่องของสิทธิอาณาเขตด้านเขตการขายนะครับจะเห็นเราสังเกตได้ว่าบางครั้งผมตัวอย่างร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแล้วกันจะไม่เห็นว่ามันตั้งอยู่ติดๆกันนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีแค่ร้านเดียวนะอาจจะเป็นอำเภอละ1ร้านหรือว่าอำเภอละ2ร้านแล้วเขากำหนดนะครับแต่ว่าพวกนี้จะเป็นสิทธิอาณาเขตการขายที่เขากำหนดเอาไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดการขายข้ามเขตขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คนกลางเกิดความปั่นป่วนนะครับเขาถึงต้องกำหนดว่าถ้าอยู่ในบริเวณนี้นะก็ให้กับเอเย่นหรือว่าผู้แทนคนกลางรายนี้นะครับถ้าอยู่อีกบริเวณนึงก็ให้กับอีกคนหนึ่งนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของรูปแบบบริการและความรับผิดชอบระหว่างกันนะครับยกตัวอย่างนี้ครับคนกลางที่ทำที่ขายร้านแมคโดนัลด์เนี่ยบริษัทแม่จะให้การสนับสนุนทั้งหมดเลยนะครับเป็นผู้เลือกทำเลที่ตั้งให้นะครับทำรายการส่งเสริมการตลาดให้นะครับทำการฝึกอบรมพนักงานขายให้นะครับแล้วก็ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยบริษัทแม่จะช่วยเหลือหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของรูปแบบที่ทางผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะให้กับคนกลางนะครับเพราะฉะนั้นขอทวนนิดนึงนะครับในเรื่องของการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายนะครับมีเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะครับ1ประเภทของคนกลางนะครับจะใช้คนกลางประเภทไหนนะครับ2จำนวนคนกลางที่ต้องการถ้าแบบเจาะจงนี่น้อยที่สุดนะฮะใช้คนกลางน้อยที่สุดถ้าแบบเลือกสารนี่ใช้มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าแบบทั่วถึงนี่ใช้เต็มที่ไปเลยนะครับ3เรื่องของเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ต้องการให้คนกลางรับผิดชอบนะครับทีนี้เวลาเราจะคัดเลือกคนกลางเนี่ยนะฮะเราก็จะมีปัจจัยต่างๆมีเกณฑ์จริงๆก็มีหลายเกณฑ์มากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่าเกณฑ์สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเราจะเอาคนมาขายสินค้าแล้วเนี่ยเราดูว่าระยะเวลาการดำเนินงานของเขาที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยมีมานานหรือยังมันสำคัญยังไงอ่ะถ้าเขามีมานานแล้วเขาทำเนินมานานแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ของเขาอย่างนั้นเองนะครับหรือเราอาจจะดูเรื่องของอัตราเติบโตแล้วก็ความมั่นคงด้านการเงินของคนกลางว่า
มีเครดิตพอที่จะซื้อขายกับเราไหมนะครับอาจจะเรื่องชื่อเสียงในการให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสินค้าที่เขาขายอยู่ก่อนแล้วถ้าเป็นสินค้าที่มีลักษณะใกล้ใกล้เคียงกันก็น่าที่จะร่วมมือกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับการจูงใจคนกลางให้ทำตามนโยบายของบริษัทเนี่ยทำได้หลายรูปแบบครับเพื่อให้ได้รับความร่วมมืออาจจะเป็นการนะครับบังคับด้วยอะไรบ้างก็ถ้าเขาไม่ทำตามความร่วมมือของเราเราก็ไม่สนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆให้นะครับแต่นี่ก็เป็นเชิงบังคับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจได้นะครับถ้าไม่ใช้ทางบังคับก็มีเป็นการให้รางวัลนะถ้าคนกลางทำดีแล้วเราอาจจะให้ส่วนลดอันนี้คือการให้รางวัลนะครับหรืออาจจะใช้อำนาจทางกฎหมายเพราะว่าผู้ผลิตมีอำนาจทางชอบธรรมอยู่แล้วที่จะทำให้คนกลางเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาที่จะให้ไว้ถ้าเขาไม่ทำตามสัญญาหรือว่ารูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานั้นได้นะครับอีกเรื่องอีกสองเรื่องคือหนึ่งการให้ความเชี่ยวชาญผู้ผลิตแต่ละคนนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดให้คนกลางได้นะครับไอ้ความเชี่ยวชาญอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลังในการต่อรองของผู้ผลิตเนี่ยสามารถบอกให้คนกลางทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการนะครับหรือว่าอันสุดท้ายใช้พลังในการอ้างอิงจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าตราสินค้าสูงเนี่ยคนกลางก็อยากจะจำหน่ายถูกไหมครับใครๆก็อยากจะขายมือถือยี่ห้อซัมซุงถูกไหมครับใครๆก็อยากจะขายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเพราะมันขายง่ายนี่ครับใครก็อยากจำหน่ายปูนซีเมนต์ของSCG นะครับเพราะว่าเขามีคุณค่าตราสินค้าในตัวเขาเองเนี่ยอยู่มากนะครับเพราะนั้นเขาก็ใช้พลังตรงนี้แหละในการบังคับหรือว่าในการขอความร่วมมือจากคนกลางให้ทำตามสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการนะครับพอให้คนกลางดำเนินการสักพักแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงผู้ผลิตก็ต้องมีการประเมินผลนะครับประเมินผลได้หลายมุมมองครับบางทีเราดูจากยอดซื้อหรือว่าเป้าหมายในการขายนะฮะเราดูจากระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับดูว่าคนกลางสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าคนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นไปอย่างที่บริษัทต้องการหรือเปล่านะครับดูเรื่องของการให้ความร่วมมือกับบริษัทแม่นะครับถ้าหากว่าสามารถทำได้ดีเราก็ดำเนินธุรกิจกันต่อไปไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากว่าทำได้ต่ำกว่าที่บริษัทแม่ต้องการนะก็อาจจะต้องมีการมาดูรีไวซ์สัญญากันใหม่ดูซิว่าเราจะเดินกันต่อไปได้ไหมนะครับปรับปรุงอะไรได้ไหมถ้าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้ก็ต้องถึงกับยกเลิกสัญญาไปนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราแบ่งช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยออกเป็น3แบบง่ายๆนะครับ1แบบแนวตั้งนะครับ2แบบแนวนอนแล้วก็3แบบหลายช่องทางแบบแนวตั้งเป็นอย่างไรนะครับแบบแนวตั้งเขาเรียกว่าเป็นแบบ traditional ฮะเป็นรูปแบบเดิมๆเลยของการจัดจำหน่ายก็คือมีผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเสร็จแล้วไปร้านค้าส่งนะครับร้านค้าส่งไปร้านค้าปลีกนะครับแต่ละระดับเนี่ยมีอิสระต่อกันนะครับมีอิสระต่อกันนะครับเพราะนั้นแต่ละระดับเนี่ยก็จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองตนเองให้มากที่สุดเพราะนั้นแบบนี้ก็อาจจะมีข้อเสียได้บ้างนะครับเพราะว่าแต่ละเป็นอิสระต่อกันนะครับแต่นี่เป็นแบบ traditional แบบเต็มเลยแบบที่สองครับแบบที่สองคือแบบแนวนอนนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเปิดธนาคารในสถานีบริการน้ำมันนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปิดร้านช็อปต่างๆในสถานีบริการน้ำมันอันนี้คือมากันคนละข้างนะครับมาคนละข้างเลยแล้วก็มาร่วมมือกันนะมันไม่ได้เป็นชั้นๆมาอย่างนี้นะมันเป็นแบบแนวนอนเข้ามาร่วมมือกันนะครับอันที่สามครับอันที่สามคือใช้ทั้งสองช่องทางประกอบกันขึ้นไปนะครับอาจจะมีขายออนไลน์ด้วยนะครับขายหน้าร้านด้วยร่วมมือกับพันธมิตรด้วยนะครับเป็นเรื่องดีไหมที่มีการตลาดหลายช่องทางเป็นเรื่องดีครับสินค้าสามารถกระจายให้กับลูกค้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันที่ต้องระวังคือค่าใช้จ่ายมันก็จะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้เหมาะสมว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับครับเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องเนื้อหาไปหมดแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูว่าถ้าผมลองดึงประเด็นสำคัญเนื้อหาที่พูดไปเมื่อกี้มาถามนักศึกษาเนี่ยท่านลองตอบในใจดูนะครับว่าตอบได้หรือเปล่านะครับข้อแรกนะครับถ้าผู้ผลิตจะทำการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหลักเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักๆอะไรบ้างพอตอบได้ไหมครับพอตอบได้ไหมครับอย่างนี้ครับถ้าผู้ผลิตจะเลือกช่องทางในการจัดจำหน่ายหลักของเขานะครับเขามีประเด็นพิจารณาอยู่3เรื่องสำคัญด้วยกันคือ1ประเภทคนกลางที่เขาต้องการพนักงานขายผู้แทนขาย

0: ขายตัวแทนจำหน่ายอันนี้คือประเภทของคนกลางนะครับอันที่สองจำนวนของคนกลางต้องการน้อยที่สุดแต่มีมาตรฐานมากที่สุดนะต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาตรฐานเอาระดับสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าต้องการให้มีมากที่สุดเลยนะครับอันนี้คือจำนวนของเขาที่ต้องการนะครับอันที่สามเรื่องของเงื่อนไขและความรับผิดชอบคนกลางนะครับคนกลางบางคนบางประเภทเนี่ยต้องช่วยบริษัทในการทำนโยบายทำงานด้านการตลาดด้วยนะครับในขณะที่คนกลางในบางประเภทเนี่ยสามารถรับสินค้าเข้ามาแล้วก็ขายสินค้าออกไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขและความรับผิดชอบของคนกลางก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ข้อ1นะครับลอยข้อนะครับจริงๆมีอีก2ข้อครับนะครับข้อ2นะครับลองตอบดูนะครับการออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนครับ1เราต้องวิเคราะห์ระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการก่อนเขาต้องการแค่ซื้อมาขายไปหรือเขาต้องการบริการมากด้วยนะครับอันที่2ทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางต่างๆนะครับอันที่3เลือกละเลือกละครับกำหนดทางเลือกที่เราต้องการเลยนะครับเราจะเอาเป็นช่องทางแบบไหนนะครับอันที่4ก็คือการประเมินผลทางเลือกที่เราได้เลือกไว้แล้วว่าผู้ที่ทำหน้าที่คนกลางเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยเพียงไรนะครับอันนี้ในการออกแบบก็มีขั้นตอนแบบนี้ครับ4ขั้นตอนนะครับวิเคราะห์ระดับบริการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดทางเลือกหลักแล้วก็ประเมินทางเลือกนั้นนะครับอีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าถามว่าระบบการจัดจำหน่ายแบบแนวตั้งนะครับแบบแนวนอนและระบบการจัดจำหน่ายแบบหลายช่องทางมันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรคำตอบมานี่ครับระบบการจัดจำหน่ายแบบแนวตั้งเรียกง่ายๆว่าแบบเดิมนะครับประกอบไปด้วยผู้ผลิตร้านค้าส่งร้านค้าปลีกนะครับที่มาร่วมกันทำงานนะครับโดยที่มีองค์กรออนไลน์องค์กรหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้ายๆลีดนะครับลีดนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีอิสระระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กำลังบังคับนิดนึงครับผู้ผลิตต้องใช้กำลังท่านหนึ่งเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายบรรลุเป้าหมายเดียวกันนะครับอันที่สองระบบการตลาดแบบแนวนอนอันนี้มาจากบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะมาจากคนละด้านเลยเช่นท่านเห็นว่ามีการเปิดธนาคารในปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยครับคือมันมาคนละทางเลยแต่มันมาร่วมมือกับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันเพื่อเสริมซึ่งกันและกันนะครับอันที่3เป็นระบบการตลาดแบบหลากหลายช่องทางนะครับถามว่าดีไหมดีครับขายของได้มากขึ้นเรามีช่องทางทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์ทั้งในห้างสรรพสินค้าทั้งแบบใช้พนักงานขายทั้งโทรขายดีครับขายได้มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายตามขึ้นมามากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าหรือเปล่าที่มีหลากหลายช่องทางนะครับก็หวังว่าการสรุปประเด็นสำคัญแล้วก็การทวนเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาบ้างไม่มากก็น้อยในการที่จะทำการศึกษาชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและก็หัวข้อสุประทานในหน่วยที่3นี้นะครับขออวยพรนักศึกษาทุกท่านโชคดีในการเรียนการสอบครับขอบคุณครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: ัสดีค่ะนักศึกษาได้รู้หรือเปล่าคะว่าการค้าปลีกคืออะไรในทุกวันนี้เนี่ยนะคะผู้บริโภคได้ซื้อหาสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะมาใช้มากมายนะคะส่วนหนึ่งที่เราสั่งซื้อออนไลน์นะคะแต่ยังมีอีกส่วนนึงค่ะที่เราเดินเข้าไปซื้อในร้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร้านค้าปลีกเหล่านั้นนะคะนักศึกษาคงจะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยจะคุ้นเคยกับการซื้อของจากร้านค้าปลีกมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าการค้าปลีกนั้นคืออะไรและในส่วนของการค้าปลีกเนี่ยมีความสำคัญนะคะและมีหน้าที่อย่างไรต่อในเรื่องของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทานนะคะเราลองมาหาคำตอบภายในคลิปนี้ดูกันดีกว่าค่ะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่าการค้าปลีกเนี่ยคืออะไรในเรื่องของการค้าปลีกนั้นนะคะเราบอกว่ามันเป็นการขายนะคะจากคนกลางไปยังผู้บริโภครายสุดท้ายนะคะคำว่าผู้บริโภครายสุดท้ายคือผู้บริโภคหรือลูกค้ารายนั้นเนี่ยซื้อไปเพื่อไปกินไปใช้นะคะเองโดยที่ไม่ได้คิดที่จะเอาไปขายต่อไม่ได้คิดที่จะเอาไปผลิตเป็นสินค้าอื่นใดต่อไม่ได้คิดที่จะเอาไปให้คนอื่นต่อหรืออะไรประมาณนั้นเลยค่ะคือนะคะซื้อเพื่อใช้ด้วยตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายในเรื่องของการค้าปลีกเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาก็จะมองเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการค้าปลีกเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทนะคะในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นคนที่สัมผัสโดยตรงกับนะคะลูกค้าซึ่งเป็นคนที่สำคัญมากๆในเรื่องของการจัดการการตลาดของเราค่ะนะคะทีนี้นะคะถ้าจะพูดถึงบทบาทที่การค้าปลีกเนี่ยนะคะจะมีต่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะเราก็จะมองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะผู้ค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกจะเป็นผู้รับฟังเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือช่องทางในเรื่องของการสื่อสารข่าวสารที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะนำข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปยังผู้ผลิตอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการให้บริการนะคะเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาเนี่ยเคยเข้าไปอ้าวอุ่นให้หน่อยสินะเปิดขวดให้หน่อยนะคะร้านค้าปลีกเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้บริการกับลูกค้าโดยตรงนะคะนอกจากนั้นร้านค้าปลีกยังเป็นเวทีในการนำเสนอนะคะสินค้าและบริการค่ะนะคะสินค้าบางอย่างนะคะเราไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะมีมาก่อนเราไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะมีแต่เรามีความต้องการอยู่นะคะอย่างเช่นแหวนเนี่ยนะคะมันหมองจังเลยนะคะทำยังไงเนี่ยนะคะที่จะทำให้มันเนี่ยสดใสได้อย่างเก่านะคะแต่ถ้าวันนึงเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปในร้านค้าปลีกแล้วเราพบว่าโอ้มันมีตัวขัดทำให้เครื่องประดับของเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็นะคะตอบสนองความต้องการของตัวเราเองได้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะก็นำเสนอโซลูชันหรือทางเลือกหรือคำตอบนะคะที่ดีให้กับผู้บริโภคค่ะนะคะทีนี้นะคะถ้าจะพูดถึงว่านะคะจากบทบาทตรงนั้นของร้านค้าปลีกเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะร้านค้าปลีกนะคะหรือการค้าปลีกเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์มีความสัมพันธ์นะคะต่อทั้งหมดเนี่ยนะคะ3องค์ประกอบด้วยกันเริ่มตั้งอันแรกก่อนก็คือตัวลูกค้าค่ะนะคะซึ่งในเรื่องของลูกค้านั้นแน่นอนค่ะลูกค้าเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะเข้ามาร้านมาเราต้องก่อให้เกิดการซื้อนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกค้าก็ยังเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะและลูกค้าต้องการการบริการหลายๆร้านค้าเนี่ยจะให้การบริการที่โดดเด่นมากๆจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยนะคะยังประทับใจยังจะสนใจที่จะใช้บริการนะคะในลักษณะที่เป็นร้านค้ามากกว่าในการซื้อออนไลน์นะคะนอกจากนั้นนะคะการค้าปลีกเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ต่อร้านค้าหรือผู้ค้าส่งด้วยเพราะอะไรนะคะเพราะจากผู้ผลิตน่ะมันจะต้องมาที่ผู้ค้าส่งก่อนถึงจะถึงผู้ค้าปลีกในห่วงโซ่อุปทานในส่วนของตรงนี้นั้นนะคะร้านค้าส่งนะคะมีธุรกิจขึ้นมาอยู่ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะเพราะว่าการมีในเรื่องของร้านค้าปลีกค่ะนะคะเพราะว่าในการที่มีร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะซึ่งจะสั่งของเป็นจำนวนไม่มากนะคะออเดอร์เหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยผู้ค้าส่งนะคะแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อนี้นะคะไปยังผู้ผลิต

นะคะอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขายได้มากหรือน้อยจะเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้เท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะเป็นบทบาทที่ร้านค้าส่งจะช่วยนะคะทั้งฝั่งของผู้ค้าปลีกและฝั่งของผู้ผลิตนะคะสำหรับตัวผู้ผลิตเองโอ้อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะของจะขายได้ไหมนะคะสินค้าเนี่ยนะคะจะมีมากน้อยสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะสัมผัสได้นะคะว่าสินค้าจะเวิร์กเอาไหมจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าหน้าที่ของการค้าปลีกนั้นนะคะคือการที่นะคะเป็นผู้จัดหาของเข้าร้านเพื่อขายต่อให้กับผู้บริโภคค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีหน้าที่ช่วยเชียร์แขกนะคะให้กับนะคะผู้ที่ผลิตสินค้าทำให้สินค้านั้นขายได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะสินค้าหลายอย่างเลยค่ะที่ต้องการการบริการคนที่ให้บริการจะเป็นใครอื่นไปได้ล่ะคะนอกจากร้านค้าปลีกนะคะซึ่งร้านค้าปลีกนั้นนะคะก็จะต้องนำเสนอการบริการที่ตอบโจทย์สนองความต้องการของลูกค้าได้ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกเนี่ยนะคะมีทั้งหมดอยู่กี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้นั้นนะคะเราก็จะบอกได้ว่านะคะถ้าเราจำแนกร้านค้าปลีกนะคะตามกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะคะของร้านค้าเนี่ยเราจะพบว่านะคะร้านปลีกเนี่ยถูกจำแนกย่อยๆตามกรรมสิทธิ์เนี่ยออกเป็นทั้งหมดเนี่ย6ประเภทด้วยกันค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่อันที่1ก่อนเลยนั่นก็คือร้านค้าแบบอิสระนะคะเห็นเยอะมากนะคะในสังคมไทยนะคะร้านขายเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้าร้านขายนะคะข้าวของสารพัดอิสระในความหมายตรงนี้หมายความว่าอะไรอิสระนั้นหมายความว่าเขาบริหารจัดการนะคะร้านค้าโดยที่เจ้าของเนี่ยอยากจะขายอะไรก็ได้สินค้าอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้นะคะหรือเขามองว่าเออเขาอยากตามใจลูกค้าในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเขาก็สามารถทำได้อีกเหมือนกันค่ะนะคะเป็นอะไรที่นะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากแต่มันก็มีข้อไม่ดีนะคะข้อไม่ดีของการค้าปลีกแบบร้านค้าอิสระเนี่ยก็คือความที่เราสั่งของอยู่ร้านเดียวนะคะไม่เยอะนะคะพอที่จะได้ส่วนลดปริมาณนะคะบางทีเขาก็ไม่ยอมมาส่งให้เราก็จะต้องไปนะคะขนของเองอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็นะคะทำให้เป็นต้นทุนแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่สะดวกนะคะของตัวเจ้าของร้านเองนะคะการบริหารจัดการเนี่ยนะคะก็จะต้องรันโดยตัวเจ้าของเองซึ่งถ้าเจ้าของเก่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ้าของไม่เก่งเนี่ยนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันผิดกับแบบที่2นะคะก็คือแบบนี้มัน stable นะคะมันมีความมั่นคงพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านก็จะมีหลายๆร้านออกไปเราเรียกว่าร้านค้าแบบลูกโซ่ค่ะนะคะลูกโซ่เนี่ยนะคะจะมีนักศึกษาจะสับสนกับเรื่องของแฟรนไชส์นะคะจุดที่จะไม่สับสนก็คือร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่เจ้าของเป็นคนเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะนะคะไม่เหมือนแฟรนไชส์นะคะนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่าง 7-Eleven ที่เราเห็นในแต่ละร้านนั้นเจ้าของเป็นคนละคนกันค่ะนะคะแต่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CPO ทั้งหมดนะคะในร้านค้าแบบลูกโซ่นั้นนะคะก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันมีวิธีการบริหารจัดการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นสั่งซื้อของได้ครั้งละเยอะๆซึ่งการสั่งซื้อของได้ครั้งละเยอะมีข้อดีไหมคะมีข้อดีมหาศาลค่ะนั่นคือได้ส่วนลดปริมาณเรามีอำนาจในการที่จะต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้นะคะร้านค้าแบบลูกโซ่เนี่ยนะคะจะมีแพทเทิร์นในการดำเนินงานแบบเดียวกันซึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะคะเรื่องของแว่นตาทบเจริญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่มีหลายๆร้านแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะคนที่อยู่ประจำร้านก็คือใครก็คือผู้จัดการนะคะคือพนักงานคือลูกจ้างของทบเจริญของเซ็นทรัลอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในเรื่องของแฟรนไชส์ในเรื่องของแฟรนไชส์นั้นนะคะแตกต่างกันค่ะนะคะอย่างแฟรนไชส์ที่เราเห็นคุ้นเคยกันมากๆอย่าง 7-Eleven เนี่ยนะคะแต่ละคนก็คือแต่ละร้านก็คือแต่ละเจ้าของที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะแต่จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายเดียวกันนะคะการทายอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกันของแฟรนไชส์เนี่ยคล้ายกันมากแบบกับแบบลูกโซ่นะคะแต่มันแตกต่างกันตรงกรรมสิทธิ์ไงคะนะคะตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแบบแฟรนไชส์เนี่ยนะคะก็คนที่เป็นแฟรนไชส์นะคะก็นะคะเข้ามาบริหารจัดการนะคะด้วยตัวของตัวเองลงทุนด้วยเงินของตัวเองแตกต่างจากแบบลูกโซ่นะคะซึ่งจะต้องใช้ทุน

ของผู้ประกอบการแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาก็คือการเช่าแบบแบ่งพื้นที่ซึ่งการเช่าแบบแบ่งพื้นที่นั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ในร้านค้าใหญ่ๆหรือห้างสรรพสินค้าเคยเห็นไหมคะนะคะถ้าคุณเนี่ยเข้าไปนะคะนักศึกษาเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราอาจจะเห็นร้านขายดอกไม้แอบอยู่นิดนึงนะคะร้านห่อของขวัญนะคะมีกระดาษให้เลือกเยอะแยะมี

รรพสินค้านั้นแต่มีคนมาเช่าพื้นที่ในการดำเนินงานซึ่งแน่นอนค่ะนะคะก็นะคะคนที่ให้เช่านั้นก็มีสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบถ้วนนะคะส่วนร้านค้านะคะที่มาเช่าแบ่งพื้นที่ก็ดีสิคะนะคะแบ่งพื้นที่เล็กๆออกมาค่าใช้จ่ายมันก็ต่ำไปด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการรวมตัวนะคะของร้านค้านะคะในลักษณะที่เป็นแนวตั้งนะคะซึ่งในการรวมตัวเป็นแนวตั้งนะคะของร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะก็จะมีการรวมตัวแบบประเภทเป็นแนวตั้งเดียวกันเลยนั่นก็คือตั้งแต่นะคะ เป็นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกอยู่ในสายซัพพลายเชนเดียวกันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะคะก็จะเกิดขึ้นยากนิดนึงค่ะนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่จำกัดนะคะที่ทำได้สำหรับบริษัทใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นสหพัฒนพิบูลนะคะหรืออย่างในเครือของเจริญโภคภัณฑ์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบสหกรณ์ร้านค้านะคะเดี๋ยวนี้อาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีนะคะอย่างเช่นสหกรณ์สวัสดิการนะคะทหารตำรวจสหกรณ์นะคะในเรื่องของพวกสินค้าเกษตรต่างๆนะคะตามในพื้นที่ในต่างจังหวัดนะคะสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยนะคะก็จะมีคนนะคะบรรดาสมาชิกเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของซึ่งสมาชิกเหล่านี้นะคะก็จะลงหุ้นนะคะเพื่อรวมทุนกันเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นสหกรณ์นะคะแล้วก็บริหารจัดการกันไปหาของที่สมาชิกต้องการมาขายนะคะแล้วก็นะคะเมื่อได้กำไรก็แบ่งเป็นผลการหุ้นกันไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะเข้าใจไหมคะว่าร้านค้าปลีกที่จำแนกตามกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะในแต่ละแบบ6แบบเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันบทบาทของความเป็นเจ้าของก็จะแตกต่างกันการบริหารจัดการร้านก็จะมีความแตกต่างกันด้วยค่ะนะคะนี่คือทั้งหมดโดยสรุปค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากที่จำแนกนะคะตามกรรมสิทธิ์แล้วเรายังจำแนกได้อีกแบบหนึ่งค่ะคือจำแนกตามวิธีการดำเนินงานนะคะและเราจำแนกในเรื่องของวิธีการดำเนินงานเนี่ยนะคะออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือร้านค้าปลีกที่มุ่งขายในเรื่องของอาหารเป็นหลักเพราะอะไรคะอาหารต้องกินทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแถมอาหารเนี่ยซื้อมาเก็บไว้นานๆก็เดี๋ยวจะคุณภาพไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านค้าปลีกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการขายอาหารเนี่ยจึงมีหลากหลายนะคะแต่ละประเภทนั้นมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูนะคะว่ามีแบบไหนบ้างอันที่หนึ่งเลยค่ะ convenience store หรือร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งร้านสะดวกซื้อนั้นทุกคนก็คงจะเคยเดินเข้าไปนะคะซึ่งไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็น Family Mart นะคะจะต้องเป็น CP จะต้องเป็นในเรื่องของ 7-Eleven นะคะแต่จริงๆแล้วร้านโชห่วยนะคะที่ขายของนะคะมีขายมาม่ามีขายขนมปังขายไข่ไก่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องปรุงอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเปิดนะคะเป็นชั่วโมงที่ยาวนานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ชุมชนนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่จะโฟกัสในเรื่องของการที่จะขายอาหารสดค่ะซึ่งในเรื่องของการขายอาหารสดนั้นนะคะแน่นอนค่ะนะคะก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังให้ดีเพราะอะไรคะในเรื่องของอาหารสดนั้นอายุเวลาของมันนั้นมีจำกัดมากๆผักเนี่ยนะคะบางชนิดทิ้งข้ามวันยังไม่ได้เลยนะคะหรือถ้าข้ามวันแล้วเนี่ยคุณภาพมันก็จะดรอปลงไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะนอกจากนั้น ซูเปอร์สโตร์นะคะที่ขายอาหารเป็นหลักนะคะซึ่งซูเปอร์สโตร์ที่ขายอาหารเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ขนาดจะใหญ่กว่ามากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณมองเห็นนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นของแมคโครค่ะนะคะซึ่งก็จะมีที่ใหญ่มากๆจะเป็นเรื่องของอาหารสดนะคะคนที่จะเข้าไปซื้ออาจจะต้องเป็นสมาชิกนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะซื้อไว้ตุนเอาไว้นะคะสำหรับการที่เอามาปรุงอาหารนะคะรับประทานตลอดสัปดาห์หรือบางคนเนี่ยนานจะช้อปปิ้งทีนึงนะคะเพราะว่าไม่สะดวกเพราะว่าจะต้องทำงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นคือซูเปอร์สโตร์นะคะที่ขายอาหารเป็นหลักนะคะนอกจากนั้นศูนย์รวมร้านค้าค่ะในเรื่องของศูนย์รวมร้านค้านั้นนะคะก็จะเป็นร้านต่างๆที่รวมกันนะคะซึ่งก็จะมีร้านค้าที่หลากหลายนะคะซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งแล้วก็ได้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยครบเลยทีเดียวบางครั้งก็อยู่ภายใต้นะคะหลังคาเดียวกันนะคะบางครั้งก็อยู่ภายใต้นะคะในลักษณะที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเคยไปตลาด
นะคะที่ขายของที่สนามเสือป่าไหมคะอันนั้นล่ะค่ะนะคะเป็นศูนย์รวมร้านค้าในลักษณะที่

ปิดโล่งนะคะถ้าอยู่ในลักษณะที่เป็นอาคารเดียวกันก็อย่างเช่นเขาเรียกว่ามอลล์เดอะมอลล์นะคะไม่ใช่ศูนย์กับสรรพสินค้าเดอะมอลล์อย่างเดียวนะคะแต่จะมีหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะที่จะมีร้านค้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนอกจากนั้นร้านค้าแบบคลังสินค้านะคะซึ่งแบบเนี้ยนะคะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการที่จะค้าปลีกอย่างเดียวหรอกค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือสามารถที่จะขายปลีกให้คุณได้ด้วยอย่างเช่นลงรู้จักลงไหมคะลงที่เขาขายผลไม้นะคะสะพานปลานะคะอย่างเช่นเราจะไปซื้อปลาสักสองตัวเขาก็ยอมขายให้นะคะนะคะแต่เขาเน้นในเรื่องของการขายส่งเป็นหลักนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งนะคะในเรื่องของสินค้าปลีกโดยทั่วไปนะคะในเรื่องของสินค้าปลีกโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีนะคะในลักษณะที่เป็นนะคะร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างที่เราเรียกว่า specialty store นะคะซึ่งจะขายของนะคะเน้นไปอย่างเดียวเลยอย่างเช่นนะคะในเรื่องของจานชามนะคะขายจานชามอย่างเดียวเลยนะคะขายเครื่องสำอางเอาขายเครื่องสำอางอย่างเดียวไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันจะขายของหลากหลายนะคะทุกคนคงเคยชินคุ้นชินกับเรื่องของห้างสรรพสินค้าดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีร้านนะคะอย่างเช่นร้านที่ขายสินค้าราคาต่ำที่เราเรียกว่า discount store ค่ะนะคะ discount store เนี่ยก็จะขายของถูกนะคะซึ่งก็จะมีการเคลมกันว่าชั้นเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นนะถูกกันเท่าไหร่นะ25สตางค์ก็นับว่าถูกกว่าแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะร้านขายสินค้าจิปาถะนะคะซึ่งก็จะรวมสินค้าหลากหลายไม่เป็นหมวดหมู่อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าลูกค้าก็ชอบนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันและดูน่าตื่นเต้นดีนะคะเข้าไปเดินแล้วก็ได้เจอของแปลกๆนะคะนอกจากนั้นมีอยู่2อันที่อาจารย์เกรงว่านักศึกษาจะสับสนกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของนะคะร้านขายสินค้าราคาโรงงานนะคะนั่นคือ factory outlet ค่ะนะคะก็จะอาจจะเอาหลายๆโรงงานมารวมกันนะคะนะคะสินค้าอาจจะไม่ครบรุ่นนะคะอาจจะเป็นส่วนที่ขายแล้วยังไม่หมดแล้วก็เอามาเซลล์ลดราคาแต่ร้านขายสินค้าของโรงงานอันนั้นคือสำหรับโรงงานแห่งเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งแน่นอนก็อาจจะเอาของนะคะอาจจะมีตำหนิหรืออาจจะไม่มีตำหนิก็ได้แต่จะมาขายนะคะในราคาที่ถูกนะคะแบบสุดท้ายตลาดนัดนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักดีนะคะตลาดนัดเนี่ยนะคะก็อาจจะเปิดชั่วคราวอาจจะเปิดไว้ถาวรนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆหลากหลายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับของราคาถูกค่ะนะคะเพราะว่าคนที่เดินตลาดนัดจะไม่คาดหวังที่จะซื้อสินค้าราคาแพงนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการจัดการการตลาดเนี่ยนะคะของร้านค้าปลีกเนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในการจัดการส่วนผสมของการตลาดทุกคนจะนึกถึง 4P ถูกไหมคะในเรื่องของร้านค้าปลีกเนี่ยก็มี 4P ด้วยเหมือนกันนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือว่าแนวโน้มของร้านเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูกันนะคะนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างร้านค้าปลีกมี 4P ด้วยนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเราจะเอาอะไรมาขายล่ะนะคะคิดง่ายๆในส่วนของร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนแน่นอนค่ะควรจะมีเครื่องเขียนถูกไหมคะแต่ถ้าร้านค้าปลีกนะคะที่อยู่ใกล้กับที่พักนะคะของคนงานโรงงานนะคะก็อาจจะต้องเป็นในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งเขาเนี่ยนะคะน่าจะมีความต้องการที่จะใช้มากกว่าถูกไหมคะนะคะนอกจากนั้นนะคะเราคิดว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะคะเราจะจัดการในเรื่องของตรายี่ห้ออย่างไรจะตั้งตราของตัวเองไหมนะคะนักศึกษาคงเคยเห็นนะคะว่าอย่างท็อปเนี่ยมีตราสินค้าของตัวเองนะคะอย่างของแมคโครเนี่ยก็จะเป็นแอโร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออย่างเช่นในเรื่องของร้านค้าปลีกหลายร้านเลยนะคะอย่าง 7-Eleven เดี๋ยวนี้ก็จะมีสินค้าที่ออกมาในตราของ 7 นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะแบ่งนะคะสินค้าว่าเราควรลงอะไรในช่วงไหนนะคะนักศึกษาคงเคยเห็นถ้าสมมติว่าเราไปเดินห้างในช่วงนะคะใกล้ๆเข้าพรรษาเราก็จะเห็นนะคะเครื่องสังฆทานทายทานนะคะในเรื่องของเทียนพรรษาเนี่ยนะคะวางอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นนะคะก็ไม่ใช่ละอย่าง back to school นะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเรื่องของกระเป๋าเรื่องของรองเท้าเด็กนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของราคาค่ะเราตั้งใจว่านะคะร้านเราเนี่ยจะขายของแบบไหนนะคะร้านที่ขายของราคาถูกคงเคยเห็นนะคะว่า20บาททั้งร้านเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคะและมีบางร้านที่เข้าไปเนี่ยแพงหมดทุกอย่างนะคะเขาตั้งใจที่จะขายของราคาแพงนะคะซึ่ง
พูดง่ายๆว่าถ้ามีเงินน้อยๆเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเดินเข้าไปซื้อของนะคะในร้านนั้นได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีร้านที่ตั้งราคาตามปกตินะคะอย่างท้องตลาดขายกันเท่าไหร่นะคะก็ขายกันเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องของราคาตรงนี้นะคะเราก็จะมองในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักดูในเรื่องของนะคะในเรื่องของสภาวะของต้นทุนที่เราเนี่ยจะโหไหวไหวหรือเปล่านะคะเพราะว่านะถ้าเราขายของราคาแพงเนี่ยนะคะเรากิจการของเราก็ต้องน่าจะต้องนะคะมีสตังค์ในการลงทุนเนี่ยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของคู่แข่งด้วยนะคะนะคะส่วนในเรื่องของ P อีกตัวหนึ่งนะคะคือ P place หรือ physical evidence นะคะสภาวะทางกายภาพการจัดร้านที่สวยงามน่าดูอยู่ในโลเคชั่นอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมนะคะมันก็จูงใจค่ะนะคะทำให้เราเนี่ยอยากเดินเข้าไปนะคะช้อปปิ้งอยากเดินเข้าไปนะคะที่จะเข้าไปซื้อของแต่อันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าร้านคุณต้องจัดสวยเสมอไปนะคะมันต้องสอดคล้องกับ P อื่นเช่นร้านของคุณเนี่ยตั้งของราคาของไว้ในราคาต่ำแต่คุณจัดร้านสรูเลิศอลังการปัญหาก็คืออะไรคะคนไม่กล้าเข้าร้านค่ะนะคะคนจะคิดว่าของมันแพงนะคะและในเรื่องของโปรโมชั่นมันก็ต้องมีนะคะผัดกันลดราคาจัดรายการนะคะโน่นนี่นั่นรวมทั้งนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขั้นมีการจัดอีเวนต์เอาดารามาเดินแบบนะคะเอามาแสดงนะคะหรือมีกิจกรรมมีเรื่องของดนตรีต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะมองภาพของการค้าปลีกต่อไปในอนาคตเราจะมองได้อย่างไรนะคะการค้าปลีกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะเห็นชัดๆเลยค่ะนะคะคือเรื่องของการค้าปลีกออนไลน์นะคะที่เข้ามาทดแทนเพราะหลายคนเลยที่ขี้เกียจออกไปซื้อของเนี่ยเคยซื้อละเคยใช้ละใช้ดีนะคะแต่ขี้เกียจออกไปแบกนะคะมันหนักนะคะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็สั่งออนไลน์เอาสะดวกกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะนะคะการพัฒนาการบริการลูกค้าค่ะนะคะมีเรื่องน่าแปลกใจอย่างนึงนะคะที่เห็นไหมตลาดสดแลดูเชยมากนะคะเป็นไงคะตลาดสดไม่เคยตายสาเหตุที่ไม่เคยตายเพราะอะไรเพราะคนที่จะต้องปรุงอาหารขายนะคะยังต้องใช้บริการตลาดสดไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวค่ะนะคะแต่เรื่องของการสรรหาสินค้าให้ครบตามที่ลูกค้าต้องการการหั่นเป็นชิ้นนะคะตามที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่เอาไปปรุงอาหารได้เลยนั่นคือบริการนะคะที่ให้กับลูกค้าค่ะนะคะนอกจากนั้นความร่วมมือเป็นพันธมิตรนะคะกับในเรื่องของธุรกิจอื่นนะคะทั้งที่อยู่ในแนวราบนะคะแล้วแนวดิ่งของห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นนะคะร้านค้าปลีกในละแวกเดียวกันที่จะจัดซื้อร่วมกันนะคะหรือในตลาดนัดเนี่ยนะคะที่จะมีงานนะคะที่จะลดทุกร้านนะคะราคาเนี่ยนะคะเป็นมิตรต่อนะคะลูกค้านะคะต่อผู้บริโภคนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการร่วมมือกันระหว่างร้านค้าปลีกกับร้านค้าส่งนะคะในสายซัพพลายเชนเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการผสมระบบออฟไลน์กับออนไลน์ค่ะนะคะสังเกตได้นะคะในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งร้านนะคะบางร้านเนี่ยนะคะที่เคยขายหน้าร้านอยู่อย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีระบบออนไลน์คุณสามารถสั่งของทางไลน์ได้นะมีแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็นะคะเขาส่งนะคะทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้านคุณได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะในเรื่องของการจัดการการค้าปลีกเนี่ยมีมากขึ้นนะคะในอนาคตเราอาจจะมีร้านค้าที่ไม่มีคนขายของเลยนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกสบายนะคะซึ่งนั่นก็คือนะคะแนวโน้มในเรื่องของการค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรั

0: ถาปศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: คราวนี้เราจะมาถึงในเรื่องของหน่วยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าส่งนะคะซึ่งในเรื่องของการค้าส่งเนี่ยนะคะอยากจะถามนะคะว่ารู้จักไหมว่าการค้าส่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันมีนิยามไงนะคะเป็นส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทานและนะคะการค้าส่งนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างต่อในเรื่องของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้นกันนะคะจากในเรื่องของความหมายเลยค่ะนะคะการค้าส่งเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมในการขายสินค้าให้กับคนซื้อที่คนซื้อไม่ได้เอาไปใช้เองเอาไปทำอะไรคะเอาไปผลิตต่อเอาไปขายต่อเอาไปให้เช่านะคะรวมไปถึงการขายนะคะจำนวนทีละมากๆให้กับอย่างเช่นหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะซึ่งนะคะลูกค้านั้นไม่ได้เอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ส่วนตัวแต่เอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะนั่นคือความหมายในเรื่องของการค้าส่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นภาพได้ว่าร้านค้าส่งจึงเป็นร้านที่นะคะกระจายสินค้าจากผู้ผลิตเพราะเวลาที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตของจะผลิตครั้งละเยอะๆนะคะแต่การผลิตครั้งละเยอะๆเนี่ยแน่นอนคนที่เป็นโรงงานเขาอยากผลิตได้เท่าไหร่เขาขายให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อทีละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงเป็นอะไรที่มีคนกลางเข้ามาช่วยนั่นคือผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งซื้อของครั้งละเยอะๆจากผู้ผลิตแล้วเอาไปกระจายให้กับร้านค้าปลีกนะคะซึ่งนะคะขายให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจจะถามว่าอ่ะทำไมมันจะต้องหลายต่อแต่เชื่ออะไรอย่างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการมีร้านค้าปลีกเนี่ยจะช่วยให้สินค้าจากมือผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยได้สะดวกกว่าประหยัดกว่านะคะและใช้เวลาน้อยกว่าค่ะนะคะนั่นก็คือประโยชน์ที่เรามีนะคะในเรื่องของร้านค้าส่งนะคะในระบบการจัดจำหน่ายนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่านะคะหน้าที่ของผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะที่ทำในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยค่ะคือการซื้อนะคะและจัดหมวดหมู่สินค้าสินค้าบางอย่างมีความจำเป็นที่จะต้องไปด้วยกันซื้อขายไปด้วยกันเช่นเห็นชัดมากนะคะกระเบื้องกับยาแนวนะคะถ้าคุณจะปูกระเบื้องคุณต้องซื้อยาแนวด้วยนะคะยาแนวคือตัวที่เป็นปูนนะคะแล้วก็เราอุดร่องนะคะของกระเบื้องนะคะซึ่งของพวกนี้ไปด้วยกันแต่โรงงานผลิตยาแนวและโรงงานผลิตกระเบื้องนั้นเป็นคนละคนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ค้าส่งก็จะรวมของ2 อย่างนี้ไปด้วยกันเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อให้กับนะคะคนที่เป็นร้านค้าปลีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่การขายและส่งเสริมการตลาดนี่คือเรื่องของโปรโมชั่นค่ะนะคะจากผู้ผลิตมาเนี่ยนะคะร้านค้าส่งก็จะพุชหรือนะคะใช้นโยบายในการผลักดันสินค้าเหล่านี้เข้าไปนะคะในร้านค้าปลีกเพื่อให้ร้านค้าปลีกนั้นไปนำเสนอต่อให้กับลูกค้ารายสุดท้ายทีหนึ่งนะคะนอกจากนั้นอย่างที่บอกเมื่อตะกี้นะคะผู้ผลิตเวลาผลิตทีละเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่เวลาขายเนี่ยเขาอยากจะขายมันหมดไปเลยค่ะเขาไม่อยากจะมานั่งขายทีละอันสองอันนะคะแต่ตัวของลูกค้าเนี่ยนะคะไม่ได้อยากซื้ออะไรทีละเยอะๆไม่มีใครซื้อยาสีฟันทีละโหลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ค้าส่งเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะแบ่งล็อตสินค้าซื้อมาอาจจะแบบ20 30โหลนะคะซึ่งแน่นอนจะไม่ได้ลงที่ร้านค้าปลีกแห่งเดียวค่ะนะคะมันก็จะกระจายกันไปนะคะแล้วแต่ว่าร้านนี้อาจจะซื้อ2โหลร้านนั้นอาจจะซื้อ3โหลก็แตกกระจายกันไปนี่คือหน้าที่ในการแบ่งล็อตนะคะนอกจากนั้นหน้าที่

เรื่องของการสต็อกสินค้านะคะเวลาลูกค้าอยากได้ของนะคะลูกค้าอยากได้เลยนะคะซึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยโรงงานอยู่ไกลมากอยู่ต่างจังหวัดนะคะกว่าจะส่งมาถึงเป๊ะมีเวลาเป็นวันแต่คลังสินค้าของผู้ค้าส่งเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของปลีกในท้องถิ่นนะคะโดยธรรมชาติโดยทั่วไปนะคะร้านค้าปลีกกับร้านค้าส่งเนี่ยจะอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าปลีกเนี่ยก็จะใช้นะคะร้านค้าส่งเนี่ยนะคะเป็นที่สต็อกสินค้าไปในตัวนะคะสั่งแล้วเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาส่งให้นะคะและนะคะก็รวมไปถึงหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งด้วยค่ะนะคะซึ่งบางทีเนี่ยร้านค้าปลีกก็จะซื้อสินค้าหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็รวมกันมานะคะมาอยู่ในรถคันเดียวกันผู้ค้าส่งก็จะส่งมาให้หน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะซึ่งนะคะในเรื่องของร้านค้าปลีกเนี่ยสามารถที่จะขอสินเชื่อนะคะขอติดไว้ก่อนนะคะเดือนนึงค่อยจ่ายได้ไหมนะคะซึ่งร้านค้าส่งเนี่ยก็จะมีบริการในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะคะมันจะยากที่จะขายตุนเดียวให้หมดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านค้าส่งก็จะซื้อมานะคะแล้วก็แบ่งนะคะจำแนกนะคะออกมานะคะแล้วก็ขายทีเนี้ยบางส่วนก็แน่นอนค่ะอาจจะเน่าจะเสียอาจจะนั่นไปนะคะเพราะฉะนั้นภาระในเรื่องของการรับความเสี่ยงที่ของขายไม่หมดผู้ค้าส่งก็เข้ามาทำแทนที่นะคะที่ผู้ผลิตเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นการรวบรวมข่าวสารนะคะความต้องการนะคะจากร้านค้าปลีกในเครือข่ายนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการให้บริการและคำแนะนำนะคะนั่นคือหน้าที่นะคะที่สำคัญที่ร้านค้าส่งเนี่ยจะบริหารจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ร้านค้าปลีกในเครือข่ายนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของว่าผู้ค้าส่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะและแต่ละประเภทเนี้ยมีลักษณะในการทำงานอย่างไรบ้างนะคะเราลองมาดูภาพรวมกันนะคะภาพรวมตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะเนื่องจากนะคะจะมีการแยกประเภทของผู้ค้าส่งเนี่ยลงมาในรายละเอียดเป็นจำนวนมากนะคะคราวนี้เราจะพูดถึงพ่อค้าส่งที่ให้บริการเต็มรูปแบบก่อนนะคะนะคะซึ่งในเรื่องของการให้บริการเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าค่ะนะคะไล่ตั้งแต่แบบแรกก็คือพ่อค้าส่งสินค้าทั่วไปซึ่งก็จะมีสินค้าจิปาถะไปหมดเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยทีเดียวค่ะนะคะนั่นก็คือนะอาจจะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะอาจจะมีขายเครื่องครัวด้วยอาจจะมีขายอาหารแห้งบางอย่างด้วยซึ่งนะพ่อค้าส่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วสั่งของทีเดียวเนี่ยเขาจะขนมาให้เราครบทุกอย่างเลยนะคะซึ่งร้านค้าตามต่างจังหวัดซึ่งเป็นร้านอยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทเนี่ยจะนิยมใช้นะคะพ่อค้าส่งสินค้าทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะส่วนพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นพ่อค้าส่งที่ขายนะสินค้าที่มันเป็นหมวดหมู่เดียวกันยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะพ่อค้าส่งที่ขายนะคะสินค้าสำหรับทำเบเกอรี่หรือทำชากาแฟนะคะก็จะมีลูกค้าที่เป็นคนที่ทำพวกเบเกอรี่นะคะหรือพวกชากาแฟไปซื้อเขาซื้ออะไรล่ะคะเขาซื้อพิมพ์ขนมเขาซื้อแป้งนะคะคนที่ขายชากาแฟเนี่ยนะคะเขาก็จะขายสินค้าประเภทอย่างเช่นนะคะที่ทำฟองนมเมล็ดกาแฟถ้วยหลอดฝาปิดนะคะสายเดียวนะคะที่ใช้ในการที่จะขายนะคะพวกกาแฟหรือพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะแบบที่3ค่ะพ่อค้าส่งสินค้าเฉพาะอย่างนะคะซึ่งในตรงเนี้ยนะคะจะเป็นพ่อค้าส่งที่ขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมีความลึกในสายผลิตภัณฑ์มากอันนี้จะเห็นชัดอันนึงก็คือพ่อค้าส่งที่ขายข้าวค่ะนะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะขายข้าวขาวขายหอมมะลินะคะขายข้าวมันปูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่ว่านะคะลูกค้าเนี่ยจะต้องการซื้อข้าวในลักษณะแบบไหนนะคะและสุดท้ายในเรื่องของพ่อค้าส่งบริการเต็มรูปแบบก็คือสาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิตนะคะซึ่งสาขาของผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็จะถือสินค้าเอาไว้ด้วยนะคะพอเวลามีลูกค้ามาก็ขายไปนะคะแต่สำนักงานขายเนี่ยจะไม่ถือสินค้าจะมีหน้าที่นะคะพูดง่ายๆก็คือนะคะพยายามหาลูกค้านะให้กับผู้ผลิตนั่นเองค่ะนะคะนั่นคือรูปแบบของนะคะการขายค้าส่งแบบ
เต็มรูปแบบนะคะทีเนี้ยเรามาดูนะคะอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือนะคะพ่อค้าส่งที่มีบริการจำกัดบริการจำกัดตรงนี้หมายความว่าไงนะคะเป็นบริการจำกัดที่นะคะพ่อค้าส่งจะไม่ได้ให้บริการครบถ้วนทุกอย่างอย่างเช่นนะคะขายเป็นเงินสดและลูกค้าต้องขนส่งเองที่เรียกว่า cash and carry จะเห็นชัดมากกับห้างแมคโครค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องไปขนของเองนะคะต้องไปแบกของกลับมาเองนะคะเขาไม่มีบริการส่งให้นะคะเป็นแบบ drop shipment ส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นพวกสินค้าที่หนักมากๆอย่างเช่นพวกอิฐหินดินทรายที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะพอช่างสั่งร้านค้าที่เป็นพ่อค้าส่งแบบไม่เต็มรูปแบบก็จะไปสั่งนะคะในตัวของท่าทรายให้ส่งของไปให้ลูกค้านะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะของมันหนักค่ะนะคะเปลืองค่าขนส่งถ้าขนไปขนมานะคะมาอยู่ที่ร้านค้าส่งก่อนเนี่ยนะมันจะเปลืองต้นทุนนะคะแร็คจ็อบเปอร์เนี่ยจะเป็นพวกที่ฝากขายสินค้านะคะที่จะเป็นรวมกันเป็นแร็คนะคะเป็นถาดๆนะคะเป็นเรื่องของระบบการขายฝากนะคะนั่นก็คือนะคะแบบประเภทที่เรียกว่าถ้าขายได้แล้วก็ถึงจะจ่ายเงินนะคะถ้ายังขายไม่ได้ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินสินค้าเหล่านั้นนะคะพ่อค้าส่งแบบใช้รถบรรทุกก็จะใช้รถบรรทุกนะคะซื้อสินค้าครั้งละเยอะๆแล้วก็ไปส่งนะคะตามพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะพ่อค้าส่งที่ใช้ไพรส์นีรับคำสั่งซื้อแล้วก็ส่งของทางไปรษณีย์อย่างเดียวเลยค่ะนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยจะไม่มีรถในการขนส่งรวมทั้งสหกรณ์ผู้ผลิตอย่างเช่นสหกรณ์ยางพารานะคะสหกรณ์พวกสินค้าทางการเกษตรทั้งหลายซึ่งเขารวมตัวกันเป็นพ่อค้าส่งเพื่อต่อรองราคาให้กับนะคะบรรดาผู้ค้าปลีกได้ค่ะคราวนี้เราจะมากล่าวถึงนะคะในลักษณะของพ่อค้าส่งอีกแบบนึงนะคะนั่นก็คือเป็นพ่อค้าส่งนะคะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าของตัวเองนั่นก็คือนายหน้าและตัวแทนนะคะกับนายหน้านะคะกับผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆที่เราแยกออกมาต่างหากนะคะเราจะขอเริ่มต้นจากเรื่องของนะคะนายหน้าหรือโบรกเกอร์ก่อนค่ะนายหน้าเนี่ยนะเป็นคนกลางที่เอาผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะคะตัวเองไม่ได้ถือสินค้าไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในตัวสินค้าเลยนะคะถ้าตกลงเจรจาซื้อขายจนสำเร็จนายหน้าจะได้ตัวแทนจะได้ นายหน้าจะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นเงิน จำนวนหนึ่งแล้วแต่ที่ตกลงกันไว้นะคะอะไรบ้างที่ขายผ่านนายหน้าที่ดินค่ะนะคะเท่าที่ได้ยินค่านายหน้าก็จะตกประมาณ 3%แล้วจะตกลงกันนะคะว่าใครจะเป็นคนจ่ายนะคะคนขายหรือคนซื้อนะคะนอกจากนั้นนะคะอย่างเช่นในหน้าที่ขายสเปซหรือพื้นที่ออฟฟิศของบรรดาพวกอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยก็ใช้ในหน้ากันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือเอเจนต์นะคะที่เราได้ยินเขาเรียกกันว่าเอเย่นนะคะในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะก็ตัวเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เหมือนกันนะคะซึ่ง ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่การตลาดนะคะบางอย่างให้กับผู้ผลิตนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบค่ะนะคะนั่นคือตัวแทนผู้ผลิตซึ่งตัวแทนผู้ผลิตเนี่ยนะคะนโยบายต่างๆจะเป็นของผู้ผลิตหมดเลยนะคะแล้วสินค้าเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเวลาขายได้ทีก็วิ่งไปเอานะคะจากผู้ผลิตเนี่ยมาอีกทีนึงเห็นชัดเจนในเรื่องของดีลเลอร์ขายรถยนต์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu อะไรต่างๆจะเข้าขายประเภทนี้นะคะส่วนอีกแบบนึงคือตัวแทนขายนะตัวแทนขายเนี่ยนะคะพอผู้ผลิตออกมาเสร็จตัวแทนขายจะเหมาสินค้ามาทั้งหมดเลยว่าฉันจะเป็นคนขายให้คนเดียวเลยนะเธอห้ามไปขายให้กับคนอื่นหรือห้ามขายเองนะคะอย่างเช่นหนังสือและตำรานะคะของบรรดานักเขียนผู้เขียนต่างๆเนี่ยนะคะก็มีในลักษณะที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคือพอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยตัวแทนขายก็จะเข้ามาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะโดยที่ได้รับในเรื่องของนะคะเปอร์เซ็นต์จากการขายเป็นค่าตอบแทนนะคะนะนั่นก็คือนะคะในลักษณะของตัวแทนจำหน่ายนะคะ
ทีนี้การค้าส่งประเภทอื่นๆเนี่ยนะคะก็ยังมีนะคะอย่างเช่นผู้รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการขายส่งนะคะนั่นก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นบรรดาโรงสีค่ะโรงสีเนี่ยจะไปรวบรวมข้าวก็จะรับซื้อข้าวนะคะจากเกษตรกรในพื้นที่ แล้วก็ดำเนินการสีข้าวนะคะออกมาจากข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขายส่งนะคะไปให้ร้านค้าปลีกที่ต้องการจะนำข้าวสารเนี่ยนะคะไปขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทีนึงนะคะประเภทต่อมาก็คือพ่อค้าส่งน้ำมันนะคะซึ่งแบบนี้นะคะเราจะเรียกกันอีกอันนึงว่าจ็อบเบอร์นะคะค้าส่งน้ำมันนะคะซึ่งเป็นคนที่มีเงินพอที่จะสร้างคลังน้ำมันแล้วก็สต็อกน้ำมันเอาไว้นะคะพอสต็อกน้ำมันเอาไว้เนี่ยนะคะสำรองน้ำมันเอาไว้นะคะในปริมาณหนึ่งแล้วแต่นะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีรถส่งไปยังบรรดาสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันทั้งหลายนะคะซึ่งก็จะกระจายในพื้นที่ที่อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะคะและสุดท้ายค่ะองค์กรนะคะขายแบบประมูลนะคะหรือแบบออคชั่นนะคะของที่ขายแบบประมูลเนี่ยนะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นพวกดอกไม้นะคะที่จะมีการประมูลกันคนที่จะมาซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องเสนอราคาใครเสนอราคามากที่สุดก็จะได้สินค้านั้นไปนะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นนะคะการค้าส่งอีกประเภทนึงนะคะซึ่งนะคะก็เราไม่ได้รวมอยู่กับเรื่องของการเป็นพ่อค้าส่งธรรมดาหรือเป็นในหน้ากับตัวแทนค่ะหลังจากที่เราเข้าใจประเภทต่างๆของการค้าส่งแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะจัดการส่วนผสมทางการตลาดของการค้าส่งในลักษณะแบบไหนกันบ้างนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราคงต้องไปอิงในส่วนที่เป็น 4P นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ในส่วนแรกก่อนก็คือ product ในตัวผลิตภัณฑ์พ่อค้าส่งเนี่ยจะต้องบริหารจัดการว่าตัวเองเนี่ยจะมีความหลากหลายของสินค้าแบบไหนนะคะอย่างที่กล่าวมาในเรื่องของประเภทของการค้าส่งนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะมองเห็นได้นะคะว่าในส่วนของการจัดสายผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะยางหรือเฉพาะ1สายผลิตภัณฑ์หรือจะขายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนะคะซึ่งแล้วก็จะมีอาการมีการบริการอะไรนะคะที่จะช่วยในเรื่องของร้านค้าปลีกบ้างนะคะจะส่งให้ถึงที่ไหมนะคะหรืออาจจะขายถูกๆหน่อยแต่ว่าเชิญให้ร้านค้าปลีกเนี่ยมาขนไปเองนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายของการค้าส่งนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งคร่าวๆออกมาเป็นในเรื่องของออฟไลน์กับออนไลน์ค่ะออฟไลน์หมายความว่ายังไงเป็นร้านค้าเป็นร้านขายส่งซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือทำเลอยู่ตรงไหนนะคะคนที่อยู่ใจกลางเมืองจะค่อนข้างที่ได้เปรียบเพราะจะอยู่ใกล้บรรดาร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของที่เป็นออนไลน์นะคะวิธีการขายออนไลน์ของผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะจะมีอยู่3วิธีด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่แบบแรกก่อนก็คือเป็นร้านค้าส่งออนไลน์อย่างเดียวเลยนะคะเป็นโกดังซึ่งแบบไม่มีร้านค้าปลีกไหนที่จะแวะเวียนเข้ามาเห็นเป็นอันขาดนะคะนอกจากนั้นแบบที่2เนี่ยนะคะจะเป็นการค้าส่งและค้าปลีกออนไลน์ผสมไปด้วยกันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะขายในราคาไหนอย่างเช่นจะมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำกันขึ้นมานะคะว่าขั้นต่ำเนี่ยจะต้องซื้อกี่ชิ้นถึงนับว่าเป็นค้าส่งนะคะราคาก็จะถูกลงแต่ถ้าเป็นค้าปลีกเนี่ยนะคะซื้อนะคะ1:1:1อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะราคาต่อชิ้นก็จะแพงกว่านะคะและในเรื่องของออนไลน์อีกแบบนึงก็คือค้าส่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์เดี๋ยวนี้ทำกันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านนะคะแถวสำเพ็งเนี่ยนะซึ่งเคยขายส่งผ้าขายส่งกระดุมอะไรพวกนี้นะคะทีละเยอะๆแล้วก็ลูกค้าเคยจะต้องเดินมาซื้อนะคะถึงร้านเองในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้พวกแอปพลิเคชันไลน์มีการโอนเงินนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะ
ก็สั่งเข้ามาได้เลยค่ะทางไลน์แล้วก็นะคะส่งไปรษณีย์ไปให้ลูกค้านะลูกค้าก็โอนเงินมานะคะนั่นก็คือรูปอีกรูปแบบนึงนะคะในเรื่องของการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์นะคะนอกจากนั้นการส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเน้นความสัมพันธ์ในระยะยาวกับร้านค้าปลีกค่ะนะคะโดยการใช้นะคะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ customer relationship management นะคะซึ่งแน่นอนค่ะนะคะเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กันนะคะในระยะเวลายาวนานไม่ได้ซื้อกันครั้งเดียวแล้วเลิกนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้ออีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของแนวโน้มการค้าส่งในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ค้าส่งเนี่ยจะทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตนะคะซึ่งหมายความว่าอะไร

นะคะเหมาหมดสวนเลยนะคะเคยได้ยินไหมคะอย่างเช่น contract farmingนะคะเธอขายคนอื่นไม่ได้นะต้องขายฉันคนเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการบริหารจัดการขายของให้เธอให้ได้นะคะแบบที่2นะคะจะเห็นได้ว่าผู้ค้าส่งเนี่ยจะเริ่มมีอิทธิพลเข้าไปนะคะในเรื่องของการจัดการนโยบายการตลาดนะคะสำหรับผู้ผลิตเนี่ยมากและมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเธอนะฉันซื้อของจากเธอเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะฉันขอเข้ามากำหนดนโยบายกับเธอด้วยนะคะผู้ค้าส่งจะเข้าไปเยี่ยมเยียนโรงงานผู้ผลิตนะคะชักชวนให้ไปนะร่วมในงานแสดงสินค้านะคะพวกเทรดเอ็กซิบิชันต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการดึงลูกค้านะคะที่เป็นร้านค้าปลีกเนี่ยเข้ามาชมงานด้วยค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของผู้ค้าส่งบางรายนะคะยอมทำหน้าที่การบริการนะคะแทนร้านค้าปลีกก็มีนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงค่ะนะคะการใช้ระบบออนไลน์ก็จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะรวมไปถึงร้านค้าส่งแบบดั้งเดิมร้านค้าส่งแบบดั้งเดิมไม่ได้สูญหายไม่ได้ตายไปไหนนะคะต่อให้มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขึ้นมาหรือมีการค้าปลีกออนไลน์เพราะเขาจะมีจุดเด่นอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าส่งแล้วเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าเราลองทำแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะทำได้กันหรือเปล่านะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของคำถามข้อที่1เลยนะคะบทบาทของผู้ค้าส่งคืออะไรนะคะผู้ค้าส่งนั้นนะคะได้ทำอะไรบ้างผู้ค้าส่งเป็นคนกลางนะคะที่ทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ได้ซื้อไปเพื่อใช้เองนะคะอาจจะซื้อไปเพื่อขายต่อผลิตต่อให้เช่าหรือเป็นการซื้อขายขององค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นหน่วยงานรัฐบาลซึ่งซื้อของครั้งละเยอะๆนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบทบาทที่มีนะคะของผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะจึงเห็นภาพนะคะว่าผู้ค้าส่งนั้นนะคะจะต้องนะคะดำเนินงานสอดคล้องนะคะและมีความสัมพันธ์ไปกับนะคะตัวผู้ผลิตนะคะซึ่งเป็นคนที่ผลิตสินค้านอกจากนั้นลูกค้าคือใครลูกค้าคือร้านค้าปลีกนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่านะคะนี่คือลูกค้าโดยตรงนะคะถ้าต้องมีการให้บริการต้องมีเรื่องของการที่จะเอื้อมหน่วยความสะดวกนะคะเพื่อทำให้ร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะสามารถที่จะขายสินค้าได้นะคะนอกจากนั้นร้านค้าส่งนะคะหรือผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะยังมีความสัมพันธ์กับธุรกิจอิสระอย่างเช่นคลังสินค้านะคะผู้ทำการขนส่งนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่กิจกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่ในเรื่องของการค้าส่งเนี่ยนะคะมันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการบริการนะคะในเรื่องของร้านค้าปลีกนะคะเราไม่ได้บริการลูกค้ารายสุดท้ายแต่เราบริการผู้ค้าปลีกค่ะนะคะซึ่งบทบาทในส่วนตรงนี้เราจะมองเห็นได้ชัดในหน้าที่ของผู้ค้าส่งนะคะซึ่งมีอยู่ในตำราแล้วนะคะนักศึกษาไปศึกษาต่อเอาได้นะคะคำถามข้อที่2ก็คือนะคะจงอธิบายพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะคะคนนี้ขายสารพัดเลยค่ะสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่ขายได้นะคะในพื้นที่นั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านค้าปลีกนะคะซึ่งเป็นร้านค้านะคะที่อยู่ในชนบทนะคะหรือในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลซึ่งอยากติดต่อพ่อค้าส่งรายเดียวนะคะแล้วได้ของครบหมดเลยเนี่ยนะคะก็จะติดต่อกับพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์ทั่วไปค่ะนะคะมีสินค้าที่หลากหลายมากๆนะคะซึ่งใน1ร้านค้าปลีกเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์เคยเจอแม้กระทั่งนะคะร้านขายปลีกแล้วก็เป็นนะคะเขียงหมูนะคะอยู่ข้างหน้าด้วยกันเนี่ยยังมีเลยนะคะและคำถามข้อที่3ค่ะจงอธิบายนายหน้าและตัวแทนนะคะก่อนอื่นนะคะนายหน้าและตัวแทนมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าสองคนนี้จะได้รับค่าตอบแทนในการขายในลักษณะที่เป็นเปอร์เซ็นต์จากผู้ผลิตแต่นายหน้าและตัวแทนนั้นจะดำเนินการแตกต่างกันนายหน้านั้นเอาผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันนะคะเจรจาให้ค้าขายกันได้แล้วนายหน้ารับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือค่าตอบแทนไปนะคะแต่สำหรับตัวแทน

0: คะเราแบ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตค่ะซึ่งตัวแทนผู้ผลิตเนี่ยนะคะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตนะคะรับรู้นโยบายของผู้ผลิตนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเอาไว้นั่นก็คือบรรดาพวกโชว์รูมนะคะรถยนต์ดีลเลอร์ขายรถยนต์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งต้องดำเนินนโยบายตามผู้ผลิตนะคะและตัวแทนขายซึ่งเหมาสินค้าจากผู้ผลิตไปเลยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่การตลาดให้ทั้งหมดโดยที่ผู้ผลิตนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะซึ่งตัวแทนขายนั้นจะเหมาะกับนะคะผู้ผลิตนะคะนะคะหรือเป็นผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินหน้าที่ทางการตลาดเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องเกี่ยวกับการค้าส่งนะคะการค้าส่งนั้นอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับการที่เป็นเรื่องของการค้าปลีกนะคะแต่การค้าส่งนะคะหรือผู้ค้าส่งนั้นก็เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญมากๆคนหนึ่งในห่วงโซ่ประทานซึ่งจะนำสินค้าจากผู้ผลิตเนี่ยมาถึงมือผู้บริโภคได้นะคะโดยที่ผ่านนะคะ คนที่เป็นร้านค้าปลีกนะคะซึ่งหน้าที่ต่างๆนะคะของผู้ค้าส่งนั้นก็เอื้ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับทุกผู้ทุกนามที่อยู่ในห่วงโซ่ประทานตั้งแต่ผู้ผลิตนะคะตั้งแต่ผู้ที่เป็นร้านค้าปลีกและท้ายที่สุดนะคะก็จะมองไปถึงลูกค้ารายสุดท้ายด้วยว่าเพราะอย่างไรก็ตามสินค้านะคะที่จะขายได้ลูกค้ารายสุดท้ายก็จะต้องซื้อนะคะฉะนั้นการดำเนินงานของผู้ค้าส่งจึงคงความสำคัญนะคะอย่างยิ่งในส่วนของห่วงโซ่ประทานรายละเอียดที่เหลือนะคะนะคะขอแนะนำให้อ่านต่อในตำราค่ะนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีค่ะในปัจจุบันที่ปีค.ศ.2020นะคะที่เราเรียนกันโดยที่เราไม่ต้องมีห้องเรียนนะคะซึ่งเป็นความเซอร์ไพรส์นะคะที่เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างนะคะโดยไม่ต้องอาศัยสถานที่ทางกายภาพค่ะดังนั้นถ้าถามว่าธุรกิจยังต้องมีหน้าร้านหรือเปล่านะคะเป็นที่มานะคะที่เรามาคุยกันในวันนี้ค่ะไม่จำเป็นอีกแล้วค่ะเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้ค่ะคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมันหมายถึงอย่างไรมันมีประโยชน์ยังไงต่อธุรกิจนะคะแล้วรวมถึงการค้าแบบไม่มีหน้าร้านมีได้กี่แบบค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูกันค่ะนะคะว่าพวกเราสามารถทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้อย่างไรกันบ้างค่ะด้วยคลิปทั้งหมด5ช่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแรกก่อนนะคะอันแรกคือเรื่องความหมายค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า non store retailing ค่ะคือไม่ต้องมี store อีกต่อไปละนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องอาศัยห้องทางกายภาพไว้วางข้าววางของอีกต่อไปแล้วนะคะมันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงรูปแบบการจำหน่ายค่ะที่ผู้ประกอบการสามารถเปิดให้ลูกค้าทำการซื้อได้โดยปราศจากการจำหน่ายผ่านหน้าร้านอีกต่อไปค่ะมีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้แล้วนะคะหลายคนก็พูดถึงคำนิยามที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซได้ไหมอีคอมเมิร์ซก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะเราไม่ได้มีแค่อีคอมเมิร์ซอย่างเดียวค่ะเราคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านมีได้กี่แบบค่ะนะคะในหน่วยนี้นะคะในคลิปวิดีโอ5ช่วงนี้เราแบ่งอย่างนี้ค่ะนะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบ่งเป็นออฟไลน์ค่ะและออนไลน์ค่ะคำว่าออฟไลน์คือไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ

นะคะตรงนี้เราก็สามารถทําการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้นะนะคะซึ่งตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการค้าหรือการจําหน่ายผ่านทางเสียงโทรศัพท์ค่ะกริ๊งๆเข้าไปเราก็ขายของได้ค่ะหรือผ่านข้อความสั้นค่ะเมสเสจตึ๊ดๆเข้ามาในโทรศัพท์นะคะซึ่งบางครั้งไม่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะเราจะรู้จักกันดีนะคะที่เราเรียกว่า SMS ค่ะก็สามารถขายของได้ค่ะหรือทางจดหมายค่ะติ๊งตองไปรษณีย์มาแล้วนะคะก็สามารถขายของได้ค่ะทางแคตตาล็อกเป็นเล่มๆค่ะหลายคนอาจจะเคยได้เล่มแคตตาล็อกขายของมาที่บ้านนะคะหรือไปรับเล่มแคตตาล็อกมาจากหน้าร้านก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถทำการสั่งซื้อได้ค่ะอีกแบบนึงนะคะทางโทรทัศน์ค่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากดีไหมล่ะซาร่านะคะคงเคยได้ยินและคงจำกันได้นะคะบางครั้งเราก็สามารถโทรไปสั่งซื้อได้เลยหลังจากดูโทรทัศน์เสร็จนะคะว่าของเหล่านี้มันน่าใช้แค่ไหนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะเราจะเจอกันนะคะในคลิปตอนที่3ค่ะนะคะซึ่งในคลิปช่วงนั้นก็จะเล่าให้ฟังโดยละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างด้วยค่ะว่าธุรกิจแบบไหนทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์เป็นหลักบ้างมาถึงถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตล่ะคะโอ้โลกปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตช่วยได้เยอะค่ะเราทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะ non story telling ได้ง่ายมากขึ้นค่ะผ่านมือถือค่ะขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยนะคะเราต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่ะยิ่งเรากำลังจะเข้าสู่ช่วง 5G แล้วนะคะโอ้โหนะคะทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอมาหมดค่ะเราสามารถเห็นสินค้าได้คล้ายๆกับไปที่หน้าร้านจริงเลยนะคะยังคิดตัวเองเลยค่ะอีกหน่อยน่าจะใส่ VR ไปปุ๊บเห็นสินค้าเห็นบริการได้ชัดแจ๋วมากขึ้นค่ะตรงนี้เราแบ่งเป็นอะไรได้บ้างเอาที่มีอยู่ในตอนนี้ก่อนนะเราแบ่งเป็นทางเว็บไซต์ทางอีเมลค่ะนะคะติ๊งตองคุณมีข้อความเข้ามาปุ๊บนะคะเราสามารถเปิดดูคลิกสั่งซื้อได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์คลิกสั่งซื้อลงตะกร้าได้ค่ะซึ่งตรงนี้จะอยู่ในคลิปนะคะช่วงที่4ค่ะและนอกจากนี้ยังมีอีกทางหนึ่งนะคะที่เรานิยมกันมากคือทางสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลค่ะซึ่งบางคนไปตั้งชื่อเป็นโซเชียลคอมเมอร์สนะคะก็คือคนไทยเราชอบมากค่ะซื้อขายทางโซเชียลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วรวมถึงแอปพลิเคชันค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่5ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราต้องมีการค้าแบบไม่มีหน้าร้านคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะอันนี้ยกมาเฉพาะไฮไลท์ก่อนนะคะประโยชน์ของธุรกิจก่อนค่ะแน่นอนธุรกิจเราไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านดียังไงลดต้นทุนค่ะเราไม่ต้องจ้างคนถูกไหมคะเราไม่ต้องตกแต่งหน้าร้านให้เสียเวลาค่ะเราไม่มีต้นทุนการจัดการค่ะต้องจัดการหน้าร้านให้สวยงามต้องเปิดแอร์ต้องมีที่นั่งรอโอ้โหต้องจัดการกระบวนการบริการไม่ต้องแล้วค่ะทุกอย่างง่ายมากขึ้นแถมยังเปิดได้24ชั่วโมง7วันอีกนะคะโอ้โหไม่ต้องมีค่าเช่าที่ที่แพงเปลืองวุ่นวายค่ะซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะใครๆก็เข้าถึงเราได้ไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยค่ะเมื่อก่อนเราตั้งหน้าร้านอยู่เชียงใหม่เราก็รับได้แต่คนเชียงใหม่ถูกไหมคะถ้าตั้งอยู่ในเมืองก็รับได้แต่คนในเมืองค่ะตอนนี้เราสามารถเปิดกว้างรับคนทั่วประเทศไปถึงทั่วโลกได้เลยด้วยซ้ำค่ะซึ่งมันดีต่อธุรกิจมากๆค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะขอแนะนำว่าคุณต้องเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยค่ะถ้าทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านข้อดีคือลูกค้าจะมีการตอบสนองกลับกับเราเป็นการสื่อสาร2ทางเราต้องเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลทั้งต้นน้ำค่ะก่อนที่เราจะแอปโพสลูกค้ารวมถึงเก็บข้อมูลปลายน้ำคือเมื่อเขาทำการสั่งซื้อมาแล้วเราจะมีฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของ Agoda ค่ะจะเก็บว่าเราชอบพักที่ไหนเรามีทริปไปเที่ยวยังไงเรามีความชอบโรงแรมแบบไหนราคาเท่าไหร่ค่ะเราสามารถทำการเสนอหรือปรับปรุงหน้าเว็บให้เหมาะสมกับความชอบของลูกค้าแต่ละรายได้ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นความพิเศษของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลามานั่งถามตอบกันอีกต่อไปค่ะนี่ยุคดิจิตอลปัจจุบันเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์การท่องสื่อสังคมออนไลน์ได้ฐานข้อมูลลูกค้าที่สุดยอดไปเลยค่ะและนอกจากนี้ลูกค้ามีอิสระมากเลยนะคะในการสั่งซื้อคุณจะเข้าไปเวลาไหนก็ได้เนาะบางคนเป็นประเภทนอนดึกตื่นเช้าเนาะอยากจะเข้าไปท่องเว็บซื้อของตอนตีสองถ้าเป็นหน้าร้านเราทำไปได้นะคะใครเนาะจะเป็นพนักงานมาต้อนรับเราตอนตีสองถามว่าอยากได้อะไรไหมคะจะรับอะไรไหมคงไม่มีค่ะนะคะแต่หน้าร้านคุณทำได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะไม่มีพนักงานมากวนใจเราค่ะเราจะดูแล้วเราจะไม่ซื้อนะคะจะเข้าไปดูใหม่จะไปสัก10รอบ20รอบเชิญเลยค่ะเขาไม่มีใครมาต่อว่าคุณแน่นอนค่ะดังนั้นให้อิสระให้ความสะดวกสบายอยู่แค่เพียงปลายนิ้วค่ะดังนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นสาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะพบกันใหม่กับตอนหน้านะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะ
ตอนที่แล้วนะคะหลายคนตื่นเต้นค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านดีเหลือเกินค่ะดีทั้งต่อธุรกิจดีทั้งต่อตัวลูกค้าเองค่ะทีนี้ก่อนที่จะมาแนะนำให้รู้จักนะคะว่าเราจะทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ออนไลน์ยังไงบ้างเรามาฟังก่อนค่ะว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะบิ้วตัวเองกันอีกนิดนึงนะคะธุรกิจจะเติบโตด้วยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทำไมมันถึงมีความสำคัญมากในยุคแบบนี้นะคะลองมาดูคำตอบในคลิปนี้ค่ะนะคะมันมีปัจจัยค่ะที่ส่งผลต่อการเติบโตของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะปัจจัยแรกค่ะปัจจัยแรกเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อค่ะเรามีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะเรามีการใช้สื่อสังคมใช้อินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นค่ะจากตัวเลขการสำรวจของ EDTA นะคะซึ่งสำรวจการใช้สมาร์ทโฟนแล้วการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเชื่อไหมคะคนไทยอยู่ใช้เวลาอยู่กับสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตมากถึง10ชั่วโมงต่อวันค่ะโอ้โหเรียกว่าสายตาแทบไม่ได้ละออกจากหน้าจอเลยค่ะในบางทีนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคนเรามีเวลาอยู่แค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะเรานอน8ชั่วโมงละนะคะแล้วก็ต้องทำงานอีก8ชั่วโมงนะคะเราเอา10ชั่วโมงออนไลน์มาจากไหนนะคะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นทั้งการพักผ่อนและเป็นการทั้งการทำงานของเราเลยก็ว่าได้ดังนั้นแน่นอนค่ะการใช้การซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตก็มากขึ้นค่ะผ่านสื่อสังคมก็มากขึ้นจนมีคำว่าอีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซเกิดขึ้นนะคะเพราะเราใช้เวลาอยู่อย่างเยอะอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องของการขนส่งนะคะที่สะดวกมาถึงที่บ้านนะคะตรงนี้เองเป็นสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้อของแบบไม่มีหน้าร้านมากขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะนี่เป็นปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะศักยภาพนะคะทางการตลาดที่เกิดขึ้นนะคะจากเสรีการค้าค่ะพูดอย่างนี้อาจจะอธิบายง่ายๆค่ะคือเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายๆร่วมถึงขายของไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะเสรีทั้งการค้าและการขนส่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสะดวกสบายในการซื้อหานะคะแล้วรวมถึงนะคะสามารถสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาใช้ได้วันดีคืนดีอยากจะได้ของจากจีนง่ายมากเลยค่ะเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราทำไม่ได้นี่คือการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะที่เราส่งผลให้เกิดการแพร่หลายมากขึ้นนะคะของการค้าระหว่างประเทศนะคะยังไม่รวมถึงเรื่องของการขนส่งที่สะดวกสบายทำให้เศรษฐกิจมันแบบมีความกล้ามากขึ้นนะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเติบโตมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะคะที่เข้ามาส่งเสริมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะซึ่งอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วค่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่ 5G ค่ะนะคะซึ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ในราคาไม่แพงทำให้ตอนนี้นะคะต้องเรียกว่าเบอร์โทรนะคะทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะเรียกว่าการแพร่กระจายของสมาร์ทโฟนเนี่ยเกินกว่า 70% แล้วค่ะในคนไทยทุกคนเนี่ยแทบจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันหมดเลยค่ะพวกนี้เป็นโครงสร้างค่ะที่รองรับให้การค้าแบบไม่มีหน้าร้านเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ค่ะเติบโตมากขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ค่ะอยากจะบอกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ในการทำธุรกิจเลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไม่ได้บิ้วให้เราแบบโอ้โหแบบพองฟูอย่างเดียวนะคะมีข้อควรระวังด้วยค่ะคือธุรกิจต้องเตรียมตัวในการจัดการความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าเปิดการค้าแบบไม่มีหน้าร้านขึ้นมาต้องระมัดระวังความเสี่ยงในเรื่องของเราต้องทำให้ถูกกฎหมายค่ะนะคะเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเมื่อประมาณปี2562มีกฎหมายป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วนะคะหรือ PDPA นะคะเราต้องระวังเรื่องนี้รวมถึงความเสี่ยงในการชำระเงินของลูกค้าค่ะเราต้องปกป้องให้เขาได้นะคะต้องไม่ละเมิดเรื่องนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะหลายธนาคารเคยถูกแฮกโจรกรรมนะคะออนไลน์ไปนะคะหรือร้านค้านะคะที่ถูกโจรกรรมออนไลน์ไปนะคะเอาข้อมูลบัตรเครดิตนะคะที่ได้จากลูกค้าถูกเอาออกไปนะคะพวกนี้กลายเป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่เราต้องมีมากขึ้นเราต้องระมัดระวังเราต้องจัดการใช้มาตรการความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะและรวมถึงตัวลูกค้าเองนะคะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ในการซื้อนะคะของผ่านการค้าแบบไม่มีหน้าร้านด้วยค่ะนะคะส่วนบางคนเขาบอกว่าต้องมีLiteracyนะคะในเรื่องของการซื้อของแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้ว่าเราจะซื้อยังไงซื้อจากผู้ขายที่เราต้องไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐ
นะคะต้องก้าวเข้ามีบทบาทมากขึ้นในการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนะคะซึ่งในหนังสือจะเขียนไว้ชัดเจนนะคะมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างที่จะคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นได้รับสินค้าบริการที่มีมาตรฐานนะคะแล้วรวมถึงนะคะไม่ถูกละเมิดสิทธิทางบุคคลนะคะที่แบบข้อมูลเราไม่ถูกนำไปใช้นะคะในทางที่ไม่ชอบนะคะแล้วนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำเรื่องของการเก็บภาษีอากรการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าแบบไม่มีหน้าร้านให้ถูกต้องด้วยค่ะพวกนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังทั้งฝั่งผู้ประกอบธุรกิจฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งหน่วยงานภาครัฐค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะเริ่มต้นด้วยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เราจะต้องมีแนวทางในการทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์อย่างไรบ้างค่ะมาหาคำตอบนะคะกับคลิปวิดีโอนี้ค่ะการค้าแบบไร้หน้าร้านออฟไลน์นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตค่ะแต่เราก็สามารถทำการค้าได้แบ่งช่องทางแบบนี้นะคะประกอบไปด้วยโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ที่เรามีกันอยู่เนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะแต่บางครั้งมันจะมีส่วนที่มันออฟไลน์ด้วยนั่นก็คือเสียงโทรศัพท์เข้านะคะที่เสียค่าโทรครั้งละบาทบ้าง2บาทบ้าง3บาทบ้างเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ SMS ค่ะนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนการสามารถจัดให้เกิดเป็นการค้าได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องจดหมายนะคะแคตตาล็อกนะคะที่ติ๊งตองส่งมาในตู้ไปรษณีย์ที่บ้านนะแคตตาล็อกบางทีก็ส่งไปรษณีย์บ้างหรือบางทีเราก็ไปรับที่หน้าร้านบ้างแล้วก็มีโทรทัศน์ค่ะนะคะรายการต่างๆที่อยู่บนทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะก็ถือเป็นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้ค่ะทางโทรศัพท์ค่ะนะคะทางโทรศัพท์ก็ประกอบไปด้วย voice ค่ะและ SMS ค่ะนะคะซึ่ง voice ก็จะประกอบไปด้วยแบบที่โทรออกแบบเชิงรุกค่ะแบบ active voice นะคะก็คือโทรเข้ามาพอเรารับสายปุ๊บกริ๊งนะคะก็จะเริ่มก่อนด้วยค่ะว่าเราเป็นตัวแทนขายเบอร์นี้เบอร์นั้นนะคะตอนนี้นะคะมีโปรแกรมดีๆมานำเสนอให้คุณลูกค้านะคะเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมคะนี่คือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบหนึ่งค่ะคือเราสามารถตกลงซื้อได้ผ่านทาง voice เลยค่ะไม่รู้ในที่นี้มีใครเคยตกลงซื้อของทางโทรศัพท์บ้างไหมคะอันนี้ถือว่าเป็น active voice นะคะก็คือโทรรุกหาลูกค้าเลยค่ะแล้วมีแบบโทรรับด้วยนะคะคือรับสายเข้าค่ะหลายธุรกิจนะคะก็จะมีบริการ call center เอาไว้เพื่อรับออเดอร์ค่ะอย่างเช่นเราไปดูโฆษณานะพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอ้ยเครื่องดูดฝุ่นนี้มันดีจังเลยนะมันดูดแบบไม่มีใบพัดมันดูดแบบไม่ต้องทิ้งเศษผงเลยโอ้ยอยากจะสั่งซื้อโทรมาภายใน5นาทีนี้ค่ะซื้อ1เครื่องแถม1เครื่องแล้วเราก็จะมีสาย call center คอยรับโทรศัพท์ค่ะนี่ก็เป็น1ในการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรศัพท์แต่เป็นเชิงรับค่ะนะคะสำหรับคอยรับสายค่ะไปประกอบกับสื่ออื่นๆนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมี SMS ด้วยค่ะได้รับมาทางสมาร์ทโฟนเราตึ้งๆนะคะซึ่ง SMS นะคะมันก็จะเข้ามาถึงโดยตรงนะคะแล้วส่วนใหญ่หลายคนจะเปิดเสียงแจ้งเตือนนะคะมากกว่า LINE มากกว่า Messenger มากกว่า Inbox ที่มันเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็เรามักจะเปิดอ่านมากกว่านะคะเพราะถือว่าคนจะ SMS มาต้องเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นก็เปิดโอกาสให้สามารถ SMS เพื่อขายของได้เหมือนกันค่ะเราก็อาจจะเคยได้นะคะ SMS มาแบบว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะเสียงเพลงรอสายนะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ก็คือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านอย่างหนึ่งค่ะซึ่งน่าสนใจใช่ไหมคะซึ่งแนวทางของมันก็คือว่าทุกคนที่จะทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้สิ่งแรกที่ต้องมีคือต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็หาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพค่ะว่าทำยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าไปนะคะหรือข้อความที่ส่งเข้าไปจะเกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการสั่งซื้อค่ะนะคะถ้าเราลองไปดูตัวอย่างนะคะ call center ต่างๆนะคะก็จะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานนะคะซึ่งให้บริการโทรศัพท์อยู่ว่าทำยังไงถึงจะพูดจาด้วยน้ำเสียงไพเราะทำยังไงถึงจะจูงใจนะคะทำให้คนสามารถสนทนาด้วยตลอดเส้นทางไปสู่การซื้อได้ค่ะหรือในแง่ของ SMS ก็ต้องออกแบบเมสเสจให้มันดูแล้วน่าสนใจน่าตื่นเต้นนะคะเร็วด่วนนะคะดูดวงนะคะหรือว่าตอนนี้ท่านกำลังโชคไม่ดีอยู่ใช่ไหมนะคะกดคลิกมาที่นี่นะคะเพื่อรับบริการดูดวงทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีข้อความอะไรที่มันน่าสนใจที่ทำให้คนกดสั่งซื้อค่ะตัวเองก็เผลอนะคะไปกดบ่อยๆ
ไปดูดวงไปขอเลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าค่ะนะคะคงไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธการสั่งซื้อแล้วโทรมาอยู่นั่นแหละยังไม่เลิกเราบอกเรามีประกันแล้วก็ยังโทรอีกอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ค่ะนะคะเทคโนโลยีที่ดีนะคะทำให้เราเลือกเวลาเลือกความถี่และเลือกลูกค้าได้ดีมากขึ้นค่ะนี่ก็คือแนวทางการพัฒนาการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรศัพท์นะคะมาดูค่ะตู้ไปรษณีย์เราบ้างค่ะนะคะในตู้ไปรษณีย์เราก็จะมีจดหมายอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถทำให้เกิดการค้าแบบไม่มีหน้า

นะคะเมื่อกี้ฐานข้อมูลเป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ฐานข้อมูลก็จังเป็นที่อยู่ค่ะนะคะแล้วก็ระวังแผนรายละเอียดคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในการสื่อสารทั้งจดหมายค่ะที่ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อได้ค่ะแล้วก็มีการสร้างมูลค่าต่างนะคะอย่างเช่นทำให้จดหมายมันน่าเปิดไม่ใช่เห็นปุ๊บทิ้งเลยนะคะมันทำให้มันน่าเปิดทำให้มันน่าอ่านทำให้มันน่าสั่งซื้อค่ะต้องวางแผนเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจดหมายค่ะตัวอย่างเช่นมูลนิธิต่างๆนะคะที่ส่งข้อมูลมาอย่างเช่นเป็นรูปเด็กๆที่กำลังหิวโหยเป็นอะไรแบบนี้ค่ะส่งมาให้ทางตู้ไปรษณีย์ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะบริจาคนะคะหรือแบบจดหมายสั่งจองพระเครื่องนะคะทำไมวันนี้พูดแต่เรื่องแบบพระเครื่องเลขเด็ดนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะก็คือส่งมาปุ๊บเราสามารถสั่งจองของศักดิ์สิทธิ์ของมงคลได้นะคะจากทางจดหมายนี่เลยแล้วบางครั้งก็ไปผนวกกับคอลเซ็นเตอร์ค่ะสามารถโทรไปสั่งจองทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะมาถึงด้านแคตตาล็อกค่ะแคตตาล็อกก็เป็นอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือมันจะละเอียดมากขึ้นกว่าจดหมายค่ะเพราะมันจะมีรายการสินค้าอยู่ข้างในค่ะเราสามารถพลิกเลือกดูได้ในที่นี้มีใครติดแคตตาล็อกไหมคะจะต้องมีแคตตาล็อก Friday 7-Eleven นะแคตตาล็อกอะไรอีกเนาะนะออฟฟิศเมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านนะคะเอาไว้เปิดดูเอาไว้สั่งซื้อค่ะมันก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างนึงนะคะสั่งซื้อดูรายการสินค้านะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญคนจะทำเรื่องของการค้าแบบแคตตาล็อกนะคะต้องมีแคตตาล็อกที่มีแบบความจูงใจเนาะให้คนเปิดอ่านให้คนเก็บมีฐานข้อมูลที่เป็นไปรษณีย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นการสร้างฐานข้อมูลสร้างเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลของสมาชิกเพื่อประเมินผลค่ะนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะสนุกไหมล่ะเดี๋ยวดูคลิปตอนต่อไปค่ะเราจะก้าวเข้าสู่การค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์บ้างถ้ามีอินเทอร์เน็ตถ้ามีสมาร์ทโฟนเราทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้อย่างไรบ้างค่ะโอ้โหพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากทำไมหรือซาร่าของแบบนี้มันดียังไงคุ้นเคยไหมคะนี่คือการขายแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์อีกทางนึงค่ะจะเรียกว่าออฟไลน์ได้ไหมนาะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีทีวีดิจิตอลแล้วนะครับก็กึ่งเนาะนะคะแต่เอาเป็นว่าทางโทรทัศน์แล้วกันค่ะนะคะเป็นวิธีการขายที่เราคุ้นเคยและปัจจุบันก็ยังขายได้ดีอยู่ค่ะกับสินค้าบางประเภทค่ะนะคะแล้วก็กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางกลุ่มด้วยค่ะที่นิยมการดูทีวีอยู่ค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นที่มาของช่องทางการค้าอีกแบบนึงค่ะคือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์ค่ะซึ่งมีธุรกิจมากมายเลยนะคะที่ทำหน้าร้านแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีไดเรกโอช้อปปิ้งนะคะ24 hours อะไรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์เปิดโอกาสให้เห็นสินค้าและบริการแบบที่มีการสาธิตด้วยนะแล้วก็มีรูปแบบวิดีโอด้วยนะคะซึ่งจอร์ดกับซาร่าก็เคยเป็นคนที่มาสาธิตผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเราอยากเป็นอย่างเขาบ้างจังเราอยากได้ใช้บ้างจังนะคะนี่ก็คือแนวทางค่ะนะคะซึ่งประกอบไปด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มาออกการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์เนี่ยมันต้องมีความแตกต่างมันต้องโดดเด่นมันต้องได้มันต้องโดนค่ะมันถึงจะมีคำว่าโอ้สุดยอดมันยอดมากนะคะดังนั้นมันต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นค่ะเพราะการขายของทางโทรทัศน์มีราคาสูงพอสมควรเลยนะคะเรียกว่าเมื่อสูงกว่าเมื่อเทียบกับสื่ออื่นค่ะเพราะมันต้องมีทั้งค่าตัวนักแสดงต้องมีทั้งค่าแอร์ไทม์นะคะต้องมีค่าพนักงานรับโทรศัพท์อีกนะคะแล้วรวมถึงของแถมที่เร้าใจอีกนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยที่จะมาออกการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้มันต้องมีจุดเด่นมากๆโดดเด่นมากๆค่ะแล้วรวมถึงเนื้อหารายการนะคะต้องมีความน่าเชื่อถือความน่าสนใจนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันต้องใช้มันต้องซื้อเลยแล้วนอกจากนี้ต้องเข้าใจนะคะในแง่ของลูกค้าที่จะดูผ่านช่องทางทางโทรทัศน์ค่ะว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนควรจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าลูกค้าบางคนนะคะผู้บริโภคบางรายก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยก็มีนะคะกลุ่มที่ดูอยู่คือกลุ่มประเภทไหนนะคะก็ตอบในใจว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านบ้างนะคะกลุ่มสูงอายุบ้างนะคะอะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้เป็นกลุ่มสำคัญของสินค้าแบบนี้และรวมถึงต้องสร้างความเชื่อมั่นการรับประกันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเราไม่ได้สัมผัสของจริงเราไม่ได้ทดลองจริงนะคะจอร์ดกับซาร่าเป็นคนสาธิตให้เรานะคะบางทีการช่วยรับประกันความพึงพอใจนะคะหรือการรับประกันการส่งถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยนะคะทำให้มั่นใจในการสั่งซื้อมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งตัวอย่างมีเยอะแยะมากมายค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรายการต่างๆพวกนี้ก็เอามาอยู่บนสื่อดิจิตอลด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อจบ
รายการทีวีไดเรกนะคะก็มีการเอามาโหลดบน YouTube ให้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็มีค่ะนะคะซึ่งนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

นะคะของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์ค่ะตื่นเต้นแล้วนะคะเราก้าวเข้ามาสู่สื่อที่สำคัญนะตอนนี้นะคะที่บางทีเราเรียกว่าสื่อดิจิตอลหรือบางทีเราเรียกว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ค่ะก็คือว่ามีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะความหมายก็คือว่าเป็นการจำหน่ายที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านแล้วค่ะเพียงแต่อาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากค่ะเราสามารถดูได้ทั้งภาพได้ยินเสียงดูเป็นวิดีโอก็ได้อะนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีหมุนภาพแบบ360องศาก็ได้อะแล้วรวมถึงเราจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะเรียกว่ามี wallet นะคะคือมีกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนะคะซึ่งนักศึกษาบางคนบอกอุ๊ยจ่ายเงินมันกว่ากระเป๋าตังค์จริงอีกค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเงินมันได้ไปแล้วนะคะจะจ่ายพันจ่ายหมื่นจ่ายแสนก็คลิกเดียวเอาอยู่นะคะแล้วก็เรารอรับสินค้าอยู่บ้านได้เลยค่ะซึ่งอันนี้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะในยุคที่เราเพิ่งผ่านช่วงโควิดเข้ามานะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์มีอะไรได้บ้างมีเว็บไซต์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอีเมลค่ะนะคะซึ่งในเรื่องในตอนนี้เราจะรวบอยู่ด้วยกันแล้วนอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปค่ะนะคะซึ่งแน่นอนกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ากลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ล้วนเป็นลูกค้าศักยภาพของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์นั่นเองปัจจัยที่สำคัญนะคะต้องพิจารณาเรื่องของกลุ่มเป้าหมายค่ะนะคะงบประมาณนะคะขอบเขตที่เราจะจัดทำนะคะรวมถึงคู่แข่งขันค่ะต้องมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ค่ะคงต้องบอกว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสามารถทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ได้นะคะของบางอย่างมันก็แบบมันต้องมาลองจริงมันต้องมาหน้าร้านจริงอะเนาะแต่การค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์อาจจะช่วยให้ข้อมูลประกอบได้ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะสำหรับเรื่องเว็บไซต์นะคะก็มีทางเลือกมากมายนะจะทำเว็บเองจะจ้างคนอื่นทำเว็บนะคะหรือจะใช้เว็บสำเร็จนะคะสิ่งที่สำคัญเราต้องพิจารณาว่าเว็บไซต์มันต้องเหมาะสมกับสินค้าเราค่ะมีทางเลือกการชำระเงินนะคะที่สะดวกปลอดภัยนะคะเราใช้อีเมลเป็นส่วนประกอบในการสื่อสารได้ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็จองผ่านเว็บไซต์เนี่ยค่ะแล้วก็มีอีเมลมาเตือนนะคะให้ปริ้นบอร์ดดิ้งพาสทางอีเมลนะคะหรือเข้าไปเว็บไซต์อีกไปเลือกปริ้นบอร์ดดิ้งพาสทุกอย่างมาสนับสนุนกันหมดค่ะสำหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางเว็บไซต์และอีเมลค่ะแล้วอย่าลืมนะคะระบบส่งมอบและขนส่งต้องมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็ต้องรับประกันว่าถึงมือผู้ซื้อแน่นอนในกรณีที่เป็นสินค้านะคะมีการรับประกันสินค้าและติดตามผลหลังการขายค่ะซึ่งตัวอย่างของเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายค่ะถือเป็นยุคเริ่มต้นนะคะของการทำอีคอมเมิร์ซคือเราทำผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Air Asia นะคะเว็บไซต์ขายของต่างๆนะคะเว็บไซต์เซ็นทรัลออนไลน์พวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าสื่ออื่นๆออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราสามารถเริ่มต้นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะถ้าเรามีสินค้าเยอะหน่อยมีบริการหลายอย่างเราสามารถเริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ค่ะเป็นเสมือนทั้งนามบัตรและเป็นเสมือนทั้งห้างสรรพสินค้าให้เราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหน้านะคะสำหรับการค้าแบบไม่ร้านออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะจะผนวกด้วยเรื่องของสื่อสังคมเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งมีบทบาทมากมายเลยค่ะในยุคนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิทัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะ รวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
6: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
7: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
5: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
7: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
8: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
9: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
10: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
11: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
12: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
13: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
14: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
15: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
16: แล้วเจอกันนะครับ
17: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันที หากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนแก้วกมลครับสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากมสท.ของเรานี่เองครับจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: วัสดีครับผมชื่อสัญญาแก้วกมลครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตกันตพงษ์แก้วกมลครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนบ้านสวนแก้วกมลนะครับ

0: ในส่วนนี้ก็จะมีเป็น2ส่วนนะครับของผมก็จะดูแลในส่วนของที่ใช้แบรนด์ว่าโอฟาร์มของอีเจแบรนด์ว่าอะไรครับ
1: พี่ตั้งบริษัทก็ชื่อว่าบ้านสวนฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
0: ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
2: สวนแก้วกมลจากสวนผลไม้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2สู่สวนของ2พี่น้องคุณอีทและคุณโอ๊ตที่ไม่เพียงแต่รักษาสวนที่สืบทอดกันมาไว้แต่ยังพัฒนาจนกลายเป็นสวนต้นแบบแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีโดยคุณอีทและคุณโอ๊ตถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับที่ต่อยอดการทำสวนมาจากคุณปู่และคุณย่าการเริ่มต้นสร้างสวนแก้วกมลนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลทฤษฎีทุกอย่างไปพร้อมกันและค่อยเริ่มทำโดยมีการปลูกผักสวนครัวผักสดตามฤดูกาลและทุเรียนโดยได้ปลูกทุเรียนเป็นระยะเวลา7ปีก็ประสบปัญหาจังหวัดนนทบุรีเกิดน้ำท่วมกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกถูกน้ำท่วมทั้งหมดจึงเกิดเป็นแนวคิดต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรทำให้มองเห็นอะไรมากมายแล้วนำเอามาพ

0: นาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับคุณโอ๊ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YSF หรือ Young Smart Farmer คำว่า Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวไทยและครัวโลกต่อไปครับคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่คุณอีทและคุณโอ๊ตที่สวนแก้วกมลแห่งนี้ครับเขาได้ทำการเกษตรอย่างมั่นใจมีหนทางเดินของตนเองที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าที่สวนแก้วกมลแห่งนี้เขามีเทคนิคอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการให้สวนนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไปติดตามกันเลยในช่วงซูมอิน
1: พื้นที่ตรงนี้ก็มี6ไร่เนาะ6ไร่มันก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซนแรกอ่ะเป็นเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยก็จะมีลูกค้ามาซื้อของมาส่งผักอะไรกันอยู่ด้านนอก
2: มันก็พื้นที่ก็ตีสักประมาณไร่กว่าๆเนาะ
1: ไร่กว่าครับก็แล้วก็อีกโซนนึงถัดเข้ามาเป็นเรื่องของการทำฟู้ด
2: ฟู้ดก็จะเป็นโรงงานที่พี่สร้างขึ้นมาเพ
1: ื่
2: อทำ
1: ตอนนี้ได้ออยอยัง
2: เรียบร้อย
1: ก็ออย
2: อยผ่านเรียบร้อยแล้ว
1: นี่สเต็ปต่อไปเนาะอยากได้รถแพ็ค GMP ด้วย
2: คือจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คุยโอ๊ตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะทำให้มันเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆถูกป่ะให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่คนเลือกไปมันก็คือต้องมีโรง
1: มีมาตรฐานรับรอง
2: มีมาตรฐานรับรองแล้วก็เดี๋ยวก็มีแผนที่จะทำตรงนี้ต่อ
1: ใช่แต่คนตรวจออยก็บอกว่าไงนะมันน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่า
2: อ๋อคือเขาก็มองว่าเขาเข้ามานึกว่าหาโรงงานไม่เจอไง
1: หาโรงงานไม่เจอสวยเกิน
2: ไม่ถูก
1: มันน่าได
2: ้เวลา
1: แล้วไม่อยากกลับอ่ะ
2: เออร้านอาหาร
1: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของเรามีแหล่งน้ำนะเรามีแหล่งพักน้ำสองบ่อสองสระก็จะมีสระขนาดยาวแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมีแก้มลิงคือเราอยู่ในพื้นที่ผมไม่เห็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะบอกเอ้ยโอ้โหน้ำหลากมาน้ำท่วมนะหัวน้ำแค่ครึ่งเมตรน้ำแค่เมตรเองแต่เราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนะหน้าน้ำนี่2เมตรครึ่งเลยนะปกตินี่ก็สูงอยู่แล้วเนี่ยครับมาโซนของโอ๊ตก็จะเป็นเรื่องของไม้ผล
2: ก็จะลืมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวสวนทุเรียนเดิม
1: สวนทุเรียนยังอยู่ก็ยังอยู่บริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ลงไปหลังน้ำเค็มนะครับเข้าไป2ปีได้เห็นดอกแล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของออร์แกนิกนะครับก็จะมีโรงเรือนปลูกผักพึ่งป้องกันแมลงแล้วก็ควบคุมการจัดการเป็นโรงวิจัยอ่ะเดี๋ยวอีกก็มาเล่นโมดไปได้เลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยตามสบายก็จะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของการจัดการใช้น้ำหยดใช้อีแวบการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งนอกเรือนในโรงเรือนก็เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำไปมีอะไรจะช่วยเหลือกันก็ต้องทำต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของเรานะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราทำตามกำลังที่มีอย่างว่าเราไม่ได้มีแรงงานครับก็ทำกันในระบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
2: เฮ้ยพี่สงสัยมานานแล้ววะ
1: เ
2: ลี้ยงทำไมวะนี
1: ่ทำไมใช่ไหมปกติ
2: เนี่ย
1: ถ้าเลี้ยงหมาใช่ไหมต้องหาข้าวให้มันกินว่าแต่ถ้าเลี้ยงแกะเนี่ยนะมันกินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วมันจะชอบมากในใบไม้ที่มียางเราอยากได้ปุ๋ยที่มาทำออร์แกนิกไงฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ไม่มีออกซิเจนในติฟิเคชันมันก็จะย่อยในท้องแกะนี่แหละแล้วสัตว์อะไรที่มันย่อยใบไม้ได้มีสี่กระเพาะตัวเล็กกว่าวัว
2: สี่กระเพาะกินเก่งอะดิ
1: มีสี่กระเพาะมันจะมีกระเพาะหมักกระเพาะย่อยนะครับนี่แหละก็คือพวกแกะแต่ถ้าแพ้น่ะมันจะดื้อกว่านี้อีกนะแพะเปลี่ยนต้นไม้เก่งแต่แกะเนี่ยตัวมันอ้วนมันเปลี่ยนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันกินหญ้าแกะพันธุ์นี้นะเขาเรียกแกะรอเปอร์แต่อาจจะไม่แท้นะแต่ขึ้นชื่อ

0: เลยเรื่องความอร่อย
1: อร่อยอะไรอ
0: ร่อยที่สุดเนื้อมันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ฆ่ามันก็เลี้ยงกันตายไปข้างก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีเพราะว่าถ้ามันไปเดินเพี้ยนพานก็กินหมด
1: มันมีลูกมาบ้างยังไม่รู
0: ้ลูกอ่ะลูกเยอะเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิ2ตัวออกลูกปีละครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เนี่ยมันได้คอกละ2ตัวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก็เยอะแล้วก็เป็นอยู่ในโรงเรือนปลูกผักนะครับที่ไว้เป็นผักออร์แกนิกยกแคร่ตอนนี้เราทำมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มไงพอดีแบบถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ก้มลำบากนะผมว่าอันเนี้ยเนี่ยมันดูแลง่ายแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับปราศจากแมลง
1: จริงก็อย่างที่พี่บอกโอ้เนี่ยว่าสอนพี่ปลูกออร์แกนิกน้อย
0: ใช่ไ
1: หม
0: ได
1: ้แต่ว่าพี่ปลูกแต่ไอตัวไฮโดรโปนิกมาไงแต่มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับตัวรางไฮโดแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะความสูงก็ใกล้เคียงกันระยะก็ประมาณเมตรนึงใกล้เคียงกัน
0: สามารถปรับได้เลย
1: คนก็หยิบ
0: ได้เลย
1: เหมือนไฮโดอ่ะพี่มันต้องรางมี6เมตรไงใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณเมตรนึงก็ทำงานไม่น่ายากดูแลจัดการมันยากไหมวันเนี้ย
0: อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละอันนี้เราเพิ่งทำเป็นระบบเทปน้ำหยดเทียมน้ำหยดจริงๆไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนะต่อน้ำขึ้นแทงปล่อยมันหยดมีทัมเมอร์ตัวนึงตั้งเวลานะครับให้มันเปิดเช้าเปิดเย็นต้นพืชมันก็โตได้แล้วเราก็ลืมไปเลยครับ45วันนะครับ
1: ว่าเราต้นอ่อนมาลงตอนอายุเท่าไหร่นะไอ้ต้นพวกเนี้ยของพี่จะเลี้ยง
0: เหมือนกัน
1: ต้นอ่อน
0: 14วัน
1: เออ14วัน
0: 14วันเหมือนกัน
1: อายุมันแค่45
0: เท่ากัน45ใช่เหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: อายุเหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: แต่การจัดการต่างกันนิดเดียวจากใส่น้ำมาใส่ดินซะ
1: มันอยู่ในนี้ก็ถ้าพี่อยู่ในรางปลูกก็ตีสักเดือนนึง
0: ครับ
1: รางใหญ่อ่ะนะ
0: ปลูก
1: พอๆกัน
0: อาจจะแต่ข้อต่างที่ปลูกผักไฮโดนะกับผักออร์แกนิกเนี่ยบอกได้เลยว่าต้นแปลงกลางแปลงท้ายแปลงอ่ะมันอาจจะโตไม่เท่ากัน
1: เออของพี่อ่ะมันจะต้นแปลงอ่ะคือพี่มี2ระบบเนี่ย12เมกะ6เมตรจะสังเกตเลยว่าไอ้ราง12เมตรนี่หัวแปลงโต
0: แน่นอน
1: ท้ายแปลงแม่ง
0: อันนั้นมันไปแบบมันกินปุ๋ยไปก่อนไง
1: ไม่ได
0: ้แต่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเราปรุงดินถ้าอีปรุงดินตรงนี้โอ้โหเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวดีตรงนู้นเราอาจจะดูแลไม่ดีแน่นอนมันก็จะไม่เท่ากัน
1: ไม่แล้วจริงๆมันกินแค่ของที่มันอยู่ในดินนี่หรอหรือต้องเอามาจากสายนี้ด้วย
0: ตอนนี้ให้กินแต่ในดินน้ำเปล่าแต่ถ้าเราทำระบบดีๆเรามีแทงน้ำเวลาเราดูดน้ำเข้ามาเราก็ผสมได
1: ้
0: จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนู่นนี่นั่นปล่อยไปกับระบบน้ำดีเลย
2: สวนแก้วกมลนอกจากที่จังหวัดนนทบุรีแล้วยังมีอีกหนึ่งที่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามคุณโอ๊ตพาไปชมกันได้เลยครับ
0: ฟาร์มของเรานะครับเป็นเรื่องของการทำพืชปลูกผักนะครับเป็นแบบออร์แกนิกเลยนะครับแล้วว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะครับแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองทำสารชีวพันธุ์เองแล้วก็เราทำตรงนี้เพื่อครับผู้บริโภคนะครับได้มีสินค้าได้มีผลผลิตที่ดีนะครับมั่นใจได้ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเราทำในเรื่องของเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับใหม่ๆเราขออนุญาตเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมมาทานได้สินค้าจากในฟาร์มของเราเองเราจะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับในกรณีที่บอกว่าอาจไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีบริการจัดส่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านสนใจผักชนิดไหนนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีเรียกว่าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางท่านอาจารย์บำเพ็ญหรือทางผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้พื้นที่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะประชุมกันที่นี่ที่มสทบ่อยมากกับเครือข่าย
2: รู้ไหมว่าพี่เรียนมสทอยู่
1: ใช่รู้พี่อ้อยก็จบ
2: เหรอจริงไงพี่จบวิศวะมาใช่ป่ะแต่พี่อ่ะก็ต้องมาทำเกษตรใช่ไหมต้องมาทำอาหารใช่ป่ะ
1: ใช่
2: พี่ก็เลยไปลงทะเบียนเรียนมสทไว้ตอนนี้พี่เก็บไปได้สักครึ่งเกินครึ่งแล้วนะ
1: อันนี้เรียนอยู่บ้านแล้วไปสอบ
2: พี่ก็เอาพี่อ่านหนังสือแหละแล้วพี่ไปสอบมันก็ง่ายน
1: ะ
2: คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลา
1: เรียนออนไลน์นะว่ายังเคยโดนเชิญไปนั่งสอนในห้องเลยเป็นเทป
0: คุณผู้ชมครับที่สวนแก้วกมลนั้นมีการจัดการที่เหมือนกันทั้งสองสวนเลยแหละครับนั่นก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะเรียกได้ว่าเป็นสวนแรกแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและนำกลับมาขยายต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณอีทและคุณโอ๊ตก็สามารถพัฒนาและก็จัดการบริหารจัดการสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับเอาละครับช่วงต่อไปของรายการครับมีสาระที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green
3: Go Green

0: คุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือการปรุงดินให้ดีครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางท่านลองลงมือปลูกเองแต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดีและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวันนี้รายการสมาร์ทกรีนในช่วงโกกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากเปลือกไข่เพื่อนำมาปรุงดินจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ไข
2: ่พี่มีไข่เนี่ย
1: ทุกวัน
2: ทุกวันไม่ว่าเป็นฝันของจริงเดิมทิ้งโลด
1: โหเห็นถังขยะแล้วแบบ
2: เดิมทิ้งโลด
1: เสียดายมากคือเราไปดูที่แม่โจ้มาก็เห็นนะเขาเอามาตากแดดเอามาผสมกับผงชูรสนะใส่นู่นนี่นั่นออกมามันก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินแต่ถ้าจะอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าพอดีมีโอกาสที่เชิญอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปริชาติมาสอนเรื่องทำถ่านไบโอชานะเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันไปปรับไอ้ตัวเนี้ยเปลือกไข่มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วแล้วมันไอ้ตัวแคลเซียมอ่ะถ้ามันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีมากอยากรู้ไหมทำยังไงนี่เราก็เอาไม้ใส
2: ่เอานี่
1: แหละใช่อ
2: ันนี้ได้เลยนะ
1: อันนี้ได้เลย
3: โอเค
1: เนี่ยเรามีเป็นกองเลยเห็นไหมใส่ให้เต็มเลย
2: แล้วก็เอาไข่ใส่ใช่ไหม
1: เอาไข่ใส่เดี๋ยวรอบนี้ลองน้อยๆดูเสร็จก็เอาหัวเชื้อใส
2: ่หัวเชื้อคือ
1: นี่ฟืน
2: ใส่ข้างๆมันเดี๋ยว
1: ใส่ข้างๆได้ของแถมคือควันควันก็ไล่แมลง
2: ควันน่าจะเยอะอยู
1: ่ไล่แมลงนะเสร็จปั๊บก็วางเพลิงต่อแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะลามไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ
2: นานไหมกว่ามันจะเผาหมดเนี่ย
1: อันนี้เราก็ถึงเย็นอ่ะ
2: เย็นเลย
1: เราก็ต้องวาง
2: จดไว้ทิ้งไว้งี้เนาะ
1: แล้วก็ป่องไว้อันนึงนี่มันจะขึ้น
2: นี่คือฐานเน
1: า
2: ะ
1: สีดำข้อแตกต่างของฐานเบโอชากับฐานปกติดูไงรู้ไห
2: ม
1: ไอฐานเบโอชาเนี่ยมันจะเวลาเราถูมือมันจะไม่ดำติดมืออ
2: ๋อ
1: ไม่ดำแล้วมันจะแกร่งถ้าเกิดนี้ไปดูฐานไม้ไผ่แล้วนะเราเอามาคอดูมันจะแก้งแก้งแก้งอันนี้คือฐานที่มีคุณภาพมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเผาต่อยนิดนึงแต่เราจะมาดูให้ดูว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับกับต้นไม้กินต้นไม้มันคงกินอย่างเงี้ยลำบาก
2: ใช่
1: เราก็ต้องถ้ามีครกก็ใส่ครกตามเลย
2: ให้มันละเอียดเลยใช่ไหม
1: ให้มันละเอียดให้มันละเอียด
2: เดี๋ยวมันจะได้เบาอย่างนี้นะ
1: ย่อยสลายได
2: ้
1: อะไรมือเราแข็งแรงแต่ถ้าใส่ครกหรือใส่อะไรปั่นก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จปั๊บนี่แล้วก็เอาอันนี้คือปุ๋ยหมักนะครับที่เราทำเองเนี่ยใบทองหลางนี่ไม่มีดินเลยนะแต่มันย่อยสลายจนมันจะเป็นดินแล้วอ่ะ
2: ใบทองหลางอีกต้นทองหลางที
1: ่ใช่ใช่เนี่ยแหละกองนี่แหละที่อยู่ก้นกองอ่ะนะนั่นคือว่ามันค่อยๆพัฒนาปรับมาเป็น
2: อันนี้โอ๊ตก็เอาตัวขี้วัวอะไรไปผสมตรงนี้ใช่ไหม
1: ขี้วัวขี้แกะอะไรใส่ได้หมดจะเห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในนี้เยอะมากทั้งแมลงที่เป็นจุลินทรีย์นะเนี่ยเราก็มาผสมอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ไปปลูกผักอีกก็จะได้ผักที่โต
2: มันดีกว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเรามีแต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียววันนี
1: ้มันจะไม่ได้แคลเซียมต้นไม้มันต้องการแคลเซียมคือการทำออร์แกนิกอ่ะนอกจากธาตุอาหารหลัก NPK แล้วธาตุอาหารรองอีก17ชนิดอ่ะมันเราจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดเราต้องมีจุลินทรีย์นะสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันตัวที่เอาไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุวัชพืชต่างๆเนี่ยให้มันเกิดธาตุอาหารอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็เติมเนี่ยอินทรีย์วัตถุ
2: ทุเรียนตอนแรกมันอยู่อร่อยอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ทุเรียนน่ะเป็นพืชที่พิเศษอย่างนึงคือเขาจะหากินอยู่บนดิน
2: ไม่เห็นรากมันเลย
1: ใช่ใช่รากแล้วต้องดูว่ารากมันขาวไหมถ้ารากมันขาวแสดงว่ามันดีถ้ารากมันดำแสดงว่ามันเริ่มจะติดโรคอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารกินแล้วมันก็จะงามเดี๋ยวหน้าแรงอ่ะต้องเลี้ยงยาไว้นะบางคนแบบหน้าแรงก็ปล่อยให้มันสวนมันแห้งอ่ะ
2: มันไม่มีปิดรากมันก็จะนะความชื้นก็ไป
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการปรุงดินจากเปลือกไข่ขอเพียงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากพอและให้เวลากับการปรุงดินให้ดีก่อนจะลงมือปลูกเชื่อว่าพืชผักต่างก็จะเติบโตงอกงามขึ้นมาให้อิ่มอกอิ่มใจและเป็นอาหารให้อิ่มท้อง ได้สมดั่งตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้สวนแก้วกมลก็ยังเป็นสวนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทางสวนได้จัดขึ้นครับ
3: จากการที่เป็นคุณครูนะคะสอนมา25ปีเนี่ยมองเห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งทางสวนแก้วกมลของเราเนี่ยเตรียมกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆทุกวัยเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมจากฟาร์มของเราจากสวนของเรานะคะประโยชน์ของการที่เด็กๆครอบครัวผู้สูงอายุนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับฟาร์มของเราเนี่ยจะครบวงจรเลยนะคะคือ1จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนเก่าของเมืองนนท์นะคะได้รับประทานอาหารสุขภาพที่ทำมาจากครัวของเรานะคะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของคลองบางบัวทองซึ่งยังใสสะอาดอยู่นะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นเกษตรกรเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณอยากจะมีกิจกรรมหลังเกษียณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มเราได้ซึ่งจะต่อยอดไปในเรื่องของอาชีพต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาในอนาคตมีแรงจูงใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะ
0: ทางสวนแก้วกมลมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรภายในสวนหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับ

0: ของเราเนี่ยนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นการแปรรูปจากผลผลิตในการเกษตรในสวนของเราเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนเนี่ยได้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเป็นแยมนะคะแล้วก็นอกจากแยมเนี่ยเราก็ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนอกนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตอื่นในสวนของเราเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็มีอัญชันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะส่งจำหน่ายได้ในกลุ่มยาสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยเรามีผลผลิตหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็เป็นผลผลิตทางอินทรีย์เนี่ยจากยาสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตเขาก็มีข้อคิดในเรื่องของการทำการเกษตรมาผู้ชมครับไปรับชมกันเลย
2: คืออยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาที่วงการเกษตรคืออย่ามองว่าเกษตรเนี่ยเราจะไม่สามารถจะหาผลตอบแทนกับมันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือผมมาทำมาทั้งในระบบของเคมีแล้วตอนนี้ก็จะมาทำในระบบของเกษตรอินทรีย์เพิ่มเราสามารถหาผลตอบแทนในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเลี้ยงพอกินจริงๆต้องใช้คำว่าเกษตรคือคำพอเพียงคือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
3: ถ้าเกิดเราเข้ามาในเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแน่นอนเราจะมีได้เพื่อนได้วงความรู้ได้รับความรู้จากเครือข่ายเองแล้วก็จากภายนอกมีความเยอะแยะมากมายเลยเรื่องการตลาดก็มีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราทำการเกษตรนะถ้าเรามุ่งสู่เรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการแบ่งปันนะครับมันได้ความสุขนะ
1: แม่ได้ฟังแนวคิดของเจ้าของสวนแก้วกมลแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับทางนี้รวมถึงรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริม
3: ใช่อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: เรียนมสท.ดีอย่างไร
8: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
7: ้อมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1นะคะจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของการมีสภาพบุคคลนะคะรวมถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคลและรวมถึงความสามารถของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่จำกัดนะคะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิหน้าที่ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดานะคะทีนี้สำหรับในส่วนของสภาพบุคคลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้นะคะว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะตามมาตรานี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการมีสภาพบุคคลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1การคลอดนะคะการคลอดในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงการที่ทารกเนี่ยจะต้องพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารตัวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยติดอยู่ในช่องคลอดนะคะแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีการตัดสายสะดือหรือว่าตัดลกก็ตามนะคะตามกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะส่วนองค์ประกอบอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการอยู่รอดเป็นทารกนะคะนอกจากทารกจะคลอดออกมาพ้นในส่วนของช่องคลอดของมารดาแล้วเนี่ยทารกนั้นจะต้องอยู่รอดเป็นทารกด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าทารกนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจซึ่งเป็นการแสดงว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าคลอดออกมาแล้วจะหายใจอยู่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงก็ถือว่าทารกนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิของทารกในครรภ์มารดาเนี่ยถามว่าทารกในครรภ์มารดาเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค2นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทารกนั้นจะต้องคลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้นะคะอย่างเช่นการมีสิทธิในการรับมรดกนะคะของตัวบิดานะคะหากว่าทารกนั้นคลอดออกมาแล้วสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้นะคะก็มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของบิดาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงนะคะทารกนั้นก็ถือว่าไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกของบิดาได้นะคะในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลนะคะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าสภาพบุคคลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะซึ่งการตายจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการตายโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือการตายเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าหยุดหายใจนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการตายในทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็จะมีการวางหลักในการพิจารณาเอาไว้นะคะว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยต่อเมื่อแกนสมองตายซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องแกนสมองตายเนี่ยก็จะเป็นไปตามแพทยสภานะคะซึ่งแกนสมองตายก็หมายความว่าสมองนั้นหยุดการทำงานนะคะหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยไม่ทำงานนะคะนอกเหนือจากไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยนะคะการตายตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องดูที่แกนสมองด้วยนะคะว่าถ้าแกนสมองตายแล้วอวัยวะทุกส่วนก็หยุดทำงานนะคะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยโดยคณะแพทย์นะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตายหรือตายโดยธรรมชาติหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของการตายนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะก็เป็นกรณีที่2นะคะการตายโดยผลกฎของกฎหมายเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสาบสูญนะคะก็คือไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นกรณีที่บุคคลเนี่ยหายไปจากภูมิลำเนาหรือที่อยู่นะคะซึ่งการตายโดยการสาบสูญเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือ1บุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะคะโดยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า อาจจะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยที่ไม่มีใครพบเห็นนะคะหรือว่า
ไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยนะคะหลังจากที่เขามีการส่งข่าวครั้งสุดท้ายนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นบุคคลที่จากไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2นะคะก็คือบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อที่2นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีปกตินะคะถ้าบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบนะคะระยะเวลา5ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญนะคะกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะคะในกรณีที่บุคคลใดก็ตามนะคะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่อาจจะไปลบหรือว่าไปสงครามนะคะเมื่อการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะคะหรือว่าหายไปโดยที่หายไปพร้อมกับยานพาหนะนะคะซึ่งยานพาหนะอาจจะอับปางนะคะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นภัยพิบัติก็ได้นะคะอย่างเช่นหายไปในขณะที่เกิดอุทกภัยสึนามินะคะถ้าครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะก็เป็นบุคคลที่สาบสูญนะคะสำหรับกรณีของการสาบสูญนะคะเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง2ประการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะต่อศาลเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ร้องขอก็จะได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็จะได้แก่บิดามารดานะคะหรือว่าภรรยาของบุคคลนั้นนะคะรวมถึงในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะและศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะก็จะมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะคะก็คือว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในมาตรา61นะคะซึ่งก็คือกรณีที่ได้กล่าวมานะคะก็คือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีปกติก็คือ5ปีหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็คือครบกำหนด2ปีนะคะก็ถือว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆนะคะก็จะเป็นอันระงับลงนะคะโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะถ้าภายหลังเนี่ยมีผู้ที่พบเห็นบุคคลนั้นนะคะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้กลับมาที่ภูมิลำเนานะคะศาลก็อาจจะเพิกถอนการคำสั่งแสดงการสาบสูญได้นะคะโดยจะต้องมีการร้องขอต่อศาลซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลนะคะก็ได้แก่บิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะรวมถึงพนักงานอัยการนะคะซึ่งการทำนิติกรรมใดๆก็ตามนะคะระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเนี่ยหากว่าได้กระทำโดยสุจริตนะคะในช่วงระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งแสดงการสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือน

คำสั่งเพิกถอนดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นกอถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของกอก็จึงตกเป็นมรดกแก่ขอผู้เป็นบุตรชายนะคะขอจึงขายบ้านดังกล่าวให้กับคอบุคคลภายนอกโดยที่คอเนี่ยไม่ทราบว่า

นะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการแสดงการสาบสูญแล้วเนี่ยคอก็ไม่สามารถเพิกถอนนิติกรรมขายบ้านดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากคอทำนิติกรรมโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะทีนี้ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาในเรื่องของการมีสภาพบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสภาพบุคคลแล้วนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็ได้รับรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้สิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้กำหนดให้บุคคลบางประเภทเรียกว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถนะคะก็ได้แก่ผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนไร้เสมือนไร้ความสามารถนะคะทำนิติกรรมใดๆลงไปนะคะกฎหมายก็จะมีการจำกัดความสามารถในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไว้นะคะสำหรับบุคคลประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการบรรลุนิติภาวะของบุคคลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าการบรรลุนิติภาวะของบุคคลเนี่ยนอกจากบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายยังระบุเอาไว้ว่าสามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือชายและหญิงเนี่ยมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะคะและผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมนะคะก็สามารถที่จะทำการสมรสได้เมื่อทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหรือกรณีที่ชายและหญิงเนี่ยมีอายุน้อยกว่า17ปีบริบูรณ์นะคะก็ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเช่นหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะกรณีนี้ถ้าศาล อนุญาตให้มีการสมรสได้บุคคลดังกล่าวก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปเนี่ยการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะคะโดยหลักก็คือจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21นะคะก็คือจะทำนิติกรรมใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะการที่ผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมใดๆลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งมาตรา21เนี่ยเราถือว่าเป็นหลักทั่วไปนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ต้องการซื้อแท็บเล็ตเครื่องนึงนะคะจึงไปขอเงินจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะบิดาของผู้เยาว์เนี่ยเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนนะคะจึงให้เงินไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถซื้อแท็บเล็ตได้นะคะเพราะว่าได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะคะซึ่งตามมาตรา21เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องทำก่อนหรือว่าขณะทำนิติกรรมนะคะจะให้ทีหลังไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้สัตยาบันไปนะคะสำหรับในส่วนของนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะคะตามมาตรา22เนี่ยนะคะก็กำหนดเอาไว้เลยว่าผู้เยาว์สามารถทำเองได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะซึ่งนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือว่าหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขภาระผูกพันนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์เป็นหนี้เงินนะคะจำนวน 3,000 บาทต่อมาเจ้าหนี้เนี่ยตกลงว่าจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์นะคะการปลดหนี้เนี่ยถือว่าทำให้ผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระหนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เยาว์จึงสามารถรับการปลดหนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆียะสำหรับนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23นะคะการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวเองนะคะไม่สามารถให้ผู้อื่นแสดงเจตนาแทนตนได้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ได้แก่การรับรองบุตรนะคะตามมาตรา1547นะคะซึ่งในส่วนของนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเนี่ยจะต่างจากหนี้ที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ไปทำสัญญาจ้างเป็นนักแสดงนะคะกรณีนี้เป็นหนี้ที่ผู้เยาว์เนี่ยจะต้องชำระหนี้เองนะคะเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะสกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะก็บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา24เนี่ยเป็นในส่วนของข้อยกเว้นนะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดย

ยชอบทำนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกอผู้เยาว์นะคะได้เงินค่าขนมจากบิดานะคะไปโรงเรียนวันละ50บาทก็เลยนำเงินค่าขนมไปซื้ออาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนนะคะซึ่งนิติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการสมแก่ฐานานุรูปและเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรแล้วนะคะแม้ว่าผู้เยาว์จะไม่ได้รับความยินยอมก็ตามนะคะก็นิติกรรมดังกล่าวก็จะไม่ตกเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพตามมาตรา24เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะคือนิติกรรมนั้นจะต้องสมแก่ฐานานุรูปซึ่งก็จะต้องพิจารณาผู้เยาว์ไปรายๆไปนะคะว่าผู้เยาว์มีฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เยาว์นะคะรายอื่นๆนะคะว่าเขามีการทำนิติกรรมแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการซื้อพวกสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคพวกปัจจัย4นะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็การเข้าสังคมตามสมควรด้วยนะคะสำหรับการทำพินัยกรรมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ก็กำหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา25เนี่ยผลถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ยผลจะเป็นไปตามมาตรา1703นะคะก็คือว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยจะตกเป็นโมฆะทันทีไม่ใช่โมฆิยะนะคะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถที่จะทำนิติกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะคะซึ่งกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้นี่ก็คือไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการขายการจำหน่ายการให้อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการซื้อด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือถ้าเกิดผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินเป็นประการใดก็ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้กับกรณีที่รับอนุญาตแบบกว้างๆนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุไว้เพื่อการอันใดกรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถจำหน่ายได้ตามใจสมัครนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก่อให้เงินขอบุตรผู้เยาว์ 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออะไรก็ได้นะคะกรณีนี้ขอก็สามารถนำเงินไปใช้สอยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากก่อผู้แทนโดยชอบทำเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้สอยไว้นะคะเพื่อนเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับกรณีของการประกอบธุรกิจการค้านะคะมาตรา27วรรค1เนี่ยก็บอกว่าผู้แทนโดยชอบทำอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ผู้เยาว์อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการไปประกอบธุรกิจการค้าหรือไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะคะถ้าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตแล้วนะคะตามมาตรา27วรรค3เนี่ยบอกว่าผู้แทนโดยตอนมาตรา27วรรค2เนี่ยกำหนดว่าผู้เยาว์ก็มีฐานะเหมือนกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาตรา27วรรค3ก็กำหนดว่ากรณีเราเนี่ยอาจจะประกอบธุรกิจการค้าไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวผู้เยาว์เองเนี่ยผู้แทนเยาว์ชอบธรรมก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือกรณีที่ศาลเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมได้นะคะอย่างเช่นผู้เยาว์มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะจึงได้เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เลยขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้วเนี่ยผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดร้านได้อย่างเช่นการไปเช่าพื้นที่ในการเปิดร้านการไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีกเพราะถือว่าบรรลุเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา27แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เปิดร้านไปมีแต่ขาดทุนนะคะกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะร้องขอต่อศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไปแล้วได้นะคะหรือกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตนะคะก็อาจจะร้องขอให้ศาลมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าได้นะคะทีนี้ในส่วนของบุคคลประเภทที่2ก็คือคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28เนี่ยบุคคลไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะเนื่องจากอาการของ

ไม่ปกติหรือว่าสมองพิการหรือเราเรียกว่าคนบ้า นั่นเองนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตามมาตรา28เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะอาการวิกลจริตแล้วเนี่ยจะต้องได้รับคำสั่งจากศาลนะคะให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วยนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28เนี่ยคนไร้ความสามารถจะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะคือจะต้องเป็นคนวิกลจริตแล้วก็มีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งอาการวิกลจริตเนี่ยจะต้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อบุคคลวิกลจริตเนี่ยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะตามมาตรา28วรรค2เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองดูแลแล้วก็ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา29เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดๆที่ผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆิยะนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คนไร้ความสามารถต้องการซื้อเครื่องเล่นเกมนะคะจึงไปขออนุญาตจากขอผู้อนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เงินไปด้วยนะคะกรณีนี้กก็ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา29เนี่ยบัญญัติห้ามคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมไว้เพราะฉะนั้นนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆิยะแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ตามนะคะบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทที่3นะคะก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริตเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของในเรื่องของสมองนะคะหรือที่เรียกว่าคนบ้านะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30เนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าการใดๆที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อได้กระทำขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกรณีของคนวิกลจริตเนี่ยโดยทั่วไปคือทำนิติกรรมไปเนี่ยนิติกรรมไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข2ประการก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตนะคะตัวอย่างนะคะก็คนวิกลจริตอยากได้รถยนต์นะคะจึงไปซื้อรถยนต์ที่บริษัทของขอนะคะดังนี้ถ้าเกิดในขณะทำนิติกรรมเนี่ยกไม่ได้วิกลจริตนะคะและขอก็ไม่รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะแต่ถ้าในขณะที่กอตกลงซื้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยกอมีอันจริตแล้วขอก็รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะนิติกรรมที่ซื้อรถยนต์ก็จะตกเป็นโมฆิยะนะคะเพราะเข้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคะสำหรับคนหย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายนะคะได้แก่คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการก็คือ1มีเหตุบกพร่องนะคะอาจจะเนื่องจากกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะคะติดสุรายาเมาหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันนะคะองค์ประกอบข้อที่2ก็คือเหตุบกพร่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้นะคะหรือว่าจัดไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3ก็คือมีคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะก็อาจจะได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าพนักงานอัยการนะคะตามมาตรา32วรรค2นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรค1นะคะต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะโดยที่คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมบางประเภทได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะหรือว่าในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินนะคะหรืออาจจะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะหรือว่าไปทำสัญญาในเรื่องของซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารับเงินลงทุนคืนนะคะหรือว่ารับชำระหนี้คืนนะคะโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมีการฝ่าฝืนนะคะตามมาตรา34ก็กำหนดว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆิยะนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆลงไปเนี่ยจะไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ที่ได้กล่าวมานะคะเพราะว่าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะในทางทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะซึ่งกรณีก็จะต่างกับคนไร้ความสามารถค่ะ

คะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์นะคะโดยนำหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาเนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไปนะคะอย่างกรณีที่1นะคะก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่เพื่ออวดเพื่อนนะคะโดยบิดามารดาของกอไม่รู้นิติกรรมดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาประการแรกเลยก็คือว่ากอเนี่ยเป็นผู้เยาว์หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอย่างกรณีนี้ก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นกอก็ยังมีเป็นบุคคลที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งกอเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บเนี่ยจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่อวดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยกอสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเงินเก็บของกอเองนะคะโดยที่บิดามารดาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะกรณีต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นะคะถ้าต้องขอเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นโมกิยะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าเป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะนิติกรรมนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์นะคะทีนี้ในส่วนของแนวคำตอบนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องพิจารณาข้อแรกเลยก็คือกรณีนี้เขาเป็นผู้เยาว์หรือเปล่านะคะกรณีนี้กอก็เป็นผู้เยาว์นะคะโดยหลักทั่วไปแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนเดิมก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมกิยะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้กอผู้เยาว์นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงเกินไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในวัยที่ยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะคะควรจะต้องมีของหรือว่ามีทรัพย์สินราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานอนุรูปแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมที่กอทำลงไปจึงตกเป็นโมคิยะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะข้อที่2นะคะกอคนวิกลจริตอยากได้จักรยานมาขี่เล่นนะคะในขณะที่จริตวิกลเนี่ยได้ไปซื้อจักรยานคันหนึ่งมาจากร้านของขอแต่ขอไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตและได้ขายจักรยานให้กอไปในราคา 1,200 บาทนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในกรณีนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำนิติกรรมนะคะว่าคนวิกลจริตโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำนิติกรรมลงไปเนี่ยนะคะมีผลเป็นอย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะการที่กอคนวิกลจริตเนี่ยไปซื้อจักรยานมาจากร้านของขอแต่ในขณะซื้อเนี่ยมีอาการจริตวิกลและขอก็ไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตจึงได้ขายจักรยานให้ไปนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมคิยะนะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา30เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่ากรณีของนิติกรรมที่คนวิกลจริตทำจะตกเป็นโมกิยะต้องมีเงื่อนไข2ส่วนนะคะก็คือ1ทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตแต่กรณีนี้ขอไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30นะคะกรณีก็ไม่ทำให้นิติกรรมเนี่ยตกเป็นโมกิยะนะคะเพราะว่าขอเองเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอเขาก็สุจริตนะคะคำถามข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของคนไร้ความสามารถนะคะกอคนไร้ความสามารถได้รับอนุญาตนะคะจากขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานนะคะจึงได้ไปซื้อจักรยานที่ร้านของขอโดยที่ขอไม่รู้มาก่อนว่ากอเป็นคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณานะคะว่ากรณีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจากคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะคะตามมาตรา30นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยโดยหลักนะคะนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมกิยะนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29นะคะแม้ว่าคนไร้ความสามารถจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมกิยะตามมาตรา29แม้ว่าจะได้รับ
อนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็ตามเพราะว่าโดยหลักแล้วนิติกรรมใดๆที่ทำลงไปเนี่ยโดยคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวก็จะเป็นโมฆะนะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าขอบเขตของเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะแบ่งตามหัวข้อที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยก็คือหัวข้อที่1นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหัวข้อนี้ก็จะเป็นการอธิบายและก็ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญานั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวกฎหมายแพ่งนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นนะครับในการศึกษาเบื้องต้นตอนแรกเลยของกฎหมายอาญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องรู้จักก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรในหัวข้อที่2ครับก็คือลักษณะของการใช้บังคับกฎหมายอาญาแน่นอนครับลักษณะบังคับในกรณีอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าการบังคับนั้นก็ย่อมที่จะต้องการกระทำโดยใครโดยรัฐนะครับวิธีการใช้บังคับจะใช้อย่างไรในกฎหมายอาญาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเนี่ยนะครับว่าการใช้บังคับกฎหมายนั้นจะใช้อย่างไรได้บ้างและถัดมาครับหัวข้อที่3ก็คือการใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในช่วงของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เดิมก่อนหน้านั้นแล้วต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังซึ่งยกเลิกกฎหมายเก่าถามว่าความผิดตามตอนที่กระทำอยู่ในกฎหมายเก่านั้นจะยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ตรงนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเวลาที่กฎหมายมันมีความแตกต่างกันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเราจะใช้บังคับมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วกฎหมายอาญาในหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของการใช้บังคับของกฎหมายอาญาได้ว่าสามารถที่จะใช้บังคับได้ภายในราชอาณาจักรไหมหรือว่าอาจจะมีการขยายการใช้บังคับไปยังสถานที่อื่นๆได้หรือไม่นะครับขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยดังนี้เลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าเราอธิบายกันว่ามันมีหน้าตาลักษณะแบบใดเนี่ยผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษครับโดยบทบัญญัติในการกระทำว่าอะไรเป็นความผิดนะแสดงว่าตัวกฎหมายอาญานั้นมันจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตายตัวว่าอะไรที่ผู้กระทำนั้นลงมือกระทำไปแล้วเป็นความผิดแล้วยังไม่พอบอกว่าผิดแล้วยังไม่พอมันยังต้องมีโทษด้วยโทษก็คือการลงโทษนั่นเองนะครับว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษจากการกระทำที่ตัวเองได้กระทำความผิดนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายของกฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายหรือมองเห็นภาพให้ได้ว่าลักษณะของกฎหมายอาญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็คือว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษจากการกระทำซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ว่าการกระทำเช่น

ใดนั้นเป็นความผิดและจะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับว่าการกระทำเช่นใดนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษอย่างไรแค่ไหนนี่คือลักษณะของกฎหมายอาญาหรือความหมายของกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญานั้นนะครับแบ่งอยู่ในร่มของศาสตร์ที่เรียกว่าอาชญากรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาชญากรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศาสตร์ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออาชญาวิทยานโยบายทางอาญาและตัวกฎหมายอาญาอาชญาวิทยานั้นก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเรื่องของจิตใจในการกระทำสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีปัจจัยในการส่งผลทำให้เกิดการกระทำความผิดได้หรือไม่ส่วนนโยบายทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษให้กับบุคคลซึ่งมีการกระทำความผิดการป้องกันสังคมต่างๆว่าสังคมควรจะได้รับการป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการจัดการกับบุคคลซึ่งกระทำความผิดในทางอาญานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นตัวกฎหมายซี่ว่าด้วยเรื่องของการลงโทษและความผิดตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายอาญามันมีความมุ่งหมายอย่างไรในการลงโทษนะครับแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญานั้นมันมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับให้พ้นจากการประทุษร้ายโดยอาศัยการลงโทษนั้นเป็นมาตรการสำคัญแน่นอนแล้วครับว่าโทษเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนในการกระทำที่จะเป็นการกระทำประทุษร้ายต่อสังคมเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะครับโทษนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยับยั้งได้ว่าเออถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรับโทษสิใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นตรรกะแบบนั้นแต่ว่าพอมันมีการกระทำขึ้นมาแล้วเป็นที่เป็นความผิดแล้วโทษที่เป็นมาตรการในการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับใครล่ะครับจะเป็นผู้กระทำซึ่งแน่นอนครับสิทธิ์ในการลงโทษในทางอาญาแก่ผู้กระทำไม่ใช่สิทธิ์ของเอกชนโดยแท้แต่เป็นสิทธิ์ของรัฐที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจและใช้บังคับในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าโทษที่เรากำลังจะพูดถึงคือโทษในทางอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานนะครับตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังครับโทษปรับและก็โทษริบทรัพย์สินแน่นอนว่าโทษก็จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โทษนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฆี่ยนตีการโบยอ่ะมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นของราชทัณฑ์เขาก็อาจจะมีเรื่องของการโบยหรือการตีนักโทษได้นะครับแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้ในการลงโทษตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษในทางอาญานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีใหญ่ๆนะครับก็คือทฤษฎีแรกครับทฤษฎีเด็ดขาดกับ2ก็คือทฤษฎีเงื่อนไขในแง่ของทฤษฎีเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าการทำการลงโทษนั้นก็คือหลักตามธรรมชาติว่าใครกระทำอะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือต้องดูว่าการลงโทษนั้นเนี่ยคือการลงโทษในเชิงของการกระทำนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าใครกระทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายกับสังคมก็ย่อมได้รับโทษอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีเด็ดขาดนะครับส่วนทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าการป้องกันสังคมนั่นเองและมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเมื่อคนกลัวการลงโทษนะครับก็เท่ากับว่าคนเนี่ยก็จะไม่ได้รับโทษแน่นอนถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนไขไงครับว่าถ้าคุณทำผิดคุณถึงต้องรับโทษเห็นไหมและทางขวามือของหน้าจอนะครับที่แบ่งเป็น3หลักย่อยๆนั้นอันนั้นเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีต่างๆที่

มองเรื่องของการลงโทษหรือโทษในทางอาญานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักนะครับก็คือหลักความยุติธรรมหลักการป้องกันสังคมและก็หลักที่เรียกว่าหลักผสมนะครับซึ่งหลักของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าไอ้หลักความยุติธรรมตรงเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาล่ะเช่นความประมาทล่ะเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับการกระทำโดยเจตนานั้นหรือไม่ซึ่งมันก็คือหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับว่าใครกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่ในขณะที่หลักป้องกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยับยั้งและก็เรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูไปในตัวป้องกันยับยั้งก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ใช่ไหมว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าให้คนหวาดกลัวดังนั้นหลักของการป้องกันสังคมเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันหลักป้องกันสังคมเนี่ยก็มองไปอีกมิตินึงว่าควรที่จะแก้ไขฟื้นฟูกับบุคคลด้วยเพราะเขามองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้มองในเรื่องของการกระทำว่าการกระทำนั้นจะต้องได้รับโทษเหมือนหลักยุติธรรมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันสังคมเนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วยเป็นในตัวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอาจจะเคยได้ยินหลักการแบบนี้และหลักที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหลักผสมเป็นการเอาหลักของความยุติธรรมและการป้องกันสังคมนั้นมาผนวกรวมกันเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการลงโทษเท่านั้นนะครับให้ได้สัดส่วนกับหลักของความยุติธรรมนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับโทษในทางอาญานะครับและนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นทฤษฎีของกฎหมายอาญาซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็น2ทัศนะในทัศนะที่เป็นระบบของซีวิลลอกับในลักษณะของทัศนะที่เป็นระบบของคอมมอนลอด้วยตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของซีวิลลอนั้นจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทนนะครับเป็นการป้องกันสังคมหรือการยับยั้งซึ่งเมื่อกี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการพิจารณาในกฎหมายอาญาในทางค้นคว้าหาเหตุผลและก็พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรจะให้เกิดผลมากที่สุดและชอบด้วยเหตุผลก็คือหลักของการที่จะลงโทษอย่างไรให้มันมีความจำเป็นมีหลักสัดส่วนนั่นเองแต่ในส่วนของทัศนะของทางคอมมอนลอว์เนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรืออิทธิพลที่ในตัวประมวลกฎหมายอาญาของเราได้มีการเอามาใช้ด้วยในการร่างด้วยในการร่างกฎหมายอาญาของเราด้วยเห็นไหมครับก็คือส่วนที่เป็นภาคความผิดซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับซึ่งเป็นภาคความผิดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันลักษณะของ13ฐานลักษณะความผิดด้วยกันทั้งหมด13ลักษณะความผิดนะครับแน่นอนว่าภาคความผิดนั้นจะเป็นบทที่แคบกว่าแต่ในส่วนของที่เป็นหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปนี้ก็จะสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งมันจะมีความกว้างกว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักของตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กนะครับหลักความยินยอมเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นหลักทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบัญญัติทุกถ้อยทุกคำทุกมาตราใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นเด็กการกระทำความผิดของเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องรับโทษเราก็ไม่มีความจำเป็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเด็กอายุไม่เกิน10ปีไปฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปบัญญัติถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนหลักสุดท้ายส่วนสุดท้ายของทัศนะของคอมมอนลอว์ก็คือส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐานอย่างเช่นการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดและก็ไม่มีโทษเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยว่าเมื่อไม่มีกฎหมายก็ว่าการกระทำเช่นใดเป็นความผิดมันจะมีโทษได้อย่างไรเห็นไหมนี่มันคือหลักพื้นฐานที่สามารถจะนำเอาไปปรับใช้ได้ในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาด้วยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นเฉพาะตัวกฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปครับเรามาดูลักษณะเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้บังคับกฎหมายอาญากันกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าหลักการใช้บังคับนั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้หรือบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนหรือชัดแจ้งเราสังเกตได้จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ที่มีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนักศึกษาสังเกตถ้อยคำด้วยนะครับว่าในขณะที่กระทำแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าตอนที่ลงมือกระทำความผิดอยู่เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นหรือไม่
และแน่นอนกฎหมายเช่นว่านั้นก็จะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับถ้านักศึกษายังจำได้ในเรื่องของความหมายและต้องเป็นความผิดและมีกำหนดโทษเอาไว้ในมาตรา2วรรคแรกก็กำหนดไว้อย่างนี้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำนั้นก็จะต้องเป็นโทษที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีโทษด้วยกัน5สถานตามมาตรา18แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเรื่องของลักษณะการกระทำที่บอกว่ายกเว้นว่าความผิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเอามาบังคับใช้โดยไม่ขัดกับหลักของมาตรา2ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดจารีตประเพณีสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไหมในกรณีของกฎหมายอาญาเช่นการสั่งสอนนะครับบุตรหลานนะครับอาจจะมีการลงโทษได้อย่างเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ตีในที่นี้คือตีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบสั่งสอนซึ่งแน่นอนครับว่ามันโดยพื้นฐานมันก็เป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มันมีจารีตประเพณีในการที่อนุญาตให้ลงโทษได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกอย่างเนี้ยอาจจะกักบริเวณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพของสิ่งที่นำมาใช้ในการยกเว้นความผิดที่จะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดเลยนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะได้ไปศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับการตีความตัวกฎหมายนะครับก็คือต้องตีความโดยเคร่งครัดแน่นอนมันต้องมีตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่เราจะไปตีความตามตัวบทโดยตรงทื่อๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้เราก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างตัวกฎหมายด้วยว่าในสิ่งที่เขาต้องการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรในการคุ้มครองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับถ้าคำว่าทรัพย์ในที่นี้ทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีกฎบทที่ลงโทษในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชในการกสิกรรมอย่างเงี้ยถ้าผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับโทษในฐานที่หนักขึ้นกว่าการทำให้เสียทรัพย์ปกติก็จะต้องดูก่อนว่าไอสิ่งที่ไปกระทำเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นต้นมะม่วงเพียงหนึ่งต้นเนี่ยเราจะถือว่าปลูกเพื่อการเกษตรกรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะการเกษตรกรรมมันจะต้องปลูกในพื้นที่กว้างๆมีปริมาณมากๆอย่างเนี้ยแต่ถ้าการไปโค่นต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปลงโทษบุคคลว่าเนี่ยการปลูกมะม่วงตรงนี้คือการเป็นพืชเพื่อการปลูกเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นโทษหนักกว่าการทำให้เสียทรัพย์ธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายจะย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่ได้การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือจะเป็นการเพิ่มโทษในภายหลังอย่างนี้กฎหมายอาญามีหลักประกันว่าไม่สามารถที่จะย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือเป็นโทษกับผู้กระทำนะครับลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากันเรามาดูนะครับว่าในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่กฎหมายใหม่นั้นมีการยกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่านักศึกษาก็จะต้องไปดูในตัวของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา2วรรค2และมาตรา3นะครับส่วนในเรื่องของกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับเรื่องของเนื้อหาที่อื่นๆเลยก็คือว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันไม่ใช่โทษในทางอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ศาลนั้นอาจจะมีการเอามาใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดได้แต่มันไม่ใช่การลงโทษซึ่งในเนื้อหาเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเวลาตรงนี้ที่เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นจะอยู่ในมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ากรณีที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่านั้นจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับแต่ถัดมาอีกไม่นานมีกฎหมายใหม่บัญญัติเอาไว้ว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำไปเมื่อตอนกฎหมายเดิมนั้นมีผลอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกแล้วตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะ
ต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรก็ต้องไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา

ตราสองมาตราสองวงเล็บสองนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าขณะนั้นยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแสดงว่าอยู่ในกระบวนการในเรื่องของตั้งแต่ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนนะครับหรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ถือว่าถ้ามีกฎหมายใหม่ยกเลิกมาบอกว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเขาก็บอกว่าให้คดีนั้นยุติไปเลยก็ไม่ต้องการอะไรต่อกับตัวผู้กระทำความผิดนั้นและอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นเกิดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วหมายถึงว่าไปจนสุดทางเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินลงโทษแต่พอเอิ้นว่ามีกฎหมายใหม่บัญญัติว่าความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำนั้นเนี่ยในฐานนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปเช่นนี้ก็จะถือว่าให้ผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้นไปครับแต่จะมีอีกกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายเก่าหมายความว่าในเรื่องของอัตราโทษอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วจะใช้อย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าโทษเก่ากับโทษใหม่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายใหม่บอกว่าโทษที่ผู้กระทำได้กระทำเนี่ยเดิมกฎหมายบัญญัติว่าลงโทษ2ปีแต่กฎหมายใหม่ลงโทษ1ปีอ่ะอันนี้เราก็จะต้องเห็นว่ากฎหมายใหม่มันเป็นคุณกว่าก็ต้องไปใช้ในตัวกฎหมายใหม่ซึ่งลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นระวางโทษซึ่งมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับในตัวมาตรา3ก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดนั่นหมายความว่าต้องเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เนี่ยระวางโทษไหนเป็นคุณกว่ากันก็ให้มาปรับใช้ในการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าการกำหนดโทษใหม่ที่เป็นคุณตรงเนี้ยตัวผู้กระทำจะต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเป็นผู้กำหนดโทษใหม่เองนะครับเพราะศาลเรื่องนี้ศาลจะไม่รู้ด้วยตนเองนะครับจะต้องเป็นการร้องขออ่ะนั่นก็คือในส่วนของขี้เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญานะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนบอกว่ามันจะต้องเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้ในวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในตัวของกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นต้องเป็นกฎหมายในขณะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยการบังคับใช้จะอยู่ตั้งแต่มาตรา13จนถึงมาตรา16ครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่กันหัวข้อสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าแล้วพื้นที่ของการใช้กฎหมายอาญานั้นมันจะใช้ได้แค่ไหนเพียงใดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศจะสามารถที่จะไปลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในราชอาณาจักรแล้วไปลงโทษเขาได้ไหมนอกพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามตัวบทกันเลยนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้กฎหมายอาญาตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือหลักดินแดนนะครับจะอยู่ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6เรื่องของหลักอำนาจลงโทษสากลอันนี้ต้องอธิบายเพียงสั้นๆนะครับเพราะด้วยเวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หลักอำนาจสากลในที่นี้ก็คือทุกประเทศสามารถที่จะลงโทษการกระทำที่เป็นความผิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องดักดินแดนอย่างยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดในทะเลหลวงที่เกี่ยวกับการปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะผู้กระทำจะไปอยู่ในดินแดนใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะกฎหมายอาญาไทยก็สามารถที่จะลงโทษได้แต่นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นก็จะต้องให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกส่วนนึงว่าเรามีความตกลงกันไหมในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่นะครับก็จะต้องเป็นอีกกรณีนึงแต่ถ้าตัวผู้กระทำความผิดที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าผู้กระทำความผิดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่การกระทำไปเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่าก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทำได้นะครับส่วนเรื่องของหลักบุคคลแน่นอนครับหลักของบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยเนี่ย
อาจจะไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับหรือตัวผู้ที่เป็นคนไทยนั้นถูกเป็นผู้เสียหายนะครับถูกกระทำในนอกราชอาณาจักรกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา8นะครับเป็นหลักยกเว้นมาตรา8มาตรา9ก็จะเป็นหลักยกเว้นในเรื่องของหลักดินแดนและนอกจากนั้นก็คือหลักการคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยความผิดเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเคยถูกลงโทษมาแล้วแต่พอเดินทางกลับมาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกลงโทษซ้ำอีกหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา10และมาตรา11นะครับเราก็จะไม่ยึดถือเรื่องของหลักในการลงโทษซ้ำอีกนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกนิดเดียวครับในส่วนของหลักดินแดนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับตั้งแต่มาตรา4ถึงมาตรา6เลยนะฮะการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยคำว่าราชอาณาจักรไทยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นดินดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นมันยังรวมถึงน่านฟ้าทะเลนะครับแม่น้ำที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยทะเลอาณาเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่ผมพูดถึงเนี่ยย่อมลงโทษได้กับบุคคลทุกคนนะครับที่มากระทำความผิดแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามอันนั้นก็จะอยู่ในมาตรา4วรรค1ส่วนในวรรค2จะเป็นการขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญาสามารถจะลงโทษได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นเรือไทยหรืออากาศยานไทยเราก็จะถือเสมือนว่าการกระทำเช่นนั้นอยู่ในการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำความผิดที่เสมือนว่าอยู่ในราชอาณาจักรและนอกจากนั้นการกระทำความผิดบางส่วนซึ่งบางส่วนอาจจะกระทำนอกราชอาณาจักรแล้วมีผลมาเกิดในราชอาณาจักรกระทำในราชอาณาจักรผลไปเกิดนอกราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักดินแดนก็จะทำให้ตัวกฎหมายไทยสามารถที่จะลงโทษตัวผู้กระทำความผิดเช่นนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา5นะครับเพราะเขาบอกว่าให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่ตามมาตรา4วรรคแรกโดยแท้แต่เขาบอกว่าให้ถือว่าเพราะมันมีจุดเกาะเกี่ยวกันอย่างในหนังสือจะบอกว่ายืนอยู่ฝั่งไทยยิงไปถูกคนฝั่งลาวอย่างเงี้ยเห็นไหมผลเกิดขึ้นที่ฝั่งลาวอย่างนี้กฎหมายไทยลงโทษได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูมาตรา5เรื่องของการเตรียมการพยายามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือเสมือนการกระทำความผิดในราชอาณาจักรก็ต้องไปดูในมาตรา5วรรค2ส่วนเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะอยู่ในตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นะครับก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนของพื้นที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU

วัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญพื้นฐานของรัฐศาสตร์ในมสทแห่งนี้นะครับเราต้องมาเข้าใจในหน่วยถึง15หน่วยด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นหน่วยที่1ก่อนชื่อว่าเรื่องของแนวคิดการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเราต้องมาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกี่ยวกับคนในที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนในครอบครัวนะครับก็จำเป็นครับที่จะต้องมีอะไรบางอย่างผมใช้ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามาเนี่ยจัดการทำให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งในหนังสือนั้นก็จะพูดถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่ในหัวข้อที่ 1.1.1 นี่แหละนะครับนักศึกษาอ่านแล้วจะพบครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวได้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะมันจำเป็นครับว่าจะต้องทำรงอยู่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ผมใช้คำว่าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของจารีตประเพณีนะครับหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จันโลงใจทำให้มนุษย์เนี่ยกล่อมเกลานะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นพื้นฐานสำคัญคือการที่เรามีเป้าหมายครับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเรามีความสุขอย่างไรนะครับเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เรียกว่าความจำเป็นของนะครับหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยนะฮะปัจจัย4ใช่ไหมนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้แต่อาหารนะครับหรือน้ำเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นนักศึกษาดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราหนีสิ่งพันนี้ไม่พ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับดังนั้นสถาบันทางการเมืองนะครับมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะในระบบการเมืองที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้การเมืองเนี่ยมันเดินไปได้นะครับที่ทำให้เราอยู่รอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยก็คือคำถามนะครับที่นักศึกษาลองคิดตามดูนะฮะนั้นประการที่สองครับนอกจากว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าบางครั้งเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่สูงมากเลยเราอาจจะแข็งแรงนะครับผมชอบนักคิดท่านหนึ่งครับที่ชื่อโซเครติสเนี่ยบอกว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะครับมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนะครับมีลักษณะครบ32ประการหรือบางครั้งแล้วเกิดมาอายุก็ยังน้อยอยู่หรือเกิดมาอายุก็ชราลงเห็นไหมฮะความไม่เท่ากันระหว่างมนุษย์เนี่ยมันก็มีสูงนั้นอะไรล่ะครับที่จะทำให้เกิดดุลยภาพที่ทำให้คนที่แข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงกว่าได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกติกาหรือจารีตประเพณีใช่ไหมครับที่นักศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนอบรมกล่อมเกลานะครับจากที่บ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เรารู้จักสัมมาคารวะให้เรารู้จักระบบอาวุโสให้เรารู้จักที่จะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่ก็คือสิ่งต่างๆครับที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นที่สถาบันซึ่งผมถือว่าสถาบันครอบครัวครับคือสถาบันสำคัญมากเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะมองว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานสำคัญของการเมืองเนี่ยมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวดังนั้นนะครับสถาบันไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ครับมันก็มีคำตอบที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวเข้ามาให้เห็นว่าคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกันถ้าเขาถือเรื่องของสิทธินะครับของหน้าที่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันมีสิทธิ์แตกต่างกันนะครับและทำให้ตัวเสรีภาพเราเนี่ยแตกต่างกันคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมครับ
ที่จะไปรังแกหรือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าได้นี่แหละครับเราจะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วแล้วเป็นธรรมกับผมไหมจากความยุติธรรมที่แท้จริงมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งรัฐศาสตร์เราเชิญชวนมากเลยว่าเราจำเป็นครับที่ต้องมาศึกษากันในเรื่องของสถาบันทางการเมืองนี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นล่ะนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์กันแหละเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติทำไมต้องมีกฎหมายทำไมต้องมีตุลาการต้องมีคำพิพากษาหรือแม้แต่โรงเรียนนะครับหรือเล็กที่สุดเมื่อกี้ครอบครัวเนี่ยต้องคอยกล่อมเกลาเห็นไหมล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะครับนั้นในเบื้องต้นครับนักศึกษาครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันจำเป็นครับที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่และมันมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยนะครับจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับขึ้นมาระดับชาติหรือระดับโลกก็มีการเมืองระดับโลกเกิดขึ้นนะครับนั้นผมกำลังจะบอกนักศึกษาเชิญชวนไว้เลยนะครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีไม่สิ้นสุดหรอกเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละเลยทำให้เกิดสถาบันขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแรกๆเลยคำว่าสถาบันทางการเมืองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือชุดเอกสารการสอนชุดวิชานี้สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ผู้รู้หรือท่านอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มาเขียนให้หลายหน่วยด้วยกันนะครับขออนุญาตเบื้องต้นเลยว่าในหน่วยที่1เนี่ยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูรินะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ขนาดนี้นะครับนั้นเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มีความร่วมมือนะมีปฏิสัมพันธ์แหละนะครับกับหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันทำให้สถาบันการศึกษาของรัฐศาสตร์มสท.เราเนี่ยดำรงอยู่นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้เรื่องนั้นๆ นะครับมาช่วยงานของมสท.เรานี่ก็เป็นการที่ทำให้มนุษย์นะครับเอาเข้าเรื่องเราเลยนะว่าเป็นมนุษย์เราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันนะครับทำให้สถาบันการศึกษาที่เรียกมสท.เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรครับกับว่าสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐละเรื่องของประเทศชาติและเรื่องของแผ่นดินเป็นความหมายอย่างแคบนะครับในหนังสือเขียนอย่างนั้นว่าเป็นความหมายอย่างแคบถ้าเราพูดถึงการใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดเป็นความหมายอย่างแคบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือการเมืองละเราก็ดูข่าวนะครับในทีวีในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นข่าวการเมืองเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนีไม่พ้นเลยวันไหนไม่ได้ฟังข่าวการเมืองหรือไม่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายที่เป็นแบบกว้างนะฮะมันเลยจึงมีความหมายมากเพราะมันคือชีวิตสาธารณะนั่นหมายความว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายอกสบายใจมีความขัดแย้งนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านี่คือความหมายของคำว่าการเมืองนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนั่นเองนะครับประการต่อมาครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความเห็นแก่ตัวจึงจะต้องมีการพึ่งพาสถาบันทางการเมืองนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือนะครับและการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจัดการให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลและการบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยให้

ต้องไม่สามารถที่จะทําให้สถาบันการเมืองอื่นๆเนี่ยมาริดรอนได้นะครับหรือทําให้เกิดความไม่มีเสรีภาพทางการเมืองได้อันนี้เดี๋ยวเราลงลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือการรักษาดุลอํานาจทางการเมืองนี่คือความสัมพันธ์ความสําคัญของสถาบันทางการเมืองครับที่จําเป็นมากๆเลยทุกระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆครับจะต้องมีให้ความสําคัญกับสถาบันการเมืองในรูปแบบนั้นครับผมครับ

ในหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางคืออะไรตะกี้เราเรียนสถาบันไปแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นผลต่อเนื่องมานะฮะเป็นของคู่กันครับมีสถาบันแล้วก็ต้องมีกระบวนการใส่คำว่าการเมืองเข้าไปก็คงจะโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญครับคือการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการไม่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยก็ต้องแข่งแย่งชิงกันแล้วครับและดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าตัวเองอยากได้ผมอยากมีเงินทองเยอะผมอยากมีที่ดินผมก็ต้องแข่งขันเพื่อไปเอาทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างจำกัดมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการนั่นเองจะทำอย่างไรล่ะเป็นคือวิธีการนะครับทำอย่างไรให้ได้ครอบครองมานะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหมายถึงครับองค์รวมของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งที่เป็นและไม่เป็นสถาบันทางการเมืองโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวแสดงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะฮะหรือที่ทำงานเราหรือแม้แต่ที่บ้านเรานะครับคนใกล้ชิดเราหรือท่านข้าราชการทั้งหลายนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวแสดงสำคัญทั้งนั้นแหละนะครับที่จะทำให้ความต้องการของเราสำเร็จได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการทางการเมืองแล้วขอนักศึกษาลองคิดครับว่าเออเราตั้งโจทย์อยากจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมต้องมีตัวแสดงใครบ้างล่ะแน่นอนประชาชนมีความเข้าใจอย่างล่ะในรูปแบบการปกครองแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่าองค์รวมเนี่ยฮะของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงเนี่ยไม่ว่าประชาชนนักการเมืองนะครับหรือแม้แต่สื่อมวลชนหรืออื่นๆครับมากมายเลยองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นักศึกษาคำนู้ปฏิสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็เข้ามาทำให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเออเราระบบเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไหมเราจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายไหมนี่แหละครับคือกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับว่ามันอาจจะเหมือนกันบ้างมีลักษณะอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิหลังของแต่ประเทศไม่เหมือนกันผมกำลังบอกว่านักศึกษาครับเราต้องเข้าใจตัวตนของเราให้มากนะครับการจะเรียนกระบวนการหรือสถาบันทางการเมืองได้สำเร็จได้ดีเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมเรามีว่าทำทางการเมืองแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเอาวิธีคิดต่างประเทศเนี่ยตะวันตกมาใช้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองนะครับที่เราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยประชาธิปไตยมาใช้แต่เราก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวเรามีสถาบันทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนักศึกษาก็จะไปพบในหน่วยอื่นๆนะครับไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันรัฐสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันตุลาการนะครับหรือมีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองมีกลุ่ม NGO มีในลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่หลายประเทศบอกประชาไปแล้วต้องใช้เหมือนกันคือการเลือกตั้งแต่ละเป็นไงฮะการเลือกตั้งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกมีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมาก2รอบนะครับหรือมีการเลือกตั้งแล้วนะครับมีระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แต่ประเทศมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในหนังสือหน่วยนี้อาจารย์ผู้เขียนเนี่ยฮะได้พยายามให้นักศึกษาต้องไปทบทวนดูนิดนึงในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับของเดวิดอิสตันครับซึ่งเดวิดอิสตันเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญครับที่พูดถึงว่าการเมืองเนี่ยคือการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าและท่านก็ได้นำเสนอทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งคือทฤษฎีระบบนะครับที่ต้องการทำให้เห็นว่าตัวแสดงเนี่ยปรากฏตั้งแต่ตัวปัจจัยนำเข้า

นะครับก็คือเช่นประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ค้านะครับสัตว์ปีกเนี่ยไปร้องเรียนรัฐบาลนะว่าราคาไข่ไก่ของตัวเองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงตกต่ำเหลือเกินก็เป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าไปกดดันเข้าไปเรียกร้องที่จะทำไมฮะให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งใช่ไหมครับต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไหมหรือจะไม่สนใจหรือจะออกนโยบายมาตรการอื่นๆออกมานะครับซึ่งนั่นเราเรียกว่าผล output นะครับหรือเป็นเรื่องของการที่ตัวแสดงที่เรียกผลลัพธ์นะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายเนี่ยพอใจไหมแฮปปี้ไหมนะครับมีความสุขกับการที่ราคาไก่ที่สูงขึ้นไหมแต่ไงล่ะผู้ประกอบการอาจจะแฮปปี้เพราะว่าราคาไข่มันดีขึ้นแต่คนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นประชาชนอีกแล้วไงฮะมันก็จะเกิดกระบวนการป้อนย้อนกลับนะครับเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีการประเมินผลดูมีเป็นข้อมูลย้อนป้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้มันดีไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นลักษณะวงจรนะครับที่เรียกว่าทฤษฎีระบบนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอันหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโครงสร้างขึ้นมารัฐสภารัฐบาลนะครับหรือตุลาการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องทำมีตัวแสดงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเช่นวันนี้เรามี20กระทรวง200กว่ากรมเนี่ยก็มีโครงสร้างหน้าที่ต้องทำหน้าที่กันโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญในการที่จัดสรรแบ่งปันสิ่งของค่าเนี่ยก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งนักศึกษาเราเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.ไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลก็เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นไหมฮะล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองที่เราให้ความสำคัญมากตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเราทำไมถึงต้องมีการรณรงค์ที่จะต้องเอาคนดีเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะเช่นมีการคอร์รัปชันนะครับช่อราชบังหลวงก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระบวนการทางการเมืองนะฮะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะถูกกระทบกระทั่งกันหรือมีกระบวนการทางการเมืองที่ไม่คาดฝันเช่นการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งผมกำลังบอกว่าทฤษฎีอันหนึ่งของทฤษฎีของแคปแพลนนะครับก็พยายามจะบอกว่าระบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการที่ทำให้เกิดดุลยภาพนะฮะให้อยู่ได้นานๆไม่ถูกกระทบกระเทือนพอเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงในเชิงนโยบายนะครับวิธีคิดองคาพยพของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามรักษาสภาพเดิมไม่ได้นะฮะเช่นวันนี้ฮะเราเห็นใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากที่มาวางระบบที่ทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แบบเดิมนะครับมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและสรุปนักศึกษาเห็นภาพอย่างหนึ่งแล้วว่าความสำคัญของระบบการเมืองเนี่ยโทษทีครับความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันสำคัญยังไงจำเป็นยังไงกับวิถีชีวิตของเราเพราะถ้าเรากลับไปก็ตั้งคำถามว่าอะไรล่ะคือชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเป็นหนี้ไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขโดยที่เราไปที่ไหนและสะดวกสบายมีความทันสมัยใช่ไหมหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอพิษหรือเปล่าเรามีอาหารที่ดีทานไหมสำคัญเลยคือการเมืองของเราเนี่ยที่ดีคืออะไรไม่มีนักการเมืองโกงใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องที่เราเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศก็ได้นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเราทำลายอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกระทบต่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีหรอกที่จะทำให้แล้วมันจะเกิดเป็นคำตอบเดียวมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับเมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนตามถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นการปฏิวัติรัฐประหารผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนตามครับสภาพเดิมอยู่ไม่ได้การปกครองก็เปลี่ยนและรัฐธรรมนูญก็อาจจะถูกฉีกทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองจะเป็นการกำหนดสภาพการและพัฒนาทางการเมืองเช่นเรามีกระบวนการทางการเมืองที่อยากจะทำแผนพัฒนาประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะก็คือการกำหนดเอาไหมล่ะ20ปีเลยเราจะเป็นประเทศแบบไหนอย่างไรกันนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่าลืมนะครับกระบวนการทางการเมืองจะไปสัมพันธ์กันมากเลยกับการเราใช้รูปแบบท
างการเมืองแบบไหนนะครับนั้นความยากลำบากในการออกแบบครับคือความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดความหมายว่าไงครับมันออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับมันเป็นไปได้หมดเราไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มีความไปได้อย่างอื่นตามมาเพราะมีโควิดมามีอย่างอื่นมานะครับเลยเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะนั้นความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเนี่ยคือความยากมากเลยครับในการออกแบบนะครับผมกำลังบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแม้แต่รูปแบบการปกครองเหมือนกันไม่ได้บอกประชาธิปไตยดีที่สุดแต่การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุดนะครับสำคัญคือเงื่อนไขทางสังคมครับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นอีกครั้งนึงครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่าง

0: ต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU MediaSCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

่อมาเป็นเรื่องของเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครองหรือใช้คำว่า

สั่งทางปกครองและกฎก็ได้ถามว่าทำไมอาจารย์เลือกใช้คำว่าคำสั่งทางปกครองและกฎเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าการกระทำหรือการทำงานของฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็ผ่านมาด้วยเครื่องมือ2อย่างนะครับคือคำสั่งทางปกครองกับกฎทีนี้วิธีดูไขเนี่ยขอให้แยกดูเป็น2ประการนะครับคือเพราะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเวลาทำงานเราสังเกตว่าเวลาทำงานก็คือกระทำการแต่ในอีกมุมนึงครับหลักความชอบด้วยกฎหมายเข้าไปดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าฝ่ายปกครองไม่กระทำการล่ะหรือเราเรียกว่าละเว้นกระทำการผลจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครองหรือที่เรียกว่าของคำสั่งทางปกครองและกฎเนี่ยครับก็ต้องดูด้วยว่าเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองนั้นใช้อำนาจในการลงมือกระทำการหรือเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองนั้นตัดสินใจจะละเว้นกระทำการนะครับเวลาดูง่ายๆครับอันที่หนึ่งครับเราดูว่าคนทำเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ครับใช้คำเพราะๆก็คือเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นในกฎหมายลำดับพระราชบัญญัตินั้นที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยกำหนดคุณสมบัติไว้ว่าให้เขาทำได้หรือไม่อย่างที่หนึ่งครับง่ายๆเลยคืออย่างน้อยๆเขาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้าเขาไม่ใช่ไม่มีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยอย่างเช่นเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเขาไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐนี่ไม่ต้องดูต่อเลยนะครับว่าเขามีคุณสมบัติหรือไม่นะครับโดยหลักเสร็จแล้วดูต่อไปครับว่ากฎหมายบอกแล้วว่าบุคคลธรรมดาคนนี้มีคุณสมบัติละเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกฎหมายจะกำหนดต่อไปว่าเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วในเรื่องนี้นะครับจะมีวิธีการรูปแบบในการทำอย่างไรเช่นในการก่อสร้างอาคารสูงที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการให้รับฟังความคิดเห็นหรือเรียกว่าประชาพิจารณ์ของผู้มีส่วนได้เสียต้องดูครับว่ากฎหมายบอกให้ทำแล้วคุณทำไหมนะครับถ้าทำโอเคเดินขั้นต่อไปได้ถ้าไม่ทำแล้วในที่สุดมีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้อย่างนี้ถือว่าใบอนุญาตนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายสังเกตนะครับเราเรียนเรื่องหลักความชอบด้วยกฎหมายอะไรที่มันขัดหรือแย้งกับหลักที่ว่านี้เราก็เรียกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องถูกครับเป็นเรื่องที่ว่ากฎหมายชอบหรือไม่ชอบนะครับต่อมาครับรูปแบบขั้นตอนก่อทำไปแล้วคุณสมบัติเราก็มีครบแล้วครับมาดูต่อครับว่าแล้วทำไปตามวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาของกฎหมายนั้นหรือไม่นักศึกษาครับท่านผู้ชมครับเรามีกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติอยู่ในบ้านเราเนี่ยครับร่วมพันนะครับยังไม่ถึงพันแต่ก็ใกล้แล้วล่ะทุกฉบับมีเป้าหมายเหมือนกันหมดคือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะทุกฉบับทำงานงานเดียวกันเขาเรียกว่าทำบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือดีหรือเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตก็ดีคำถามคือแล้วทำไมต้องมีกฎหมายในลำดับพระราชบัญญัติถึง800-900ฉบับล่ะคำตอบก็คือว่าในการจัดทำบริการสาธารณะในการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้นมันมีเรื่องเฉพาะมีเรื่องเฉพาะอยู่มากมายหลากหลายเป็นไปตามความต้องการของคนในสังคมหรือสมาชิกของสังคมนั้นๆเองนะฮะก็อาจจะก็มีทั้งกฎหมายจราจรทางบกใช่ไหมฮะเป็นเรื่องนั้นกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับกฎหมายรักษาความสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกกฎหมายเนี่ยทุกพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินั้นๆว่าพระราชบัญญัตินี้ออกมาเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฝ่ายปกครองจะลงมือกระทำการผ่านเครื่องมือที่เรียกว่ากฎหรือทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองก็ดีต้องทำให้ถูกกับกฎหมายฉบับนั้นๆด้วยทำให้ถูกเรื่องถูกราวนะครับทำให้ถูกเรื่องถูกราวบางครั้งอาจจะมองว่าแหมวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้นน่ะมันใกล้เคียงกันนะไปเลือกใช้อย่างนั้นแล้วกันไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องทำงานของเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือเ
มาดูซิว่าเวลาจะออกกฎหรือคำสั่งทำครองหรือปฏิบัติการทางปกครองต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกฉบับอยู่แล้วอย่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามูลเหตุจูงใจมูลเหตุจูงใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐจะทำมีมูลเหตุเดียวนะครับคือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีมูลเหตุจูงใจที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับบ้านเรามีความแปลกจากบ้านอื่นเมืองอื่นอยู่นิดนึงฮะคือบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมบ้านเรามีประโยชน์อีกประโยชน์นึงครับคือประโยชน์ของหน่วยงานต้องเข้าใจนะครับว่าประโยชน์ของหน่วยงานบางครั้งมันก็ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าเวลาจะทำอะไรต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเท่านั้นนะครับมูลเหตุจูงใจของเรามีมูลเหตุเดียวนะครับผิดไปจากนี้หรือไม่ถูกไม่ต้องไปจากนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องของความไม่ชอบด้วยกฎหมายไปอ้าวทีนี้มาดูว่าเมื่อกี้คือกระทำการแล้วนะครับกระทำการเงื่อนไขเป็นเช่นนั้นแล้วละเว้นกระทำการล่ะคืออะไรนะครับละเว้นกระทำการเนี่ยจริงๆกฎหมายเนี่ยจะกำหนดออกมาว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับถามว่าแล้วไม่ทำได้ไหมถามแล้วไม่ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องการละเว้นในการกระทำการนะครับก็จะเป็นเรื่องนั้นไปนะครับเว้นไว้แต่ว่าเว้นไว้แต่ว่านะครับกฎหมายจะกำหนดกฎหมายในลำดับพระราชบัญญัติจะกำหนดไม่ว่าถ้ามีข้อเท็จจริงเช่นนี้ครับมีข้อเท็จจริงในกฎหมายเช่นนี้ฝ่ายปกครองจะทำ1 2 3 4 5ไม่ได้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับแต่โดยหลักคือกฎหมายจะกำหนดว่าข้อเท็จจริงเช่นนี้หน่วยงานทางปกครองจะต้องทำ1 2 3 4 5ถ้าเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็จะต้องให้หรือไม่ให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วถ้ากฎหมายกำหนดให้ทำแล้วไม่ทำเนี่ยครับมันก็จะมีผลทำให้ฝ่ายปกครองเองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยครับถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองไทยได้นะครับก็จะโดนฟ้องในคดีประเภทละเลยไม่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือล่าช้าล่าช้าคือทำแต่ทำช้านะครับก็จะมีปัญหาตรงนั้นไปต่อมาครับเรามาดูว่าเงื่อนไขนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วว่ามันมีกรณีอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นเงื่อนไขได้นะครับอันนี้มาแจกแจงให้ละเอียดขึ้นมาแจกแจงขึ้นดูเป็นระบบขึ้นนะครับเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายที่เมื่อกี้อาจารย์บอกครับว่าเราสามารถแบ่งได้เป็นกระทำการนะละเว้นกระทำการถ้าเราแบ่งอีกแบบนึงให้เป็นระบบขึ้นเราก็จะต้องดูว่าเงื่อนไขที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองหรือกฎกับที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาทุกคนอาจจะงงว่าอ้าวทำไมมีทั้งที่เกี่ยวกับเนื้อหากับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็เราก็เห็นว่ากฎกระทรวงเอ่ยคำสั่งต่างๆเอ่ยของฝ่ายปกครองเนี่ยก็เป็นกระดาษ1ใบใช่ไหมฮะมีเนื้อหาอยู่ข้างในนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าการกระทำทางปกครองในรูปของคำสั่งทางปกครองกับกฎนะครับสาระสำคัญมันไม่ใช่อยู่ตรงกระดาษครับสาระสำคัญมันอยู่กับสิ่งที่เขียนอยู่ในกระดาษนั้นครับแล้วสาระสำคัญอยู่กับสิ่งที่ก่อนที่จะมาเขียนลงในกระดาษนั้นสิ่งที่จะต้องดูก่อนที่จะมาเขียนเป็นเนื้อหาในกระดาษนั้นเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องผู้มันน่าจะทำเป็นใครกฎหมายกำหนดให้เป็นใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนทำนะครับจะไปให้คนอื่นทำได้ไหมได้ครับถ้ามีการมอบอำนาจตามกฎหมายเป็นลักษณ์อักษรแต่ถ้าไม่ได้มอบคนนั้นก็ต้องทำต่อไป2ครับมีแบบวิธีการขั้นตอนอย่างไรก็ต้องทำไปตามนั้น3ครับมีกระบวนการอย่างไรก็คือวิธีการที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ต้องทำให้ครบสังเกตไหมครับว่า3อย่างนี้มันเป็นกระบวนการก่อนที่เราผู้มีอำนาจจ
จัดทำคำสั่งทางปกครอง

กดจะหลดปากกาหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์เนื้อหาลงไปในกระดาษนะครับอันนี้ต้องดูก่อนถ้าพร้อม3อย่างนี้เราเป็นผู้มีอำนาจเราทำตามแบบครบแล้วกระบวนการขั้นตอนต่างๆเราเคารพแล้วทีนี้ค่อยมาดูครับว่าเนื้อหาที่อยู่ในกฎหรือคำสั่งทางปกครองเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องดูยังไงครับยกตัวอย่างเช่นคำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการคนเราเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษทางข้าราชการจะถูกลงโทษทางวินัยได้เนี่ยเขาต้องมีพฤติกรรมที่ทำนะครับอย่างเช่นขาดราชการไปนะครับโดยไม่ได้บอกกล่าวหายไปเลยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับข้อเท็จจริงนี้ต้องเกิดนะครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วในสุดออกมาเป็นคำสั่งลงโทษถ้าข้อเท็จจริงไม่เกิดแล้วในที่สุดคุณก็ยังไปลงโทษเขาอีกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงไม่มีคุณก็ไปบอกว่ามีอีกทางนึงครับข้อเท็จจริงเกิดจริงนะครับก็ต้องดูด้วยว่าบทกฎหมายที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอ้างกฎหมายผิดฉบับไหมกฎหมายถูกฉบับผิดมาตราไหมนะครับก็ต้องดูนะครับข้อที่จริงต้องเกิดข้อกฎหมายก็ต้องถูกต้องถ้าข้อกฎหมายไม่ถูกต้องเราเรียกว่าสำคัญผิดในข้อกฎหมายนะครับมีไปกว่านั้นคือข้อที่จริงถูกต้องแล้วข้อกฎหมายถูกต้องแล้วเวลาปรับบทนะครับปรับบทที่เราเรียกกันในทางวิชาการว่าการให้ลักษณะทางกฎหมายข้อที่จริงคุณก็ต้องปรับบทให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ไปข้อที่จริงถูกแล้วเราก็เชื่อว่าข้อกฎหมายนี้ถูกแล้วไปปรับบทผิดนะครับซึ่งมันก็เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าคุณไปหยิบกฎหมายมาใช้ผิดมาตราหรือเปล่านะครับสองถ้าข้อที่จริงถูกแล้วข้อกฎหมายถูกแล้วปรับบทถูกแล้วเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่นี้ครับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่เอามาใช้ออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องถูกต้องด้วยนะจะไปบิดไปเบือนไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ดูยากเหมือนกันนะครับดูยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับใจความคิดของผู้มีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองในการทำกฎหรือคำสั่งทางปกครองยกตัวอย่างนี้ครับว่าเช่นเป็นอนุมานนะครับว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าในพื้นที่เนี่ยครับเราจะตั้งร้านขายสุราร้านขายเหล้าได้เพียง2ร้านเท่านั้นนะครับตอนนี้มีตั้งอยู่ร้านหนึ่งแล้วนะครับแล้วกฎหมายฉบับนั้นเน้นเรื่องเพื่อรักษาสุขอนามัยสุขภาพนะครับมีตั้งอยู่ร้านหนึ่งแล้วมีอีกร้านหนึ่งยังว่างอยู่มีคนมาขอตั้งผู้มีอำนาจเขาก็บอกว่าไม่ให้ตั้งมีคนมาขอ2เจ้าผู้มีอำนาจบอกว่าไม่ให้ตั้งไม่ให้รายหนึ่งตั้งให้อีกรายหนึ่งตั้งโดยอ้างบอกว่าที่คนไม่ตั้งว่าเนี่ยมันขัดกับกฎหมายนะเจตนารมณ์เขาต้องรักษาสุขภาพนะฉันอนุญาตให้อีกเจ้าหนึ่งตั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะของเธอเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะมากเกินไปแต่จริงๆข้อที่จริงปรากฏว่าที่เขาไม่ให้อีกรายหนึ่งตั้งเพราะไอ้รายที่เขาอนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นญาติเขาสังเกตไหมกฎหมายเนี่ยเวลาจะบอกว่าให้ใครตั้งไม่ให้ใครตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องสุขภาพแต่นี่จริงๆใช่เรื่องสุขภาพไหมในการปฏิเสธเขาไม่ให้ตั้งไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาได้ตั้งไปเนี่ยผู้มีอำนาจก็ไม่ได้รู้เรื่องสุขภาพเขาเป็นญาติก็ให้ตั้งไปนี่ก็บิดเบือนกันเจตนารมณ์ของกฎหมายไปนะครับที่จะไปอนุญาตให้คนนั้นตั้งแล้วคนนี้ไม่ได้ตั้งอันที่3ครับเนื้อหาไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับเนื้อหาของตรงนั้นกฎหมายที่ว่านี้คือกฎหมายฉบับอื่นนะครับกฎหมายฉบับอื่นบอกที่บอกไปแล้วว่ามีกฎหมายหลายฉบับนะครับอย่าดูแต่กฎหมายที่อำนาจอย่างเดียวดูกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เขาถึงบอกว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานกับกฎหมายที่อำนาจเขาฉบับเดียวเขาทำงานกับกฎหมายแทบทุกฉบับในระบบกฎหมายที่มีอยู่นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐทำเนี่ยมันถูกต้องชอบด้วยกฎ

มายนะครับอันที่หนึ่งครับคนทำดูเองนะครับถ้าคู่กรณีหรือพวกเราชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกฎหรือคำสั่งธรรมกองเห็นว่าสิ่งที่ออกมามันไม่ถูกต้องมันทำให้เราเดือดร้อนเสียหายก็โดยทั้งตัวเขาเองครับถ้าเขาเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับเราที่เดินไปบอกเขาเนี่ยฮะเขาก็ต้องไปบอกผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อให้วินิจฉัยอุทธรณ์เป็นศัพท์ทางเทคนิคนะฮะแต่ถามว่าในทางปฏิบัติในทางความเป็นจริงเราจะเชื่อใจคนที่ครับพอดีบ้านเราเป็นระบบศาลคู่เรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากล่าวกันที่ศาลปกครองนะครับการที่มีองค์กรตุลาการขึ้นมาตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนี่เป็นข้อเรียกร้องสำคัญของหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐเลยนะครับว่าถ้าบ้านนั้นเมืองนั้นเนี่ยจะมีความหลักนิติธรรมหรือมีความเป็นรัฐที่เป็นนิติรัฐเนี่ยอย่างสมบูรณ์นอกจากคุณจะมีเคารพในหลักความชอบด้วยกฎหมายแล้วคุณต้องเคารพในหลักที่เกี่ยวเนื่องกันอีกหลักนึงคือหลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการถ้าไม่มีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับจริงๆก็ตรวจสอบไม่ยากถ้าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ว่านั้นเป็นอำนาจที่เราเรียกว่าอำนาจผูกพันนะอำนาจผูกพันคือข้อเท็จจริงว่ายังไงผลทางกฎหมายก็เป็นไปตามนั้นเช่นยื่นเอกสารครบคุณก็ต้องออกใบอนุญาตให้เขานี่ง่ายอันนี้คือฝ่ายปกครองเหมือนหุ่นยนต์นะโปรแกรมมายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ถามว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แล้วจะดีไหมคำตอบคือเป็นไปได้ยากครับพวกเราต้องเข้าใจนะครับว่าฝ่ายปกครองมีอำนาจตามกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติฮะพระราชบัญญัติตราขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติถ้าจะให้ฝ่ายปกครองเป็นหุ่นยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติทุกฉบับต้องเขียนเงื่อนไขในข้อเท็จจริงแล้วก็ผลทางกฎหมายสมบูรณ์ละเอียดชนิดที่ว่าฝ่ายปกครองไม่ต้องคิดอ่านปุ๊บแล้วก็ทำได้เลยถามว่าเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เพราะกฎหมายหนึ่งฉบับไม่ได้ออกมาใช้สำหรับวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นฮะกฎหมายหนึ่งฉบับนั้นออกมาใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานโอเคละทุกช่วงเวลาหนึ่งเราแก้ไขปรับปรุงได้แต่หัวใหญ่ใจความคือต้องออกมาใช้ไปตลอดนะครับแล้วถามว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งในเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยครับความต้องการข้อเรียกร้องของคนในสังคมอะเหมือนกันหรือไม่คำตอบคือไม่เหมือนเพราะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติในยุคหนึ่งอาจจะคิดไม่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติในยุคอนาคตก็ได้ฮะงั้นจึงต้องเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจคิดตัดสินใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างนี้เรียกว่าอำนาจดุลพินิจงั้นองค์กรตุลาการก็ต้องเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยเข้าไปตรวจสอบอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองด้วยแต่ต้องพึงระวังนะครับองค์กรตุลาการจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบจนทำตัวเองเหมือนเป็นฝ่ายปกครองเองนะฮะซึ่งทางแก้อยู่ตรงไหนฮะทางแก้คือว่าฝ่ายปกครองจะมีเครื่องมือในการทำตามที่เราบอกไปแล้วองค์กรตุลาการเองก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบอำนาจดุลพินิจฮะเราเรียกว่าหลักสัดส่วนนะครับหลักสัดส่วนดู3เรื่องครับอันที่1ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองคิดตัดสินใจในการกระทำใดกระทำหนึ่งได้นะทั้งเรียกว่าการกระทำทางปกครองเนี่ยมาตรการต่างๆที่ฝ่ายปกครองจะใช้เนี่ยทำมาแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับเหมาะสมคืออะไรครับเลือกมาแล้วสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ฝ่ายปกครองมุ่งประสงค์จะให้เป็นไปเนี่ยอย่างเช่นมีการชุมนุมโดยไม่สงบนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรการอาจจะมีหลายอย่างครับก็เอามาดูซิมาตรการเหล่านั้นที่มีอันไหนมันทำแล้วจะทำให้การชุมนุมนั้นกลับมาสู่ความสงบความสงบเรียบร้อยกลับมานะครับซึ่งถ้าดูไปแล้วโอ้โหมี 3-4 มาตรการเลยที่มันเหมาะสมก็ต้องมาดูต่อครับว่าเลือกสักอันหนึ่งเลือกอันที่จำเป็นจำเป็นคือใช้ไปแล้วไม่กระทบกระเทือนการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินจำเป็นนะครับมากเกินจำเป็นพอไหมครับถ้าได้มาตรการที่

0: จำเป็นและต้องใช้มาตรการนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปฝ่ายปกครองจะต้องดูต่อไปด้วยว่ามาตรการนี้เนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์ถูกกระทบกระเทือนการใช้สิทธิเสรีภาพน้อยที่สุดแต่ต้องถามกลับเลยครับว่าแล้วประโยชน์ส่วนรวมล่ะจะได้อะไรมากน้อยเพียงใดเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะครับฝ่ายปกครองเวลาทำอะไรไม่ได้ดูแต่ประชาชนนะครับต้องดูประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะครับถ้าเรียกง่ายคือว่าต้องหามาตรการที่วินวินทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์มากที่สุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดเราจึงเรียกหลักการที่สามว่าหลักความได้ดุลยภาพนะครับที่พูดมาทั้งหมดคือหลักความชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ปกติเหมือนที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นครับว่าในสังคมหนึ่งสังคมในรัฐหนึ่งรัฐมันไม่ได้มีสถานการณ์ปกติอยู่ตลอดหรอกครับมันก็มีสถานการณ์ไม่ปกติอยู่ด้วยไม่ปกติหมายความว่าไงหมายความว่าบรรดากฎหมายลำดับพระราชบัญญัติทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาในช่วงนั้นได้ในแทบทุกประเทศก็จะมีกฎหมายอีกสำรับนึงครับอีกชุดนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ในที่รัฐนั้นหรือสังคมนั้นเกิดภาวะไม่ปกติมีกฎหมาย2ฉบับใหญ่ๆถ้าบ้านเราก็จะมีกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ.ศ. 2548กับอีกอันนึงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457กฎอัยการศึกจะถูกมาใช้เมื่อเกิดภาวะสงครามจะมาจากภายนอกหรือภายในประเทศนั่นเองพอใช้กฎอัยการศึกปุ๊บระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของรัฐนั้นในช่วงนั้นเนี่ยครับก็จะใช้ระบบทหารนะครับแต่ถ้าไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดโรคระบาดเช่นโควิดที่เราเจอกันอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องให้รัฐนั้นกลายเป็นระบบทหารนะก็เอาแค่ว่าให้อำนาจเสร็จเด็ดขาดกับพลเรือนให้นายกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสามารถทำให้ความสงบเรียบร้อยที่หายไปกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วอันนั้นก็ใช้แค่กฎหมายก็เรียกว่าบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เพียงพอถามว่าช่วงนี้หลักความชอบด้วยกฎหมายทำงานไหมต้องบอกว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายหยุดทำงานชั่วคราวหยุดทำงานชั่วคราวนะครับเอาให้บ้านเมืองสงบก่อนแล้วเดี๋ยวหลักความชอบใหม่จะกลับมาอีกอันนึงครับมันเป็นทฤษฎีครับสถานการณ์พิเศษนะครับนอกเหนือจากกฎหมาย2ฉบับนี้ยังมีทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์พิเศษอีกซึ่งจริงๆแล้วในหลายประเทศทฤษฎีนี้ก็ได้แปลงร่างกลายเป็นกฎหมายและลักษณ์ที่เรากล่าวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายบริหารราชการฉุกเฉินนะครับเมื่อเป็นสถานการณ์พิเศษก็เกิดความชอบธรรมนะครับให้รัฐนั้นนะครับจะต้องหยุดใช้หลักความชอบด้วยกฎหมายชั่วคราวก่อนเพื่อทำให้สถานการณ์พิเศษก็คือสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยครับกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับให้อำนาจเสร็จเด็ดขาดกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับดำเนินการนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีซึ่งในหลายประเทศก็แปลงเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วนะครับถามว่าพอสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยแล้วใครจะมาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่ต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเลยองค์กรตุลาการยังมีบทบาทอยู่นะครับมีบทบาทอยู่อย่างน้อยๆก็เข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเกิดสภาวะไม่ปกติหรือสถานการณ์ไม่ปกติจริงหรือไม่ฮะนะครับดูข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติจริงๆโอเคเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปแต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทั้งสถานการณ์ก็ปกตินี่นาไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนั่นหมายความว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ยังใช้ได้อยู่ฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ถ้าคุณไม่ใช้ฝ่ายปกครองไม่ใช้ตามนั้นคุณทำไปก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามผลของเรื่องนะครับเอาละครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกคนครับนี่คือการสรุปภาพให้เราเข้าใจ หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดนะครับก็ขอให้ทุกคนไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในตำรานะครับในนั้นจะมีรายละเอียดมากกว่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีนักศึกษาครับวันนี้เป็นการบรรยายในชุดวิชา41461กฎหมายปกครองในหน่วยที่2ภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองสำหรับในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ4ขอบเขตในการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อกันนะครับแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นประกอบไปด้วย1ความมั่นคงหมายถึงการป้องกันการถูกรุกรานจากศัตรูภายนอกนะครับผมซึ่งเราก็นึกภาพตามได้เช่นเรื่องของการทหารนะครับผมก็คือเรื่องของความมั่นคงต่อมาเรื่องความปลอดภัยนะความปลอดภัยหมายถึงการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติภัยต่างๆตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนั้นเนี่ยตัวอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะตำรวจก็คือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะครับผมและก็ในส่วนของการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงหรือภัยต่างๆนะอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เราคุ้นเคยคือตำรวจนะฮะก็อาจจะเป็นหน่วยงานอื่นเช่นการที่เทศบาลหรือกรุงเทพมหานครนะฮะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะเพราะว่าถ้าเกิดอาคารเนี่ยสร้างแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เกิดการล้มคลืนนะพูดง่ายก็คือพังลงมาซึ่งอาจจะกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมาหรือที่ยิ่งกว่านั้นก็คือสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารนั้นเองดังนั้นเนี่ยการมาควบคุมในเรื่องของการออกใบอนุญาตตรงนี้ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติภัยต่างๆความสงบสุขหมายถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดเสียงกระทึกคึกโครมตลอดจนการประท้วงเดินขบวนที่กีดขวางทางสาธารณะในกรณีเกิดเสียงกระทึกคึกโครมเนี่ยจริงๆเรามีศัพท์เขาเรียกว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญนะเช่นหมายความว่าถึงเวลาดึกดื่นละบ้านติดกันเนี่ยก็ยังเปิดเพลงเสียงดังมากนะก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะต้องเข้าไปควบคุมหรือในส่วนของด้านนึงก็คือควบคุมก็คือไปห้ามไปปรามนะให้หยุดส่งเสียงดังในยามวิกาลนะฮะหรือเดียวกันก็อาจจะมีการออกกฎระเบียบออกกฎหมายว่าหลังเวลาดังกล่าวเช่นหลังเวลา4 ทุ่มแล้วนะฮะก็ไม่สามารถจะใช้เสียงดังได้แล้วเพื่อที่จะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะไม่ให้เกิดเสียงกระทึกคึกโครมในยามวิกาลซึ่งบุคคลทั่วไปนั้นอาจจะต้องการพักผ่อนสุขอนามัยหมายถึงการดูแลป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะก็คือในเรื่องของการจัดให้มีโรงพยาบาลการจัดให้มีการป้องกันเช่นในเรื่องของการมีการฉีดวัคซีนนะครับผมดูแลความสะอาดของถนนหนทางนะกำจัดขยะมูลฝอยต่อจนดูแลสุขภาพของคนในสังคมโดยรวมนะครับผมซึ่งก็ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเมื่อกี้นะครับผมนั่นคือแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งแบ่งได้เป็น4ประการหลักๆนะซึ่งไอแนวความคิดดังกล่าวเนี่ยฮะก็จะไปสะท้อนในส่วนของรูปแบบว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นมันเกิด

ขึ้นได้จริงและใครจะเป็นผู้ดำเนินการจะดำเนินการอย่างไรเมื่อกี้ในตอนต้นนะฮะได้อาจารย์ได้พูดถึงตำรวจทางปกครองแล้วก็พูดถึงว่าเราอาจจะไม่คุ้นกันนะฮะเราจะคุ้นกับตำรวจทางยุติธรรมซึ่งเราก็เรียกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เราจะได้มาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่างตำรวจทางปกครองกับตำรวจทางยุติธรรมนั้นเป็นเช่นไรข้อแตกต่างระหว่างตำรวจทางปกครองกับตำรวจทางยุติธรรมนั้นอยู่ที่เป้าหมายของการใช้อำนาจนะฮะอยู่ที่เป้าหมายของการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนั้นมีหน้าที่ในการป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคมในขณะที่ตำรวจทางยุติธรรมมีหน้าที่ในการปราบปรามหรือระงับความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมในถนนนะฮะตามถนนหนทางเนี่ยเราอาจจะมีเห็นว่ามีด่านนะมีด่านในขณะที่มีรถเนี่ยผ่านเข้ามาหรือขับอยู่นะฮะเราก็ต้องจอดนะที่ด่านอาจจะมีการขอตรวจค้นณเวลานั้นเนี่ยการกระทำการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นการกระทำในเชิงของตำรวจทางปกครองเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะแต่เป็นการป้องกันเช่นถ้าผู้ขับขี่นั้นดื่มของมึนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งกับตนเองและผู้อื่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าณเวลาที่ให้จอดเนี่ยกระทำความผิดแล้วอย่างหรือใช้คำว่าอย่างไม่ทราบนะครับผมดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่สภาพไม่พร้อมที่จะขับรถนะก็คือมีดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยแน่นอนในส่วนของการปรับหรือการดำเนินการตามกฎหมายก็ว่ากันไปแต่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านนึงก็คือเขาก็จะไม่สามารถขับรถไปต่อได้ซึ่งแน่นอนก็จะลดความเสี่ยงหรือจะเรียกว่าเป็นการตัดความเสี่ยงนะฮะในการที่จะเกิดความไม่สงบในสังคมคือไปขับเฉียวชนผู้อื่นซึ่งร้ายแรงถึงขนาดอาจจะทำให้ถึงแก่เสียชีวิตได้แต่ว่าในขณะที่ตำรวจนะฮะเรียกให้จอดรถนะเพื่อจะขอตรวจอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออาจจะยกอีกตัวอย่างนึงเสริมขึ้นมาเช่นได้รับรายงานว่ามีรถต้องสงสัยซึ่งรถมีระเบิดเนื่องจากจะไปวางระเบิดนะใจกลางเมืองนะหรือย่านชุมชนนะดังนั้นเนี่ยการที่ขอตรวจก่อนเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะฮะว่าเพื่อไม่ให้รถคันนั้นเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปในแหล่งชุมชนหรือสถานที่ที่จะก่อวินาศกรรมได้นะครับผมแต่ว่าในณเวลานั้นเนี่ยรถไม่ว่าจะในกรณีของแอลกอฮอล์นะเมื่อกี้หมายถึงว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะมึนเมาหรือรถที่มีวัตถุระเบิดนะฮะก็ไม่ได้จอดนะฮะขับฝ่าด่านไปเลยนะอันนี้เนี่ยมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วครับผมนะอันนี้มีความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วนะก็คือแน่นอนก็คือการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหรืออาจจะเฉี่ยวชนนะเจ้าหน้าที่หรือทำลายก็คือพูดง่ายคือชนแผงกั้นนะฮะคือทำลายทรัพย์สินของราชการดังนั้นเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วนะฮะนั้นตำรวจทางยุติธรรมก็ต้องมีหน้าที่ในทางปราบปรามหรือระงับก็คือเช่นไล่ตามนะให้รถคันนั้นหยุดเพราะถ้าเกิดปล่อยเข้าไปเนี่ยอาจจะไปวางระเบิดได้ทันหรืออาจจะไปเฉี่ยวชนนะในกรณีของการมึนเมาเฉี่ยวชนบุคคลอื่นหรือทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายนะครับผมหรือในบางกรณีก็คือเมื่อมีการจับได้แล้วก็มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับผมเพื่อจะเป็นการปราบปรามไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตำรวจทางปกครองนั้นมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทำผิดกฎต่างๆโดยการวางมาตรการที่จำเป็นไว้ล่วงหน้านะครับผมซึ่งในส่วนของว่าการวางมาตรการที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าก็ตัวอย่างเมื่อกี้ที่พูดแล้วก็คือในทางกายภาพก็คือมีการตั้งด่านขอตรวจค้นนะขอตรวจรถนะครับผมหรืออาจจะเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรนะเช่นการออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ออกกฎระเบียบนะเช่นมีกฎหมายในเรื่องของการควบคุมอาคารนะว่าจะสร้างอาคารสูงเนี่ยจะได้ไม่เกินกี่ชั้นนะเพราะบางทีเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าถนนมันเล็กมากเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่สามารถที่จะในส่วนของการดับเพลิงนะฮะเจ้าหน้าที่หรือรถเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าถนนมันแคบมากก็อาจจะสร้างอาคารสูงมากไม่ได้อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างก็คือมี

0: การวางมาตรการก็คือออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์หรือระเบียบไว้เป็นการล่วงหน้านะครับผมและแต่ในขณะที่ตำรวจทางยุติธรรมมีจุดมุ่งหมายที่จะสอบสวนและนำตัวผู้กระทำความผิดให้ศาลพิจารณาลงโทษนะก็คือได้มีการกระทำความผิดแล้วนะฮะก็ต้องมีการสอบสวนนะฮะแล้วก็นำตัวผู้กระทำผิดมาให้ศาลพิจารณาลงโทษนะครับผมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปอย่างเคร่งครัดนะครับผมเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้คนชะล่าใจนะหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมนั้นสังเกตว่านี่คือความแตกต่างระหว่างตำรวจทางปกครองกับตำรวจทางยุติธรรมจันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตำรวจทางปกครองนั้นมีที่ในทางป้องกันเหตุยังไม่เกิดเราป้องกันไว้ก่อนนะแต่ในเชิงของตำรวจทางยุติธรรมนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเช่นมีการเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวอย่างก็คือมีการฝ่าด่านแล้วมีการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วหรือว่ามีการวางระเบิดคือมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแล้วหรือมีเหตุรถชนกันแล้วนะครับผมมีผู้เสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงเสียชีวิตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตำรวจทางยุติธรรม
1: ครับ
0: คราวนี้รูปแบบการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อสักครู่หนึ่งอาจารย์พูดถึงเรื่องของเช่นการออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ออกระเบียบนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการออกคำสั่งทางปกครองนะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์โดยเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีซึ่งไม่ตกลงใจหรือสมัครใจด้วยนะฮะก็คือเป็นฝ่ายเดียวนะฮะซึ่งการทำดังกล่าวนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองและเป็นการกระทำหรือเป็นการออกคำสั่งที่มีผลบังคับทันทีนะฮะโดยจำเป็นต้องขอให้ศาลสั่งแต่อย่างใดนะครับสมซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มาตรา5ได้ให้ความหมายของคำสั่งทางปกครองว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสาธารณภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรการรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎนะครับผมนะเช่นการขออนุญาตสร้างบ้านนะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นก็อาจจะมีคำสั่งจากปกครองคือไม่อนุญาตนะเนื่องจากว่าดูรูปแบบแล้วเนี่ยก็คือไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นระยะล้นเนี่ยไม่ได้หรืออาคารนั้นสูงเกินไปในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าก็จะมีตัวกฎหมายที่ได้เขียนไว้แล้วว่าในถ้าถนนขนาดนี้จะสร้างตึกสูงได้แค่ไหนอย่างไรนะด้วยเหตุผลจำที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นความสะดวกของรถดับเพลิงที่จะเข้ามาเป็นต้นนะครับผมดังนั้นก็เป็นเรื่องของการออกคำสั่งทางปกครองนั้นสังเกตว่าเป็นการกระทำฝ่ายเดียว

แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของฝ่ายปกครองเองนั้นไม่ได้ออกใบอนุญาตให้นะโดยเหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้วเช่นอาคารนั้นสูงเกินไปนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดคือเกินที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็สังเกตว่าดังนั้นถือว่าเป็นความสมัครใจตรงสองฝ่ายไว้ไม่แน่นอนครับผมเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากใบอนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกใบอนุญาตให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการออกคำสั่งทางปกครองในส่วนของการออกกฎก็เป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองเช่นเดียวกันนะฮะโดยมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์โดยเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีไม่ตกลงใจหรือสมัครใจด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับคำสั่งทางปกครองหากแต่การออกกฎนั้นเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ที่เป็นนิติกรรมทางปกครองเดียวที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นแต่ละบุคคลหรือแต่ละเรื่องอย่างเช่นการออกคำสั่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มาตรา5ได้ให้ความหมายของกฎว่าพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะตัวอย่างนะครับผมเทศบาลนะออกเทศบัญญัตินะครับผมซึ่งเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นนะว่าถ้ามีการทิ้งขยะในถนนหนทางสาธารณะนะครับผมก็จะปรับ500บาทดังนั้นเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำฝ่ายเดียวนะเพราะว่าไม่ได้มีการตกลงกันเพราะถ้าตกลงกันหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่ปรับได้ไหมนะฮะก็ไม่เห็นมีถังขยะเลยหรือไม่ก็เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยมาเก็บขยะอยู่แล้วนี่นั้นเราทิ้งตรงไหนก็ได้สินะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเก็บอยู่แล้วแล้วเราก็จ่ายภาษีแล้วนะนั้นสังเกตว่าดังนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องการตกลงกันนะเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองนั้นใช้อำนาจฝ่ายเดียวแต่ถามว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวเพื่ออะไรฮะก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเช่นเรื่องของสุขอนามัยนะถ้าเราเดินไปก็มีขยะเกลื่อนนะหรือถ้าเป็นขยะที่มีกลิ่นรุนแรงหรือเป็นของเน่าเสียเนี่ยยิ่งจะนอกจากจะเป็นเรื่องของกระทบต่อความรู้สึกก็คือเหมือนกลิ่นเหม็นนะเราเดินผ่านนะฮะอาจจะรวมถึงเรื่องสุขอนามัยมีเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ติดตามทำให้เกิดโรคระบาดตามขึ้นมาได้นะนั่นสังเกตว่าดังนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการตกลงปลงใจเป็นเรื่องของการกระทำฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเช่นเดียวกับคำสั่งปกครองแต่ความแตกต่างก็คือไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นบุคคลใดนะเช่นหมายความว่าผู้ใดทิ้งขยะในทางสาธารณะปรับ500บาทดังนั้นเนี่ยยังเราไม่ได้ทราบเลยว่าจะเป็นใครก็เป็นผู้ใดคือใครที่เข้าเกณฑ์ก็คือว่าในกอทิ้งขยะทางสาธารณะโดนปรับ500บาทนะครับผมนี่คือความแตกต่างระหว่างกฎกับคำสั่งทางปกครองต่อมาการปฏิบัติการทางปกครองสองกรณีที่พูดไปแล้วเนี่ยนะฮะที่อยู่ที่กล่าวอธิบายไปแล้วนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะมีลักษณะเป็นเรื่องของตัวเอกสารนะฮะการอนุญาตไม่อนุญาตนะก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะพูดให้ฟังนะก็จะมีหนังสือไปแล้วอักษรนะครับผมหรือเรื่องของการออกกฎเนี่ยสมมติเทศบัญญัตินะฮะก็เราก็จะเห็นเลยว่าเทศบัญญัตินะกำหนดไว้มาตรา1234ข้อ1234นะฮะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งทั้งสองกรณีก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในส่วนของการปฏิบัติการทางปกครองนั้นเป็นหรือการกระทำทางกายภาพเป็นการกระทำทางปกครองที่นอกเหนือจากการออกคำสั่งหรือการออกกฎโดยเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองเช่นเดียวกันนะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นะฮะโดยเอกชนซึ่งเป็นกรณีไม่ตกลงใจหรือสมัครใจด้วยเช่นเดียวกับการออกคำสั่งหรือการออกกฎโดยมีลักษณะเป็นการใช้กำลังในการปฏิบัติการเช่นการใช้กำลังเจ้าที่ผลักดันเพื่อสลายการชุมนุมนะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการพูดง่ายก็คือว่าเราไม่ได้ไปติดประกาศนะฮะแต่ว่าเป็นการเช่นเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปผลักดันนะหรือการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางทางจราจรนะฮะคือยกรถนะฮะยกรถไปเลยนะฮะหรือกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะใช้มาตรการบังคับทางปกครองในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายการควบคุมอาคาร
อาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลังจากที่ได้ออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารนั้นแล้วแต่เจ้าของอาคารก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่ระบุในคำสั่งนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาได้เป็น2ประเด็นก็คือคำสั่งของปกครองก็ต้องมีผลบังคับเหมือนกันนะนั้นถ้าไม่ดำเนินการโดยผู้ที่รับคำสั่งไม่ดำเนินการฝ่ายปกครองก็สามารถดำเนินการได้นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วเนื่องจากอาคารอยู่ในสภาพที่อาจจะอาจจะใช้คำว่าจะพังอยู่แล้วจะล้มอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่รีบรื้อถอนเนี่ยก็อาจจะล้มมาใส่บ้านข้างเคียงอาคารข้างเคียงหรือบุคคลที่สัญจรผ่านไปแถวนั้นนะดังนั้นก็เป็นความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดำเนินการรื้อถอนนั้นสังเกตว่าการรื้อถอนก็คือใช้กำลังทางกายภาพนะฮะเอารถเข้าไปมีการใช้การทุบการดำเนินการนะไม่ใช่เป็นกระดาษคือไม่จะไปแปะเฉยๆแล้วอาคารมันหายไปนะครับผมก็ได้มีการดำเนินการโดยการใช้การกระทำทางกายภาพครับผมนั่นคือในส่วนของรูปแบบการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ในส่วนของผู้ดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนะส่วนใหญ่แล้วจะได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะที่จะอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการทางภารกิจนั้นๆโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทคือผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองทั่วไปและผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองเฉพาะด้านนะครับผมคราวนี้เรามาดูผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองทั่วไปก่อนนะซึ่งก็ได้แก่เจ้าหน้าที่นะที่จะรับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะการใช้อำนาจของเจ้าที่นั้นจะต้องมีการกำหนดถึงขอบอำนาจและตัวเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเช่นผู้ว่าการจังหวัดนะก็มีฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจตำรวจทั้งปกครองในเขตจังหวัดนะอันนี้ก็คือสังเกตว่าจะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่ได้พูดกล่าวมาแล้วเนี่ยคราวนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือในเชิงเฉพาะด้านเมื่อกี้เราในเชิงพื้นที่นะฮะเฉพาะด้านนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเฉพาะด้านเช่นผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองทำหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารนะครับผมซึ่งปกติก็เดี๋ยวปัจจุบันก็จะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็จะมามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะหรือในอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองเช่นอาจจะเป็นกรมศิลปากรนะก็เป็นตำรวจทางปกครองที่เกี่ยวกับวัตถุโบราณนะฮะหรือเรื่องของโบราณสถานคือหมายความว่าถ้ามีอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้วเนี่ยจะไปทุบจะไปปรับปรุงนะฮะก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายนะฮะกับสิ่งที่เป็นโบราณสถานซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการขออนุญาตแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับผมหรือในส่วนของอธิบดีกรมป่าไม้ก็เป็นตำรวจทางปกครองเกี่ยวกับการป่าไม้เรื่องของการที่จะตัดไม้นะหรือการแปรรูปไม้ในส่วนของการตัดออกมาแล้วนะครับผมว่าหรือเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวกันจะมีการปลูกใหม่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนั้นสังเกตว่าตำรวจทางปกครองนั้นจะไม่ได้เป็นตำรวจที่เรารู้จักกันดีเสมอไปนะฮะอาจจะเป็นในหน่วยงานต่างๆของก็จะเห็นทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่พูดมาเรื่องของโบราณสถานเรื่องของป่าไม้อาจจะเป็นเรื่องของการอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับผมก่อสร้างโรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนี้ในส่วนของผลทางกฎหมายของการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนะประการแรกก็คือการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนั้นก็เป็นการควบคุมเชิงป้องกันนะโดยการออกกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลเป็นการทั่วไปนะฮะหรือการอนุมัติการอนุญาตที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลเป็นการเฉพาะรายนะครับผมซึ่งก็ได้พูดถึงไปแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจดังกล่าวหากเห็นว่าการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นสามารถนำข้อพิพาทมาสู่ศาลปกครองได้นะครับผมโดยศาลปกครองจะให้ความสำคัญกับมาตรการที่ใช้ว่าเกินความจำเป็นที่จะรักษาความส

เรียบร้อยหรือไม่อันเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับผมนะอันนี้ก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่ในบางหน่วยนะฮะหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของชุดวิชากรมการปกครองก็จะเป็นหน่วยที่12เรื่องการใช้เรื่องของอำนาจดุลพินิจก็จะมีพูดถึงอยู่บางส่วนแล้วก็ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะเป็นชุดวิชาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับผมในหน่วยที่3นะเรื่องของอำนาจรัฐและการหน่วยที่3นะครับผมในส่วนของการที่หลักการพื้นฐานนะทางหลักการพื้นฐานทางกฎหมายมหาชนนะซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจรัฐว่าจะใช้ได้อย่างไรแค่ไหนอย่างไรนะครับผมซึ่งเรื่องหลักความได้สัดส่วนเนี่ยก็จะนำมาพิจารณานะครับผมเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นเป็นการใช้อำนาจที่เกินความจำเป็นนะครับผมเช่นตัวอย่างของต่างประเทศแล้วกันนะครับผมในประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเหตุเกิดที่เมืองเนแวร์นะขออนุญาตเอ่ยชื่อเมืองเลยนะครับผมในกรณีดังกล่าวเนี่ยมีการเชิญนะครับผมนักเขียนท่านหนึ่งมีการเชิญนักเขียนท่านหนึ่งเนี่ยมาปาฐกถาในเมืองดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มผู้ที่ไม่ยอมรับหรือพูดง่ายไม่เห็นด้วยกับการมาของนักเขียนดังกล่าวก็ได้แก่ครูคณาจารย์ทั้งหลายนะครับผมซึ่งเป็นสมาพันธ์ครูแล้วกันจะเรียกว่าสมาพันธ์ครูเนื่องจากนักเขียนผู้นี้เคยเขียนหรือการพูดเนี่ยซึ่งจะเรียกเป็นการโจมตีหรือว่าเป็นการที่กล่าวพาดพิงในเชิงลบนะฮะในกับครูนะฮะหรืออาจารย์นะทำให้เกิดการต่อต้านนะซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนายกเทศมนตรีซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยเลือกวิธีการก็คือยกเลิกการจัดงานเลยนะยกเลิกการจัดงานเลยเรื่องดังกล่าวก็เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองฝรั่งเศสนะไปจนถึงศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งหรือเราจะเรียกว่าสภาแห่งรัฐนะครับผมซึ่งศาลก็บอกว่าในนายกเทศมนตรีนั้นมีอำนาจที่จะกระทำการแต่เป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นคือในกรณีดังกล่าวมันไม่จำเป็นถึงขนาดที่ต้องยกเลิกงานเลยนะอาจจะมีการจัดการอย่างอื่นได้เช่นทางการเข้ามาเนี่ยก็อยากให้มาเจอกันนะหมายถึงว่าในอาคารสถานที่ที่จะจัดงานเนี่ยสามารถจะแยกเข้ามาได้หรืออาจจะมีจัดโซนให้กับผู้ที่จะเห็นต่างหรือผู้ที่ประท้วงเนี่ยก็ให้ประท้วงได้นะฮะเดียวกันการเข้ามาในส่วนอาคารก็อาจจะเข้ามาคนละด้านกันนะฮะไม่ใช่ว่าให้มาปะทะกันนะแล้วก็พูดเสร็จก็อาจจะกลับไปเลยนะฮะไม่ต้องเดินพูดง่ายคือเดินชมนิทรรศการเดินชมอย่างนี้เป็นต้นนะคือมันมีวิธีการได้หลายอย่างแต่ไม่ถึงขนาดหรือว่าไม่มีความจำเป็นถึงขนาดต้องยกเลิกงานเลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับผมให้เห็นภาพในส่วนของตรงผลทางกฎหมายนะครับผมคราวนี้ในส่วนของประการที่2นะเรื่องที่เป็นนโยบายเชิงควบคุมที่สำคัญศาลจะเข้าไปควบคุมเท่าที่จำเป็นนะโดยพิจารณาว่าฝ่ายปกครองมีหน้ากระทำการหรือไม่เพียงใดมีกฎหมายรองรับหรือไม่นะครับผมก็คือศาลเองเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างที่พูดไปแล้วก็คือควบคุมความชอบด้วยกฎหมายนะฮะของการกระทำทางปกครองแต่ศาลจะไม่ทำตัวเป็นฝ่ายปกครองซะเองนะฮะนั่นก็คือมีกฎหมายอำนาจหรือเปล่าก็ทำการภายใต้กฎหมายหรือเปล่านะฮะแล้วก็นำหลักที่เกี่ยวข้องเช่นหลักความได้สัดส่วนมาพิจารณาแต่จะไม่เข้าไปดำเนินการหรือสั่งการซะเองว่าจะต้องทำอย่างไรแค่ไหนเพียงใดเพราะฉะนั้นจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองเองเพราะศาลเองก็อาจจะไม่ได้รับทราบปัญหาหรือพูดง่ายคือถ้าเราใช้ภาษาง่ายคือไม่ได้อยู่หน้างานจริงๆนะครับผมประการที่3ในสถานการณ์ปกติการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ก็มีบางสถานการณ์เนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะทำให้การใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับการยกเว้นบ้างนะเช่นในกรณีเป็นเกิดการจลาจลขึ้นนะเกิดการจลาจลขึ้นนะครับผมซึ่งในทางกฎหมายประชาชนนั้นก็มีหลักการว่าแม้ไม่มีกฎหมายและลักษณ์อักษรให้อำนาจไว้โดยตรงฝ่ายปกครองก็สามารถดำเนินการทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้นะครับผมซึ่งแต่ต้องยอมรับกับว่าในโลกหรือในปัจจุบันเนี่ยเราก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายดังนั้นเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวสภาเองหรือฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการออกกฎระเบียบต่างๆก็ได้ออกกฎระเบียบไว้รองรับไว้พอสมควรแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลักการ

0: ันนี้มีจริงแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยให้ปฏิบัติตามอยู่ประมาณผมคงไม่สามารถจะพูดเป็นตัวเลขได้แต่ว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วกันแล้วนะครับผมข้อจำกัดนะคราวนี้เรามาดูในส่วนข้อจำกัดในการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนะครับผมภายใต้อำนาจของตำรวจทางปกครองนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งได้พูดย้ำไปหลายข้อหลายครั้งแล้วนะฮะภายใต้หลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองและก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลนะซึ่งการดำเนินการของฝ่ายปกครองนั้นจึงมีลักษณะทั้งในเรื่องของมีกฎหมายอำนาจให้ดำเนินการให้กระทำได้และก็เป็นข้อจำกัดการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองเองเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้หรือบัญญัติไว้ก็ไม่สามารถจะกระทำการได้นะฮะในเงื่อนไขของการที่เป็นการลดสิทธิภาพของประชาชนหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะส่วนข้อยกเว้นเมื่อกี้อาจจะพูดไปบ้างแล้วเช่นเกิดสงครามหรือเกิดการจลาจลนะอันนี้ตำรวจทางปกครองก็อาจจะมีอำนาจมากขึ้นอันนี้พูดถึงในกรณีของมีตัวกฎหมายบัญญัติไว้แล้วนะกฎหมายก็จะให้อำนาจพิเศษไว้ในบางกรณีบางสถานการณ์
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปชุดวิชา41461กฎหมายปกครองหน่วยที่3การจัดองค์กรฝ่ายปกครองกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองรัฐในทางปกครองหรือเรียกตามศัพท์กฎหมายปกครองของไทยว่าการจัดระเบียบราชการบริหารก่อนอื่นเราจะมาพิจารณาในส่วนของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองซึ่งมีเนื้อหาแยกมาเป็น2ส่วนก็คือความหมายและสถานะทางกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองและการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของรัฐองค์กรฝ่ายปกครองนั้นหมายถึงองค์กรของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระโดยมีหน้าที่ดำเนินภารกิจของรัฐหรือดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะตัวอย่างนะครับผมในส่วนของการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีนะท่านก็จะรู้จักหน่วยงานที่เราเรียกว่าสำนักนายกรัฐมนตรีนะสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นหรือในส่วนของรัฐมนตรีนะก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะในที่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือในการกับดูแลนะครับผมนะกำกับดูแลเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างได้เช่นในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับองค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นในตัวของสำนักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะในตัวอย่างนะครับผมเพื่อเห็นภาพว่าทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยก็เป็นองค์กรฝ่ายปกครององค์กรฝ่ายปกครองกับการเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนในกรณีของประเทศไทยกรณีของประเทศไทยนั้นการเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนของไทยนั้นเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะที่จะกำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรนั้นนะดังนั้นบรรดาองค์กรฝ่ายปกครองของรัฐนะฮะหากมีกฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคลแล้วบรรดาองค์กรเหล่านั้นก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนด้วยนะครับผมซึ่งคนนะก็จะมีความเป็นนิติบุคคลขึ้นเนื่องจากได้มีกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดเจนนะครับผมในส่วนของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของรัฐนั้นเนี่ย

เราอาจจะแบ่งได้นะเป็น2หรือ3ประการนะเราเริ่มดูจากประการสำคัญก่อนก็คือการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการรวมอำนาจนะเป็นการจัดการปกครองที่มีการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันดีก็คือกระทรวงทบวงกรมของรัฐนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางนะซึ่งขึ้นต่อกันตามลำดับชั้นนะก็คือบังคับบัญชาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการปกครองนะเช่นหมายความว่าอาจจะมีตั้งแต่ว่าสูงสุดนะเช่นตั้งแต่มีรัฐมนตรีนะฮะมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีนะมีผู้อำนวยการกองนะฮะก็ลดหลั่งกันลงมาการรวมอำนาจปกครองมีลักษณะสำคัญ3ประการคือมีการรวมกำลังทหารและกำลังตำรวจให้ขึ้นต่อส่วนกลางนะฮะมีการรวมอำนาจวิจัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็มีการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นซึ่งการรวมอำนาจสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะซึ่งก็คือกระทรวงบังกรมที่เราได้พูดถึงมาแล้วก็การกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครองหรือการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะครับผมซึ่งตรงนี้เราอาจจะใช้คำว่าการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองบ่อยๆนะครับผมทำไมถึงใช้คำนี้เพราะเดี๋ยวพอพูดถึงการกระจายอำนาจการรวมศูนย์เนี่ยหลายคนก็จะไปสับสนกับการกระจายอำนาจนะครับผมนะอันนี้ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของการรวมอำนาจการปกครองซึ่งแน่นอนอำนาจที่ถูกรวมไว้เนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของส่วนกลางซึ่งเราเป็นการศูนย์อำนาจนะเป็นการรวมศูนย์อำนาจแต่ในทางปฏิบัติแล้วหรือในการปฏิบัติงานเนี่ยหลายงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งทุกเรื่องเช่นในเรื่องของการวินิจฉัยสั่งการนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะต้องรอสั่งการมาถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกันนะจะต้องสั่งคือพูดง่ายก็คือขออนุญาตหรือขอสั่งการเนี่ยมาที่กรุงเทพมหานครที่ตัวกระทรวงมหาดไทยเองโดยประกาศเนี่ยก็น่าจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการนั้นก็จะมีการมอบหมายโดยการส่งเจ้าหน้าที่ส่งข้าราชการหรือส่งฝ่ายปกครองนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรารู้จักกันดีก็คือเช่นผู้ว่าการจังหวัดนะฮะอำนาจหลายส่วนก็จะได้ถูกมอบให้ผู้ว่าการจังหวัดนั้นเนี่ยดำเนินการตัดสินใจได้เองเลยนะครับผมแต่ขณะเดียวกันก็หลายเรื่องก็จะเป็นการปกครองนั้นเป็นการปกครองในรูปแบบที่อำนาจในการตัดสินใจทั้งหลายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศหรือเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะจะอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางโดยจะไม่มีการมอบอำนาจไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจำอยู่ในภูมิภาคนะครับผมก็คือทุกอย่างอยู่ที่ส่วนกลางหมดเลยการปกครองด้วยวิธีการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนี้ตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็อาจไม่ตอบสนองภารกิจของรัฐสมัยใหม่นะเนื่องจากภารกิจมีความหลากหลายมีความแตกต่างของในแต่ละพื้นที่แล้วก็ด้วยระยะทางนะที่ไกลนะครับผมเช่นกรุงเทพกับเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายนะกรุงเทพสงขลากรุงเทพปัตตานียะลานราธิวาสเป็นต้นนะหรือกรุงเทพไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะไปทางอุบลราชธานีนะไปมุกดาหารนะหรืออาจจะไปอุดรธานีก็มีระยะห่างอยู่พอสมควรนะครับผมดังนั้นเนี่ยการดำเนินการโดยการรวมศูนย์อำนาจนั้นจึงอาจไม่ตอบสนองกิจกรรมหรือภารกิจของรัฐสมัยใหม่เท่าที่ควรจึงทำให้เกิดการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะต้องย้ำก่อนฮะเรากำลังอยู่ในส่วนของการรวมศูนย์อำนาจนะแต่มีการแบ่งการรวมศูนย์ต้องย้ำนะไม่ใช่การกระจายอำนาจนะเป็นการแบ่งการรวมศูนย์หรือการกระจายการรวมศูนย์ย้ำนะการกระจายการรวมศูนย์อำนาจไม่ใช่การกระจายอำนาจผมย้ำนะว่าทั้งสองแบบนี้ก็ยังอยู่ภายใต้ของการรวมอำนาจหรือการรวมศูนย์อำนาจอยู่นะครับผมในกรณีดังกล่าวนี้เป็นการปกครองในรูปแบบที่รัฐบาลส่วนกลางนั้นได้มอบอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องหรือบางระดับให้แก่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจำยังส่วนภูมิภาคของประเทศนะโดยตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่

เหล่านั้นเนี่ยก็สามารถดำเนินการนิจฉัยสั่งการได้ตามแนวทางที่ส่วนกลางได้กำหนดนะครับผมซึ่งการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจนี้เนี่ยก็ทำให้การกระทำภารกิจต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้นนะเนื่องจากไม่ต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางตัดสินใจทุกเรื่องทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจปกครองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการรวมศูนย์อันนี้เป็นการกระจายศูนย์อำนาจนะฮะอันนี้เป็นการกระจายอำนาจนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะฮะในการจัดการปกครองประเทศที่รัฐนั้นมอบอำนาจการปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอื่นนะนอกจากองค์กรของรัฐบาลส่วนกลางเพื่อจัดทำบริการสาธารณะบางอย่างนะโดยให้มีความเป็นอิสระในการดำเนินการไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางแต่อยู่ในรูปแบบการกำกับดูแลนะหรือในภาษาฝรั่งเศสคือตูเตลนะของส่วนกลางนะครับผมนะจะแตกต่างกันนะบังคับบัญชากับการกำกับดูแลนะบังคับบัญชาก็จะสั่งการได้นะตัวอย่างที่ยกง่ายๆนะเช่นส่วนกลางก็สามารถจะอาจจะโยกย้ายนะเช่นให้ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะอาจจะย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายก็ได้นะครับผมแต่ในส่วนของการกำกับดูแลเนี่ยจะไม่ได้เป็นการสั่งดังนั้นในส่วนของการกระจายอำนาจเนี่ยพวกเราก็คุ้นเคยกันดีเราจะพูดถึงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคงรัฐหรือรัฐบาลเขาคงไม่สามารถจะสั่งย้ายนะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะไปเป็นนายกเทศมนตรีนครราชสีมาได้นะครับผมอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะให้เห็นภาพอย่างง่ายๆหรืออย่างเร็วนะครับผมจริงๆก็จะมีรายละเอียดอื่นซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้พูดถึงกันต่อไปครับในการปกครองตามหลักการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการนะฮะประการที่1มีการแยกหน่วยงานออกไปเป็นองค์กรนิติบุคคลจากส่วนกลางนะพูดง่ายๆก็คือแยกออกไปเป็นอีกองค์กรหนึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากไปออกไปมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองนะมีเจ้าหน้าที่ของตนเองนะมีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเองซึ่งการกระจายอำนาจทางการกระจายปกครองเนี่ยในกรณีของการกระจายอำนาจเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบนะเมื่อกี้อาจจะพูดถึงเรื่องของท้องถิ่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีได้2แบบนะครับผมก็คือการกระจายอำนาจทางพื้นที่หรือการกระจายอำนาจทางดินแดนซึ่งก็เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะนั่นจะเป็นการกระจายอำนาจทางพื้นที่หรือทางดินแดนนะก็คือให้มีการปกในส่วนของเทศบาลต่างๆนะยกตัวอย่างนะหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะซึ่งจะไปสอดคล้องกับตัวเขตดินแดนหรือพื้นที่นะครับผมอีกกรณีหนึ่งคือการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจนะเช่นในเรื่องของการดูแลประชาชนในส่วนของเช่นเรื่องของความใช้คำว่ายังไงดีครับขออนุญาตใช้คำว่าเรื่องของสุขอนามัยนะสุขอนามัยในบางเรื่องนะครับผมในบางเรื่องนะซึ่งอาจจะให้หรือในส่วนของสาธารณูปโภคนะเนี่ยจะชัดเจนนะเรื่องของไฟฟ้าประปานะครับผมจริงๆเมื่อกี้อาจจะใช้คำผิดไปไม่ถูกสักทีเดียวไม่ใช่สุขอนามัยนะอาจจะใช้คำว่าสุขภาพในเรื่องของการกีฬานะครับผมอันนี้น่าจะตรงกว่าเช่นเรามีการกีฬาประเทศไทยการกีฬาประเทศไทยนั้นไม่ได้ดูแลหรือทำหน้าที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะแต่การกีฬาประเทศไทยนั้นก็ดูแลเรื่องของสุขภาพคือในเชิงป้องกันนะสุขภาพในเชิงป้องกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะดูแลทั้งประเทศนะฮะในการมีสนามกีฬานะฮะในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาหรือในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องของการให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ
นะครับผมซึ่งก็กระจายไปทั้งพื้นเขาเรียกทั้งดินแดนนะทั้งดินแดนหรือทั้งประเทศนะครับผมนั่นคือการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดหรือว่าอธิบายในส่วนเรื่องนี้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้นการกระจายอำนาจทางพื้นที่หรือการกระจายอำนาจทางดินแดนนะอันนี้ก็ได้พูดไปเบื้องต้นแล้วก็คือที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเป็นการใช้อำนาจปกครองของประชาชนนะซึ่งที่มาจากแนวคิดทางการเมืองซึ่งเน้นความสำคัญของการเลือกตั้งมีการจัดตั้งองค์กรปกครองทางดินแดนอันได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นนะฮะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นอิสระจากส่วนกลางมาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางแต่จะอยู่ภายใต้รูปแบบการกำกับดูแลของส่วนกลางนะฮะกำกับดูแลนะฮะตัวอย่างที่เรายกกันก็คือการกำกับดูแลในเรื่องของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายคือท่านสามารถท่านก็คือท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการบางอย่างได้เองแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะนั้นการกำกับดูแลจากส่วนกลางก็คือเป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะท้องถิ่นเองก็จะมีงบประมาณของตนเองใช้ในการจัดทำภารกิจต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นส่วนการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจเมื่อกี้ก็ได้มีการเกริ่นไปบ้างแล้วนะก็เป็นรูปแบบการกระจายอำนาจโดยรัฐมอบภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทให้กับองค์การของรัฐนะซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดของส่วนกลางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการศึกษากีฬาวัฒนธรรมนะครับผมเมื่อกี้ตัวอย่างอาจจะยกเรื่องของกีฬาเช่นการมีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมองค์กรของรัฐประเภทนี้ก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐก็มีทรัพย์สินของตนเองมีผู้บริหารของตนเององค์กรของรัฐประเภทนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเช่นเดียวกับองค์กรซึ่งจะตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่ในส่วนของการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจนั้นเนี่ยเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคนิคการค้นคว้าชั้นสูงการดำเนินการต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามสภาวะการซึ่งรูปแบบการบริหารงานแบบส่วนราชการนั้นอาจจะไม่ตอบสนองต่อการจัดทำบริการสาธารณะประเภทนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะได้เห็นในเนื้อหาในช่วงถัดไปว่าแล้วรัฐจะได้ดำเนินการทำอย่างไรบ้างนะในส่วนของการกระจายอำนาจในเชิงของบริการหรือในเชิงภารกิจนะครับผมในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรฝ่ายปกครองนะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะของการควบคุมบังคับบัญชานะฮะและความสัมพันธ์ลักษณะของการกำกับดูแลซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีทั้งสองแบบนะบังคับบัญชาแล้วก็กำกับดูแลคราวนี้เรามาดูในส่วนของอำนาจบังคับบัญชาอำนาจบังคับบัญชานั้นเป็นอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาใช้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นการที่รัฐมนตรีใช้อำนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกระทรวงอธิบดีใช้อำนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกรมเป็นต้นอำนาจบังคับบัญชานั้นเป็นอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆก็ได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตามก็ต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ต้องย้ำกันว่าต้องชอบด้วยกฎหมายผู้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจนี้โดยขัดต่อกฎหมายซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคของไทยนั้นก็จัดเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการบังคับบัญชาในส่วนของอำนาจกำกับดูแลไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยองค์กรหรือบุคคลที่มีอำนาจกำกับดูแลมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนะขององค์กรที่อยู่ภายใต้กรรมการกำกับดูแลนะองค์กรที่กำกับดูแลไม่มีอำนาจสั่งการให้องค์กรภายใต้การกำกับดูแลปฏิบัติการตามที่ตนเห็นสมควรหรือจะพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนั้นเนี่ยจะดูแลให้
องค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎแบบที่เกี่ยวข้องส่วนในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการหรือจะดำเนินการอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเอง

อันนี้เราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดนะฮะการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักรวมอำนาจนะฮะซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนก็คือการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางแล้วก็การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดินพุทธศักราช2534มาตรา7ได้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงนะครับผมอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับผมในส่วนของกระทรวงเนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาก็คงจะคุ้นเคยกันดีส่วนทบวงนั้นเนี่ยในกฎหมายนะฮะในพระราชบัญญัติระเบียบการแผ่นดินนั้นก็ยังกำหนดให้มีหรืออาจมีทบวงได้นะฮะซึ่งแต่ปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับผมถ้าในสมัยก่อนเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็สังกัดอยู่ในทบวงมหาวิทยาลัยนะฮะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีทบวงแล้วถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆก็คือทบวงก็จะเป็นกระทรวงที่มีขนาดที่เล็กหรือย่อยหรือพูดง่ายคือมีขนาดหรือมีภารกิจที่อาจจะเล็กกว่าหรือน้อยกว่ากระทรวงนะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันดีก็คือจะมีทบวงมหาวิทยาลัยนะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็อยู่ภายใต้ทบวงมหาวิทยาลัยนะฮะโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็มีฐานะเป็นกรมนะครับผมคราวนี้จะมีอีกประเด็นหนึ่งครับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมนะฮะหลายหน่วยงานเนี่ยนักศึกษาอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นกรมนะฮะแต่จริงๆมีฐานะเป็นกรมแต่ไม่เรียกว่ากรมยกตัวอย่างในกระทรวงการคลังนะก็จะมีตัวอย่างเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะชื่อว่าเป็นสำนักงานนะฮะแต่ก็มีฐานะเป็นกรมนะครับผมนะนี่คือยกหนึ่งตัวอย่างให้เห็นแล้วกันนะครับผมหรือกระทรวงการคลังจริงๆมีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรมแต่ไม่ใช้เรียกชื่ออย่างอื่นเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานเลยครับนั้นขอยกเสริมอีกสักอันแล้วกันก็คือสำนักงานสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับผมหรือสคล.ก็เหมือนกันก็เป็นกรมนะแต่เราก็ไม่ได้เรียกว่ากรมนะครับอันนี้เรามาดูรายละเอียดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีฐานะเป็นกระทรวงเหมือนกันนะมีฐานะเป็นกระทรวงในส่วนของกระทรวงเองอันนี้ก็แน่นอนก็มีส่วนราชการภายในได้แก่สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะกรมนะซึ่งอาจแบ่งส่วนราชการได้เป็น2ประเภทคือสำนักงานเลขานุการกรมและกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองนะฮะซึ่งมีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเราจะเรียกว่าเป็นสำนักนะฮะแต่เข้าใจว่าปัจจุบันก็ได้มีการอาจจะปรับอีกครั้งหนึ่งจากสำนักเนี่ยให้กลับมาเป็นเรียกว่ากองนะครับผมนะซึ่งจริงๆสถานะก็จะมีลักษณะเท่ากันนะครับจะมาส่วนราชการซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงหรือทบวงนะฮะในส่วนของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางนะก็อย่างที่เราได้เกริ่นหรือพูดถึงไปแล้วว่าเพื่อจะตอบสนองภารกิจของรัฐสมัยใหม่นะฮะหรือการตอบสนองภารกิจให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะก็ได้มีการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางออกไปนะซึ่งการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางในประเทศไทยนั้นเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารการส่วนภูมิภาคนะซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจปกครองการแบ่งการส่วนอำนาจปกครองนั้นเป็นการที่ราชการบริหารส่วนกลางมอบอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ตัวแทนของส่วนราชการที่ถูกส่งไปประจำยังส่วนภูมิภาคในปัจจุบันการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคของไทยนั้นก็เป็นไปตามผลของกฎหมาย2ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติ
บริหารราชการแผ่นดินพระราชระเบียบบริหารการแผ่นดินนะครับผมพุทธศักราช2534นะฮะกำหนดให้มีการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค2ระดับคือจังหวัดและอำเภอแล้วก็พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2417นะฮะกำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารการส่วนภูมิภาคอีก3ระดับคือกิ่งอำเภอตำบลและหมู่บ้านคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งจะอยู่ในพระราชระเบียบบริหารการแผ่นดินก็คือการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนนะฮะการปฏิบัติราชการแทนนั้นเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อไม่ให้ทุกเรื่องเนี่ยไปรวมอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียวจึงได้กำหนดให้มีการมอบอำนาจให้มีการปฏิบัติราชการแทนได้ในส่วนการรักษาราชการแทนจะเป็นในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้หรือกรณีมีตำแหน่งว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้มีการกำหนดมีการรักษาราชการแทนเพื่อให้มีการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความต่อเนื่องซึ่งในการรักษาราชการแทนผู้รักษาราชการแทนนั้นมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะอธิบายสรุปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันให้เห็นภาพในการเป็นราชการแทนนั้นเนี่ยผู้เข้าบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจนั้นยังคงอยู่นะครับผมยังคงอยู่คือหมายถึงว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่เนื่องจากว่างานนั้นอาจจะมีหลายงานหรือหลายภารกิจเนี่ยก็ได้มีการแบ่งงานกันออกไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในกรมหนึ่งนะอธิบดีเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบดูแลงานทั้งหมดนะในส่วนของสำนักงานเลขานุการกรมในส่วนของกองต่างๆนะซึ่งมีหลายกองมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปโดยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมผู้เข้าบัญชาเช่นอย่างอธิบดีนะท่านก็จะอาจจะมีการมอบให้รองอธิบดีท่านที่หนึ่งนะฮะก็ปฏิบัติการแทนในส่วนของดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานเลขานุการกรมรวมถึงกองหนึ่งสักสองกองนะฮะรองอธิบดีอีกท่านหนึ่งก็อาจจะดูอีกสองกองหรือสามกองนะฮะก็แบ่งนะฮะเพื่อที่จะเป็นการแบ่งแต่สังเกตว่าในตัวท่านในตัวอธิบดีเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่แต่เป็นการแบ่งซึ่งแตกต่างจากการรักษาราชการแทนการรักษาการแทนนั้นก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นไม่อยู่หรือไม่มีนะฮะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเมื่อกี้ยกตัวอย่างของระดับกรมนะหรืออธิบดีนะหรือผู้ว่าบัญชาที่เรียกว่าอธิบดีนั้นเนี่ยไม่อยู่หรือไม่มีไม่อยู่คือหมายความว่าเช่นอาจจะต้องไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือลาจะเป็นลาส่วนตัวนะฮะไปต่างประเทศดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ณเวลาดังกล่าวณในห่วงเวลาดังกล่าวก็ต้องมีการตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่ในการรักษาราชการแทนนะครับผมนั่นคือในกรณีของการไม่อยู่หรือในกรณีของผู้ว่าการจังหวัดนะซึ่งอาจจะประจำอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่มีเหตุที่ต้องมาราชการที่กรุงเทพมหานครนะจะมีการประชุมในกรุงเทพมหานครนะทำให้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดที่ตนเองเป็นผู้ว่าการจังหวัดได้นะจึงได้มีการตั้งบุคคลอื่นนะทำหน้าที่ในการรักษาราชการแทนในระหว่างที่ผู้ว่าการจังหวัดนั้นไม่ได้อยู่ในจังหวัดหรืออยู่ในที่ทำงานนั้นนะครับผมนั่นเป็นกรณีของการไม่อยู่หรือมีการไม่มีนะไม่มีเช่นอาจจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำหน้าที่ดังกล่าวนะแต่เนื่องจากงานราชการหรืองานจัดทำบริการสาธารณะมันเป็นต้องดำเนินการต่อไปให้เกิดความต่อเนื่องนะจะรอไม่ได้นะก็เลยจำเป็นจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารักษาราชการแทนในห้วงเวลาที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นนะครับผมนั่นคือในส่วนของการรักษาราชการแทนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างการปฏิบัติราชการแทนนั้นเนี่ย

0: ผู้เข้าบัญชาหรือว่าผู้ที่ต้องดำเนินการนั้นยังอยู่นะฮะแต่มีการกระจายหรือมีการกระจายอำนาจเนี่ยไปให้กับผู้อื่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่การรักษาการแทนนั้นก็คือไม่มีหรือไม่อยู่นะครับผมนึกจะแตกต่างกัน
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านหน่วยที่4การปกครองท้องถิ่นสำหรับหัวข้อแรกนะคะแนวคิดและหลักการสำคัญของปกครองท้องถิ่นนั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าในการบริหารงานของรัฐเนี่ยถ้าหากดำเนินการนะคะด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในราชการระบบราชการของไทยนั้นนะคะอย่างหน่วยที่ก่อนหน้านี้จะกล่าวได้ว่าเราจะมีแนวคิดที่เรียกว่าหลักการรวมอำนาจนะคะก็คือเมื่อเกิดรัฐขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเกิดหน่วยงานนะคะที่จะจัดทำบริการสาธารณะก็เช่นนะคะการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในการใช้ดำรงชีวิตของประชาชนนะคะมีถนนหนทางมีน้ำไฟนะคะมีการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะซึ่งเป็นราชการส่วนกลางมีหน้าที่ดูแลประชาชนในเรื่องต่างๆนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นการรวมอำนาจโดยราชการส่วนกลางนะคะกระทรวงทบวงกรมส่วนที่สองก็คือนะคะการแบ่งอำนาจมานะคะต่อมาบางครั้งเห็นว่าถ้ากระทรวงทบวงกรมต่างๆทำหน้าที่แล้วบางครั้งเนี่ยไม่ทั่วถึงจึงเกิดการแบ่งนะฮะแบ่งหน้าที่ออกมาเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะฮะหลายท่านก็รู้จักกันดีนะฮะเป็นจังหวัดนะใช่ไหมคะเรามีจังหวัดต่างๆนะฮะมีอำเภอนะคะต่างๆเนี่ยช่วยให้ช่วยดูแลในการบริหารงานอันนั้นนะฮะเป็นเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคนะคะแต่อย่างไรก็ดีราชการส่วนภูมิภาคนั้นบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ายังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนได้นะคะเนื่องจากโดยลักษณะแล้วเนี่ยเป็นการแต่งตั้งนะคะจากหน่วยงานราชการส่วนกลางหรือตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจากการเขาเรียกว่าสรรหาต่างๆคัดเลือกต่างๆสอบคัดเลือกซึ่งเป็นหรือการแต่งตั้งนะคะจากราชการส่วนกลางบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่นะคะจึงเกิดหลักอีกหลักหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับเนื้อหาส่วนนี้ก็คือหลักการกระจายอำนาจทางปกครองนะคะหลักการนี้ถือว่าเหมือนเราพูดง่ายๆเหมือนเราย่อประเทศลงมาอยู่ในพื้นที่นะคะว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะคะจังหวัดที่อยู่หรือว่าพื้นที่ท้องถิ่นที่อยู่ในส่วนกลางนะคะก็อาจจะมีความจำเป็นอย่างนึงนะคะแต่พื้นที่ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆจังหวัดที่อยู่มีเขาเรียกภูมิประเทศต่างๆนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยเป็นมีต้นเขาเรียกอะไรป่าไม้นะคะการเดินทางอาจจะลำบากนะคะเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะเรื่องของการเข้าถึงตัวความเป็นอยู่ของเขานะคะอาจจะต้องการถนนหนทางสาธารณสุขโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งต่างกับภาคกลางอย่างเงี้ยส่วนกลางใช่ไหมจังหวัดส่วนกลางเนี่ยก็ค่อนข้างการจราจรเนี่ยครบถ้วนอยู่แล้วระดับหนึ่งแต่จะต้องการในส่วนอื่นนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องการลักษณะของกิจกรรมในการประกอบอาชีพหรือว่าการเขาเรียกติดต่อคมนาคมหรืออะไรต่างๆซึ่งต่างกันไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรเนี่ยจะสามารถทำให้เขาเรียกว่าเข้าถึงได้ตรงกับจิตใจของประชาชนนะคะจึงเกิดหลักกระจายอำนาจโดยที่ว่าหลักการกระจายอำนาจเนี่ยจะช่วยให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์พูดในหัวข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหลักซึ่งจะใช้ในหน่วยนี้โดยตรงนะคะส่วนที่สองก็คือเมื่อมีตัวอปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์เรียกย่อๆว่าอปท.นะคะคงได้ยินกันคุ้นเคยกันคำนี้นะคะหน้าที่คือทำอะไรนะคะก็หน้าที่ก็คือจัดทำบริการสาธารณะในส่วนของที่รัฐทำนั่นแหละนะคะในเรื่องต่างๆในเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอะไรต่างๆอย่างที่อาจารย์กล่าวนะคะแต่ทำโดยตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่นะคะสำหรับของไทยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกล่าวถึงความเป็นมาแล้วก็รูปแบบของไทยโดยเฉพาะนะคะอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะคะแล้วส่วนที่3ก็คือส่วนของกฎหมายอย่างที่กล่าวถึงนะคะเรามีกฎหมายอยู่หลายอย่างนะคะในของประเทศไทยนะคะจึงขอเดี๋ยวกล่าวละเอียดในส่วนที่กล่าวถึงต่อไปนะคะ
สำหรับหัวข้อแรกนะคะเนื่องจากอย่างที่อาจารย์เรียนว่าวัตถุประสงค์หลักของรัฐคือทำบริการสาธารณะเนี่ยนะคะก็ต้องการประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลักในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเช่นเดียวกับของรัฐนะคะโดยปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะสร้างองค์กรขึ้นมานะคะก็คืออปท.อย่างที่จันเรียนนะคะเราจะมีการจัดตั้งอปท.รูปแบบต่างๆนะคะที่คุ้นเคยกันก็เทศบาลอะไรต่างๆนะคะเทศบาลอบจ.อบต.นะคะหลายองค์กรเดี๋ยวในประเทศไทยจะกล่าวรายละเอียดอีกทีนะคะก็เพื่อตอบโจทย์ของคนในพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือหลักใหญ่ของการกระจายอำนาจนะคะอันนี้ก็จะมีหลักสำคัญนะในการใช้อำนาจของรัฐตามหลักการกระจายอำนาจเมื่อกระจายออกมาแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะกระจายมาแล้วเนี่ยการตั้งเป็นอปท.แต่ละแห่งเนี่ยเขามีหลักของคำหนึ่งอยู่ในทฤษฎีนะคะว่าหลักการตรงนี้ก็คือว่าต้องดำเนินการอย่างอิสระนะคะหรือคำว่าออโตโนมีเนี่ยนะคะดำเนินการอิสระอย่างเงี้ยเอ๊ะทำอะไรก็ได้หรือเปล่านะคะเหมือนอย่างประเทศบางประเทศที่เขาเป็นระบบเขาเรียกว่ารัฐรวมนะคะที่ท่านเรียนมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเขาเรียกรัฐต่างๆมลรัฐต่างๆเนี่ยเขาก็มีรัฐบาลของเขานะคะรัฐบาลท้องถิ่นของเขาเนี่ยทำงานของเขาไปนะคะทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันไหมนะคะเราเป็นอิสระอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะคะทีนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นระบบอะไรประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นรัฐเดียวนะคะเป็นรัฐซึ่งมีเขาเรียกว่ารัฐบาลเดียวนะคะมีการปกครองอยู่ส่วนกลางอยู่ที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลักของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยคำว่าออโตโนมีเนี่ยไม่ใช่เป็นมลรัฐนะคะเราแม้กระทั่งประเทศที่เขามีมลรัฐเนี่ยเขาก็มีท้องถิ่นของเขาซึ่งเขาก็หลักเดียวกับเรานะคะเป็นส่วนย่อยลงมาอีกทีนะคะเป็นย่อยในการปกครองของประเทศนะคะโดยเขาตั้งเป็นคล้ายๆเราเหมือนกันนะคะก็เป็นเทศบาลเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือใช้หลักเดียวกันนะคะก็คือหลักของครองท้องถิ่นความเป็นอิสระตรงนี้ก็คือสามารถมีอิสระได้ในการดำเนินงานแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนะคะอันนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่เหมือนกับในมลรัฐนะคะจะคนละแบบกันนะคะทีนี้ความหมายของความเป็นอิสระล่ะคืออะไรนะคะความเป็นอิสระก็คือหนึ่งก็คือจะต้องมีองค์กรที่ดูแลที่เราเรียกว่าอปท.นั่นเองนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้นะคะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะในทางมหาชนประเภทหนึ่งนะคะทำนองเดียวกับกระทรวงทบวงกรมนะคะตรงนั้นนะคะท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานต่างๆได้นะคะแต่ต่างจากการดำเนินงานของรัฐทั่วไปอย่างไรก็คือเนื่องจากท้องถิ่นเนี่ยมีพื้นที่ของตัวเองนะคะดังนั้นในการจัดตั้งเนี่ยก็จะต้องมีขอบเขตพื้นที่นะคะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวท่านจะมีดูกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบนะคะของเทศบาล นั้นๆเนี่ยเขามีเขตอะไรบ้างนะคะจะมีแผนที่แนบเลยค่ะว่าเขตพื้นที่ของตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรนะไปจดกับเขตอปท.อื่นแค่ไหนนะคะต่างๆเนี่ยอันนี้เราเรียกว่ามีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ภายในเขตของตัวเองเท่านั้นนะคะจะไปก้าวล่วงไปพื้นที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะต่างแต่ละพื้นที่เขาก็มีหน้าที่ของเขาเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีอาจจะมีข้อยกเว้นนะคะก็คืออาจจะทำความตกลงอะไรต่างๆได้เช่นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็มีปริมณฑลนะคะต่างๆซึ่งอาจจะร่วมมือกันดูแลนะถนนหนทางอะไรต่างๆได้นะคะในบางระดับนะคะนั้นก็เดี๋ยวเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปแต่โดยหลักเนี่ยจะต้องทำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอันนี้โดยหลักของท้องถิ่นอันที่3เนี่ยก็คือต้องมีองค์กรซึ่งมีการเลือกตั้งโดยเสรีอันนี้ก็คือเหมือนย่อความเป็นอิสระนะคะในเจตจำนงของประชาชนลงมาในเขตพื้นที่นะคะก็กล่าวกันว่าอาจจะรู้ใจกันได้ยังไงก็ต้องเนี่ยฟังเสียงประชาชนแล้วก็ผู้บริหารนะคะก็ควรจะต้องมาจากประชาชนทีนี้คำว่าผู้บริหารเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่เขาเป็นคล้ายๆย่อประเทศลงมาเนี่ยแล้วก็จะมีสภาใช่ไหมคะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะคะรัฐสภาเนี่ยแล้วก็มีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นครม.เนี่ยนะคะก็จะมีสองส่วนนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าการเลือกของอย่างน้อยสภาเนี่ยก็จะต้องเป็นเจตจำนงของประชาชนสังเกตเราต้องมีการเลือกท่านสภาอะไรอะสกสทั้งหลายนะสมัยก่อนนะเราเรียกสทต่างๆเนี่ยนะคะ
ก็เป็นการเลือกของประชาชนนะแต่ส่วนผู้บริหารเนี่ยโดยหลักเราก็มองว่าก็ต้องมาจากประชาชนนั่นแหละนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะคะเราก็เปิดช่องได้บ้างนะคะในบางพื้นที่ซึ่งเขาเรียกเป็นรูปแบบพิเศษนะคะอย่างกทมหรือเมืองพัทยาเนี่ยนะคะกทมเองเนี่ยก็เป็นระบบเลือกตั้งแต่ว่าเมืองพัทยาแต่เดิมมาเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตั้งเป็นเขาเรียกผู้จัดการนะเป็นระบบหนึ่งของการได้มาซึ่งผู้บริหารนะเขาเรียกว่าซิตี้แมเนเจอร์นะคะก็คือเราเห็นว่าอย่างเป็นเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผู้บริหารซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะก็ตั้งมาได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นช่องว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะในรัฐธรรมนูญก็ฉบับปี60เนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็มีเปิดช่องให้นิดนึงนะคะว่าบางพื้นที่ที่ต้องการผู้บริหารที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นข้อยกเว้นนะคะแต่โดยหลักก็มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะคะเพื่อจะได้เขาเรียกว่าประชาชนจะได้สามารถดูแลได้แล้วก็สามารถแสดงเจตจำนงของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะอีกประการนึงก็คือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็สัมพันธ์กับข้อที่สองนะคะก็จะต้องทำในกิจการของตัวเองนะในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าประชาชนก็จะอยากได้อะไรก็จะบอกมานะคะเจตจำนงของประชาชนแล้วก็กิจการนั้นๆเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็จะเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งนะคะซึ่งจะบอกไว้นะคะว่ามีหน้าที่อะไรนะเดี๋ยวในส่วนที่สามอาจารย์จะกล่าวละเอียดอีกทีนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนนึงที่แสดงถึงความเป็นอิสระของท้องถิ่นก็คือก็ต้องมีงบประมาณของตัวเองนะคะมีการคลังของตัวเองนะคะถ้าเกิดตั้งหน่วยงานมาแล้วไม่มีงบประมาณนะคะก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็อย่างน้อยต้องมีงบประมาณหรือการคลังของตัวเองเนี่ยเป็นอิสระระดับหนึ่งนะคะซึ่งสามารถบริหารงานได้นะคะก็ในกฎหมายจัดตั้งก็จะบอกนะคะว่าตัวอปท.แต่ละประเภทจะได้งบประมาณหรือว่ารายได้ของตัวเองจากอะไรบ้างเช่นได้จากเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะคะก็จะมีบอกไว้นะคะทีนี้เงื่อนไขอีกเรื่องนึงที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามหลักออโตโนมีและการแผ่นดินเนี่ยจะบอกว่าในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยใครเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะอย่างท่านรัฐมนตรีก็กำกับดูแลโทษทีมันจะมีสองคำอาจารย์เผอพูดมาตะกี้นะฮะกำกับดูแลเนี่ยมันจะมีความหมายทั่วไปอีกนะการกำกับดูแลราชการโดยรวมเนี่ยนะฮะgeneral supervision เนี่ยดูแลทั่วไปอันนี้ไม่ใช่นะคะคีย์เวิร์ดของเรากำกับดูแลในที่นี้จะเป็นความหมายเฉพาะนะคะซึ่งกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นนะอันนี้นักศึกษาอาจจะระวังการใช้ถ้อยคำนิดนึงนะคะบางทีคำเหมือนกันด้วยความเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้คำกว้างๆว่ากำกับดูแลเนี่ยบางทีเหมือนกันแต่ในท้องถิ่นเนี่ยมีความหมายเฉพาะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวอีกทีในช่วงของเวลาใช้กฎหมายนะคะอันนี้มันจะมีแนวคิดมาจากเป็นระบบของประเทศฝรั่งเศสนะคะจะมีคำว่าเรียกว่าตูแต

มีเขาเรียกว่ามีหลักการเฉพาะนะคะโดยจะเป็นองค์กร2องค์กรนะคะสังเกตได้ว่าที่กล่าวมาแล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเป็นนิติบุคคลเฉพาะใช่ไหมคะเรามีเทศบาลเราตั้งเทศบาลมาแห่งหนึ่งเนี่ยเทศบาลก็เป็นตัวนิติบุคคลมหาชนอย่างหนึ่งนะคะแต่เวลาการกำกับดูแลเนี่ยกฎหมายจะต้องบอกว่าใครมาเป็นคนกำกับดูแลอย่างเช่นเทศบาลเนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นอย่างของไทยเนี่ยเป็นระบบภูมิภาคนะคะซึ่งจะคล้ายคลึงกับในระบบของสากลในบางประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอาจจะมีท่านผู้ว่าราชการต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีองค์กรภายนอกนะคะอาจจะมีศาลปกครองอย่างเงี้ยค่ะบางประเทศเขาจะมีศาลปกครองเป็นองค์กรที่มากำกับดูแลในชั้นสุดท้ายอีกทางหนึ่งนะแต่ของเรายังไม่ถึงชั้นนั้นนะคะเราจะเป็นระบบที่ท่านราชการส่วนภูมิภาคก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอแล้วแต่กรณีนะมากำกับดูแลตามขนาดของอปท.แต่ละประเภทอันนี้ทราบได้ยังไงจะมีกฎหมายของแต่ละประเภทบอกไว้นะคะท่านใดเป็นผู้กำกับนะคะอันนี้จะมีเขาเรียกกฎหมายต้องบอกไว้โดยเฉพาะนะคะซึ่งต่างกับระบบบังคับบัญชาเราจะมีกฎหมายกลางอันนึงนะคะระบบกฎหมายระเบียบบริหารการแผ่นดินอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะจะบอกไว้ว่าใครดูแลใครท่านอธิบดีก็ดูแลกระทรวงนะคะหรือว่าตัวระดับกรมกองต่างๆก็จะมีบอกไว้นะคะอันนั้นจะเป็นความหมายอย่างกว้างๆของการบังคับบัญชานะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นการกำกับดูแลท้องถิ่นโดยเฉพาะสังเกตได้ว่าจะมี2องค์กรนะคะที่จะมากำกับกันแต่ถ้าเป็นราชการส่วนกลางเนี่ยเขาจะเป็นองค์กรระดับเดียวกันนะคะเป็นอยู่ในองค์กรเดียวกันในกรมก็จะมีท่านอธิบดีเนี่ยอยู่ด้วยกันสังกัดอยู่ด้วยกันอันนั้นคือรูปแบบบังคับบัญชาเป็นระดับแนวดิ่งนะคะอันนั้นน่ะนะคะแต่อันนี้เป็นการกำกับดูแลในแนวขวางนะคะเป็นองค์กรอื่นมากำกับดูแลอีกองค์กรหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันนะคะอันนี้เวลาเราวิเคราะห์กฎหมายปกครองเนี่ยเมื่อเกิดข้อเขาเรียกต้องการใช้ดูแลการใช้อำนาจหน้าที่โดยการกำกับเนี่ยเพราะฉะนั้นจะสำคัญนะเวลามีการโต้แย้งการกระทำของฝ่ายปกครองขึ้นมาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปดูนะคะว่าเขาใช้อำนาจหน้าที่แบบไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยในตอนที่3เดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวให้ฟังนะคะว่ามันมีความต่างกันในหลายกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนะคะทีนี้ประเภทการกำกับดูแลในทางสากลเนี่ยเขาก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการกำกับดูแลโดยตรงและกำกับดูแลโดยอ้อมอันนี้นะคะที่เป็นเทคนิคอย่างที่ว่านะคะที่ว่าเป็นองค์กรอื่นมากำกับดูแลท้องถิ่นนะคะการกำกับดูแลโดยตรงเนี่ยนะคะก็เป็น2กรณีย่อยนะคะก็เป็นการกำกับดูแลเหนือตัวบุคคลนะคะหรือตัวองค์กร อย่างเช่นว่าตัวผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอาจจะประพฤติไม่เหมาะสมอะไรบางอย่างนะคะเป็นการประพฤติให้เสื่อมเสียนะคะไปเขาเรียกทุจริตหรืออะไรบางอย่างหรือประพฤติเสื่อมเสียในส่วนตัวบุคคลอะไรต่างๆนะมีประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนถึงร้ายแรงเนี่ยก็สามารถให้ท่านผู้กำกับดูแลก็คืออย่างของไทยเนี่ยก็คือจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าท่านในอำเภอเนี่ยเข้ามาดูแลได้นะคะเบาๆก็อาจจะเรียกให้ชี้แจงซิว่าเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าแรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการสอบสวนนะคะแล้วก็ดูว่าท่านผิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถึงขนาดให้ออกได้เลยนะคะเขาเรียกว่าให้พ้นจากตำแหน่งนะคะตรงนั้นได้นะคะแต่ก็ถ้าหากผู้ที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยมีข้อโต้แย้งก็สามารถเขาเรียกฟ้องอุทธรณ์หรือฟ้องร้องขึ้นไปยังศาลปกครองได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากก็เป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิ์นะคะก็เข้าหลักกฎหมายปกครองตามปกติของเรานะคะในเรื่องอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกกำกับเหนือตัวบุคคลหรือตัวองค์กรนะคะส่วนอีกอันที่1ไปแล้วนะอันที่2ก็คือการกำกับดูแลเหนือการกระทำนะฮะการกระทำเนี่ยก็คือว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าในการบริการทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องมีการดำเนินงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่นะฮะออกคำสั่งต่างๆนะอันนี้โดยตัวของเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกระทำนะฮะข้อ1นี่เป็นการกระทำของตัวบุคคลนะฮะที่เป็นส่วนตัวอะไรต่างๆตัวนิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายท่านอาจจะออกคำสั่งที่ไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าหากมีการโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือก็ว่ากันไปตามสายของกฎหมายนะฮะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งในเรื่องใดนะคะ
อันนี้ตัววัตถุที่จะต้องถูกกำกับคือตัวคำสั่งนะคะต่างกันนะคะอันนี้สองเรื่องที่จะต่างกันนะจึงเรียกว่าการกำกับดูแลการกระทำนะคะ

นี่อีกรูปแบบหนึ่งของการกำกับดูแลก็คือการกำกับดูแลโดยอ้อมนะคะเป็น2กรณีนะคะที่เป็นสากลใช้กันก็คือในเรื่องของการให้เงินอุดหนุนนะอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่ว่ารัฐะเนี่ยพึงอุดหนุนท้องถิ่นให้ดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระอย่างที่ตามหลักแรกเนาะนะคะที่กล่าวไปเนี่ยคือหลักออโตโนมีเนี่ยอย่างไรก็ดีในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็สามารถใช้กำกับงานของท้องถิ่นได้ด้วยนะคะซึ่งเงินอุดหนุนเนี่ยก็มีอยู่หลายประเภทนะคะที่รู้จักกันก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะที่เงินอุดหนุนทั่วไปก็คืออาจจะให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความเป็นอิสระเอาไปทำงานต่างๆอะไรก็ได้นะคะที่เป็นขอบเขตวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นแต่หากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยอาจจะมีหรือเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเนี่ยอาจจะส่วนกลางเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ากำหนดขอบเขตมาก็ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นอิสระของท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงหน้าที่ของท้องถิ่นประการหนึ่งที่สำคัญก็คือก็ต้องเขาเรียกตอบโจทย์ระดับภูมิภาคและก็ตอบโจทย์ของส่วนเขาเรียกประเทศทั้งประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่าการดูแลประชาชนเนี่ยมันเป็นภารกิจหลักของรัฐนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างที่เคยผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นในสังคมปัจจุบันเนาะเรามีเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะมีการต้องดูแลคนชราหรือว่าต่างๆเนี่ยเป็นพิเศษนะคะเราจะมีกฎหมายต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีนโยบายนะคะที่จะดูแลผู้สูงวัยแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยจะให้อะไรนะคะกระทรวงพม.เนี่ยดูแลทั้งหมดก็อาจจะหนักไปไม่ครบถ้วนก็อาจจะขอเนี่ยหาท้องถิ่นมาช่วยใช้เงินดูแลด้านผู้สูงวัยนะคะผ่านทางการให้เงินอุดหนุนนะอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นกำกับทิศทางของท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกลางของรัฐด้วยเหมือนกันนะคะหรือเรื่องด้านดูแลเด็กนะคะต้องมีสุขภาพที่ดีต้องมีนมที่ดีทานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้งบมาเพื่อซื้อนมให้เด็กทานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นเขาเรียกเป็นระบบที่ใช้ผ่านทางการให้เงินอุดหนุนนะคะอันที่สองก็คือการใช้สัญญามาตรฐานนะซึ่งอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวจะหัวข้อต่อไปเนี่ยนะคะว่าหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องจัดทำบริการสาธารณะนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งนี่แหละก็คือปัจจัยพื้นฐานนะคะการทำถนนหนทางให้เรียบร้อยนะคะการทำทางสัญจรอะไรต่างๆการทำตลาดอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการไปทำสัญญานะคะกับบุคคลภายนอกหรือเอกชนเนี่ยให้เข้ามาดำเนินการนะคะถ้าหากปล่อยให้ท้องถิ่นดำเนินการไปอย่างเอกเทศเนี่ยบางทีอาจจะลักลั่นกันนะคะไม่ได้เป็นมาตรฐานจึงใช้เขาเรียกว่าเงื่อนไขสัญญามาตรฐานของรัฐะเนี่ยเข้ามาเป็นอย่างน้อยเป็นเขาเรียกมาตรฐานพื้นฐานนะคะว่าจะต้องใช้มีเนื้อหาอย่างไรนะคะมีการตกลงมีข้อตกลงที่สำคัญอย่างไรนะซึ่งส่วนนี้ถ้าท่านเรียนในหน่วยอื่นนะคะจะมีอาจจะมีหรือบางท่านอาจจะอยู่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะได้ยินคำว่าการพัสดุนะคะหน่วยงานจะเรียกว่าการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องจัดทําตามกฎหมายนะคะสมัยก่อนจะเรียกว่าระเบียบพัสดุนะคะตอนนี้เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีมาตรฐานไว้ว่าจะต้องทํายังไงการก่อสร้างจะต้องมีรูปแบบพื้นฐานอย่างไรอันนี้ก็คือกําหนดไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางนะคะทั่วประเทศแม้ว่าเราจะต่างอปทกันก็ตามเนี่ยเวลาเราจะไปทำสัญญาอะไรต่างๆนะก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อยกเว้นได้นะคะถ้าเกิดจำเป็นบางอย่างซึ่งจะต้องอาจจะต้องนอกเหนือไปจากหรือว่าพิเศษไปกว่าสัญญากลางเนี่ยนะคะก็สามารถชี้แจงได้แล้วก็ขอปรับเงื่อนไขอะไรบางอย่างได้นะคะโดยหน่วยงานที่ท่านดูแลองค์กรที่สำคัญก็คือท่านสำนักงานอัยการสูงสุดนะหรือท่านอัยการจังหวัดอะไรต่างๆนะตามที่มีเขาเรียกระเบียบเฉพาะของท้องถิ่นจะบอกไว้นะซึ่งหน่วยงานที่ท่านในเชิงส่งเสริมนะของท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีหน่วยราชการส่วนกลางสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลหน่วยงานหนึ่งเรียกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะจะช่วยเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะให้ท่านนะคะว่าท้องถิ่นเนี่ยจะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นนะคะทีนี้หัวข้อที่สำคัญประการที่สองเนี่ยก็คือการเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอย่างที่เรียนว่าหน้าที่หลักเลยก็คือส่วนกลางทำไม่ไหวนะคะก็เลยส่งมาให้ท้องถิ่นท่านช่วยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่จะใช้คืออะไรล่ะก็ต้องเป็นหลักการเดียวกันนะ

คะที่หน่วยงานทางปกครองเนี่ยจะต้องจัดทําบริการสาธารณะนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะเป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันนะหลักการบริการสาธารณะที่ดีเราจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยค่ะถนนหนทางมีการศึกษาการสาธารณสุขที่ดีต่างๆเนี่ยนะคะมีโรงพยาบาลที่ดีมีโรงเรียนที่ดีมีเขาเรียกว่าการคมนาคมที่ดีต่างๆก็คือหลักการสำคัญนะคะหลักอยู่3ประการนะครับการบริการสาธารณะที่ดีเนี่ยก็คือต้องเสมอภาคนะคะเสมอภาคก็คือ2 ส่วนก็คือบุคคลเนี่ยจะต้องเข้าถึงได้นะคะเหมือนสังเกตที่ว่าทำไมเอ๊ะเราจะต้องมีทำทางลาดเอียงอะไรต่างๆให้ผู้ที่เขาพิการต่างๆขึ้นได้นะคะเขาจะต้องเข้าถึงบริการให้ได้นะคะตรงนั้นนะคะตรงนั้นเสมอภาคกันแล้วก็เสมอภาคกันในส่วนของตัวผู้ทำงานในหน่วยงานของรัฐนะก็จะต้องสามารถโปร่งใสและเสมอภาคสังเกตได้ว่าจะต้องมีการสอบเข้านะคะระบบรัฐนะคะอยู่ก็จะต้องค่อนข้างมีเขาเรียกว่าระบบคุณธรรมนะคะจะต้องมีการสมัครงานมีจัดสอบมีอะไรต่างๆให้ผู้ที่มีความสามารถได้เข้าถึงงานนั้นนะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเส้นสายอะไรอย่างนั้นนะคะนี่มันต้องถือว่าทุกคนเราจะได้คนที่มีความสามารถที่อย่างแท้จริงเนี่ยเข้ามาทำงานของรัฐนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสมอภาคในการเข้าถึงบริการและเป็นผู้ร่วมงานในการจัดทำบริการสาธารณะนะคะอันส่วนที่สองก็คืองานก็จะต้องต่อเนื่องนะคะการบริการสาธารณะต่างๆก็ต้องไม่สะดุดนะบางคนเขาเรียกว่าอยู่ๆรถไฟหยุดอะไรต่างๆรถเขาเรียกรถยนต์หยุดรถเขาเรียกอะไรนะรถเมย์หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็เขาเรียกว่าไม่รู้จะไปยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยการศึกษาเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องนะคะเด็กก็ต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลก็ต้องจัดอย่างต่อเนื่องนะคะให้คนเจ็บป่วยได้ไปนะไม่มีการหยุดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าต้องต่อเนื่องนะคะอันที่3ก็คือหลักที่ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็คือถ้าหากมีเทคโนโลยีอะไรที่ทันสมัยนะคะก็สามารถปรับได้นะคะตรงนั้นมีการเขาเรียกอะไรนะคะทำสัญญาอะไรไปก็อาจจะมีปรับสัญญาอะไรต่างๆให้ทันสมัยขึ้นได้นะคะตรงนั้นอันนี้ก็คือหลักพื้นฐานท้องถิ่นเมื่อทำบริการสาธารณะก็ต้องอยู่ในหลักนี้เดียวกันนะคะอันนี้แต่อย่างไรก็ดีส่วนที่ต่างกับราชการส่วนกลางคืออะไรล่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะให้ชัดเจนทีนี้การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นที่ชัดเจนเนี่ยเราก็มาดูว่ารัฐนั้นเป็นรัฐแบบไหนของเราอย่างที่เรียนว่าเราเป็นรัฐเดียวเนาะประเทศไทยเราเป็นราชอาณาจักรเขาเรียกเดียวกันนะจะแบ่งแยกไม่ได้นะคะตามในรัฐธรรมนูญที่เรากล่าวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีส่วนที่จะต้องให้อํานาจส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอํานาจของรัฐใหญ่นะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเงี้ยต้องพูดในนามรัฐนะคะระบบอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีศาลเดียวนะคะไม่เหมือนมลรัฐก็จะมีศาลของระดับมลรัฐแต่ของเราเนี่ยเป็นประเทศรัฐเดียวนะอันนี้งานศาลเนี่ยระบบเราก็จะไม่มีศาลท้องถิ่นอะไรเรายังไม่มีนะฮะแต่บางทีท่านอาจได้ยินหรือระบบตำรวจอย่างเงี้ยนะคะบางท่านตำรวจท้องถิ่นนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็เขาเรียกว่าสามารถมลรัฐเขาทำได้แต่ของเราทำไม่ได้นะคะส่วนท้องถิ่นก็จะบอกไว้ในกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในเขตบริการโดยตรงนะคะอันนี้นะสำหรับเครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำก็เหมือนกันนะคะเราก็จะมีของเขาเรียกการออกคำสั่งทางปกครองก็คือการอนุมัติอนุญาตต่างๆนะคะให้เอกชนเข้ามาทำงานก็ได้นะคะหรือออกกฎระเบียบนะคะว่ารัฐจะต้องทำหน้าที่อย่างไรนะตรงนั้นการออกกฎเหมือนกันนะอันที่2ก็คือจะต้องมีตัวพนักงานตัวเจ้าหน้าที่ขององค์กรนะคะจะมีข้าราชการท้องถิ่นอะไรต่างๆอันที่3ก็ต้องมีทรัพย์สินนะท้องถิ่นมีอาคารสถานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะตรงนี้นะคะสำหรับหน้าที่นะคะของท้องถิ่นนะแบ่งได้หลายอย่างนะคะถ้าหากจะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องการบริการสาธารณะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซอร์วิสนะคะเรามีถนนหนทางมีอะไรต่างๆแต่อีกอันนึงก็คือเรามีการตรวจสอบก็ได้นะคะการหรือศัพท์จะเรียกว่า police ในที่นี้ไม่ใช่ตำรวจนะคะแต่บางทีคำแปลเขาบางทีเขาบอกว่ารัฐตำรวจอะไรเหมือนกันแต่ police ในที่นี้คือกำกับดูแลนะคะก็คือเช่นออกกฎต่างๆออกใบอนุญาตอะไรต่างๆนะก็เหมือนหน่วยอื่นนะถ้าท่านไปเรียนเรื่องหน่วยอื่นของการกระทำทางปกครองเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายจัดตั้งบอกไว้นะคะก็คืออำนาจที่ต้องทำเช่นอย่างน้อยพื้นฐานจะต้องทำอะไรบ้างถนนหนทางตลาดและอำนาจหน้าที่ที่อาจทำได้ตามความพร้อม

นะอบต.ใหญ่ๆเขาอาจจะตั้งเป็นวิสาหกิจอะไรของเขาใหญ่ขึ้นมานะคะทีนี้หรืออำนาจหน้าที่ที่เป็นของอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยแท้ก็คือตามพ.ร.บ.จัดตั้งเทศบาลพ.ร.บ.จัดตั้งอบต.ทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คืออำนาจที่รัฐฝากมานะคะ

0: ือความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์จันนะคะ
0: อาจารย์ปอนครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนเดิมรายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะตอนเรื่องการวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะอาจารย์ปอนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายแบบแต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรคืออะไรคะอาจารย์ปอน
0: จริงๆแล้วเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่กำลังมาแรงในปัจจุบันครับการท่องเที่ยวเชิงเก

0: ษตรที่แท้จริงเนี่ยมันคือการที่เกษตรกรตัวจริงนะครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องที่สนใจงานด้านการเกษตรเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะครับไปจนถึงกระบวนการทำงานด้านการเกษตรของเขาตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางเลย
1: ใช่ได้ข่าวว่าจะเป็นการรวมระหว่างชนบทกับธรรมชาตินะคะทางด้านเกษตรที่มีอยู่แล้วนะคะมารวมกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีบริการท่องเที่ยวใช่ไหมมีด้านบริการต่างๆด้วยอาจารย์ปอน
0: คือจะไม่ได้แตกต่างจากกระบวนการท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงที่มาให้บริการแล้วก็พาไปดูว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงไปจนถึงกับพาเราไปสาธิตไปสัมผัสถึงขั้นตอนต่างๆการทำงานของเขานั่นเอง
1: ก็คือการเรียนรู้นั่นเอง
0: อาจจะมีในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ก็ได้อาจจะมีโฮมสเตย์หรืออาจจะมีเรื่องของการพาไปทำขนมพาไปพายเรือล่องคลองไปต่างๆนานาก็ได้นะไปจนถึงการได้รู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนด้วยนะ
1: คะแต่สำหรับวันนี้นะคะจริงๆแล้วจะบอกว่านนทบุรีมีหลายอำเภอมากมายที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นชานเมืองก็จริงนะครับแต่นนทบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีของดีนะครับที่ยังไม่ได้รับการค้นพบยังไม่ถูกเปิดเผยอีกมากมายนะครับดังนั้นมสธ.เองก็มีโครงการต่างๆมากมายที่เข้าไปทำกันวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับที่ได้เรียกได้ว่าไปตัดทอนตัดหยิบมาไปหยิบยืมมานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่ากำลังติดตลาดกำลังเป็นที่รู้จักกันนะครับของชุมชนของเขานะครับเรามีหลายอำเภอครับทำกันด้วยรอบนี้เราไปกันที่คลอง500ครับ
1: อ๋อคลอง500
0: ก็แค่ชื่อคลองก็น่าสนใจแล้วจ้ะ
1: น่าสนใจมากนะก็คือเราจริงๆเราจะพาไปดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมือนกันนะคะที่จังหวัดนนทบุรีแหละ1อำเภอนั่นก็คือที่ไหนอาจารย์ปอน
0: บ้านตาชายายสาครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะเรียกให้เป็นทางการก็คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชายายสาคลอง500ครับซึ่งอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับ
1: ค่ะแต่เราไม่ได้ไปนะคะเรามีวิทยากร2ท่าน
0: ไม่ได้ไปเหรอ
1: ไม่ได้ไปเองนะคะเรามีวิทยากร2ท่านนะ
0: คาดหวังว่าน่าจะได้ไปบ้าง
1: นะคะเรามีด้วยกัน2ท่านก็คือ1คืออาจารย์เพชรทวีวงศ์นะคะกับอีกท่านนึงก็คืออ
0: าจารย์เจนรงค์เทียนสว่างนะคะ
1: เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันค่ะว่าอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะว่าไปดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าที่อำเภอไซน้อยเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะติ ดตามชมค่ะ
2: เกษตร

0: ันนี้ฮะทางเทปเดี๋ยวเราจะไปแหล่งท่องเที่ยว
1: แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
0: ของนนทบุรีใช่ไหมคร
1: ับผม
0: นะครับก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีนี่หลายคนผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยนนทบุรียังมีสวนเกษตรอยู่หรือเปล่านะครับก็อย่างที่ก็ทราบข้อมูลมาแล้วว่ายังมีอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้มีบางแหล่งบางแห่งเนี่ยสามารถพัฒนาไปจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด้วยนะครับก็เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีนี่ก็นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับในเรื่องของแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบม
1: ี
0: ส่วนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเนาะนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าวันเดียว
1: เที่ยวเมืองนน
0: นะครับก็คือใน1วันเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้1เส้นทางคือ1อำเภอ
1: ใน1อำเภอนั่นเอง
0: ใช่ไหมครับมีนนทบุรีมีกี่อำเภอครับอาจารย์
1: 6อำเภอคร
0: ับ6อำเภอก็แสดงว่าตอนนี้เรามีเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ย6
1: ครับผม
0: เส้นทางที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นการเลือกจากของคนในชุมชนจากตัวเกษตรกรเองว
1: ่
0: าจะเลือกที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็อยู่เป็น1ในเส้นทางการท่องเที่ยวนะ
1: ครับผม
0: ใน6อำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอาจารย์เพียรครับ
1: เริ่มที่บางกวยก่อนเลยด
0: ีกว่าอำ
1: เภอบางกวยนะครับ
0: อำเภอบางกวยนี่ในข้อมูลเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวนี่มีเยอะมากเลยนะ
1: ครับผม
0: นะครับผมอย่างบางกลวยนี่ก็คือเราเส้นทางเราจะเริ่มจากสวนทุเรียน
1: สวนทุเรียนนนท์นะครับสวนคุณลุงสมพงษ์สุขจิตนั่นเองนะครับที่เป็นปราชญ์ทางด้านทุเรียนเลยปราชญ์ชาวบ้านนะครับ
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์การเรียนรู้วัดบางอ้อยช้างใช่ไหมครับที่จะเป็นแหล่งพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆ
1: เครื่องมือโบราณที่ใช้ในการทำการเกษตรนะครับผม
0: นอกจากนี้ก็ยังจะมีศูนย์การเรียนรู้ของคุณอภินันท
1: ์ครับผมใบไม้สีทองถ้าอยากชมไม่จำเป็นต้องลงไปที่ใต้
0: หรือว่าจะมีการรวบรวมพันธุ์ผลไม้ต่างๆใช่ไหมครับที่จริงแล้วในแต่ละอำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าเราจะพูดทั้งหมดนี่ก็
1: จะเยอะมาก
0: วันนี้จะจบไหมเนี่ย
1: บอกจุดเด่นๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเป็นการเชิญชวนนะครับ
0: นะครับ
1: ในส่วนต่อไปจะเป็นของบางใหญ่บางใหญ่ก็มีเส้นทาง

0: ที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นด้วยวัดสวนแก้วนะครับซึ่งวัดสวนแก้วเนี่ยมีอะไรนะครับก็มีการทําการเกษตรนะครับเพื่อปลูกทั้งด้านไม้ไผ่สัตว์สวนทุเรียนหรืออะไรเงี้ยเพื่อเป็นรายได้เข้ากับทางวัดด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีสวนผักกุลนารีนะครับที่ทําผักปลอดสารนะครับสามารถไปเที่ยวชมแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับประธานนะครับไปดูในเรื่องของการจัดกล้วยไม้ส่งออกการทำกล้วยไม้ส่งออกแล้วก็การแปรรูปข้าวอินทรีย์นะครับของคุณสมเจตกัดเล็กนะครับแล้วก็
1: จากนี้ก็ยังสามารถไปเลือกซื้อต้นไม้ต่างๆไม้ดอกไม้ประดับต่างๆได้นะครับก็อยู่ในส่วนของซอยพระเงิน
0: ครับผม
1: นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่แหล่งที่สำคัญในที่หนึ่งก็คือสวนบัวโฮมสเตย์
0: อันนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นตลาดสวนบัวประชารัฐไปแล้ว
1: นะครับตลาดน้ำสวนบัวประชาร
0: ัฐ
1: นะครับผมก็แหล่งที่แห่งนี้ก็ยังมีทั้งเป็นในส่วนของที่พักที่เป็นโฮมสเตย์นะครับมีตลาดน้ำด้วยนะครับต่อมาเรามาที่อำเภอปากเกร็ดกันปากเกร็ดแน่นอนครับหลายท่านผู้ชมหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าปากเกร็ดเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงพื้นที่อำเภอในส่วนของเกาะเกร็ดใช่ไหมครับในส่วนของเกาะเกร็ดเนี่ยยังมีแหล่งที่เป็นแหล่งทางเกษตรอยู
0: ่
1: นะครับก็เราเริ่มจากการด้วยการล่องเรือก่อน
0: ล่องเรือชม
1: เพื่อจะชมพื้นที่เกาะเกร็ดทั้งหมดก่อนนะครับในพื้นที่ของเกาะเกร็ดนี้ก็จะมีในส่วนของสวนชาลางแดง
0: ใช่อันนี้อาจารย์ตั้มน่าจะได้ลงไป
1: ใช่ครับผมก็ได้ไปชิมนะคะแล้วมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีสวนเกร็ดพุทธที่จะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์นะครับเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
0: ที่ความรู้การทำเกษตร
1: แล้วก็วิถีชีวิตของชาวเกาะเกร็ดนะครับว่าเป็นมายังไงนะครับนอกจากพอเราขึ้นมาจากเกาะแล้ว
0: คร
1: ับ ในพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ดเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของสวนทุเรียน
0: ครับผม
1: หรือแม้แต่สวนส้มโอของป้าศรียง
0: ไม่ธรรมดาจะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอเนี่ยเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ครับแล้วผมก็เคยได้ไปลองชิมแล้วรสอร่อยมากเลยนะครับผม
0: ในส่วนต่อไปนี่จะเยอะมากเส้นทางตรงนี้ของอำเภอเมืองนะครับที่อาจารย์ตั้มได้ดูแลอยู่นี่
1: ใช่ครับ
0: เยอะมาก
1: อำเภอเมืองก็ดูแลอยู่ผมก็เอ๊ะอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยยังมีพื้นที่ที่ทำการเกษตรเหลืออยู่หรือเปล่าเราเริ่มจากที่สวนไม้ดอกไม้ประดับซอยช้างก่อนที่จะเป็นแหล่งรวบรวมขายไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสวนกระท้อนของคุณสิ
0: ริ
1: พันธ์น่าจะเป็นสวนกระท้อนเพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ของจังหวัดนนทบุ
0: ร
1: ีนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มของเกษตรกรที่ยังปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของมะม่วงใหญ่ก
0: ันนี่แหละดังมากเลยนะคร
1: ับผมก็เป็นถือว่าเป็นมะม่วงพื้นถิ่นของนนทบุรีเลยนะมะม่วงใหญ่กันนะครับ
0: เล่าให้ฟังนิดนึงนะแต่ตามตอนนั้นที่เราทำเนี่ยเรามีการนำมะม่วงใหญ่กันของแต่ละพื้นที่เนี่ยมาแข่งขันกันว่าที่ไหนเนี่ยจะอร่อยที่สุด
1: แต่ที่จริงแล้วก็คือก็อยู่ในนนทบุรีนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องลองดูว่าสภาพดินของแต่ละพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยก็จะมีความแตกต่างก็จะลองมาดูว่าไอ้มะม่วงของใครจะอร่อยกว่ากันเราก็ได้มีโอกาสได้ชิมนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วก็หาชิมยากนะนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนของคุณมาริวันที่หลายท่านผู้ชมหลายคนอาจจะได้ชมข่าวหรือว่ามีการประมูล
0: ทุเรียน
1: นนทบุรีนะครับเพื่อเป็นงานการกุศลต่างๆของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแหละหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มาจากสวนของคุณมาริวันนี่แหละที่เราเห็นว่าประมูลทุเรียนราคาลูกละ 200,000 นะครับก็มาจากที่แห่งนี้นะครับนอกจากนี้เราก็ยังได้ไปชมนะครับสวนแก้วกาญจนาก็คือไม้มงคล
0: โค
1: น
0: ิมาน
1: ะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมปิดท้ายโปรแกรมของนนทบุรีด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวเกษตรในพื้นที่ของคลองอ้อมนะครับที่จะเป็นคลองย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของอำเภอเมืองนะครับ
0: ครับผม
1: เหลืออีกพื้นที่อำเภอหนึ่ง
0: นะครับบางบัวทองนั่นเอง
1: บางบัวทองหลายคนบางบัวทองก็อาจจะยังมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่นะครับบ้างพอสมควรแต่ว่าพื้นที่ของบางบัวทองเนี่ยที่เป็นแหล่งเกษตรเนี่ยจะมีค่อนข้างจะมีความพิเศษไม่ค่อยเหมือนของคนอื่นเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสวนบัววิกตอเรีย
0: ใช่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้คนลงมาถ่ายรูปยืนบนใบบัวถ
1: ่
0: ายรูปกันเยอะแยะมากมาย
1: ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะว่าถ้าจะไปที่นี่คือด้วยถ้ารูปร่างหรือน้ำหนักตัวไม่เกินเนี่ยสามารถยืนบนใบบัว
0: รู้สึกน่าจะ65 กิโลนะครับไม่เกิน65 กิโล
1: สามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปบนใบมาบัววิกตอเรียหรือว่าที่เราเรียกกันบัวกระด้งก็ได้นะ
0: ครับใช่ครับ
1: นอกจากนี้นะครับก็ยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องของการฟาร์มเห็ดที่ฟาร์มเห็ดโพทอง
0: ครับผม
1: นะครับก็จะเป็นแหล่งที่สามารถให้เราไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเห็ดต่าง
0: ๆ
1: นะครับและในกลุ่มต่อมาเนี่ยนะครับเนื่องจากพื้นที่บางบัวทองเนี่ยจะมีพี่น้องชาวอิสลามนะครับอยู่ค่อนอาศัยยนต์ข้างมากนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตนมแพะนะครับก็จะมีทั้งของคุณสง่าของคุณอนุชาต่างๆนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สุดท้ายเลยนะครับที่เป็นแหล่งสำคัญแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของบางบัวทองก็คือตลาดสมบัติบุ
0: ร
1: ีที่จะเป็นแหล่งรวบรวมพันไม
0: ้ที่ผลิตภายในอำเภอนั่นเอง
1: ใช่ครับผมที่ผลิตภายในจังหวัดนนทบุรี

0: ี้แหละแล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สามารถไปวางจำหน่ายผลผลิตต่างๆได
1: ้
0: นะครับตอนนี้ผ่านไป5เส้นทาง5อำเภอแล้วครับอาจารย์เพชรเส้นทางสุดท้ายก็ที
1: ่
0: เราจะไปกันในวันนี้
1: ที่เราจะลงไปพาไปชมในวันนี้นะครับก็คือที่อำเภอไซน้อยนั่นเองนะครับ
0: ที่จริงแล้วตลาดน้ำไซน้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นแหล่งที่ขายของทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วเขาจะมีโซนที่จะให้เกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยได้นำผลผลิตเนี่ยไปจำหน่ายที่ตลาดน้ำนะครับผมแต่ว่าที่เราจะพาไปในวันนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือสิริรุ่งตาชัยยายสาใช่ไหม
1: ครับบ้านตาชัยยายสานั่นเองนะครับก็พูดง่ายจะรวมเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยของคนในอำเภอนั้นๆน่ะมาโชว์อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นี่เองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการร้อยมาลัยนะครับการปลูกดอกไม้แล้วก็ไหนแล้วก็การทำน้ำสลัดนะครับโดยการปลูกมะเขือเทศและปลูกผักเนี่ยมาใช้ทำเป็นสลัดนะให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวด้วย
0: เนาะแล้วก็มีการเรียนรู้เรื่องอื่นๆอีก
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไงเราก็กำลังเดินทางไป
1: ครับผม
0: เนาะเดี๋ยวเราสักครู่เดี๋ยวเราก็คงจะได้
1: ไปจะได้ไปพบ
0: กับตาชายยายสารที
1: ่
0: เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ตาชายยายสารนะครับ
1: ศูนย์เรียนรู้นี้ยังมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ด้วยซ้ำไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกัน
0: ครับ
1: ผม

0: ับจันเทศตอนนี
1: ้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับสถานที่ที่เราจะพามาชมนะครับ
0: ใช่ครับก็เป็นหนึ่งในนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับในเส้นทางท่องเที่ยวของอำเภอ
1: ไซน้อย
0: จังหวัดนนทบุรีนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ที่แห่งนี้ก็คือ
1: นะครับศูนย์การเรียนรู้นะครับชุมชนนะครับบ้านตาชัยศาลนั่นเองนะครับผม
0: ใช่ครับผมที่แหล่งนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับงานฝีมือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตร
1: ครับผม
0: นะครับผมก็เห็นข้างหลังนี้กำลังเตรียมงาน
1: เตรียมงานกันอยู่เดี๋ยวเรา
0: คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่จะให้เรามาชมกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คนอื่นแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับนะครับคนนี้ครับพี่วันวิสารเองนะครับส่วนท่านนึงนะครับพี่ปีชานะครับ
0: พี่ปีชานะครับก็เป็นที่มาของชื่อศูนย์การเรียนรู้แน่ๆเลยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวลอง
0: เป็นตาชาใยสา
1: ครับผม
0: ครับพี่ชากับพี่สาครับ ทำไมถึงชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านตาชาใยสา
2: ก็มาจากชื่อของเราอะค่ะ
0: อ
2: ันนี้คุณ
0: ปีชาใช่ไหมครับ
3: ตาช
2: าค่ะก็วันวิสาก็เป็นใยสาเราคิดว่าถ้าบอกว่ามาบ้านสารวัตรปีชาคุณครูวันวิสาใครก็ไม่อยากมาก็เลยใช้คำว่าตากับยายเนี่ยรู้สึกว่าคนมาแล้วมันอบอุ่นกว่าก็เลยเป็นที่มาของคำว่าบ้านตายายสา
0: อ๋อนี่เป็นที่มาของบ้านก่อนบ้านตาชายายสาก่อน
1: ครับ
0: แล้วมีการพัฒนาเป็นศูนย์
2: พ
0: ั
2: ฒนามาเราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือเอาคนในชุมชนเราอะรวมกันมาเป็นกลุ่มแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็เป็นโอท็อปนะคะเป็นที่รวมของชุมชนของเราในการทำกิจกรรมของคลอง500เนี่ย
1: ครับผม
0: นะฮะอย่างพี่สาบอกว่าเป็นที่รวมของคนในชุมชนเพื่อทำกิจกรรมใช่ไหมครับกิจกรรมเนี่ยมีหลักๆมีอะไรบ้าง
2: หลักๆเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะก็จะมีการให้ความรู้โดยอาศัยบริบทของชุมชนเราซึ่งมีพื้นที่เป็นเกษตรส่วนใหญ่นะคะมีการปลูกต้นเตยกันเยอะนะคะเราก็มาเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการพับเป็นช่อดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเราจะนำไปดูนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวที่หนึ่งแล้ว
1: ครับผม
0: ตัวต่อมา
2: แล้วตัวนี้นะคะเป็นงานหัตถกรรมไทยเราต้องการเพิ่มมูลค่าถ้าเราขายไปเฉยๆโดยที่ไม่มีการลงลายนะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าเราพัฒนาโดยเอาศิลปะคำว่าเดโคพาลงมาใส่ซึ่งเป็นศิลปะการลงลายแบบฝรั่งเศสมาบวกกับงานหัตถกรรมไทยนะคะก็จะได้ผลงานอันนี้ออกมาเป็นการเพิ่มมูลค่าของหัตถกรรมงานไทยล่ะค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมที่มีอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าบ้านตาชาใยสานี่เป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: เป็นโฮมสเตย์เพื่อการศึกษานะคะเราไม่ได้ทำเป็นเชิงธุรกิจก็เกิดขึ้นจากการที่คนมาฝึกอบ

0: กรมอา
1: คร
0: ช
1: ับ
0: ี
1: ผ
0: พ
1: ม
0: นะคะมาจากหลากหลายจังหวัดเพราะว่าเรามีการขายทางออนไลน์ด้วย
1: ครับ
0: นะคะจากเครือข่ายของเราเมื่อมีคนมาเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: ครับ
0: ก็เลยตอนแรกก็ให้พักอาศัยเป็นพี่เป็นน้องกั
1: ค
0: น
1: รับผม
0: ตอนหลังก็เพิ่มมากขึ้นเราก็เลยสร้างเป็นโฮมสเตย์เพื่อการศึกษาล่ะค่ะ
1: ครับผม
2: ก่อนที่อาจารย์เพียรครับก่อนที่เราจะไปชมกิจกรรม
1: ครับ
2: ต่างๆแล้วก็ไปชมในส่วนที่เป็นโฮมสเตย์เนี่ย
1: ใช่ครับ
2: เรามาดูเรื่องของงานฝีมือ
1: ลองมาดูกรรมวิธีการทำละกันนิดนึงนะครับแนะนำในเบื้องต้นนะครับผม
2: ว่าทำยากไหมครับตัวนี้
1: เดี๋ยวต้องให้พี่วันวิสาช่วยสอนละกันครับผม
2: วิสาช่วยสอนละกัน
0: ไม่ยากนะคะแต่ว่าจะสอนเป็นพื้นฐานให้สำหรับ
1: ครับผม
0: อาจจะเป็นขั้นพื้นฐานเป็นงานเรียบๆง่ายๆก่อน
2: ถ้าพื้นฐานก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นงานเรียบๆก่อนอย่างเช่นในพัด
0: ในพัด
2: ตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะเน้นที่งานเรียบๆก่อนแต่ถ้าเก่งขึ้นแล้วแสดงว่าค่อยมาลองทำกับพี่หมวกหรือว่าเป็น
0: พื้นฐานขึ้นมานะคะเป็นงาน
1: น
0: ู้น
1: อุปกรณ์หลัก
2: ลายที่ทำในหมวกในพัดนี่เนี่ย
0: ตัว
2: มาจากไหนครับ
0: ตัวนี้เป็นลายที่เรานำเข้าจากประเทศเจ้าของงานเดียโกผักโดยตรงนะคะก็คือเรามีเครือข่ายที่เขาทำธุรกิจตัวนี้เราก็สั่งไปพร้อมกับเขานะคะเราก็จะได้ตัวนี้มา
1: ครับ
0: ค่ะมีหลากหลายลายมากเลยนะคะเป็นพันๆลายเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็คืออ
1: ันนี้คือลายนี้ต้องสั่งเข้ามา
0: ต้องสั่งนำเข้านะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพหน่อยลายพวกนี้นะคะคุณปิชาได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลายที่ออกแบบเองโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะอย่างนี้เป็นโลโก้ของมสท.เราก็ทำให้ได้นะคะหรือว่าเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะคะซึ่งมีเยอะแยะเลยอันนี้เป็นการลดต้นทุนแล้วเราก็ต้องการนำตัวนี้ซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยมาอยู่ในโลโก้ของเราแล้วตัวนี้ได้รับการยกย่องเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเราได้ไปออกงานที่เซ็นทรัลเวิลด์มาแล้ว
1: ครับ
2: เพื่อไม่ให้เสียเวลา
1: เรามาดูนะครับอุปกรณ์หลักๆว่าต้องมีอะไรบ้
2: างเดี๋ยวให้พี่สาเนี่ย
1: ครับผม
0: วันนี้จะให้
2: อาจารย์เพชร
1: ครับผม
2: สัก
0: หนึ่งอันเนาะ

0: ครับแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งนะครับ
1: ครับผม
0: กิจกรรมที่มาที่นี่เนี่ยต้องมาได้มาเรียนรู้แน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับผมก็เป็นเรื่องของการพับใบเตยแล้วก็จับกิ่งดอกบัวใช่ไหมครับทำยากไหมครับพี่ชาครับตรงนี
2: ้จะว่ายากก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะ
0: ครับผม
2: เพราะการเรียนรู้คือการฝึกฝน
0: คร
2: ับ เป็นงานศิลป์นะฮะงานศิลป์คือไม่ใช่ว่าต้องเหมือนคือว่าทำขึ้นมาแล้วมองโดยภาพรวมแล้วสวย
0: ครับผม
2: ก็ถือว่าใช้ได้ครับผม
1: แหมถ้าฝึกทำดีๆเนี่ยก็สามารถจัดเป็นช่อใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: แบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับผม
3: เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
2: ทำการเกษตรในชุมชนเราสามารถ
1: เพราะว่าที่จริงใบเตยก็หาได้ในชุมชน
3: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นที่สำหรับนอนนะคะเราจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้มีแอร์ให้นะคะมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตให้นะคะสำหร
2: ับ
3: ที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยนะคะ
1: ครับผมก็สามารถพักได้มากสุดกี่คน
3: มากสุดถ้าในห้องนี้ก็จะได้ประมาณ5ท่านแต่ว่าถ้าเราจะเอาเต็นท์มากางหรือว่านอนโดยใช้มุ้งที่สำหรับครอบก็จะได้อีกค่ะก็ทั้งหลังเนี่ยนะคะสามารถพักได้ถึง10กว่าคนนะคะ
1: 10กว่าคนใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่าย
3: ค่าใช้จ่าย
1: ถ้าสนใจจะมาแพงมากไหมครับพี่สา
3: อ๋อถ้าคิดเป็นรายหัวก็250ต่อ1คนแต่ส่วนใหญ่จะมากันมากกว่า3คนเราก็เหมาจ่ายไป 1,500 บาทนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าให
1: ้มีอาหารเช้าให้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: อาหารเช้า1มื้อ
3: 1มื้อจะเป็นข้าวไรเบอรี่เพื่อสุขภาพนะคะซึ่งปลูกในชุมชนเราเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูข้างนอกนะคะ
1: นะครับเพราะว่าจากจุดที่ตรงนี้เป็นห้องพักเนี่ยยังมีจุดอื่นๆที่สามารถกางเต็นท
3: ์
1: หร
3: ือ
1: เป็นมุ้งนอนเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีจุดที่ให้นั่งพักผ่อนหรือทานอาหาร
3: หรือว่า
1: เป็นปาร์ตี้กันก็ได้
3: ปาร์ตี้ได้ดูดาวได้นะคะมุมดูดาวค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันนะครับ
3: ครับผม

0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเพียงหนึ่งสถานที่นะครับที่เราพามาชมนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับที่ของอำเภอไซน้อยนั่นเองนะครับ
1: ผมที่นี่ก็คือศูนย์การเรียนรู้นะครับ
0: ชุมชนบ้านตาชายอีสานนั่นเองนะคร
1: ับผมก็กิจกรรมที่เราได้มาชมในวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการทำเดโคพา
0: ร์ทเดโคพาร์ทนะครับ
1: แล้วก็มุมหนังสือ
0: มุมหนังสือของชุมชนนะครับ
1: ใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของการพับใบเตยพับกิบดอกบัวแล้วก็เป็นโฮมสเตย์เพื่อการเรียนรู
0: ้ใช่
1: นะครับผมนะครับนอกจากนี้ที่นี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งที่ทั้งนั้นในเส้นทางการท่องเที่ยวของอำเภอไซน้อยนะครับ นอกจากนี้ยังมีอำเภออื่นอีกในนนทบุรีนะ
0: น
1: ะครับผมก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนนทบุรีนี
0: ่
1: ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับแต่ถ้าสนใจ
0: ที่จะมา
1: ที่ศูนย์การรู้ชุมชนบ้านตาชายใจสาก็สาเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดไว
0: ้เราจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้
1: นะครับผมก็สามารถติดต่อกับพี่สาได้โดยตรงเลยนะอยากจะมาเรียนรู้กิจกรรมอะไร
0: ใช
1: ่อยากจะมาทานอาหารฝีมือพี่ชาพี่สาหรืออยากจะมาพักผ่อนเพื่อการเรียนรู้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมพี่ชาพี่สาพร้อมให้การต้อนรับกับ นักท่องเที่ยวทุกคนเสมอนะครับผมนะครับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่ชากับพี่สานะครับผมที่ให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับ
2: ค่ะหลังจากที่เราไปชมกันแล้วนะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะคะบ้านตาชายเยสาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนท์นะคะก็คือเป็นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นยังไงบ้างคะจันปอน
3: ก็จะสังเกตว่าจะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในเรื่องการทำเดโคพาร์ทนะครับเอากระดงกระดาษเนาะมาตกแต่งบนวัสดุอย่างเช่นเอาหมวกอย่างเงี้ย
2: ตะกร้านะคะแล้วก็มีพัดด้วยใช่ไหมคะ
3: นะฮะแล้วก็มีเรื่องของการพับบัวใช่ไหมครับ
2: บัวนะคะ
3: จริงจริงแอบได้คุยกับอาจารย์เพชรกันตั้มมาแล้วบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆมาตรฐานสารเนี่ยมีกิจกรรมมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเนื่องจากรายการเรามีเวลาจำกัดเนาะก็คือหยิบไปได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าบางกิจกรรมหรือว่าบางอย่างก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจจะทำยากมากมายเลยครับเพียงแต่ว่าเราหาให้เจอครับว่าชุมชนของเรามีจุดเด่นอะไรนะครับพื้นที่เราจุดเด่นอะไรบ้างและมีเด็ดกระโชว์ดังนั้นใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็อย่างเช่นเราอาจจะมีของดีประจำท้องที่เราอยู่เนาะลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะไม่แน่นะอาจจะได้เป็นแหล่งรายได้แห่งใหม่ก็ได้และที่สำคัญครับมันเป็นการดึงเอาคนในชุมชนเนี่ยมารวมกัน
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับอย่างบางทีก็จะสามารถจะดึงคนที่อาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้เนาะมาช่วยกันทำงานดึงคนที่อาจจะมีอายุ
2: คุณใหญ่คุณตาคุณยายที่อยู่ในชุมชนของเราอยู่แล้วนะคะก็มาทำเหมือนกิจกรรมยามว่างใช่ไหมจำปอน
3: อาจจะมีของดีที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วอาจจะเป็นจุดขายที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนขนาดใหญ่ก็ได
2: ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับจริงๆจะบอกว่าที่ไหนก็ทำได้เหมือนกันแค่เรารู้ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรนะเอาจุดเด่นตรงนั้นมาใช้แล้วก็มาประยุกต์ร่วมกับกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วก็ถือว่าสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะสำหรับวันนี้รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะก็ในการวางแผนท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ติดตามชมกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมัครเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะตอนที่1เรื่องของเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยจะองค์ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกถึงความหมายธุรกิจก่อนธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่องค์กรธุรกิจดำเนินกิจการนะครับธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยองค์กรธุรกิจนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผสมผสานวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจนี้นะครับมีอยู่มากมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกอบกิจการธุรกิจมักมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจมีหลายปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากำไรคือผลต่างของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดหักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผลตอบแทนหรือกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆของการดำเนินการธุรกิจผลตอบแทนและรายได้เนี่ยจากการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือการให้บริการเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ผลตอบแทนและกำไรให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ 2 ครับเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าให้บริการแก่ผู้บริโภคการที่องค์กรธุรกิจผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคนะฮะและคอยให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังการขายเนี่ยมาจากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนอกจากนี้นะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยที่มีหน้าที่นะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและทำการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ นำออกมาจำหน่ายแก่ตลาดนะฮะโดยมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ารวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแก่ผู้บริโภคเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากความต้องการผลตอบแทนหรือกำไรนั่นเองข้อที่3นะครับเป้าหมายเพื่อเป็นการหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการดำเนินงานธุรกิจนั้นนอกเหนือจากเป้าหมายหลักที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลกำไรและความมั่นคั่งแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของหรือจุนเจือพนักงานในองค์กรธุรกิจของตนเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนการดำเนินการธุรกิจนะครับนอกจากจะสร้างผลตอบแทนให้แก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถให้งานแก่พนักงานจำนวนมากซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือพนักงานและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของเจ้าของและของครอบครัวประการที่4ครับเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเป้าหมายนี้นะฮะดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับจุนเจือประเทศชาติจุนเจือสังคมมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานธุรกิจนะครับของที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการมุ่งมั่นบริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าองค์กรมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างความเจริญแก่ชุมชนนะครับโดยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีนะครับทำให้ชุมชนนั้นอยู่รอดจากภัยทุกคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมือง
โดยองค์กรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปเราเรียกว่าองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะฮะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนบางเรื่องบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะการเมืองงานวิจัยเป็นต้นนะฮะอาจมีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการหรือไม่ก็ได้แต่จะนำรายได้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปสนับสนุนชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะฮะข้อที่5ครับเป้าหมายเพื่อต้องการความเป็นอิสระและอำนาจในการทำงานองค์กรธุรกิจประเภทนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอิสระและอำนาจเนี่ยส่วนตัวของเจ้าของเองนะฮะองค์กรประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันอาจทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเจ้าของอยากมีอิสระเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานรับเงินเดือนในบริษัทอื่นนะครับ

ที่ตนไม่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างอิสระการจัดตั้งองค์กรธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบนะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่6เป้าหมายในการสร้างสมดุลในการดำเนินงานธุรกิจนะครับในการบริหารงานธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นมักจะนำไปสู่การแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่จะตามมาเช่นการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติการทำลายป่าการทำลายทรัพยากรทางน้ำหรือการไม่ใส่ใจตอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่พึงประสงค์นะครับกล่าวคือเป้าหมายธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นนะครับอาจจะดำเนินงานภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่ใช้ดำเนินงานที่มีระยะเวลามากกว่า5ปีทั้งนี้เป้าหมายทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีความเป็นไปได้มีโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายเนี่ยจึงไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆแต่ควรจะตั้งเป้าหมายที่ยากและมีแนวโน้มที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายทางธุรกิจนะครับควรจะมีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ชัดเจนประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกรอบเวลาและงบประมาณเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จว่าความสำเร็จจากเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณไม่เกินที่ประมาณการไว้หรือไม่เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเนี่ยควรตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจไว้เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานก่อนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้แล้วจะสามารถสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นการสรุปตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับ

สำหรับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการในทุกองค์กรนะครับทุกองค์ธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจึงมีการศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อนำเสนอถึงกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพครับคำแรกนะฮะประสิทธิผลคือการที่องค์กรได้ดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เช่นโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อสิ้นสุดการผลิตใน1วันปรากฏว่าสามารถผลิตได้จำนวน 10,000 ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลคำที่2ครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือการที่องค์กรไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนลงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกันโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อดำเนินการผลิตนะครับสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญออกไปทำให้สามารถผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นเนี่ยได้ภายในเวลาแค่ครึ่งวันและสามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตลงได้ 15% กรณีแบบนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคำสุดท้ายนะครับผลิตภาพหรือ productivity คือการที่องค์กรเนี่ยทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อีกด้วยอย่างเช่นเดิมนะครับโรงงาน A เนี่ยตั้งเป้าหมายผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเนี่ยทำให้สามารถผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นได้ภายในระยะเวลาแค่ครึ่งวันและเมื่อทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการทำให้สามารถผลิตหลอดไฟได้ 12,000 ชิ้นภายในระยะเวลาครึ่งวันเท่าเดิมกรณีแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของการผลิตที่อยู่ในระดับผลิตภาพครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่นะครับสามารถใช้หลักคิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลิตภาพไปปรับใช้พัฒนากระบวนการจัดการได้ตัวอย่างนะครับการให้

เนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังเมื่อปรับปรุงกระบวนการนะครับให้การให้บริการเนี่ยและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทำให้ลดระยะเวลาการให้บริการลงโดยสามารถให้บริการลูกค้าจำนวน400รายได้ภายในระยะเวลาครึ่งวันซึ่งถือว่าธนาคาร A เนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมามีการพัฒนาระบบ e-banking เข้ามาซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเองทำให้ภายในระยะเวลาครึ่งวันธนาคาร A สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดหรือให้บริการได้มากกว่า400รายจึงจะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายลดแรงงานในขณะที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นส่งผลให้ธนาคาร A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินดังกล่าวเนี่ยครับถือว่าธนาคาร A เนี่ยบริการจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการจัดการบริหารประสานงานนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเงินกิจกรรมเวลาทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรธุรกิจที่กำหนดไว้หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการคือการควบคุมทุกๆส่วนขององค์กรให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระหว่างส่วนย่อยขององค์กรเองรวมถึงระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ซึ่งรูปแบบการค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีองค์กรธุรกิจจึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงมีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการแพร่กระจายทางด้านข้อมูลสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับโรบินแอนด์ดิเซนโซนะครับได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่าเป็นขบวนการที่ทำให้งานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คนทรัพยากรขององค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยการจัดการจึงจะประกอบด้วยกระบวนการประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นนะครับกระบวนการเนี่ยจะคุยในเรื่องความหมายของการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการนำองค์กรและการควบคุมสำหรับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมี3ประการด้วยกันประการแรกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลิตภาพนะฮะองค์กรที่ดีเนี่ยต้องบริการ3อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงจะสามารถรับมือกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้

ครับสำหรับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะคุยกันในถึงเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์ประกอบนะครับของการบริหารจัดการเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานของขบวนการจัดการทั้ง4เรียกว่าทฤษฎีการจัดการหรือ POLC ทฤษฎี POLC เนี่ยถูกคิดค้นโดยหลุยอาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกันซึ่งแนวคิดของหลุยเนี่ยคือการพัฒนายกระดับกระบวนการและการจัดการเพื่อให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการการจัดการนะครับในแต่ละด้านเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1 นะครับการวางแผนองค์กรนะครับที่กำหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบรายละเอียดและลำดับเวลาของภารกิจหรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ต้องการดังนั้นนะครับการวางแผนจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ข้อต่อมานะครับโดยการวางแผนเนี่ยมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกนะครับคือแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอย่างมีหลักการการวางแผนกลยุทธ์คือการระบุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจและตำแหน่งที่องค์กรจะต้องการที่จะก้าวไปสู่

ข้อต่อมาครับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผนเชิงยุทธวิธีคือแผนที่มุ่งเน้นไปขั้นตอนปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้การจัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีจะนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบหรือจะกล่าวอีกอย่างนึงก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าหากดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้องค์กรหรือธุรกิจนะครับจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมานะครับแผนบริหารการจัดการแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นแผนที่เจาะจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานคือการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานในทุกๆส่วนเนี่ยขององค์กรมีการประสานงานกันอย่างราบรื่นทั้งในแต่ละส่วนงานและระหว่างส่วนงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กรรวมที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารระดับกลางและฝ่ายบริหารระดับหัวหน้างานจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยครับมีความราบรื่นและช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดนอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนเชิงบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีการวางแผนตามหน้าที่เช่นแผนงานด้านวิชาการแผนงานด้านจัดตารางสอนแผนงานด้านบุคคลแผนงานงบประมาณแผนวางแผนโครงการและการวางแผนอาจแบ่งได้เป็นแผนระยะเวลานะครับอย่างเช่นแผนระยะสั้นที่น้อยกว่า1ปีแผนระยะกลางที่ใช้เวลาตั้งแต่1ถึง3ปีแผนระยะยาวที่อาจกินเวลาตั้งแต่3ถึง10ปีเป็นต้นต่อมานะครับการจัดองค์กรการดำเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมีลักษณะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างรอบคอบโดยที่องค์กรเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และการเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้องค์กรหมายถึงหน้าที่ที่สมาชิกในองค์กรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติรวมถึงมีการกำหนดลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการทำงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นองค์กรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมานะครับการนำองค์กรการนำเนี่ยคือการที่ผู้นำหรือผู้จัดการใช้ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นๆในองค์กรก็ได้แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้การนำเป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องใช้พระเดชและพระคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากในองค์กรเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจึงต้องมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้จัดการต้องให้คำแนะนำกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรทีนี้สรุปได้ว่าผู้นำหรือผู้จัดการเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการนำองค์กรนะครับหมายถึงวิธีการจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรเนี่ยนำมาใช้ในการชี้นำและสร้างให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและการคาดหวังผลในการดำเนินงานขององค์กรโดยขับเคลื่อนโดยผู้นำคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิธีการที่ผู้นำนำมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยประกอบไปด้วยข้อที่1 นะฮะการสื่อสารกับบุคลากรต่อมาการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของตนเองการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กรการพัฒนาผู้นำในอนาคตการวัดผลการดำเนินงาน
นะครับในระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีผลดำเนินการที่ดีได้ข้อสุดท้ายนะครับการควบคุมการควบคุมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบแก้ไขเพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่กำหนดการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนผู้ควบคุมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นหรือลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไขโดยทั่วไปแล้วนะครับการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประการแรกนะครับการควบคุมก่อนดำเนินการหรือ pre-control การควบคุมก่อนการดำเนินการเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับแบบไปข้างหน้าโดยผู้จัดการเนี่ยจะใช้การสร้างนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพราะผลลัพธ์ของวิธีการนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับหรือยึดหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีการดำเนินงานหลากหลายมีบุคลากรจำนวนมากจึงต้องกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนขั้นถัดมาครับเป็นการควบคุมขณะดำเนินการเป็นการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบแนวทางงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสั่งงานดูแลติดตามและคอยตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการการควบคุมแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างการควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่แทรกแซงการทำงานปกติขององค์กรจนทำให้เกิดการทำงานเนี่ยสับสนนะฮะและขาดประสิทธิภาพได้การควบคุมเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดและขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะถูกจับตามองตลอดเวลานะครับประการสุดท้ายการควบคุมภายหลังการดำเนินงานนะครับหรือเป็นฟีดแบ็กคอนโทรลเป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานผู้จัดการเนี่ยจะต้องใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยภายหลังการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีตเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินนะครับการควบคุมคุณภาพการควบคุมหลังการดำเนินงานเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆองค์กรเพื่อให้ทราบว่าผลลัพธ์ในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการควบคุมที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อองค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรทำให้องค์กรเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อมานะครับประโยชน์ต่อการควบคุมงานทำให้รู้ว่างานเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไว้หรือไม่นะครับทำให้รู้ว่าความก้าวหน้าของงานที่ทำไปในทิศทางไหนนะครับผิดหรือถูกอย่างไรนะครับและทำให้รู้ว่างานที่ทำมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับต่อมาประโยชน์ต่อบุคคลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการควบคุมเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับการนำนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆรวมถึงการควบคุมที่เข้ามาเพื่อวัดผลในการทำงานขององค์กรครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรประยุกุลชัยเดชและรองศาสตราจารย์ดร.พิสารมุกดารัศมีวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่1ของชุดวิชาปรัชญาการเมือง81310นะครับในหน่วยนี้นะครับจะประกอบด้วยตอน3ตอนหลักก็คือตอนที่1เราจะพูดถึงความหมายลักษณะของปรัชญาการเมืองตอนที่2เราจะกล่าวถึงเนื้อหาและวิธีการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับส่วนตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะกล่าวถึงการศึกษาปรัชญาการเมืองในประเทศไทยนะครับเรามากล่าวกันถึงในตอนที่1กันก่อนดีกว่าครับความหมายลักษณะของปรัชญาการเมืองนะครับครับอาจารย์พิสารครับเวลาเราพูดถึงปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งใดครับ
1: จริงๆแล้วถ้าตามที่มานะครับอาจารย์วนัทประวัติศาสตร์ทางความคิดอะไรพวกนี้นะครับปรัชญาการเมืองก็คือการแสวงหาสิ่งที่ดีนะครับในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันนะครับนิยามที่เราเห็นชัดกันได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่อาจารย์วนัทและผมรู้กันดีนะครับก็คือของศาสตราจารย์ลีโอสตาวใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือการที่พยายามเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมหรือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็รักษาเอาไว้ให้มันคงสภาพเดิมไม่ให้เลวร้ายไปจากเก่าใช่ไหมแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องรู้ว่าธรรมชาติใช่ไหมครับเขาเรียกว่า nature of political thing ใช่ไหมธรรมชาติสรรพสิ่งในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงเช่นธรรมชาติของผู้ปกครองธรรมชาติของผู้ใต้ปกครองธรรมชาติของสถาบันทางการเมืองต่างๆนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเนี่ยนะครับการแสวงหานะครับระบบการปกครองที่ดีนะครับผู้ปกครองที่ดีการสร้างกฎหมายการสร้างสถาบันทางการเมืองที่ดีนะครับอาจารย์ก็ในนิยามนี้นะครับ
0: ครับโดยเวลาที่เราพูดถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆนะครับตามนิยามของท่านศาสตราจารย์เลโอสตาวเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันยังไงมันก็จะคงที่สภาพเป็นแบบนั้นหรือว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงได้ครับ
1: คือในความหมายของสรรพสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าทำยังไงให้มันเสื่อมหรือมันเปลี่ยนน้อยที่สุดนะครับชะลอมันใช่ไหมครับชะลอมันก็มันมีทางเลือกในการชะลออยู่ใช่ไหมเพื่อในระบบการปกครองใช่ไหมครับการความเสื่อมของระบบการปกครองเนี่ยก็ตั้งแต่เพโตนะครับอริสโตเติลพูดเอาไว้ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนนะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนก็คือจากเช่นระบบการปกครองแต่คนเดียวใช่ไหมครับถ้ามันดีก็คือระบบราชาธิปไตยนะครับแต่ว่าถ้ามันเสื่อมลงไปเนี่ยมันก็ระบบอะไรเผด็จการหรือทรราชใช่ไหมครับมันก็หรือระบบอภิชนาธิปไตยมันก็ระบบการปกครองที่ดีแต่ว่าพอมันเสื่อมลงไปก็คือระบบขันธาธิปไตยนะครับทีนี้ผมคิดว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับอย่างเช่นเพโตเนี่ยก็ต้องเขาอะไรเขาพยายามที่จะวิเคราะห์นะครับหนทางว่าความเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับตัวผู้ปกครองเองนะครับตัวจิตวิญญาณผู้ปกครองใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบของรัฐนะครับที่ประกอบขึ้นมาใช่ไหมครับรัฐประกอบด้วยอะไรผู้คนใช่ไหมผู้คนก็ประกอบขึ้นมาจากจิตวิญญาณต่างๆใช่ไหมครับจิตวิญญาณในส่วนที่มันเป็นส่วนที่ดีส่วนที่เป็นอะไรความรู้เหตุผลถ้ามันปกครองส่วนที่เป็นเรื่องของความกล้าหาญนะครับความมีกิเลสตัณหามันก็ยังอะไรยังรักษาสภาพที่ดีของมันไว้ได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันส่วนที่มันไม่ดีนะครับส่วนที่เป็นกิเลสตัณหาความอยากนะครับมันมาปกครองเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับร่างกายมนุษย์นะครับก็คือเราโดนบงการโดยร่างกายนะครับไม่ใช่โดยจิตวิญญาณนะครับโอเคครับอาจารย
0: ์ครับถ้าอย่างนั้นเรากำลังพูดถึงว่าในวิธีการมุมมองหรือเป้าหมายของปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิกเนี่ยเรากำลังพูดถึงว่าชีวิตที่ดีหรือว่าชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นชีวิตที่ถูกนำโดยคุณธรรม
1: ใช่ครับ
0: คุณธรรมที่ว่านี้มันต้องมีลำดับมันไม่ใช่ทุกคุณธรรมมันเท่ากันหมด
1: ใช่ครับ
0: เช่นว่าอาจารย์กำลังจะพูดถึงว่าสมมติว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เราประกอบไปด้วย3ส่วนคือส่วนที่ว่าด้วยปัญญาส่วนที่ว่าด้วยความกล้าหาญและส่วนที่ว่าด้วยความต้องการความปรารถนาดังนั้นแล้วปัญญาที่ว่านี้ถูกกำกับด้วยปัญญานี้ต้องเป็นกำกับความกล้าหาญกำก
1: ับ
0: ความต้องการไม่ใช่เอาความต้องการมากำกับปัญญาม ันก็ไม่ใช่เอาหัวเดินต่างเท้าแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์การถ้าอาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิกมันก็มองมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันสิครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์ครับถูกต้องเลยครับ
0: แล้วปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ล่ะครับแล้วมันจะมีความแตกต่างกันจากปรัชญาการ
1: อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับอาจารย์วนัทนะครับนักศึกษาด้วยนะครับก็คือปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับมันพอมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันก็มีเขาเรียกว่ามีเส้นแบ่ง นะครับมีจุดตัดอยู่นะครับก็คือมาเขาเรียกว่ายุคขอเรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
0: เรเนซองส
1: ์ครับหรือเรเนซองส์นะครับอาจารย์นะครับก็คือยุคนี้มันก็ความเสื่อมนะครับความเสื่อมความไม่ได้รับความนิยมของศาสนาจักรนะครับศาสนานะครับความเชื่อความศรัทธาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โครงสร้างสังคมแบบเดิมในยุคกลางก็คือสังคมแบบศักดินาสวามิภักดิ์นะครับก็คือแบบมีชนชั้นนะครับมีขุนนางมีพระมีอะไรพวกนี้นะครับเริ่มเสื่อมลงนะครับชนชั้นที่อุบัติขึ้นมาใหม่ก็คือพ่อค้านะครับพ่อค้านักการเมืองศิลปินพวกนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีบทบาทนะครับเข้ามา อะไรแทนที่โลกทัศน์แบบเก่านะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีผลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีคิดของคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญที่อยู่ในหน่วยของเรานะครับมีหน่วยเฉพาะเลยนะครับก็คือนิโคโลมักคิเวลลี่นะครับซึ่งเป็นชาวเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีนะครับอาจารย์มันก็รู้ดีในว่าแนวคิดของมักคิเวลลี่ใช่ไหมครับก็คือเป็นการเปิดศักราชใหม่นะครับในทางปรัชญาการเมืองนะครับก็เรียกว่าเรื่องมักคิเวลลี่ก็ยังบอกว่าเวอร์ชูนะนะครับแต่ว่าเวอร์ชูหรือคุณธรรมเนี่ยในเวอร์ชันของแมคคิเวลลี่เนี่ยต่างกับเวอร์ชูในเวอร์ชันของแบบคลาสสิกแบบของเพโตกับอริสโตเติลใช่ไหมครับเวอร์ชูเนี่ยก็คือ VIRTU เนี่ยนะครับในภาษาลาตินเนี่ยก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ชายใช่ไหมวิเลียวก็คือความเป็นผู้ชายก็คือคุณต้องมีความอะไรอะความกล้าหาญความอะไรมุมานะความอะไรวีรบุรุษชายชาติอาชาในอะไรพวกนี้การเป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับไม่ใช่แบบเรื่องของอะไรศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองก็ต้องว่าผู้ปกครองต้องพิจารณาว่าการใช้คุณธรรมแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวเองนะครับอยู่รอดในทางการเมืองไหมนะครับเพราะเบคเกอรี่เขามองพื้นฐานทางการเมืองนะครับพื้นฐานทางการเมืองหรือพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยแตกต่างกับคนกรีกโบราณนะครับอาจารย์
0: ครับมันถ้าเกิดเราพูดถึงเวอร์ชวลแบบของมาเคียเวลลี่เนี่ยมันกำลังพูดถึงความสามารถที่ทำให้เกิดผลได้เราไม่ได้พูดถึงว่ามันเราไม่ได้พูดถึงสิ่งดีที่มันลอยแยกขาดออกไปจากมนุษย์อีกแล้วเรากำลังพูดถึงสิ่งดีที่มนุษย์สามารถทำให้เกิดผลได้และจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ในวิธีคิดของมาเคียเวลลี่หรือแมคเคียเวลลี่ก็ตามทีคือเราต้องอยู่รอดก่อนเรื่องอื่นเราไปพูดกันทีหลังดังนั้นแล้วจุดมุ่งหมายทางของสังคมมันต้องมีความแตกต่างระหว่างสังคมการเมืองตามวิธีคิดแบบปรัชญาการเมืองสมัยใหม่กับชุมชนการเมืองในวิธีคิดแบบปรัชญาคลาสสิกนะครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์
0: เพราะสังคมการเมืองเป็นสิ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยบนความต้องการของมนุษย
1: ์
0: เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนชุมชนทางการเมืองนะครับเพราะชุมชนทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณธรรม
1: ครับ
0: แต่ว่าสังคมการเมืองมันมีจุดหมายเพื่อความอยู่รอดแล้วจะรอดกันยังไงนั่นอีกเรื่องนึงแล้วรอดกันแบบไหนนั่นก็คือเป็นประเด็นที่นักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่เนี่ยไม่ยอมรับวิธีคิดแบบนักปรัชญาการเมืองคลาสสิกถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับอาจารย์คือตรงนี้อาจารย์วนัทพูดได้ดีมากนะครับก็คือผมขอเสริมนะครับก็คือที่บอกว่าชุมชนทางการเมืองเนี่ยนะครับกับนครรัฐเนี่ยเมื่อก่อนนะครับในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยกรีกโบราณเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมานครรัฐก็เกิดแล้วมนุษย์มาอาศัยอยู่ในนครรัฐนะครับเหมือนโครงสร้างทางความคิดหรือปรัชญาการเมืองของอริสโตเติลนะครับก็คือเพื่อจะมีกู๊ดไลฟ์เพื่อจะมีความสุขเพื่อจะมีชีวิตที่ดีนะครับแต่พอมาถึงยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่แมคคิเวลลี่หรือแม้คนที่สำคัญผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดตัดที่สำคัญก็คือโทมัสฮอบชัดเจนเลยนะครับว่าการมีชุมชนการเมืองเนี่ยหรือฮอบใช้คำว่า civil association เนี่ยนะครับชุมการชุมชนหรือสังคมการเมืองที่ก่อโดยตัวประชาชนเนี่ยนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้พลเมืองหรือให้คนที่มาอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยมีชีวิตที่อยู่รอดใช่ไหมครับอยู่รอดในที่นี้ก็คือฮอบมองว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีพื้นฐานที่สำคัญอย่างก็คือกลัวอะไรกลัวความตายนะครับเพราะฮอบมีสมมติฐานว่าในสภาวะธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็ต่างจ้องทำร้ายนะครับมองโลกในแบบแง่ร้ายมากนะครับเป็นคนที่มีอาวุธคนที่มีกำลังมักจะเบียดเบียนมักจะทุบตีมักจะเอารัดเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่านะครับทั้งในทางร่างกายทั้งในด้านทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็ถ้าอยู่แบบนี้มันก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยนะครับรัฐหรือสังคมการเมืองจึงเกิดขึ้นมาเพื่อ รับใช้ว่าเป็นหลักประกันว่ามนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแค่นั้นเองครับอาจารย
0: ์ครับครับมันจะกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วพอเราอยู่กันในแบบปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ความคิดปรัชญาการเมืองสมัยใหม่เนี่ยเรามันลดระดับเป้าหมายลงไปเยอะมากเลย
1: ใช่ครับ
0: คือขนาดที่เป้าหมายของปรัชญาการเมืองแบบคลาสสิกเนี่ยมันจะทำให้มันจะเกิดเอกภาพระหว่างตัวมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน
1: ใช
0: ่แล้วความเอกภาพระหว่างชุมชนทางการเมืองซึ่งเป็นทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่มันมองว่าองค์กรทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นถือจะเรียกว่า civil society ก็ดีหรือจะเรียกว่า civil association ก็ดีหรืออะไรก็ตามทีมีจุดหมายง่ายๆครับไม่ยากเอาชีวิตให้มนุษย์รอดก่อนเร
1: ื่อง
0: อื่นแล้วเป้าหมายชีวิตที่ดีมนุษย์ไปค้นหากันเอาเอง
1: ใช่ครับ
0: มนุษย์ตัวสังคมการเมืองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะกำหนดว่าชีวิตมนุษย์ต้องมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรม
1: ใช่คร
0: ับ ไม่มันหน้าที่ของมนุษย์
1: ถูกต้องเลยครับครับนั่นก็คือะไรใจความสำคัญนะครับของปรัชญาการเมืองระหว่างสมัยโบราณกับยุคใหม่ครับอาจารย
0: ์ครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเห็นความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองสมัยใหม่กับปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกแล้วเนี่ยครับมันก็จะทำว่าจุดเน้นของปรัชญาการเมืองแต่ละยุคนี่มันไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันทำให้ในที่สุดจากชีวิตที่ดีมันสู่เป็นชีวิตที่อยู่รอดและเป็นไปได
1: ้
0: ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจอันนี้ครับมันจะทำให้เราสามารถที่ว่ามีตัวหมุดหมายหรือว่ามีจุดแบ่งที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจนะครับ
1: ใช่คร
0: ับมันจะเห็นไอ้เรื่องนี้ตลอดไปในงานเขียนในชุดวิชานี้ยกเว้นในส่วนที่เป็นปรัชญาตะวันออกนี่มันจะเป็นอีกแบบนึงครับแต่ปรัชญาตะวันตกมันจะมาแนวทางตลอดครับ
1: ครับโอเคครับ
0: ครับ

0: โอเคนะครับผมคิดว่าในส่วนตอนแรกเนี่ยครับเราก็กำลังได้กล่าวให้เห็นถึงภาพรวมของความหมายของปรัชญาการเมืองและความแตกต่างระหว่างปรัชญาการเมืองสมัยใหม่กับปรัชญาการเมืองยุคคลาสสิกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปในตอนที่2ครับเราจะพูดถึงฐานะเนื้อหาสาระแล้วก็วิธีการศึกษาปรัชญาการเมืองในรูปแบบต่างๆนะครับครับสวัสดีครับเรามาถึงตอนที่2นะครับเรากำลังพูดถึงฐานะเนื้อหาของปรัชญาการเมืองนะครับฐานะเนื้อหาของปรัชญาการเมืองในส่วนนี้เราจะกล่าวถึงใน2เรื่องด้วยกันเราจะพูดถึงฐานะของปรัชญาการเมืองในปัจจุบันเมื่อเทียบกับการศึกษารัฐศาสตร์ว่ามันมีสถานะเป็นยังไงแล้วก็เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างความคิดทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ปรัชญาการเมืองหรือทฤษฎีการเมืองว่ามันต่างกันยังไงนะครับเราพูดถึงตอนแรกกันก่อนดีกว่าครับผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนปรัชญาการเมืองด้วยกันทั้งคู่นะครับผมคิดว่าปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปรัชญาการเมืองก็คือว่าชุมชนทางวิชาการทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันมีมุมมองปรัชญาการเมืองว่าเหมือนกับเรากำลังพูดถึงเรื่องที่มันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องออกจากสภาพที่เป็นอยู่เรากำลังพูดถึงความรู้ที่มันไม่มีความหมายอะไรอีกอย่างเดียวเพราะไอ้วิธีคิดแบบนี้ครับมันเป็นผลพวงมาจากความคิดของทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ
1: ครับอาจารย์ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วความพยายามที่จะสถาปนารัฐศาสตร์ให้เป็นศาสตร์เนี่ยนะครับก็มันก็มีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะเห็นว่าตั้งแต่สังคมศาสตร์ตั้งแต่สมัยออกัสกอมนะครับออกัสกอมนะครับแนวคิดในแบบ อะไรครับ
0: positivism
1: logical positivism ปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะทุกอย่างมันต้องอะไรวัดได้ในเชิงปริมาณอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะทำนายได้อะไรพวกนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นเอาวิธีการเขาเรียกว่า scientism นะครับวิทยาศาสตร์นิยมเข้ามานะครับเพราะศาสตร์ทางด้านองค์ความรู้หรือวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันประสบความสำเร็จนะครับก็คือสามารถตอบโจทย์ทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้าได้แต่คำถามก็คือมันมาใช้กับโลกในทางสังคมศาสตร์ได้หรือเปล่านี่ก็คือคำถามหลักนะอาจารย์นะครับที่สำคัญและโดยเฉพาะยิ่งในการศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยใช่ไหมครับมันการศึกษาเนี่ยมันในเรื่องของที่บอกว่าต้องสิ่งที่ศึกษาเนี่ยมันต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายใช่ไหมก็คือปราศจากคุณค่าปราศจากอะไรอ่ะคือวัตถุในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์เนี่ยมันต่างกันใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์มีห้องทดลองใช่ไหมครับมันตัวแปรมันตายตัวแต่ว่าในทางปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับเช่นเรามีผู้ปกครองเนี่ยใช่ไหมวันนี้เรามีผู้ปกครองที่ดีแต่ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าผู้ปกครองที่ดีของเราเนี่ยก็ไม่แน่ว่าใช่ไหมอาจารย์ทำนายไม่ได้นี่ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมมาจากระบบเลือกตั้งจริงๆแต่ว่าอาจจะจบท้ายด้วยระบบเป็นเหตุการณ์ก็ได้ใช่ไหมครับมันทำนายแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับว่าเนี่ยในอีก10วันข้างหน้าใช่ไหมอุณหภูมิจะเท่าไหร่ฝนจะตกกี่มิลอะไรพวกนี้นะครับโลกทางสังคมศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ามันตัวแปรมันซับซ้อนอ่ะมันเป็นการศึกษามนุษย์นะครับมนุษย์มันก็ประกอบด้วยอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นนะอาจารย์ในการว่าเนี่ยทำไมการศึกษาทางปรัชญาการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันไปกับรัฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์กระแสหลักนะต้องพูดถึงรัฐศาสตร์กระแสหลักด้วยแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับ
0: ในการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันช่วยในหลายด้านจริงๆเช่นการทำผลิตยารักษาโรคเนี่ยไปฉีดวัคซีนทำป้องกันโควิด A B C D สารพัดเพียงแต่ว่ามนุษย์เราอะครับมิติของมนุษย์มันได้มีแค่อย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้พูดถึงแค่สิ่งที่มันเป็นแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยมนุษย์มันไม่ได้มีแค่บอกว่าเรามีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตียงมีที่นอนแต่เราก็จะพูดว่าจะนอนแบบไหนที่มันคือสิ่งที่ดี
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: เรามันไม่ได้แค่เราจะพูดว่าเรามีร่างกายเป็นยังไงแต่เราจะบอกว่าเราจะชีวิตยังไงที่เป็นชีวิตที่ดีได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วผมคิดว่าประเด็นแบบนี้ครับมันทำให้ปรัชญารวมถึงปรัชญาการเมืองมันยังดำรงอยู
1: ่ใช่
0: เพราะปรัชญากับปรัชญาการเมืองมันกำลังบอกว่ามนุษย์ควรจะมีชีวิตยังไงหรือควรไม่ควรมีชีวิตแบบไหน
1: ใช่ครับ
0: แต่ตราบใดก็ตามที่เราบอกว่าชีวิตความรู้มันเฉพาะสิ่งที่เป็นงั้นถ้านั้นมนุษย์มันมีเลยแค่นั้นเองแหละครับผมว่ามันเป็นชีวิตที่มันอับเฉามากเลยมันช่างเป็นชีวิตที่แบบไม่มีความหมายและไม่มีคุณค่าที่ดำรงอยู
1: ่ใช่ครับก็คือมันก็คือจริงๆแล้วเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์หรือปรัชญาการเมืองก็คือมันไม่มีข้อสรุปอาจารย์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อสรุปเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำเดือดที่อุณหภูมิ
0: เท่าไหร
1: ่ร้อยองศา
0: ความดันปกติ
1: ความดันปกติใช่ไหมครับแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงแน่นอน ช่ไหมครับแต่ในทางสังคมศาสตร์เนี่ยระบบการปกครองที่ดีเนี่ยอาจารย์บอกได้ไห
0: ม
1: เ
0: พราะมันขึ้นอยู่กับว่าทั้งบริบททางสังคมว่าทำอะไรเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: ดังนั้นเราสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ระบบการปกครองเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: แต่เรากำลังบอกว่าระบบการปกครองที่ดีเป็นยังไง
1: ใช่ครับ
0: ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยครับในทางสังคมศาสตร์เนี่ยแม้แต่ตัวสังคมศาสตร์กระแสหลักที่โซคอบอกว่าตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะเขาพูดถึงระบบการปกครองที่ดีโดยที่เขาไม่ยอมรับเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: เช่นเขากำลังพูดถึงระบบประชาธิปไตยต้องมีกระบวนการทางประชาธิปไตยยังไงมันกำลังอิมพลายแล้วประชาธิปไตยดีไม่งั้นจะมีเด็กไม่ค่อยไทยซะมันจะก็มีกระบวนการทำให้ประชาธิปไตยไปทำไม
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันก็แบบนี้แหละครับคนเรากำลังพูดถึงอย่างนึงแต่จริงๆแล้วเรามีจุดมุ่งหมายอีกแบบนึงมันก็เรื่องธรรมดา
1: หรืออาจารย์ก็เรียนปรัชญาการเมืองคลาสสิกมานะครับการถกเถียงที่สำคัญของปรัชญาการเมืองมันเริ่มจากการแยกระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติสากลฟิสิกส์กับอีกด้านหนึ่งก็คือโนโมสใช่ไหมก็คือนอมใช่ไหมแต่ภาษาก็คือนอมก็คือลอเนี่ยใช่ไหมก็คือกฎระเบียบใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องของค่านิยมกฎระเบียบหรือรูปแบบการปกครองเนี่ยใช่ไหมเราก็มันแตกต่างไปแก่ละพื้นที่ใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ relativism ใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่สัมผัสขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่มาใช่ไหมประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ภาษาหรือรวมไปถึงถ้าพูดแบบมองเตสคิเออร์ก็คือภูมิอากาศ
0: ภูมิประเทศ
1: มันก็หรืออาหารการกินเนี่ยมันก็กำหนดอะไรรูปแบบการปกครองใช่ไหมครับในอย่างในเอเชียเนี่ยระบบการปกครองที่เอเชียนิยมกันใช่ไหมนะครับก็คือระบบอะไรระบบแบบราชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะเอเชียเนี่ยมันดินแดนที่ขยายใหญ่นะครับมันไม่เหมือนในยุโรปใช่ไหมครับยุโรปเนี่ยระบบการปกครองมันพื้นที่มันอะไรมันติดต่อกันลำบากใช่ไหมมันมีภูเขามันมีแม่น้ำอะไรกั้นเยอะมันก็เลยเป็นรัฐอิสระต่างๆได้ใช่ไหมรูปแบบของการปกครองตัวเองใช่ไหมครับเช่นประชาธิปไตยหรือนครรัฐแบบเสรีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้ไอ้นี้ก็คือเราต้องคำนึงถึงอะไรอะปัจจัยเงื่อนไขใช่ไหมครับทางประวัติศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมทางภูมิอากาศภูมิประเทศด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสรุปมันคือ no mos against low cost low cost against no mos นี่แหละครับมันก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึง no mos เนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมเนียมเกิดขึ้นตามภูมิประเทศเกิดขึ้นตามบริบท
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นแล้วไอ้ความที่ว่าเรื่อง no mos นี่มันก็จะบอกว่าเอ้ยความจริงที่มันใช้ข้ามบริบทข้ามทุกที่เนี่ยมันไม่มีหรอกการเมืองที่ดีมันก็ดีตามบริบทนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นแล้วมันไม่ได้มีความรู้อะไรที่มันจะสามารถข้ามอะไรได้แต่อีกวิธีคิดแบบนึงที่ริเริ่มมาโดยโซเครเตสของบรรดาผลหลักของเขาเนี่ยครับก็คือว่าเขามีความเชื่อว่ามันมีความรู้ที่มันพูดถึงความจริงในธรรมชาติและไอ้ความรู้ที่ว่าด้วยความจริงธรรมชาตินี่มันข้ามบริบทได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันต่อให้มันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นมันเป็นความเสื่อมที่มันมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นหรือว่ามันมีรูปแบบว่าเสื่อมจากนี้ไปส่วนนี้แล้วกลับมาเป็นวงจรอะไรของมันอีกทีนึงผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้ครับมันเป็นวิธีคิดที่ชัดเจนของพวกกรีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่โซเครติสลงมานะครับ3 คนนั้นนะคือโซเครติสเพโตอริสโตเติลครับในส่วนที่2ของเราเนี่ยเราจะกล่าวถึงความหมายที่มันแตกต่างกันระหว่างความคิดทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ปรัชญาหรือทฤษฎีการเมืองนะครับ
1: ค
0: ือผมคิดว่าในฐานะที่เวลาทุกคนนะครับเรานั่งกินกาแฟกันเราก็มีความคิดทางการเมืองได
1: ้ถูกต้อง
0: ใครๆก็วิจารณ์การเมืองได้ถูกมั้ยคร
1: ับ
0: ไม่มีใครวิจารณ์การเมืองไม่ได้ทุกคนวิจารณ์ได้หมดเลยเช่นว่านายกนี่ควรจะเกิน8ปีไม่เกิน8ปีทุกคนพูดได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ระดับนี้เรียกความคิดทางการเมืองถูก
1: ต้องครับอาจารย
0: ์ดังนั้นความคิดทางการเมืองไม่ใช่ผูกขาดนะครับว่าสำหรับใครนะครับทุกคนมีหมดแต่หลังจากนั้นนะครับไอ้ความคิดทางการเมืองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งไปสู่การปฏิบัติหรือการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะนำไปสู่การกระทำอะไรบางอย่างจะกลายเป็นอุดมการทางการเม
1: ือง ถูกต้องครับอาจารย
0: ์อุดมการทางการเมืองที่ว่านี่ครับมันจะเป็นความคิดทางการที่มีความเป็นระบบระเบียบเพิ่มขึ้นมีจุดมุ่งหมายบางอย่างขึ้นเช่นเป็นอุดมการทางแบบเสรีนิยมเรากำลังพูดเลยว่าเราจัดระเบียบเศรษฐกิจยังไงเราจะจัดระเบียบการเมืองยังไง
1: ถูกต้องครับ
0: หรือว่าเราเป็นอุดมการแบบสังคมนิยมเช่นแบบนี้ครับอันนี้คืออุดมการทางการเมือง
1: ครับถูกต้อง
0: แต่ปรัชญาการเมืองของเราไม่ใช่แบบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ปรัชญาการเมืองของเราเนี่ยมีความเป็นระบบระเบียบสูงที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ในการที่ว่าดังนั้นในการที่ว่าเราจะอธิบายอะไรเราไม่ได้อธิบายเพียงแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายว่าเราจะทำให้เกิดระบบการเมืองแบบไหนระบบเศรษฐกิจแบบไหนแต่เรากำลังตั้งคำถามด้วยว่าไอ้ความคิดทางการเมืองที่ว่าเนี่ยที่คนทั่วไปยอมรับกันอยู่เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงยังไงมันมีช่องโหว่ไหมม
1: ัน
0: มีเหตุผลไหมอุดมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาที่ว่านี้มันมีความแตกต่างขัดแย้งกันยังไงแล้วเรามุ่งวิพากษ์เพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีถูกไหมครับ ปรัชญาการเมืองเนี่ยจุดมุ่งหมายยังไงก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นปรัชญาการเมืองตะวันตกหรือปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ก็ตามทีเรามุ่งหมายให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเราไม่ได้มุ่งหมายอยู่แค่ว่าวิพากษ์ก็จบกันไป
1: ใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้มันมีความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองกับปรัชญาการเมืองไหมอาจารย
0: ์อ๋อคืออันนี้มันพูดได้หลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดเป็นแบบถ้าเกิดเราเป็นพวกแบบพวกมาร์กซิสต์ไปหลังๆเนี่ยปรัชญาการเมืองจะต้องถูกทำให้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองเมื่ออุดมการณ์ทางเมืองมันต้องเข้าสู่มหาชนเพื่อทำให้เกิดผลขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: ดังนั้นแล้วปรัชญาการเมืองมันจะถอยลงไปได้ครับแต่อุดมการณ์ทางการเมืองถ้าไม่ถูกพัฒนาเป็นปรัชญาการเมืองมันก็จะอยู่แค่ระดับนั้นนะครับปรัชญาการเมืองมันถอยลงไปเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองก็ได้มันถอยลงไปเป็นความคิดทางการเมืองก็ได้ขึ้นอยู่กับภาชนะหรือคนที่สื่อรับสารนั้นไปเป็นใคร
1: ก็เหมือนกับที่คำพูดของมาร์กใน11 Theses on Feuerbach ใช่ไหมอาจารย์คือบอกว่าเนี่ยคล้ายๆผมคิดว่าเป้าหมายของมาร์กในการพูดอย่างนั้นก็คือมาร์กไม่เอาปรัชญาการเมืองใช่ไหมแต่เอาอุดมการณ์ทางการเมืองใช่ไหมตีความโลกใช
0: ่ไหมครับนักปรัชญาตีความโลกไปต่างๆนานาแต่ประเด็นแล้วคือเปลี่ยนแปลงมันเสียนะครับอันนี้แบบมาร์กเลย
1: ครับ
0: คือนักปรัชญามันก็จะเสนออาร์กิวเมนต์ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าความจริงมันจริงๆแล้วในแง่นี้มันกำลังพูดถึงความจริงที่มีผลกันอีกแล้วครับ
1: ครับ
0: นั้นแล้วว่าไม่ว่าเราจะพูดถึงรัฐที่ดีเป็นยังไงไม่ได้พูดว่ามันจะมีสปิริตหรือเปล่าไม่ได้พูดว่าในสุดแล้วจิตวิญญาณมันวิวัฒน์คือความสมบูรณ์ไหมไม่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญที่สุดคือทำยังไงให้เปลี่ยนโลกนี้ได
1: ้ครับ
0: และนั่นต่างหากคือเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาปรัชญาการเมืองซึ่งมันทำให้กลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้นมา
1: ใช่ครับไอ้นี่ก็คือว่าผมคิดว่าก็เป็นอะไรเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะใช่ไหมนะครับมาร์กเนี่ยมาทำให้วงการเขย่าวงการปรัชญาการเมืองกันนะนะครับถ้าวิธีคิดตรงแก่แบบนี้นะอาจารย
0: ์ครับคือวิธีคิดแบบนี้มันก็เลยทำให้มันก็สำหรับคนพวกเป็นพวกมาร์กซิสต์แล้วมันก็จะมองปรัชญาการเมืองแบบพวกคลาสสิกก็ดีหรือพวกยุคกลางก็ดีด้วยสายตาขวางขวาครับมันก็เสนอไปเถอะแล้วยังไง
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ครับโอเคครับผมว่าในพาร์ทนี้นะครับเราก็ได้กล่าวถึงสถานะของปรัชญาการเมืองซึ่งมันตกต่ำลงไปเนื่องจากไอ้สิ่งที่เรียกโซคอลองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเราก็พูดถึงความหมายต่างๆของความคิดทางการเมืองของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างปรัชญาการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วนะครับในส่วนต่อไปเราก็จะพูดถึงแนวทางการศึกษาปรัชญาการเมืองในวิธีต่างๆ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
4: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ
5: ์สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

้าสู่เนื้อหาในตอนที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องของที่มาลักษณะของสัญญาในยุคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ก่อนจะพูดถึงสัญญาต่างๆเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญญาคืออะไรซึ่งถ้าเราไปศึกษานิยามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าสัญญานะครับหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้นแต่ถ้าเราไปดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยซึ่งเราใช้กันทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่พบกับนิยามความหมายของคำว่าสัญญานะครับเนื้อหาในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมสัญญาจึงต้องเกิดขึ้นมาล่ะทำไมถึงจำเป็นต้องมีสัญญาด้วยต้องตอบแบบนี้ครับว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทุกๆคนนะครับบางคนเก่งที่จะปลูกข้าวบางคนเก่งที่จะทำคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยเลี้ยงปลาเก่งเนื่องจากความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนต่างๆตามที่เรียนไปนะครับจึงเกิดสัญญาขึ้นแต่หากเราพิจารณาถึงการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยเราจะพบว่าในเบื้องต้นนะครับสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันยุคฟิวดัลยุคกฎหมายศาสนาแล้วก็ในยุคปัจจุบันขออนุญาตไล่เรียงไปแบบนี้ครับในยุคแรกเลยนะคือยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในการทำสัญญานะครับสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสถานะของบุคคลเป็นอย่างมากในการทำสัญญาไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่จะทำสัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะตามที่กฎหมายโรมันเขารับรองแล้วสถานะอะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับสถานะความเป็นอิสระสถานะความเป็นอิสระหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นทาสนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำสัญญาได้หรือจะมีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาได้ข้อที่2ครับจะต้องมีสถานะความเป็นพลเมืองโรมันอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นชนชาติอื่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้และข้อสำคัญประการสุดท้ายครับคือจะต้องมีสถานะทางครอบครัวสถานะทางครอบครัวเนี่ยหมายความว่าคนที่จะทำสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งต่างจากปัจจุบันเนอะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคโรมันเนี่ยคนที่จะมีความสามารถเราจะดูสถานะของบุคคลก่อนจะต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นพลเมืองโรมันแล้วก็มีสถานะทางครอบครัวซึ่งก็คือผู้ชายนั่นเองส่วนสัญญาในกฎหมายโรมันหรือว่าสัญญาที่กฎหมายโรมันรับรองเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะครับก็คือสัญญาตามแบบพิธีสัญญาตามแบบพิธีเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ได้ดูที่เจตนาของคู่สัญญาแต่ดูที่ว่าได้ทำตามแบบหรือเปล่าสัญญาประเภทนี้ได้แก่สัญญาซื้อขายทาสเป็นต้นนะครับส่วนสัญญาลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นทรัพยสัญญาเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความผูกพันในทรัพย์สินนะครับเช่นสัญญายืมสัญญาฝากของแล้วก็สัญญาในลักษณะที่3นะครับเป็นสัญญาที่เกิดจากความยินยอมสัญญาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในทางการค้าขายระหว่างรัฐสัญญาที่เกิดจากความยินยอมเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่เหมือนสัญญาตามแบบพิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาคนละประเภทกันสัญญาที่เกิดจากความยินยอมตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาตัวแทนสัญญาหุ้นส่วนเป็นต้นนะครับในลำดับต่อมานะครับหลังจากหมดจากยุคโรมันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟิวดัลยุคฟิวดัลเนี่ยมีระบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของการที่ขุนนางเนี่ยมี
ำนาจเหนือกว่ากษัตริย์สามารถริดรอนอำนาจของกษัตริย์ได้แล้วเกิดรูปแบบการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับสัญญาในยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสัญญายุคโรมันกล่าวคือสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยให้ความสำคัญกับชนชั้นของบุคคลบุคคลที่จะทำสัญญาในยุคฟิวดัลได้ก็จะแบ่งเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นพวกพ่อค้านะครับถ้าพิจารณารูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยสัญญาก็จะปรากฏเช่นสัญญานายจ้างระหว่างนายลูกจ้างเป็นสัญญารับใช้นะครับหรือสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งตรงต่อการแสวงหากำไรแล้วก็สัญญาที่เกิดโดยชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยึดคำมั่นความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นรูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลลำดับต่อมาครับหลังจากหมดจากยุคฟิวดัลเข้าสู่ยุคกฎหมายศาสนายุคกฎหมายศาสนาเนี่ยสัญญานะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักรโรมันนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาโดยสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในตนเองสามารถคิดและก็เข้าใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัญญาในยุคนี้เนี่ยคนจึงมีเสรีภาพในการทำสัญญามากขึ้นก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมขึ้นมาลัทธิเสรีนิยมคืออะไรก็คือลัทธิที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าคนมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเข้าทำสัญญาไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความเป็นเสรีนิยมเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดทฤษฎีเสรีภาพในการทำสัญญาขึ้นมานะครับซึ่งตัวทฤษฎีหรือหลักการเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าสัญญาไว้แต่ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ให้นิยามความหมายไว้นะครับคือสัญญาอาจหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปโดยการตกลงหรือการแสดงเจตนานั้นเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการตกลงนั้นจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาและก็รับการแสดงเจตนาจึงก่อให้เกิดทฤษฎีการรับการแสดงเจตนาหรือทฤษฎีการส่งเจตนาอย่างไรก็ดีสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยบางสัญญาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงเกิดแนวความคิดในการที่จะต้องควบคุมสัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือการพัฒนาของสัญญาในยุคต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยละกันหลักการแรกเลยครับคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freedom of contractหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานว่าคู่สัญญาเนี่ยมีฐานะในการต่อรองที่เท่าเทียมกันนะครับสัญญาจะเกิดจากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญามิได้เกิดจากการข่มขู่หรือการบังคับโดยตัวหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยตัวอย่างเช่นมาตรา483บอกว่าคู่สัญญาซื้อคู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้จะขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ก็ได้ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับคำว่าก็ได้หมายถึงจะตกลงหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายถ้าเกิดเราซื้อรถมารถสภาพไม่ดีมีการรอนสิทธิ์หรือว่าเสียหายมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยชดใช้ได้แต่อย่างไรก็ดีด้วยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยอาจจะตกลงว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ทำได้เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นถึงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยปกติค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบ้านก็ต้องออกกันคนละครึ่งเพียงแต่ว่าเราจะตกลงให้ผู้ขายเป็นคนออกหรือตกลงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกฝ่ายเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ
สามารถที่จะทําได้ตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับเสรีภาพในการทําสัญญาเนี่ยมันก็ถูกควบคุมหรือว่ามีข้อยกเว้นของหลักนี้ก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ครับที่บอกว่าการใดๆนะถ้ามันทําแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วการนั้นเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระทำการที่มันแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยการนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมดูมาตรา150กับ151ประกอบกันไปด้วยนะครับอันที่2นะครับคือหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับหรือ autonomy of will นะครับหลักการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะครับโดยชาโดมูแลงชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาบอกว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับโดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ศาลไทยก็ได้ยอมรับหลักการนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยพอแสดงเจตนาไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ด้วยตนเองถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าศาลไทยเรายอมรับหลักการนี้นะครับแล้วก็ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหลากหลายคำพิพากษาเลยตัวอย่างเช่นฎีกาที่2930/2519กับ1958/2548ถ้านักศึกษาว่างนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับ

ต่อมาเป็นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับหรือ Pacta Sunt Servanda หลักการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทางสัญญานะครับซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแน

มั่นสัญญาซึ่งหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับถ้าเราจะไปดูนะเราก็ไปดูที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี1969มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับโดยเนื้อหาก็คือว่ารัฐทุกรัฐที่เป็นภาคีหรือว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องผูกพันตามสนธิสัญญาทุกฉบับนะครับศาลไทยได้รับยอมรับหลักการนี้ไหมศาลไทยยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งอย่างอนุสัญญากรุงเวียนนาเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยอยู่ดีนะครับคือแม้ว่าจะมีการตกลงการทําตามก็จริงแต่ว่าการตกลงหรือข้อผูกมัดเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับก็คือหลักสุจริตศาลไทยยอมรับหลักสุจริตแน่นอนครับเพราะปรากฏในหลากหลายมาตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา5มาตรา6หรือมาตรา368ที่โชว์ตาม PowerPoint ที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับถามว่าหลักสุจริตเนี่ยถูกยอมรับในกฎหมายนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วกฎหมายสาวิธีสมบัญญัติได้รับการยอมรับไหมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับหลักสุจริตเป็นหลักสากล นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมเวลาเราจะไปศาลเราต้องไปด้วยมือที่สุจริตหรือว่ามือที่สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดแล้วศาลก็จะไม่รับพิจารณานี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับผมขอบคุณ

สำหรับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญานะครับต้องบอกว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาหลักเสรีภาพในการทำสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกาะให้เกิดสัญญาขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้พูดง่ายๆก็คือเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเราต้องย้อนกลับไปนะครับเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะครับเกิดสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสำเร็จรูปขึ้นซึ่งสัญญาสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีข้อความบางข้อความเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานะหรือความสามารถในการต่อรองเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยมันมีเงินน้อยมันอยากจะไปกู้คนอื่นเพื่อซื้อบ้านไม่อยากมีเงินอ่ะอยากได้เงินเพื่อไปซื้อบ้านความสามารถในการต่อรองเขาไม่เท่าเทียมกันแล้วไปเจอสัญญาสำเร็จรูปซึ่งเอาเปรียบมากๆแบบเนี้ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมจึงจะต้องมีการควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับในส่วนของการควบคุมสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองนะครับหลักการดังกล่าวคือรัฐเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้นำหลักการควบคุมสัญญาซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า control to contractนะครับ control to contact คือหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมาบัญญัติไว้ในกฎหมายกฎหมายที่แบบเอามาใช้เลยอันแรกที่แบบเจ๋งๆเลยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ซึ่งตัวหลักในการควบคุมสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในการแก้ไขฉบับที่2ปี2541พรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับโดยกฎหมายตัวนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการนะครับสามารถกำหนดว่าธุรกิจประเภทใดนะครับหรือการขายสินค้าหรือการบริการประเภทใดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเกิดเรามาดูเนื้อหานะครับก็จะพบว่ามาตรา35ทวิเนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือปกติประเพณีทำเป็นหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าในการประกอบธุรกิจในการควบคุมสัญญานะครับต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้มีข้อสัญญาเช่นนั้นเนี่ย

จะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรแล้วก็สองคือห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการควบคุมสัญญาหรือว่ามี control of control to contact เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าเหตุผลประการหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายตัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้ได้มีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ด้วยมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องได้รับโทษทางอาญาพอมีโทษทางอาญาปุ๊บคนก็เลยกลัวพอคนกลัวปุ๊บก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหลักการควบคุมสัญญาเนี้ยมันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปในกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปี40พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยแล้วก็พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญารวมถึงนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับฉบับที่4ปี2551ด้วยมีการกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะไปซื้ออาคารชุดเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่จะขายเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นนะว่าส่วนกลางมีพื้นที่เท่าไหร่จะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาจะซื้อไปแล้วไม่บอกรายละเอียดเขาตรงนี้ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับโดยสรุปนะครับหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปรัฐจึงจะต้องเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาจึงเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นของตอนที่2นะครับผมขอบคุณครับเข้าสู่ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายพาณิชย์เนี่ยของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับคือเราไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการแยกประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเหมือนของประเทศไทยคือใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอนะครับโดยเหตุผลที่เขาแยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือเหตุผลทางเทคนิคกับเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุผลทางเทคนิคถ้ากล่าวในเบื้องต้นนะก็อาจจะพูดได้ว่าเนื่องจากเรื่องราวทางพาณิชย์การทำธุรกิจทางพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องรวดเร็วนะครับถ้าไปใช้หลักทั่วๆไปของแพ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยแยกกฎหมายพาณิชย์ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อพวกพ่อค้าต่างๆนะครับกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียนนะครับจนในศตวรรษที่16เนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเลยเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการค้าต่างๆคดีทางพาณิชย์ต่างๆโดยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีสาระที่แบบน่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีการเลือกพ่อค้านะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาด้วยเพราะว่าพ่อค้าน่าจะเข้าใจบริบททางธุรกิจบริบททางการค้ามากกว่าผู้พิพากษาเข้ามาช่วยเหลือในการพิจารณานะครับในปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกมาเป็น9บับประกอบไปด้วยบับที่1นะครับเป็นเรื่องของการพาณิชย์ทั่วไปบับที่2นะครับเป็นเรื่องของบริษัทพาณิชย์และกลุ่มผลทางเศรษฐกิจ3คือรูปแบบบางอย่างการซื้อขายข้อกำหนดที่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว4ในเรื่องของเสรีภาพและก็การแข่งขันนะครับบับที่5เป็นเรื่องของตั๋วเงินแล้วก็หลักประกันหลักที่6เป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินของวิสาหกิจ7เป็นเขตอำนาจของศาลพาณิชย์นะครับและ

แบบที่8เป็นวิชาชีพบางอย่างที่ถูกควบคุมส่วนแบบที่9เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินโพ้นทะเลนะครับโดยสรุปเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับมีการแบ่งแยกคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์ออกจากการมีการตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องของทางการค้าเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญหรือว่าส่วนพิเศษของมันก็คือไอ้ศาลพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพิจารณาคดีล้มละลายด้วยนะครับในส่วนที่2ครับคือประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีก็เหมือนกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับของประเทศไทยนะครับคือเป็นรูปแบบของระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์นะครับประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันครับมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเหมือนกับฝรั่งเศสเลยแต่ที่เยอรมนีแบ่งแยกเนี่ยต้องตอบว่าเหตุผลในการแบ่งแยกของเขาคือเขาได้รับอิทธิพลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสมาแล้วเขาเห็นว่ามันเวิร์กมันดีเขาก็เลยแยกกฎหมายออกมานะครับโดยหลักสำคัญเนี่ยของประมวลกฎหมายพาณิชย์นะครับที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งในส่วนของเนื้อหาก็สามารถอธิบายได้นะครับอันแรกก็คือว่าประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขารับรองหลักการในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาเต็มที่นะครับมากกว่ากฎหมายแพ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประการที่2คือเรื่องของการรองรับการแสดงเจตนาที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ง่ายกว่าประมวลกฎหมายแพ่ง3ครับประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยสร้างความยืดหยุ่นในนิติสัมพันธ์มากขึ้นนะครับ4คือประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยรองรับฐานะทางกฎหมายของผู้จัดการธุรกิจการค้านะครับแล้วก็5นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือมีการสร้างระบบทะเบียนการค้าเพื่อให้พ่อค้าเนี่ยต้องนำข้อมูลของตนเนี่ยไปจดทะเบียนไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ดีครับความแตกต่างของเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็คือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้มีศาลในการแยกพิจารณาคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์เขามีศาลแพ่งเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไปแยกแผนกคดีแพ่งแผนกคดีพาณิชย์นะครับแยกออกจากกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาเน้นการมีผู้พิพากษาสมทบเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาสมทบก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิจารณาคดีของศาลด้วยโอเคครับในส่วนของไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีรู้กันอยู่แล้วแหละผมว่านักศึกษาทุกคนทราบเรามีประมวลกฎหมายหลักของมันเรามีประมวลกฎหมายหลักของเราชื่อว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แปลว่าของไทยเนี่ยไม่ได้แยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันถ้าเราพิจารณากฎหมายพาณิชย์จริงๆนะครับก็จะมีนิยามความหมายที่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆให้นิยามความหมายไว้ว่ากฎหมายพาณิชย์หมายความว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายพาณิชย์ของเราเนี่ยนะไม่ได้แยกว่าอันแพ่งอันนี้เป็นเรื่องพาณิชย์ดังนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยศาลก็จะใช้รูปแบบพิจารณารวมโดยอาศัยหลักพื้นฐานกฎหมายแพ่งมาประกอบด้วยการใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งมาประกอบเนี่ยมันมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากอันแรกเลยข้อเสียคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหรือพ่อค้าเนี่ยคือเขาต้องการแสวงหากำไรเขาไม่ได้ค้าขายหรือว่าซื้อของมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สอดคล้องกับธุรกิจถ้าจะเอากฎหมายแพ่งที่ใช้กับคนทั่วๆไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับนักธุรกิจที่ลงทุนเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยยังถูกครอบด้วยกฎหมายแพ่งกล่าวคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวอย่างเช่นฎีกาที่3651/2537นักศึกษาสามารถไปเปิดฎีกานี้ดูได้นะครับจากเอกสารประกอบชุดวิชานะครับ
เรื่องราวก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีประเพณีการค้านะและมีการส่งโทรสารแต่ว่าพอส่งโทรสารไปเนี่ยในทางการค้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่า

ไม่มีการลงลายมือชื่อแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยศาลเอากฎหมายแพ่งมาใช้ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยพอไม่มีการลงลายชื่อลงไม่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะเอาผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยมารับผิดไม่ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของเราก็ได้มีการแก้ไขโดยมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในการดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ร.บ.ประกันชีวิตพ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มาเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนทางธุรกิจต่างๆไม่ให้ใช้กฎหมายแพ่งมาคุมและเราออกพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของศาลไทยนะครับศาลไทยก็มีศาลชำนาญพิเศษที่เอามาดูแลเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทำหน้าที่ตัดสินคดีพาณิชย์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับผมในเบื้องต้นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงของชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนแก้วกมลครับสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากมสท.ของ

0: สวัสดีครับผมชื่อสัญญาแก้วกมลครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตกันตพงแก้วกมลครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนบ้านสวนแก้วกมลนะครับ

0: ในส่วนนี้ก็จะมีเป็น2ส่วนนะครับของผมก็จะดูแลในส่วนของที่ใช้แบรนด์ว่าโอฟาร์มเขาใช้แบรนด์ว่าอะไรครับ
1: พี่ตั้งบริษัทก็ชื่อว่าบ้านสวนฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
0: ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
2: สวนแก้วกมลจากสวนผลไม้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2สู่สวนของ2พี่น้องคุณอีทและคุณโอ๊ตที่ไม่เพียงแต่รักษาสวนที่สืบทอดกันมาไว้แต่ยังพัฒนาจนกลายเป็นสวนต้นแบบแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีโดยคุณอีทและคุณโอ๊ตถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับที่ต่อยอดการทำมาจากคุณปู่และคุณย่าการเริ่มต้นสร้างสวนแก้วกมลนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลทฤษฎีทุกอย่างไปพร้อมกันและค่อยเริ่มทำโดยมีการปลูกผักสวนครัวผักสดตามฤดูกาลและทุเรียนโดยได้ปลูกทุเรียนเป็นระยะเวลา7ปีก็ประสบปัญหาจังหวัดนนทบุรีเกิดน้ำท่วมกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกถูกน้ำท่วมทั้งหมดจึงเกิดเป็นแนวคิดต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรทำให้มองเห็นอะไรมากมายแล้วนำเอามาพัฒนาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับคุณโอ๊ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YSF หรือยังสมาร์ทฟาร์เมอร์คำว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวไทยและครัวโลกต่อไปครับคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่คุณอีทและคุณโอ๊ตที่สวนแก้วกมลแห่งนี้ครับเขาได้ทำการเกษตรอย่างมั่นใจมีหนทางเดินของตนเองที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าที่สวนแก้วกมลแห่งนี้เขามีเทคนิคอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการให้สวนนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไปติดตามกันเลยในช่วงซูมอิน
0: พื้นที่ตรงนี้ก็มี6ไร่เนาะ6ไร่มันก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนแรกอ่ะเป็นเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยก็จะมีลูกค้ามาซื้อของมาส่งผักอะไรกันอยู่ด้านนอก
1: นั้นก็พื้นที่ก็ตีสักประมาณไร่กว่าๆเนาะ
0: ไร่กว่าครับก็แล้วก็อีกโซนนึงถัดเข้ามาเป็นเรื่องของการทำฟู้ด
1: ฟู้ดก็จะเป็นโรงงานที่พี่สร้างขึ้นมาเพื่อทำ
0: ตอนนี้ได้ออยอยัง
1: เรียบร้อย
0: ก็ออ
1: ยอผ่านเรียบร้อยแล้ว
0: มีสเต็ปต่อไปเนาะอยากได้รถแพ็ค GMP ด้วย
1: คือจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คุยโอ๊ตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะทำให้มันเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆถูกป่ะให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่คนเลือกไปมันก็คือต้องมีโรง
0: มีมาตรฐานรับรอง
1: มีมาตรฐานรับรองแล้วก็เดี๋ยวก็มีแผนที่จะทำตรงนี้ต่อ
0: ใช่แต่คนตรวจออยก็บอกว่าไงนะมันน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่า
1: อ๋อคือเขาก็มองว่าเขาเข้ามานึกว่าหาโรงงานไม่เจอไง
0: หาโรงงานไม่เจอสวยเกิน
1: ไม่รู
0: ้มันน่าได้เวลาแล้วไม่อยากกลับอ่ะ
1: เออร้านอาหาร
0: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของเรามีแหล่งน้ำนะเรามีแหล่งพักน้ำสองบ่อสองสระก็จะมีสระขนาดยาวแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมีแก้มลิงคือเราอยู่ในพื้นที่ผมไม่เห็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะบอกเอ้ยโอ้โหน้ำหลากมาน้ำท่วมนะหัวน้ำแค่ครึ่งเมตรน้ำแค่เมตรเองแต่เราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนะหน้าน้ำนี่2เมตรครึ่งเลยนะปกตินี่ก็สูงอยู่แล้วเนี่ยครับมาโซนของโอ๊ตก็จะเป็นเรื่องของไม้ผล
1: ก็จะลืมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอตัวสวนทุเรียนเดิม
0: สวนทุเรียนยังอยู่ก็ยังอยู่บริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ลงไปหลังน้ำเค็มนะครับเข้าไป2ปีได้เห็นดอกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของออร์แกนิกนะครับก็จะมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็ควบคุมการจัดการเป็นโรงวิจัยอ่ะเดี๋ยวอีกก็มาเล่นโมดไปได้เลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยตามสบายก็จะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของการจัดการใช้น้ำหยดใช้การควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งนอกเรือนในโรงเรือนก็ ็เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำไปมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ต้องทำต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของเรานะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราทำตามกำลังที่มีอย่างว่าเราไม่ได้มีแรงงานครับก็ทำกันในระบบแบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
1: เฮ้ยพอพี่สงสัยมานานแล้ววะเลี้ยงทำไมวะ
0: เน
1: ี่ย
0: ทำไมใช่ไหมปกติถ้าเลี้ยงหมาใช่ไหมต้องหาข้าวให้มันกินว่าแต่ถ้าเลี้ยงแกะเนี่ยนะมันกินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วมันจะชอบมากในใบไม้ที่มียางเราอยากได้ปุ๋ยที่มาทำออร์แกนิกไงฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ไม่มีออกซิเจนในติฟิเคชันมันก็จะย่อยในท้องแกะนี่แหละแล้วสัตว์อะไรที่มันย่อยใบไม้ได้มีสี่กระเพาะตัวเล็กกว่าวัว
1: สี่กระเพาะกินเก่งอะดิ
0: มีสี่กระเพาะมันจะมีกระเพาะหมักกระเพาะย่อยนะครับนี่แหละก็คือพวกแกะแต่ถ้าแพ้น่ะมันจะดื้อกว่านี้อีกนะแพะเปลี่ยนต้นไม้เก่งแต่แกะเนี่ยตัวมันอ้วนมันเปลี่ยนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันกินหญ้าแกะพันธุ์นี้นะเขาเรียกแกะดอปเปอร์แต่อาจจะไม่แท้นะแต่ขึ้นชื่อเลยเรื่องความอร่อย
1: อร่อยอะ
0: ไรอร่อยที่สุดเนื้อมันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ฆ่ามันก็เลี้ยงกันตายไปข้างก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีเพราะว่าถ้ามันไปเดินเพี้ยนพันก็กินหมด
1: มันมีลูกมาบ้างยังไม่รู
0: ้ลูกเหรอลูกเยอะเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิ2ตัวออกลูกปีละครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์มันได้คอกละ2ตัวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก็เยอะแล้วก็เป็นอยู่ในโรงเรือนปลูกผักนะครับที่ไว้เป็นผักออร์แกนิกยกแคร่ตอนนี้เราทำมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มไงพอดีแบบถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ก้มลำบากนะผมว่าอันเนี้ยเนี่ยมันดูแลง่ายแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับปราศจากแมลง
1: จริงก็อย่างที่พี่บอกโอเนี่ยว่าสอนพี่ปลูกออร์แกนิกน้อย
0: ใช่
1: ไหมแต่ว่าพี่ปลูกแต่ไอตัวไฮโดรโปนิกมาไงแต่มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับไอตัวรางไฮโดรแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะความสูงก็ใกล้เคียงกันระยะก็ประมาณเมตรหนึ่งใกล้เคียงกัน
0: สามารถปรับได้เลย
1: คนก็หยิบ
0: ได้เลย
1: เหมือนไฮโดรพี่มันต้องรางหนึ่งหกเมตรไงใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งก็ทำงานไม่น่ายากดูแลจัดการมันยากไหมวันนี
0: ้อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละอันนี้เราเพิ่งทำเป็นระบบเทปน้ำหยดเทปน้ำหยดจริงๆไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนะต่อน้ำขึ้นแทงปล่อยมันหยดมีทัมเมอร์ตัวหนึ่งตั้งเวลานะครับให้มันเปิดเช้าเปิดเย็นต้นพืชมันก็โตได้แล้วเราก็ลืมไปเลยครับ45วันนะครับ
1: ว่าเราต้นอ่อนมาลงตอนอายุเท่าไหร่นะต้นพวกนี้ของพี่จะเลี้ยง
0: เหมือนกัน
1: ระบบต้นอ่อน
0: 14วัน
1: สิบสี่วัน
0: เหมือนกัน
1: อายุมันแค่45
0: ใช่เหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: อายุเหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: แต่การจัดการต่างกันนิดเดียวจากใส่น้ำมาใส่ดินซะ
1: มันอยู่ในนี้ก็ถ้าพี่อยู่ในรางปลูกก็ตีสักเดือนหนึ่ง
0: ครับ
1: รางใหญ่อะนะ
0: ปลูก
1: พอๆกัน
0: อาจจะแต่ข้อต่างที่ปลูกผักไฮโดรนะกับผักออร์แกนิกเนี้ยบอกได้เลยว่าต้นแปลงกลางแปลงท้ายแปลงอ่ะมันอาจจะโตไม่เท่ากัน
1: เออของพี่อ่ะมันจะต้นแปลงอ่ะคือพี่มี2ละระบบเนี่ย12เมตรกับ6เมตรจะสังเกตเลยว่าไอ้ราง12เมตรนี่หัวแปลงโต
0: แน่นอน
1: ท้ายแปลงแม่ง
0: อันนั้นมันไปแบบมันกินปุ๋ยไปก่อนไง
1: เออไม่ได้
0: แต่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเราปรุงดินนะถ้าอีปรุงดินตรงนี้โอ้โหเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวดีตรงนู้นดูแลไม่ดีแน่นอนมันก็จะไม่เท่ากัน
1: ไม่แล้วจริงๆมันกินแค่ของที่มันอยู่ในดินนี่หรอหรือต้อง

0: มาจากสายนี้ด้วย
1: ตอนนี้เราให้กินแต่ในดินน้ำเป็นน้ำเปล่า
0: อ๋อ
1: แต่ถ้าเราทำระบบดีๆเรามีแทงน้ำเวลาเราดูดน้ำเข้ามาเราก็ผสมได้จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนู่นนี่นั่นปล่อยไปกับระบบน้ำดีเลย
2: สวนแก้วกมลนอกจากที่จังหวัดนนทบุรีแล้วยังมีอีกหนึ่งที่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามคุณโอ๊ตพาไปชมกันได้เลยครับ
1: ฟาร์มของเรานะครับเป็นเรื่องของการทำพืชปลูกผักนะครับเป็นแบบออร์แกนิกเลยนะครับแล้วว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะครับแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองทำสารชีวพันธุ์เองแล้วก็เราทำตรงนี้เพื่อครับผู้บริโภคนะครับได้มีสินค้าได้มีผลผลิตที่ดีนะครับมั่นใจได้ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเราทำในเรื่องของเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับใหม่ๆเราขออนุญาตเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมมาทานได้สินค้าจากในฟาร์มของเราเองเราจะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับในกรณีที่แบบว่าอาจไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีบริการจัดส่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านสนใจผักชนิดไหนนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับคุณอีฟและคุณโอ๊ตยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีเรียกว่าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางท่านอาจารย์บำเพ็ญหรือทางผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้พื้นที่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะประชุมกันที่นี่ที่มสทบ่อยมากกับเครือข่าย
2: รู้ไหมว่าพี่เรียนมสทอยู่
1: ใช่รู้พี่อ้อยก็จบ
2: เหรอจริงๆพี่จบวิศวะมาใช่ป่ะแต่พี่อ่ะก็ต้องมาทำเกษตรใช่ไหม
1: เออ
2: แล้วต้องมาทำอาหารใช่ป่ะ
1: ใช่
2: พี่ก็เลยไปลงทะเบียนเรียนมสทไว้ตอนนี้พี่เก็บไปได้สักครึ่งเกินครึ่งแล้วนะ
1: อันนี้เรียนอยู่บ้านแล้วไปสอบ
2: เออพี่ก็เอาพี่อ่านหนังสือแหละแล้วพี่ไปสอบมันก็ง่ายนะ
1: ฮะ
2: คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลา
1: ออนไลน์นะว่ายังเคยโดนเชิญไปนั่งสอนในห้องเป็นเทป
0: คุณผู้ชมครับที่สวนแก้วกมลนั้นมีการจัดการที่เหมือนกันทั้งสองสวนเลยแหละครับนั่นก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนั้นเรียกได้ว่าเป็นสวนแรกแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและนำกลับมาขยายต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณอีทและคุณโอ๊ตก็สามารถพัฒนาและก็จัดการบริหารจัดการสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับเอาละครับช่วงต่อไปของรายการครับมีสาระที่น่าสนใจมากมายเหลือเกินไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green

0: คุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือการปรุงดินให้ดีครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางท่านลองลงมือปลูกเองแต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดีและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวันนี้รายการสมาร์ทกรีนในช่วงโกกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากเปลือกไข่เพื่อนำมาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ไข
2: ่พี่มีไข่เนี้ย
1: ทุกวัน
2: ทุกวันไม่ว่าเป็นฝันของจริงเดิมทิ้งรถ
1: โหเห็นถังขยะแล้วแบบ
2: เดิมทิ้งรถ
1: เสียดายมากคือเราไปดูที่แม่โจ้มาก็เห็นนะเขาเอามาตากแดดเอามาผสมกับผงชูรสนะใส่นู่นนี่นั่นออกมามันก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินแต่ถ้าจะอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าพอดีมีโอกาสที่เชิญอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปริชาติมาสอนเรื่องทำถ่านไบโอชานะเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันไปปรับไอ้ตัวเนี้ยเปลือกไข่มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วแล้วมันไอ้ตัวแคลเซียมอ่ะถ้ามันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีมากอยากรู้ไหมทำยังไงนี่เราก็เอาไม้ใส
2: ่เอานี่เลย
1: ใช่
2: อันนี้ได้เลยนะ
1: อันนี้ได้เลย
2: โอเค
1: เนี่ยเรา

0: ีเป็นกองเลยเห็นไหมใส่ให้เต็มเลย
1: แล้วก็เอาไข่ใส่ใช่ไหม
0: เอาไข่ใส่เดี๋ยวรอบนี้ลองน้อยๆดูเสร็จก็เอาหัวเชื้อใส
1: ่หัวเชื้อคือ
0: นี่ฟืน
1: ใส่ข้างๆมันจะ
0: ใส่ข้างๆได้ของแถมคือควันควันก็ไล่แมลง
1: ควันน่าจะเยอะอยู
0: ่ไล่แมลงเสร็จปั๊บก็วางเพลิงต่อแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะลามไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ
1: นานรถกว่ามันจะเผาหมดเนี่ย
0: อันนี้เหรอก็ถึงเย็นอ่ะ
1: เย็นเลย
0: เราก็ต้องวาง
1: จดไว้ทิ้งไว้งี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ป่องไว้อันนึงนี่มันจะขึ้น
1: นี่คือฐานเน
0: า
1: ะ
0: สีดำข้อแตกต่างของฐานเบโอชากับฐานปกติดูไงรู้ไห
1: ม
0: ไอ้ฐานเบโอชาเนี่ยมันจะเวลาเราถูมือมันจะไม่ดำติดมืออ
1: ๋อ
0: ไม่ดำแล้วมันจะแกร่งถ้าเกิดนี้ไปดูฐานไม้ไผ่แล้วนะเราเอามาคอดูมันจะแก้งแก้งแก้งอันนี้คือฐานที่มีคุณภาพมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเผาต่อยนิดนึงแต่เราต้องมาดูให้ดูว่าเราจะไปใช้ยังไงนะครับกับต้นไม้กินต้นไม้มันคงกินอย่างเงี้ยลำบาก
1: ใช่
0: เราก็ต้องถ้ามีครกก็ใส่ครกตำเลย
1: ให้มันละเอียดเลยใช่ไหม
0: ให้มันละเอียดให้มันละเอียด
1: เดี๋ยวมันจะได้เบาอย่างนี้นะ
0: ย่อยสลายได้อะไรมือเราแข็งแรงแต่ถ้าใส่ครกหรือใส่อะไรปั่นก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จปั๊บนี่แล้วก็เอาอันนี้คือปุ๋ยหมักนะครับที่เราทำเองเนี่ยใบทองหลางนี่ไม่มีดินเลยนะแต่มันย่อยสลายจนมันจะเป็นดินแล้วอ่ะ
1: ใบทองหลางอีกต้นทองหลาง
0: ใช่ใช่เนี่ยแหละกองนั่นแหละที่อยู่ก้นกองอ่ะนะนั่นคือว่ามันค่อยๆพัฒนาปรับมาเป็น
1: อันนี้โอ๊ตก็เอาตัวขี้วัวอะไรไปผสมตรงนี้ใช่ไหม
0: ขี้วัวขี้แกะอะไรใส่ได้หมดแต่เห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในนี้เยอะมากทั้งแมลงที่เป็นจุลินทรีย์นะเนี่ยเราก็มาผสมอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ไปปลูกผักอีกก็จะได้ผักที่โต
1: ก็ดีกว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเรามีแต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียววันนี
0: ้มันจะไม่ได้แคลเซียมต้นไม้มันต้องการแคลเซียมคือการทำออร์แกนิกอ่ะนอกจากธาตุอาหารหลัก NPK แล้วธาตุอาหารรองอีก17ชนิดอ่ะมันเราจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดเราต้องมีจุลินทรีย์นะสิ่งที่อยู่ในดินแล้วเนี่ยมันตัวที่เอาไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุวัชพืชต่างๆเนี่ยให้มันเกิดธาตุอาหารอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็เติมเนี่ยอินทรีย์วัตถุ
1: ทุเรียนตอนแรกมันอยู่อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: ทุเรียนน่ะเป็นพืชที่พิเศษอย่างนึงคือเขาจะหากินอยู่บนดิน
1: ไม่เห็นรากมันเลย
0: ใช่ใช่รากแล้วต้องดูว่ารากมันขาวไหมถ้ารากมันขาวแสดงว่ามันดีถ้ารากมันดำแสดงว่ามันเริ่มจะติดโรคอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารกินแล้วมันก็จะงามเดี๋ยวหน้าแรงอ่ะต้องเลี้ยงยาไว้นะบางคนแบบหน้าแรงก็ปล่อยให้มันสวนมันแห้งอ่ะ
1: มันไม่มีปิดรากมันก็จะเนาะความชื้นก็ไป
2: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการปรุงดินจากเปลือกไข่ขอเพียงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากพอและให้เวลากับการปรุงดินให้ดีก่อนจะลงมือปลูกเชื่อว่าพืชผักต่างก็จะเติบโตงอกงามขึ้นมาให้อิ่มอกอิ่มใจและเป็นอาหารให้อิ่มท้องได้สมดังตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้สวนแก้วกมลก็ยังเป็นสวนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทางสวนได้จัดขึ้นครับ
3: จากการที่เป็นคุณครูนะคะสอนมา25ปีเนี่ยมองเห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งทางสวนแก้วกมลของเราเนี่ยเตรียมกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆทุกวัยเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมจากฟาร์มของเราจากสวนของเรานะคะประโยชน์ของการที่เด็กๆครอบครัวผู้สูงอายุนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับฟาร์มของเราเนี่ยจะครบวงจรเลยนะคะคือ1จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนเก่าของเมืองนนท์นะคะได้รับประทานอาหารสุขภาพที่ทำมาจากครัวของเรานะคะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของคลองบางบัวทองซึ่งยังใสสะอาดอยู่นะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นเกษตรกรเนี่ย มันไม่ยากเลยถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณอยากจะมีกิจกรรมหลังเกษียณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มเราได้ซึ่งจะต่อยอดไปในเรื่องของอาชีพต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาในอนาคตมีแรงจูงใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะ
2: ทางสวนแก้วกมลมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรภายในสวนหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับ

0: ของเราเนี่ยนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นการแปรรูปจากผลผลิตในการเกษตรในสวนของเราเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนเนี่ยได้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเป็นแยมนะคะแล้วก็นอกจากแยมเนี่ยเราก็ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนอกนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตอื่นในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็มีอัญชันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะส่งจำหน่ายได้ในกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยเรามีผลผลิตหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็เป็นผลผลิตทางอินทรีย์เนี่ยจากยางสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตเขาก็มีข้อคิดในเรื่องของการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมครับไปรับชมกันเลย
2: คืออยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาที่วงการเกษตรคืออย่ามองว่าเกษตรเนี่ยเราจะไม่สามารถจะหาผลตอบแทนกับมันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือผมมาทำมาทั้งในระบบของเคมีแล้วตอนนี้ก็จะมาทำในระบบของเกษตรอินทรีย์เพิ่มเราสามารถหาผลตอบแทนในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเลี้ยงพอกินจริงๆต้องใช้คำว่าเกษตรคือคำพอเพียงคือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
3: ถ้าเกิดเราเข้ามาในเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแน่นอนเราจะมีได้เพื่อนได้วงความรู้ได้รับความรู้จากเครือข่ายเองแล้วก็จากภายนอกมีความรู้เยอะมากมายเลยเรื่องการตลาดก็มีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราทำการเกษตรนะถ้าเรามุ่งสู่เรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการแบ่งปันนะครับมันได้ความสุขนะ
1: แม่ได้ฟังแนวคิดของเจ้าของสวนแก้วกมลแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับทางนี้รวมถึงรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1 นะคะจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของการมีสภาพบุคคลนะคะรวมถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคลและรวมถึงความสามารถของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่จำกัดนะคะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิหน้าที่ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดานะคะทีนี้สำหรับในส่วนของสภาพบุคคลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้นะคะว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะตามมาตรานี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการมีสภาพบุคคลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1การคลอดนะคะการคลอดในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงการที่ทารกเนี่ยจะต้องพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาทั้งตัวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยติดอยู่ในช่องคลอดนะคะแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีการตัดสายสะดือหรือว่าตัดลกก็ตามนะคะตามกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะส่วนองค์ประกอบอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการอยู่รอดเป็นทารกนะคะนอกจากทารกจะคลอดออกมาพ้นในส่วนของช่องคลอดของมารดาแล้วเนี่ยทารกนั้นจะต้องอยู่รอดเป็นทารกด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าทารกนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจซึ่งเป็นการแสดงว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าคลอดออกมาแล้วจะหายใจอยู่ประมาณ5นาที

นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงก็ถือว่าทารกนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิของทารกในครรภ์มารดาเนี่ยถามว่าทารกในครรภ์มารดาสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค2นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทารกนั้นจะต้องคลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้นะคะอย่างเช่นการมีสิทธิ์ในการรับมรดกนะคะของตัวบิดานะคะหากว่าทารกนั้นคลอดออกมาแล้วสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกของบิดาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงนะคะทารกนั้นก็ถือว่าไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกของบิดาได้นะคะในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลนะคะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรคหนึ่งนะคะก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าสภาพบุคคลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะซึ่งการตายจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการตายโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือการตายเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าหยุดหายใจนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการตายในทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็จะมีการวางหลักในการพิจารณาเอาไว้นะคะว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยต่อเมื่อแกนสมองตายซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องแกนสมองตายเนี่ยก็จะเป็นไปตามแพทยสภานะคะซึ่งแกนสมองตายก็หมายความว่าสมองนั้นหยุดการทำงานนะคะหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยไม่ทำงานนะคะนอกเหนือจากไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยนะคะการตายตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องดูที่แกนสมองด้วยนะคะว่าถ้าแกนสมองตายแล้วอวัยวะทุกส่วนก็หยุดทำงานนะคะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยโดยคณะแพทย์นะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตายโดยธรรมชาติหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของการตายนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะก็เป็นกรณีที่2นะคะการตายโดยผลกฎของกฎหมายเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสาบสูญนะคะก็คือไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นกรณีที่บุคคลเนี่ยหายไปจากภูมิลำเนาหรือที่อยู่นะคะซึ่งการตายโดยการสาบสูญเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือ 1. บุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะคะโดยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า อาจจะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยที่ไม่มีใครพบเห็นนะคะหรือว่าไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยนะคะหลังจากที่เขามีการส่งข่าวครั้งสุดท้ายนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นบุคคลที่จากไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2นะคะก็คือบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อที่2นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีปกตินะคะถ้าบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบนะคะระยะเวลา5ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญนะคะกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะคะในกรณีที่บุคคลใดก็ตามนะคะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่อาจจะไปลบหรือว่าไปสงครามนะคะเมื่อการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะคะหรือว่าหายไปโดยที่หายไปพร้อมกับยานพาหนะนะคะซึ่งยานพาหนะอาจจะอับปางนะคะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นภัยพิบัติก็ได้นะคะอย่างเช่นหายไปในขณะที่เกิดอุทกภัยสึนามินะคะถ้าครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หมายกำหนดแล้วนะคะก็เป็นบุคคลที่สาบสูญนะคะสำหรับกรณีของการสาบสูญนะคะเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง2ประการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะต่อศาลเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ร้องขอก็จะได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็จะได้แก่บิดามารดานะคะหรือว่าภรรยาของบุคคลนั้นนะคะรวมถึงในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะ
และศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะก็จะมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะคะก็คือว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในมาตรา61นะคะซึ่งก็คือกรณีที่ได้กล่าวมานะคะก็คือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีปกติก็คือ5ปีหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็คือครบกำหนด2ปีนะคะก็ถือว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆนะคะก็จะเป็นอันระงับลงนะคะโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะถ้าภายหลังเนี่ยมีผู้ที่พบเห็นบุคคลนั้นนะคะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้กลับมาที่ภูมิลำเนานะคะศาลก็อาจจะเพิกถอนการคำสั่งแสดงการสาบสูญได้นะคะโดยจะต้องมีการร้องขอต่อศาลซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลนะคะก็ได้แก่บิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะรวมถึงพนักงานอัยการนะคะซึ่งการทำนิติกรรมใดๆก็ตามนะคะระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเนี่ยหากว่าได้กระทำโดยสุจริตนะคะในช่วงระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งแสดงการสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นกอถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของกอก็จึงตกเป็นมรดกแก่ขอผู้เป็นบุตรชายนะคะขอจึงขายบ้านดังกล่าวให้กับคอบุคคลภายนอกโดยที่คอเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกอยังมีชีวิตอยู่นะคะกรณีนี้หากต่อมานะคะกอได้กลับมายังภูมิลำเนานะคะแล้วก็มีผู้ร้องขอต่อศาลนะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการแสดงการสาบสูญแล้วเนี่ยขอก็ไม่สามารถเพิกถอนนิติกรรมขายบ้านดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากคอทำนิติกรรมโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะทีนี้ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาในเรื่องของการมีสภาพบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสภาพบุคคลแล้วนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็ได้รับรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้กำหนดให้บุคคลบางประเภทเรียกว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถนะคะก็ได้แก่ผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนไรเสมือนไร้ความสามารถนะคะทำนิติกรรมใดๆลงไปนะคะกฎหมายก็จะมีการจำกัดความสามารถในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไว้นะคะสำหรับบุคคลประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการบรรลุนิติภาวะของบุคคลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าการบรรลุนิติภาวะของบุคคลเนี่ยนอกจากบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายยังระบุเอาไว้ว่าสามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือชายและหญิงเนี่ยมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์และผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมนะคะก็สามารถที่จะทำการสมรสได้เมื่อทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหรือกรณีที่ชายและหญิงเนี่ยมีอายุน้อยกว่า17ปีบริบูรณ์นะคะก็ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเช่นหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะกรณีนี้ถ้าศาล อนุญาตให้มีการสมรสได้บุคคลดังกล่าวก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปเนี่ยการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะคะโดยหลักก็คือจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21นะคะก็คือจะทำนิติกรรมใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะการที่ผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมใดๆลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งมาตรา21เนี่ยเราถือว่าเป็นหลักทั่วไปนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ต้องการซื้อแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะคะจึงไปขอเงินจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะบิดาของผู้เยาว์เนี่ยเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนนะคะจึงให้เงินไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถซื้อแท็บเล็ตได้นะคะเพราะว่าได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะคะซึ่งตามมาตรา21เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องทำก่อนหรือว่าขณะทำนิติกรรมนะคะจะให้ทีหลังไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้สัตยาบันไปนะคะ
สำหรับในส่วนของนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะคะตามมาตรา22เนี่ยนะคะก็กำหนดเอาไว้เลยว่าผู้เยาว์สามารถทำ

เองได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะซึ่งนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือว่าหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขภาระผูกพันนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์เป็นหนี้เงินนะคะจำนวน 3,000 บาทต่อมาเจ้าหนี้เนี่ยตกลงว่าจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์นะคะการปลดหนี้เนี่ยถือว่าทำให้ผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระหนี้นะคะแล้วก็

สำหรับพิธีกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23นะคะการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวเองนะคะไม่สามารถให้ผู้อื่นแสดงเจตนาแทนตนได้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ได้แก่การรับรองบุตรนะคะตามมาตรา1547นะคะซึ่งในส่วนของนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเนี่ยจะต่างจากหนี้ที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ไปทำสัญญาจ้างเป็นนักแสดงนะคะกรณีนี้เป็นหนี้ที่ผู้เยาว์เนี่ยจะต้องชำระหนี้เองนะคะเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะสำหรับนิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะก็บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา24เนี่ยเป็นในส่วนของข้อยกเว้นนะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกผู้เยาว์นะคะได้เงินค่าขนมจากบิดานะคะไปโรงเรียนวันละ50บาทก็เลยนำเงินค่าขนมไปซื้ออาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนนะคะซึ่งนิติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการสมแก่ฐานานุรูปและเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรแล้วนะคะแม้ว่าผู้เยาว์จะไม่ได้รับความยินยอมก็ตามนะคะก็นิติกรรมดังกล่าวก็จะไม่ตกเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพตามมาตรา24เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2กันนะคะคือนิติกรรมนั้นจะต้องสมแก่ฐานานุรูปซึ่งก็จะต้องพิจารณาผู้เยาว์ไปรายๆไปนะคะว่าผู้เยาว์มีฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เยาว์นะคะรายอื่นๆนะคะว่าเขามีการทำนิติกรรมแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการซื้อพวกสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคพวกปัจจัย4นะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็การเข้าสังคมตามสมควรด้วยนะคะสำหรับการทำพินัยกรรมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ก็กำหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา25เนี่ยผลถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ยผลจะเป็นไปตามมาตรา1703นะคะก็คือว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยจะตกเป็นโมฆะทันทีไม่ใช่โมฆิยะนะคะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถที่จะทำนิติกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะคะซึ่งกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้นี่ก็คือไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการขายการจำหน่ายการให้อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการซื้อด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือถ้าเกิดผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินเป็นประการใดก็ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้กับกรณีที่รับอนุญาตแบบกว้างๆนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุไว้เพื่อการอันใดกรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถจำหน่ายได้ตามใจสมัครนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก่อให้เงินขอบุตรผู้เยาว์ 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออะไรก็ได้นะคะกรณีนี้ขอก็สามารถนำเงินไปใช้สอยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากก่อผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้สอยไว้นะคะเพราะนั้นเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับกรณีของการประกอบธุรกิจการค้านะคะมาตรา27วรรค1เนี่ยก็บอกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ผู้เยาว์อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการไปประกอบธุรกิจการค้าหรือไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะคะถ้าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตแล้วนะคะตามมาตรา27วรรค3เนี่ยบอกว่าผู้แทนโดยตอนมาตรา27วรรค2เนี่ยกำหนดว่าผู้เยาว์ก็มีฐานะเหมือนกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาตรา27วรรค3ก็กำหนดว่ากรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอาจจะประกอบธุรกิจการค้าไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวผู้เยาว์เองเนี่ยผู้แทนเยาว์ชอบธรรมก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือกรณีที่ศาลเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบ

ุรกิจศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมได้นะคะอย่างเช่นผู้เยาว์มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะจึงได้เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เลยขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้วเนี่ยผู้เยาว์ก็สามารถทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดร้านได้อย่างเช่นการไปเช่าพื้นที่ในการเปิดร้านการไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีกเพราะถือว่าบรรลุเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา27แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เปิดร้านไปมีแต่ขาดทุนนะคะกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะร้องขอต่อศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมที่แล้วได้นะคะหรือกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตนะคะก็อาจจะร้องขอให้ศาลมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าได้นะคะทีนี้ในส่วนของบุคคลประเภทที่2ก็คือคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28เนี่ยบุคคลไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะเนื่องจากอาการของจิตไม่ปกติหรือว่าสมองพิการหรือเราเรียกว่าคนบ้านั่นเองนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตามมาตรา28เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะอาการวิกลจริตแล้วเนี่ยจะต้องได้รับคำสั่งจากศาลนะคะให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วยนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28เนี่ยคนไร้ความสามารถจะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะคือจะต้องเป็นคนวิกลจริตแล้วก็มีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งอาการวิกลจริตเนี่ยจะต้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อบุคคลวิกลจริตเนี่ยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะตามมาตรา28วรรค2เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองดูแลแล้วก็ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา29เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดๆที่ผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆิยะนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คนไร้ความสามารถต้องการซื้อเครื่องเล่นเกมนะคะจึงไปขออนุญาตจากขอผู้อนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เงินไปด้วยนะคะกรณีนี้กก็ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา29เนี่ยบัญญัติห้ามคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมไว้เพราะฉะนั้นนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆิยะแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ตามนะคะบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทที่3นะคะก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริตเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของในเรื่องของสมองนะคะหรือที่เรียกว่าคนบ้านะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30เนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าการใดๆที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อได้กระทำขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกรณีของคนวิกลจริตเนี่ยโดยทั่วไปคือทำนิติกรรมไปเนี่ยนิติกรรมไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข2ประการก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตนะคะตัวอย่างนะคะก็คนวิกลจริตอยากได้รถยนต์นะคะจึงไปซื้อรถยนต์ที่บริษัทของขอนะคะดังนี้ถ้าเกิดในขณะทำนิติกรรมเนี่ยกไม่ได้วิกลจริตนะคะและขอก็ไม่รู้ด้วยว่ากเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะแต่ถ้าในขณะที่กตกลงซื้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยกมีอาการวิกลจริตแล้วขอก็รู้ด้วยว่ากเป็นคนวิกลจริตนะคะนิติกรรมที่ซื้อรถยนต์ก็จะตกเป็นโมฆิยะนะคะเพราะเข้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคะสำหรับคนหย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายนะคะได้แก่คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการก็คือ1มีเหตุบกพร่องนะคะอาจจะเนื่องจากกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะคะติดสุรายาเมาหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันนะคะองค์ประกอบข้อที่2ก็คือเหตุบกพร่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้นะคะหรือว่าจัดไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3ก็คือมีคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะก็อาจจะได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าพนักงานอัยการนะคะ
ตามมาตรา32วรรค2นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรค1นะคะต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะโดยที่คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมบางประเภทได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะหรือว่าในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินนะคะหรืออาจจะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะหรือว่าไปทำสัญญาในเรื่องของซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารับเงินลงทุนคืนนะคะหรือว่ารับชำระหนี้คืนนะคะโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมีการฝ่าฝืนนะคะตามมาตรา34ก็กำหนดว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆลงไปเนี่ยจะไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ที่ได้กล่าวมานะคะเพราะว่าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะในทางทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะซึ่งกรณีก็จะต่างกับคนไร้ความสามารถค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์นะคะโดยนำหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาเนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไปนะคะอย่างกรณีที่1นะคะก่ออายุ18ปีบริบูรณ์นะคะอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก่อได้นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่เพื่ออวดเพื่อนนะคะโดยบิดามารดาของก่อไม่รู้นิติกรรมดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาประการแรกเลยก็คือว่ากอเนี่ยเป็นผู้เยาว์หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอย่างกรณีนี้กออายุ18ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นกอก็ยังมีเป็นบุคคลที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งกอเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บเนี่ยจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่อวดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยกอสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเงินเก็บของกอเองนะคะโดยที่บิดามารดาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะกรณีต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นะคะถ้าต้องขอเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นโมฆียะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าเป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะนิติกรรมนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์นะคะทีนี้ในส่วนของแนวคำตอบนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องพิจารณาข้อแรกเลยก็คือกรณีนี้เขาเป็นผู้เยาว์หรือเปล่านะคะกรณีนี้กอก็เป็นผู้เยาว์นะคะโดยหลักทั่วไปแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้กอผู้เยาว์นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงเกินไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในวัยที่ยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะคะควรจะต้องมีของหรือว่ามีทรัพย์สินราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานอนุรูปแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมที่กอทำลงไปจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะข้อที่2นะคะกอคนวิกลจริตอยากได้จักรยานมาขี่เล่นนะคะในขณะที่จริตวิกลเนี่ยได้ไปซื้อจักรยานคันหนึ่งมาจากร้านของขอแต่ขอไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลและได้ขายจักรยานให้กอไปในราคา 1,200 บาทนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในกรณีนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำนิติกรรมนะคะว่าคนวิกลจริตโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำนิติกรรมลงไปเนี่ยนะคะมีผลเป็นอย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะการที่กอคนวิกลจริตเนี่ยไปซื้อจักรยานมาจากร้านของขอแต่ในขณะซื้อเนี่ยมีอาการจริตวิกลและขอก็ไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตจึงได้ขายจักรยานให้ไปนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆียะ
นะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา30เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่ากรณีของนิติกรรมที่คนวิกลจริตทำจะตกเป็นโมฆะต้องมีเงื่อนไข2ส่วนนะคะก็คือ1ทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตแต่กรณีนี้ขอไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30นะคะกรณีก็ไม่ทำให้นิติกรรมเนี่ยตกเป็นโมฆะนะคะเพราะว่าขอเองเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอเขาก็สุจริตนะคะคำถามข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของคนไร้ความสามารถนะคะกอคนไร้ความสามารถได้รับอนุญาตนะคะจากขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานนะคะจึงได้ไปซื้อจักรยานที่ร้านของขอโดยที่ขอไม่รู้มาก่อนว่ากอเป็นคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณานะคะว่ากรณีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจากคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะคะตามมาตรา30นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยโดยหลักนะคะนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมคิยะนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29นะคะแม้ว่าคนไร้ความสามารถจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมคิยะตามมาตรา29แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็ตามเพราะว่าโดยหลักแล้วนิติกรรมใดๆที่ทำลงไปเนี่ยโดยคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวก็จะเป็นโมคิยะนะคะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มอสทอเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าขอบเขตของเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะแบ่งตามหัวข้อที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยก็คือหัวข้อที่1นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหัวข้อนี้ก็การอธิบายแล้วก็ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญานั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวกฎหมายแพ่งนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นนะครับในการศึกษาเบื้องต้นตอนแรกเลยของกฎหมายอาญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องรู้จักก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรในหัวข้อที่2ครับก็คือลักษณะของการใช้บังคับกฎหมายอาญาแน่นอนครับลักษณะบังคับในกรณีอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าการบังคับนั้นก็ย่อมที่จะต้องการกระทำโดยใครโดยรัฐนะครับวิธีการใช้บังคับจะใช้อย่างไรในกฎหมายอาญาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเนี่ยนะครับว่าการใช้บังคับกฎหมายนั้นจะใช้อย่างไรได้บ้างและถัดมาครับหัวข้อที่3ก็คือการใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในช่วงของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เดิมก่อนหน้านั้นแล้วต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังซึ่งยกเลิกกฎหมายเก่าถามว่าความผิดตามตอนที่กระทำอยู่ในกฎหมายเก่านั้นจะยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ตรงนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเวลาที่กฎหมายมันมีความแตกต่างกันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเราจะใช้บังคับมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วกฎหมายอาญาในหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของการใช้บังคับของกฎหมายอาญาด้วยว่าสามารถที่จะใช้บังคับได้ภายในราชอาณาจักรไหมหรือว่าอาจจะมีการขยายการใช้บังคับไปยังสถานที่อื่นๆได้หรือไม่นะครับขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยดังนี้เลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปก่อน

ว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าเราอธิบายกันว่ามันมีหน้าตาลักษณะแบบใดเนี่ยผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทำความเข้าใจกันว่ามันก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษครับโดยบทบัญญัติในการกระทำว่าอะไรเป็นความผิดนะแสดงว่าตัวกฎหมายอาญานั้นมันจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตายตัวว่าอะไรที่ผู้กระทำนั้นลงมือกระทำไปแล้วเป็นความผิดแล้วยังไม่พอบอกว่าผิดแล้วยังไม่พอมันยังต้องมีโทษด้วยโทษก็คือการลงโทษนั่นเองนะครับว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษจากการกระทำที่ตัวเองได้กระทำความผิดนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายของกฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายหรือมองเห็นภาพให้ได้ว่าลักษณะของกฎหมายอาญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็คือว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษจากการกระทำซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ว่าการกระทำเช่นใดนั้นเป็นความผิดและจะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับว่าการกระทำเช่นใดนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษอย่างไรแค่ไหนนี่คือลักษณะของกฎหมายอาญาหรือความหมายของกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญานั้นนะครับแบ่งอยู่ในร่มของศาสตร์ที่เรียกว่าอาชญากรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาชญากรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศาสตร์ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออาชญาวิทยานโยบายทางอาญาและตัวกฎหมายอาญาอาชญาวิทยานั้นก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเรื่องของจิตใจในการกระทำสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสภาพแวดล้อมปัจจัยในการส่งผลทำให้เกิดการกระทำความผิดได้หรือไม่ส่วนนโยบายทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษให้กับบุคคลซึ่งมีการกระทำความผิดการป้องกันสังคมต่างๆว่าสังคมควรจะได้รับการป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการจัดการกับบุคคลซึ่งกระทำความผิดในทางอาญานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นตัวกฎหมายซี่ว่าด้วยเรื่องของการลงโทษและความผิดตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายอาญามันมีความมุ่งหมายอย่างไรในการลงโทษนะครับแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญานั้นมันมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับให้พ้นจากการประทุษร้ายโดยอาศัยการลงโทษนั้นเป็นมาตรการสำคัญแน่นอนแล้วครับว่าโทษเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนในการกระทำที่จะเป็นการกระทำประทุษร้ายต่อสังคมเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะครับโทษนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยับยั้งได้ว่าถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรับโทษสิใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นตรรกะแบบนั้นแต่ว่าพอมีการกระทำขึ้นมาแล้วเป็นที่เป็นความผิดแล้วโทษที่เป็นมาตรการในการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับใครล่ะครับจะเป็นผู้กระทำซึ่งแน่นอนครับสิทธิ์ในการลงโทษในทางอาญาแก่ผู้กระทำไม่ใช่สิทธิ์ของเอกชนโดยแท้แต่เป็นสิทธิ์ของรัฐที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจและใช้บังคับในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าโทษที่เรากำลังจะพูดถึงคือโทษในทางอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานนะครับตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังครับโทษปรับและก็โทษริบทรัพย์สินแน่นอนว่าโทษก็จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โทษนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฆี่ยนตีการโบยมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นของราชทัณฑ์เขาก็อาจจะมีเรื่องของการโบยหรือการตีนักโทษได้นะครับแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้ในการลงโทษตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษในทางอาญานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีใหญ่ๆนะครับก็คือทฤษฎีแรกครับทฤษฎีเด็ดขาดกับ2ก็คือทฤษฎีเงื่อนไขในแง่ของทฤษฎีเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าการทำการลงโทษนั้นก็คือหลักตามธรรมชาติว่าใครกระทำ

อะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือต้องดูว่าการลงโทษนั้นเนี่ยคือการลงโทษในเชิงของการกระทำนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าใครกระทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายกับสังคมก็ย่อมได้รับโทษอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีเด็ดขาดนะครับส่วนทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าการป้องกันสังคมนั่นเองและมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเมื่อคนกลัวการลงโทษนะครับก็เท่ากับว่าคนเนี่ยก็จะไม่ได้รับโทษแน่นอนถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนไขไงครับว่าถ้าคุณทำผิดคุณถึงต้องรับโทษเห็นไหมและทางขวามือของหน้าจอนะครับที่แบ่งเป็นหลักย่อยๆนั้นอันนั้นเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีต่างๆที่มองเรื่องของการลงโทษหรือโทษในทางอาญานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักนะครับก็คือหลักความยุติธรรมหลักการป้องกันสังคมและก็หลักที่เรียกว่าหลักผสมนะครับซึ่งหลักของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าไอ้หลักความยุติธรรมตรงเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาล่ะเช่นความประมาทล่ะเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับการกระทำโดยเจตนานั้นหรือไม่ซึ่งมันก็คือหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับว่าใครกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่ในขณะที่หลักป้องกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยับยั้งและก็เรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูไปในตัวป้องกันยับยั้งก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ใช่ไหมว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าให้คนหวาดกลัวดังนั้นหลักของการป้องกันสังคมเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันหลักป้องกันสังคมเนี่ยก็มองไปอีกมิตินึงว่าควรที่จะแก้ไขฟื้นฟูกับบุคคลด้วยเพราะเขามองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้มองในเรื่องของการกระทำว่าการกระทำนั้นจะต้องได้รับโทษเหมือนหลักยุติธรรมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันสังคมเนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วยไปในตัวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอาจจะเคยได้ยินหลักการแบบนี้และหลักที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหลักผสมเป็นการเอาหลักของความยุติธรรมและการป้องกันสังคมนั้นมาผนวกรวมกันเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการลงโทษเท่านั้นนะครับให้ได้สัดส่วนกับหลักของความยุติธรรมนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับโทษในทางอาญานะครับและนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นทฤษฎีของกฎหมายอาญาซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็น2ทัศนะในทัศนะที่เป็นระบบของซีวิลลอกับในลักษณะของทัศนะที่เป็นระบบของคอมมอนลอด้วยตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของซีวิลลอนั้นจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทนนะครับเป็นการป้องกันสังคมหรือการยับยั้งซึ่งเมื่อกี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการพิจารณาในกฎหมายอาญาในทางค้นคว้าหาเหตุผลและก็พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรจะให้เกิดผลมากที่สุดและชอบด้วยเหตุผลก็คือหลักของการที่จะลงโทษอย่างไรให้มันมีความจำเป็นมีหลักสัดส่วนนั่นเองแต่ในส่วนของทัศนะของทางคอมมอนลอเนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรืออิทธิพลที่ในตัวประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยได้มีการเอามาใช้ด้วยในการร่างด้วยในการร่างกฎหมายอาญาของเราด้วยเห็นไหมครับก็คือส่วนที่เป็นภาคความผิดซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับซึ่งเป็นภาคความผิดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันลักษณะของ13ฐานลักษณะความผิดด้วยกันทั้งหมด13ลักษณะความผิดนะครับแน่นอนว่าภาคความผิดนั้นจะเป็นบทที่แคบกว่าแต่ในส่วนของที่เป็นหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปนี้ก็จะสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งมันจะมีความกว้างกว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักของตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กนะครับหลักความยินยอมเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นหลักทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบัญญัติทุกถ้อยทุกคำทุกมาตราใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นเด็กการกระทำความผิดของเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องรับโทษเราก็ไม่มีความจำเป็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเด็กอายุไม่เกิน10ปีไปฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปบัญญัติถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนหลักสุดท้ายส่วนสุดท้ายของทัศนะของคอมมอนลอก็คือส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐานอย่างเช่นการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดและก็ไม่มีโทษเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหลักพื้นฐา

ารทั่วไปในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยว่าเมื่อไม่หมายก็ว่าการกระทำเช่นใดเป็นความผิดมันจะมีโทษได้อย่างไรเห็นไหมนี่มันคือหลักพื้นฐานที่สามารถจะนำเอาไปปรับใช้ได้ในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาด้วยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นเฉพาะตัวกฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปครับเรามาดูลักษณะเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้บังคับกฎหมายอาญากันกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าหลักการใช้บังคับนั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้หรือบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนหรือชัดแจ้งเราสังเกตได้จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ที่มีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนักศึกษาสังเกตถ้อยคำด้วยนะครับว่าในขณะที่กระทำแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าตอนที่ลงมือกระทำความผิดอยู่เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นหรือไม่และแน่นอนกฎหมายเช่นว่านั้นก็จะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับถ้านักศึกษายังจำได้ในเรื่องของความหมายและต้องเป็นความผิดและมีกำหนดโทษเอาไว้ในมาตรา2วรรคแรกก็กำหนดไว้อย่างนี้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำนั้นก็จะต้องเป็นโทษที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีโทษด้วยกัน5สถานตามมาตรา18แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเรื่องของลักษณะการกระทำที่บอกว่ายกเว้นว่าความผิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเอามาบังคับใช้โดยไม่ขัดกับหลักของมาตรา2ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดจารีตประเพณีสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไหมในกรณีของกฎหมายอาญาเช่นการสั่งสอนนะครับบุตรหลานนะครับอาจจะมีการลงโทษได้อย่างเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ตีในที่นี้คือตีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบสั่งสอนซึ่งแน่นอนครับว่ามันโดยพื้นฐานมันก็เป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มันมีจารีตประเพณีในการที่อนุญาตให้ลงโทษได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกอย่างเนี้ยอาจจะกักบริเวณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพของบุตรใช่ไหมครับบุตรดื้อไม่เชื่อฟังก็เลยกักขังบริเวณไม่ให้ออกไปไหนอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นความผิดแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มีจารีตประเพณีหรือมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นบุคคลที่เป็นพ่อแม่เนี่ยใช้อำนาจในการปกครองบุตรอย่างนี้เป็นต้นความยินยอมของผู้เสียหายใช่ไหมครับแพทย์ทำการรักษาคนไข้เนี่ยอย่างเงี้ยแพทย์ก็จำเป็นที่จะต้องกระทำการที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเข็มจิ้มลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่าคนไข้ย่อมเกิดการเจ็บปวดอย่างแน่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าความยินยอมของคนไข้ที่จะต้องให้กับแพทย์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการยกเว้นความผิดที่จะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดเลยนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะได้ไปศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับการตีความตัวกฎหมายนะครับก็คือต้องตีความโดยเคร่งครัดแน่นอนมันต้องมีตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่เราจะไปตีความตามตัวบทโดยตรงทื่อๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้เราก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างตัวกฎหมายด้วยว่าในสิ่งที่เขาต้องการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรในการคุ้มครองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับถ้าคำว่าทรัพย์ในที่นี้ทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีกฎบทที่ลงโทษในเรื่องของการเสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชในการกสิกรรมอย่างเงี้ยถ้าผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับโทษในฐานที่หนักขึ้นกว่าการทำให้เสียทรัพย์ปกติก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไปกระทำเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นต้นมะม่วงเพียง1ต้นเนี่ยเราจะถือว่าปลูกเพื่อการเกษตรกรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะการเกษตรกรรมมันจะต้องปลูกในพื้นที่กว้างๆมีปริมาณมากๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าการไปโค่นต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปลงโทษบุคคลว่าเนี่ยการปลูกมะม่วงตรงนี้คือการเป็นพืชเพื่อการปลูกเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นโทษหนักกว่าการทำให้เสียทรัพย์ธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายจะย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่ได้การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือจะเป็นการเพิ่มโทษในภายหลัง

และลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากันเรามาดูนะครับว่าในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่กฎหมายใหม่นั้นมีการยกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่านักศึกษาก็จะต้องไปดูในตัวของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา2วรรค2และมาตรา3นะครับส่วนในเรื่องของกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับเรื่องของเนื้อหาที่อื่นๆเลยก็คือว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันไม่ใช่โทษในทางอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ศาลนั้นอาจจะมีการเอามาใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดได้แต่มันไม่ใช่การลงโทษซึ่งในเนื้อหาเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเวลาตรงนี้ที่เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นจะอยู่ในมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ากรณีที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่านั้นจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับแต่ถัดมาอีกไม่นานมีกฎหมายใหม่บัญญัติเอาไว้ว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำไปเมื่อตอนกฎหมายเดิมนั้นมีผลอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกแล้วตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรก็ต้องไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา2วงเล็บ2นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าขนาดนั้นยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแสดงว่าอยู่ในกระบวนการในเรื่องของตั้งแต่ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนนะครับหรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ถือว่าถ้ามีกฎหมายใหม่ยกเลิกมาบอกว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเขาก็บอกว่าให้คดีนั้นยุติไปเลยก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อกับตัวผู้กระทำความผิดนั้นและอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นเกิดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วหมายถึงว่าไปจนสุดทางเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินลงโทษแต่พอเอิ้นว่ามีกฎหมายใหม่บัญญัติว่าความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำนั้นเนี่ยในฐานนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปเช่นนี้เขาจะถือว่าให้ผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้นไปครับแต่จะมีกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายเก่าหมายความว่าในเรื่องของอัตราโทษอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วจะใช้อย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าโทษเก่ากับโทษใหม่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายใหม่บอกว่าโทษที่ผู้กระทำได้กระทำเดิมกฎหมายบัญญัติว่าลงโทษ2ปีแต่กฎหมายใหม่ลงโทษ1ปีอ่ะอันนี้เราก็จะต้องเห็นว่ากฎหมายใหม่มันเป็นคุณกว่าก็ต้องไปใช้ในตัวกฎหมายใหม่ซึ่งลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นระวางโทษซึ่งมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับในตัวมาตรา3ก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดนั่นหมายความว่าต้องเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เนี่ยระวางโทษไหนเป็นคุณกว่ากันก็ให้มาปรับใช้ในการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าการกำหนดโทษใหม่ที่เป็นคุณตรงเนี้ยตัวผู้กระทำจะต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเป็นผู้กำหนดโทษใหม่เองนะครับเพราะศาลเรื่องนี้ศาลจะไม่รู้ด้วยตนเองนะครับจะต้องเป็นการร้องขออ่ะนั่นก็คือในส่วนของที่เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญานะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนบอกว่ามันจะต้องเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้ในวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในตัวของกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นต้องเป็นกฎหมายในขณะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยการบังคับใช้จะอยู่ตั้งแต่มาตรา13จนถึงมาตรา16ครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่กันหัวข้อสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าแล้วพื้นที่ของการใช้กฎหมายอาญานั้นมันจะใช้ได้แค่ไหนเพียงใดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศจะสามารถที่จะไปลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในราชอาณาจักรแล้วไปลงโทษเขาได้ไหมนอกพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามตัวบทกันเลยนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้กฎหมายอาญาตรงนี้
ก็จะแบ่งเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือหลักดินแดนนะครับจะอยู่ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6เรื่องของหลักอำนาจลงโทษสากลอันนี้ต้องอธิบายเพียงสั้นๆนะครับเพราะด้วยเวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หลักอำนาจสากลในที่นี้ก็คือทุกประเทศสามารถที่จะลงโทษการกระทำที่เป็นความผิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องดักดินแดนอย่างยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดในทะเลหลวงที่เกี่ยวกับการปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะผู้กระทำจะไปอยู่ในดินแดนใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะกฎหมายอาญาไทยก็สามารถที่จะลงโทษได้แต่นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นก็จะต้องให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนั้นจะเป็นอีกส่วนนึงว่าเรามีความตกลงกันไหมในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่นะครับก็จะต้องเป็นอีกกรณีนึงแต่ถามว่าถ้าตัวผู้กระทำความผิดที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าผู้กระทำความผิดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่การกระทำไปเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่าก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทำได้นะครับส่วนเรื่องของหลักบุคคลแน่นอนครับหลักของบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับหรือตัวผู้ที่เป็นคนไทยนั้นถูกเป็นผู้เสียหายนะครับถูกกระทำในนอกราชอาณาจักรกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา8นะครับเป็นหลักยกเว้นมาตรา8มาตรา9ก็จะเป็นหลักยกเว้นในเรื่องของหลักดินแดนและนอกจากนั้นก็คือหลักการคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยความผิดเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเคยถูกแล้วแต่พอเดินทางกลับมาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกลงโทษซ้ำอีกหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา10และมาตรา11นะครับเราก็จะไม่ยึดถือเรื่องของหลักในการลงโทษซ้ำอีกนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกนิดเดียวครับในส่วนของหลักดินแดนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับตั้งแต่มาตรา4ถึงมาตรา6เลยนะฮะการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยคำว่าราชอาณาจักรไทยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นดินดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นมันยังรวมถึงน่านฟ้าทะเลนะครับแม่น้ำที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยทะเลอาณาเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่ผมพูดถึงเนี่ยย่อมลงโทษได้กับบุคคลทุกคนนะครับที่มากระทำความผิดแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามอันนั้นก็จะอยู่ในมาตรา4วรรค1ส่วนในวรรค2จะเป็นการขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญาสามารถจะลงโทษได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นเรือไทยหรืออากาศยานไทยเราก็จะถือเสมือนว่าการกระทำเช่นนั้นอยู่ในการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำความผิดที่เสมือนว่าอยู่ในราชอาณาจักรและนอกจากนั้นการกระทำความผิดบางส่วนซึ่งบางส่วนอาจจะกระทำนอกราชอาณาจักรแล้วมีผลมาเกิดในราชอาณาจักรกระทำในราชอาณาจักรผลไปเกิดนอกราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักดินแดนก็จะทำให้ตัวกฎหมายไทยสามารถที่จะลงโทษตัวผู้กระทำความผิดเช่นนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา5นะครับเพราะเขาบอกว่าให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่ตามมาตรา4วรรคแรกโดยแท้แต่เขาบอกว่าให้ถือว่าเพราะมันมีจุดเกาะเกี่ยวกันอย่างในหนังสือจะบอกว่ายืนอยู่ฝั่งไทยยิงไปถูกคนฝั่งลาวอย่างเงี้ยเห็นไหมผลเกิดขึ้นที่ฝั่งลาวอย่างนี้กฎหมายไทยลงโทษได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูมาตรา5เรื่องของการเตรียมการพยายามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือเสมือนการกระทำความผิดในราชอาณาจักรก็ต้องไปดูในมาตรา5วรรค2ส่วนเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะอยู่ในตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นะครับก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนของพื้นที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียน
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญพื้นฐานของรัฐศาสตร์ในมสทแห่งนี้นะครับเราต้องมาเข้าใจในหน่วยถึง15หน่วยด้วยกันนะครับแต่วันนี้นี่ขอเป็นหน่วยที่1ก่อนชื่อว่าเรื่องของแนวคิดการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเราต้องมาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกี่ยวกับคนในที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนในครอบครัวนะครับก็จำเป็นครับที่จะต้องมีอะไรบางอย่างผมใช้ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามาเนี่ยจัดการทำให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งในหนังสือนั้นก็จะพูดถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่ในหัวข้อที่ 1.1.1 นี่แหละนะครับนักศึกษาอ่านแล้วจะพบครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวได้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะมันจำเป็นครับว่าจะต้องทำรงอยู่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ผมใช้คำว่าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของจารีตประเพณีนะครับหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จันโลงใจทำให้มนุษย์เนี่ยกล่อมเกลานะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นพื้นฐานสำคัญคือการที่เรามีเป้าหมายครับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเรามีความสุขอย่างไรนะครับเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เรียกว่าความจำเป็นของรัฐนะครับหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยนะฮะปัจจัย4ใช่ไหมนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้แต่อาหารนะครับหรือน้ำเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นนักศึกษาดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราหนีสิ่งพันนี้ไม่พ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับดังนั้นสถาบันทางการเมืองนะครับมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะในระบบการ

เมืองที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้การเมืองเนี่ยมันเดินไปได้นะครับที่ทําให้เราอยู่รอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยก็คือคําถามนะครับที่นักศึกษาลองคิดตามดูนะฮะนั้นประการที่2ครับนอกจากว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าบางครั้งเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่สูงมากเลยเราอาจจะแข็งแรงนะครับผมชอบนักคิดท่านหนึ่งครับที่ชื่อโซเกติสเนี่ยบอกว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะครับมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนะครับมีลักษณะครบ32ประการหรือบางครั้งแล้วเกิดมาอายุก็ยังน้อยอยู่หรือเกิดมาอายุก็ชราลงเห็นไหมฮะความไม่เท่ากันระหว่างมนุษย์เนี่ยมันก็มีสูงนั้นอะไรล่ะครับที่จะทำให้เกิดดุลยภาพที่ทำให้คนที่แข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงกว่าได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกติกาหรือจารีตประเพณีใช่ไหมครับที่นักศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนอบรมกล่อมเกลานะครับจากที่บ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เรารู้จักสัมมาคารวะให้เรารู้จักระบบอาวุโสให้เรารู้จักที่จะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่ก็คือสิ่งต่างๆครับที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นที่สถาบันซึ่งผมถือว่าสถาบันครอบครัวครับคือสถาบันสําคัญมากเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะมองว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานสําคัญของการเมืองเนี่ยมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวดังนั้นนะครับสถาบันไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ครับมันก็มีคําตอบที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวเข้ามาทำให้เห็นว่าคอยกํากับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกันถ้าเขาถือเรื่องของสิทธิ์นะครับของหน้าที่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันมีสิทธิ์แตกต่างกันนะครับและทําให้ตัวเสรีภาพเราเนี่ยแตกต่างกันคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่จะไปรังแกหรือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าได้นี่แหละครับเราจะเกิดคําถามขึ้นมาแล้วเป็นธรรมกับผมไหมจากความยุติธรรมที่แท้จริงมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งรัฐศาสตร์เราเชิญชวนมากเลยว่าเราจําเป็นครับที่ต้องมาศึกษากันในเรื่องของสถาบันทางการเมืองนี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นล่ะนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์กันแหละเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติทําไมต้องมีกฎหมายทําไมต้องมีตุลาการต้องมีคําพิพากษาหรือแม้แต่โรงเรียนนะครับหรือเล็กที่สุดเมื่อกี้ครอบครัวเนี่ยต้องคอยกล่อมเกลาเห็นไหมครับล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะครับนั้นในเบื้องต้นครับนักศึกษาครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันจําเป็นครับที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่และมันมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยนะครับจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับขึ้นมาระดับชาติหรือระดับโลกก็มีการเมืองระดับโลกเกิดขึ้นนะครับนั้นผมกําลังจะบอกนักศึกษาเชิญชวนไว้เลยนะครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีไม่สิ้นสุดหรอกเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละเลยทําให้เกิดสถาบันขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแรกๆเลยคําว่าสถาบันทางการเมืองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือชุดเอกสารการสอนชุดวิชานี้สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ผู้รู้หรือท่านอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มาเขียนให้หลายหน่วยด้วยกันนะครับขออนุญาตเบื้องต้นเลยว่าในหน่วยที่1เนี่ยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูรินะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ขณะนี้นะครับนั้นเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มีความร่วมมือนะมีปฏิสัมพันธ์แหละนะครับกับหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันทําให้สถาบันตาของรัฐศาสตร์มสท.เราเนี่ยดำรงอยู่นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้เรื่องนั้นๆ นะครับมาช่วยงานของมสท.เรานี่ก็เป็นการที่ทำให้มนุษย์นะครับเอาเข้าเรื่องเราเลยนะว่าเป็นมนุษย์เราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันนะครับทำให้สถาบันการศึกษาที่เรียกมสท.เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรครับกับว่าสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐละ

เรื่องของประเทศชาติและเรื่องของแผ่นดินเป็นความหมายอย่างแคบนะครับในหนังสือเขียนอย่างนั้นว่าเป็นความหมายอย่างแพร่ถ้าเราพูดถึงการใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดเป็นความหมายอย่างแคบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือการเมืองแหละเราก็ดูข่าวนะครับในทีวีในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นข่าวการเมืองเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนีไม่พ้นเลยว่าไหนไม่ได้ฟังข่าวการเมืองหรือไม่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายที่เป็นแบบกว้างฮะมันเลยจึงมีความหมายมากเพราะมันคือชีวิตสาธารณะนั่นหมายความว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายอกสบายใจมีความขัดแย้งนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านี่คือความหมายของคำว่าการเมืองนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนั่นเองนะครับประการต่อมาครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความเห็นแก่ตัวจึงจะต้องมีการพึ่งพาสถาบันทางการเมืองนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือนะครับและการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจัดการให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลและการบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยให้ดำรงไปอย่างถูกต้องนะครับที่สำคัญครับคือการเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองและความอยู่รอดทางการเมืองนะครับเพื่อต้องการทำให้เห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยต้องไปต่อสถาบันทางการเมืองต้องเข้มแข็งต้องไม่สามารถที่จะทำให้สถาบันการเมืองอื่นๆเนี่ยมาริดรอนได้นะครับหรือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองได้อันนี้เดี๋ยวเราลงลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือการรักษาดุลอำนาจทางการเมืองนี่คือความสัมพันธ์ความสำคัญของสถาบันทางการเมืองครับที่จำเป็นมากๆเลยทุกระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆครับจะต้องมีให้ความสำคัญกับสถาบันการเมืองในรูปแบบนั้นครับผมครับ

ครับในหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเงินคืออะไรตะกี้เราเรียนสถาบันไปแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นผลต่อเนื่องมานะฮะเป็นของคู่กันครับมีสถาบันแล้วก็ต้องมีกระบวนการใส่คำว่าการเมืองเข้าไปก็คงจะโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญครับคือการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการไม่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยก็ต้องแข่งแย่งชิงกันละครับและดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าตัวเองอยากได้ผมอยากมีเงินทองเยอะผมอยากมีที่ดินผมก็ต้องแข่งขันเพื่อไปเอาทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างจำกัดมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการนั่นเองจะทำอย่างไรล่ะเป็นคือวิธีการนะครับทำอย่างไรให้ได้ครอบครองมานะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหมายถึงครับองค์รวมของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งที่เป็นและไม่เป็นสถาบันทางการเมืองโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวแสดงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะฮะหรือที่ทำงานเราหรือแม้แต่ที่บ้านเรานะครับคนใกล้ชิดเราหรือท่านข้าราชการทั้งหลายนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวแสดงสำคัญทั้งนั้นแหละนะครับที่จะทำให้ความต้องการของเราสำเร็จได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการทางการเมืองแล้วขอนักศึกษาลองคิดครับว่าเออเราตั้งโจทย์อยากจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมต้องมีตัวแสดงใครบ้างล่ะแน่นอนประชาชนมีความเข้าใจอย่างล่ะในรูปแบบการปกครองแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่าองค์รวมเนี่ยฮะของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงเนี่ยไม่ว่าประชาชนนักการเมืองนะครับหรือแม้แต่สื่อมวลชนหรืออื่นๆครับมากมายเลยองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นักศึกษาคำนู้ปฏิสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็เข้ามาทำให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเออเราระบบเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไหมเราจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายไหมนี่แหละครับคือกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับว่ามันอาจจะเหมือนกันบ้างมีลักษณะ

ตลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิหลังของแต่ประเทศไม่เหมือนกันผมกำลังบอกว่านักศึกษาครับเราต้องเข้าใจตัวตนของเราให้มากนะครับการจะเรียนกระบวนการหรือสถาบันการเมืองได้สำเร็จได้ดีเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเอาวิธีคิดต่างประเทศเนี่ยตะวันตกมาใช้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองนะครับที่เราได้รับการ

นะครับไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันรัฐสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันตุลาการนะครับหรือมีกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองมีกลุ่ม NGO มีในลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่หลายประเทศบอกประชาธิปไตยแล้วต้องใช้เหมือนกันคือการเลือกตั้งแต่ละเป็นไงฮะการเลือกตั้งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกมีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมาก2รอบนะครับหรือมีการเลือกตั้งแล้วนะครับมีระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แต่ประเทศมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในหนังสือหน่วยนี้อาจารย์ผู้เขียนนะฮะได้พยายามให้นักศึกษาต้องไปทบทวนดูนิดนึงในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับของเดวิดอิสตันนะครับซึ่งเดวิดอิสตันเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญครับที่พูดถึงว่าการเมืองเนี่ยคือการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าและท่านก็ได้นำเสนอทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งคือทฤษฎีระบบนะครับที่ต้องการทำให้เห็นว่าตัวแสดงเนี่ยปรากฏตั้งแต่ตัวปัจจัยนำเข้านะครับก็คือเช่นประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ค้านะครับสัตว์ปีกเนี่ยไปร้องเรียนรัฐบาลนะว่าราคาไข่ไก่ของตัวเองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงตกต่ำเหลือเกินก็เป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าไปกดดันเข้าไปเรียกร้องที่จะทำไมฮะให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งใช่ไหมครับต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไหมหรือจะไม่สนใจหรือจะออกนโยบายมาตรการอื่นๆออกมานะครับซึ่งนั่นเราเรียกว่าผล output นะครับหรือเป็นเรื่องของการที่ตัวแสดงที่เรียกผลลัพธ์นะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยไข่ไก่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายเนี่ยพอใจไหมแฮปปี้ไหมนะครับมีความสุขกับการที่ราคาไก่ที่สูงขึ้นไปไหนแต่ไงล่ะผู้ประกอบการอาจจะแฮปปี้เพราะว่าราคาไข่มันดีขึ้นแต่คนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นประชาชนอีกแล้วไงฮะมันก็จะเกิดกระบวนการป้อนย้อนกลับนะครับเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีการประเมินผลดูมีเป็นข้อมูลย้อนป้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้มันดีไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นลักษณะวงจรนะครับที่เรียกว่าทฤษฎีระบบนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอันนึงเรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโครงสร้างขึ้นมารัฐสภารัฐบาลนะครับหรือตุลาการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องทำมีตัวแสดงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเช่นวันนี้เรามี20กระทรวง200กว่ากรมเนี่ยก็มีโครงสร้างหน้าที่ต้องทำหน้าที่กันโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญในการที่จัดสรรแบ่งปันสิ่งมีค่าเนี่ยก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งนักศึกษาเราเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.ไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลก็เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นไหมฮะล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองที่เราให้ความสำคัญมากตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเราทำไมถึงต้องมีการรณรงค์ที่จะต้องเอาคนดีเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะเช่นมีการคอร์รัปชันนะครับช่อราชบังหลวงก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระบวนการทางการเมืองนะฮะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะถูกกระทบกระทั่งกันหรือมีกระบวนการทางการเมืองที่ไม่คาดฝันเช่นการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งผมกำลังบอกว่าทฤษฎีอันหนึ่งของทฤษฎีของแคปแพลนนะครับก็พยายามจะบอกว่าระบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการที่ทำให้เกิดดุลยภาพนะฮะให้อยู่ได้นานๆไม่ถูกกระทบกระเทือนพอเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงในเชิงนโยบายนะครับวิธีคิดองคาพยพของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามรักษาสภาพเดิมไม่ได้นะฮะเช่นวันนี้ฮะเราเห็นใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากที่มาวางระบบที่ทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แบบเดิมนะครับมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและสรุปนักศึกษาเห็นภาพอย่างนึงแล้วว่าความสำคัญของระบบการเมืองเนี่ยโทษทีฮะความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองนะฮะมันสำคัญยังไงจำเป็นยังไงกับวิถีชีวิตของเราเพราะถ้าเรากลับไปก็ตั้งคำถามว่าอะไรล่ะคือชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเป็นหนี้ไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขโดยที่เราไปที่ไหนและสะดวกสบายมีความทันสมัยใช่ไหม
หรือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอมลพิษหรือเปล่าเรามีอาหารที่ดี

ทานไหมสำคัญเลยคือการเมืองของเราเนี่ยที่ดีคืออะไรไม่มีนักการเมืองโกงใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องที่เราเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศก็ได้นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเราทำลายอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกระทบต่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีหรอกที่จะทำให้แล้วมันจะเกิดเป็นคำตอบเดียวมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับเมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนตามถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นการปฏิวัติรัฐประหารผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนตามครับสภาพเดิมอยู่ไม่ได้การปกครองก็เปลี่ยนและรัฐธรรมนูญก็อาจจะถูกฉีกทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองจะเป็นการกำหนดสภาพการและพัฒนาทางการเมืองเช่นเรามีกระบวนการทางการเมืองที่อยากจะทำแผนประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะก็คือการกำหนดเอาไหมล่ะ20ปีเลยเราจะเป็นประเทศแบบไหนอย่างไรกันนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่าลืมนะครับกระบวนการทางการเมืองจะไปสัมพันธ์กันมากเลยกับการเราใช้รูปแบบทางการเมืองแบบไหนนะครับนั้นความยากลำบากในการออกแบบครับคือความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดความหมายว่าไงครับมันออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับมันเป็นไปได้หมดเราไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มีความไปได้อย่างอื่นตามมาเพราะมีโควิดมามีอย่างอื่นมานะครับเลยเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะนั้นความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเนี่ยคือความยากมากเลยครับในการออกแบบนะครับผมกำลังบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแม้แต่รูปแบบการปกครองเหมือนกันไม่ได้บอกประชาธิปไตยที่สุดแต่การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุดนะครับสำคัญคือเงื่อนไขทางสังคมครับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นอีกครั้งนึงครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้เชิญ นะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
11: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทางได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569นักปรำน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า
ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6และสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาดิษฐานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในริ้วขบวนพระบรมศพซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหาสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิรักษ์คิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะร่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิบ้านประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างหนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมรัชรมีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมฆคกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัท Margotto ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรามวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีของราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะคะที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 น.กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบุพการสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบุพการสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสรุดงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิ

0: ษาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโรคภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยกระบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกด้วยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขส่งเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซ่าไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทางนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ถือว่าเป็นที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
2: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
3: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
2: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะตอนที่1เรื่องของเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยจะองค์ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกถึงความหมายของธุรกิจก่อนธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่องค์กรธุรกิจดำเนินกิจการนะครับธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยองค์กรธุรกิจนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผสมผสานวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจนี้นะครับมีอยู่มากมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกอบกิจการธุรกิจมักมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจมีหลายปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากำไรคือผลต่างของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดหักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผลตอบแทนหรือกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆของการดำเนินการธุรกิจผลตอบแทนและรายได้เนี่ยจากการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือการให้บริการเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ผลตอบแทนและกำไรให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ 2 ครับเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าให้บริการแก่ผู้บริโภคการที่องค์กรธุรกิจผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคนะฮะและคอยให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังการขายเนี่ยมาจากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนอกจากนี้นะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยที่มีหน้าที่นะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและทำการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ นำออกมาจำหน่ายแก่ตลาดนะฮะโดยมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ารวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแก่ผู้บริโภคเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากความต้องการผลตอบแทนหรือกำไรนั่นเองข้อที่3นะครับเป้าหมายเพื่อเป็นการหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการดำเนินงานธุรกิจนั้นนอกเหนือจากเป้าหมายหลักที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลกำไรและความมั่นคงแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังมีเป้าหมายในการดำเนินเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของหรือจุนเจือพนักงานในองค์กรธุรกิจของตนเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนการดำเนินการธุรกิจนะครับนอกจากจะสร้างผลตอบแทนให้แก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถให้งานแก่พนักงานจำนวนมากซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือพนักงานและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของเจ้าของและของครอบครัวประการที่4ครับเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเป้าหมายนี้นะฮะดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับจุนเจือประเทศชาติจุนเจือสังคมมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานธุรกิจนะครับของที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการมุ่งมั่นบริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าองค์กรมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างความเจริญแก่ชุมชนนะครับโดยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีนะครับทำให้ชุมชนนั้นอยู่รอดจากภัยทุกคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยองค์กรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปเราเรียกว่าองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะฮะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนบางเรื่องบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะการเมืองงานวิจัยเป็นต้นนะฮะอาจมีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการหรือไม่ก็ได้แต่จะนำรายได้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปสนับสนุนชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะฮะข้อที่5ครับเป้าหมายเพื่อต้องการความเป็นอิสระและอำนาจในการทำงานองค์กรธุรกิจประเภทนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอิสระและอำนาจเนี่ยส่วนตัวของเจ้าของเองนะฮะองค์กรประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเจ้าของอยากมีอิสระเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานรับเงินเดือนในบริษัทอื่นนะครับที่ตนไม่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างอิสระการจัดตั้งองค์กรธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบนะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่6เป้าหมายในการสร้างสมดุลในการดำเนินงานธุรกิจนะครับในการบริหารงานธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นมักจะนำไปสู่การแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่จะตามมาเช่นการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติการทำลายป่าการทำลายทรัพยากรทางน้ำหรือการไม่ใส่ใจต่อมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่พึงประสงค์นะครับกล่าวคือเป้าหมายธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นนะครับอาจจะดำเนินงานภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่ใช้ดำเนินงานที่มีระยะเวลามากกว่า5ปีทั้งนี้เป้าหมายทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีความเป็นไปได้มีโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายเนี่ยจึงไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆแต่ควรจะตั้งเป้าหมายที่ยากและมีแนวโน้มที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายทางธุรกิจนะครับควรจะมีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ชัดเจนประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกรอบเวลาและงบประมาณเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จว่าความสำเร็จจากเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณไม่เกินที่ประมาณการไว้หรือไม่เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจมันตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจไว้เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานก่อนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้แล้วจะสามารถสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายระยะ

ยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นการสรุปตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับ

สำหรับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการในทุกองค์กรนะครับทุกองค์ธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจึงมีการศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อ นำเสนอถึงกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อ นำไปสู่ประสิทธิผลประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพครับคำแรกนะฮะประสิทธิผลคือการที่องค์กรได้ดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เช่นโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อสิ้นสุดการผลิตใน1วันปรากฏว่าสามารถผลิตได้จำนวน 10,000 ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลคำที่2ครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือการที่องค์กรไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนลงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกันโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อดำเนินการผลิตนะครับสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญออกไปทำให้สามารถผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นเนี่ยได้ภายในเวลาแค่ครึ่งวันและสามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตลงได้ 15% กรณีแบบนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคำสุดท้ายนะครับผลิตภาพหรือ productivity คือการที่องค์กรเนี่ยทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อีกด้วยอย่างเช่นเดิมนะครับโรงงาน A เนี่ยตั้งเป้าหมายผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเนี่ยทำให้สามารถผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นได้ภายในระยะเวลาแค่ครึ่งวันและเมื่อทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการทำให้สามารถผลิตหลอดไฟได้ 12,000 ชิ้นภายในระยะเวลาครึ่งวันเท่าเดิมกรณีแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของการผลิตที่อยู่ในระดับผลิตภาพครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่นะครับสามารถใช้หลักคิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลิตภาพไปปรับใช้พัฒนากระบวนการจัดการได้ตัวอย่างนะครับการให้บริการของธนาคาร A ตั้งเป้าหมายในการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าวันละ400รายเมื่อสิ้นสุดวันสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามจำนวนเป้าหมาย400รายถือว่าองค์กรเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังเมื่อปรับปรุงกระบวนการนะครับให้การให้บริการเนี่ยและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทำให้ลดระยะเวลาการให้บริการลงโดยสามารถให้บริการลูกค้าจำนวน400รายได้ภายในระยะเวลาครึ่งวันซึ่งถือว่าธนาคาร A เนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมามีการพัฒนาระบบ e-bank เข้ามาซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเองทำให้ภายในระยะเวลาครึ่งวันธนาคาร A สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดหรือให้บริการได้มากกว่า400รายจึงจะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายลดแรงงานในขณะที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นส่งผลให้ธนาคาร A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินดังกล่าวเนี่ยครับถือว่าธนาคาร A เนี่ยบริการจัดการกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการจัดการการบริหารประสานงานนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเงินกิจกรรมเวลาทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรธุรกิจที่กำหนดไว้หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการคือการควบคุมทุกๆส่วนขององค์กรให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระหว่างส่วนย่อยขององค์กรเองรวมถึงระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ซึ่งรูปแบบการค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีองค์กรธุรกิจ

จึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงมีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการแพร่กระจายทางด้านข้อมูลสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับโรบินแอนด์ดิเซนโซนะครับ

่านประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นนะครับกระบวนการเนี่ยจะคุยในเรื่องความหมายของการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการนำองค์กรและการควบคุมสำหรับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมี3ประการด้วยกันประการแรกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลิตภาพนะฮะองค์กรที่ดีเนี่ยต้องบริการ3อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงจะสามารถรับมือกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้

ครับสำหรับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะคุยกันในถึงเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์ประกอบนะครับของการบริหารจัดการเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานของขบวนการจัดการทั้ง4เรียกว่าทฤษฎีการจัดการหรือ POLC ทฤษฎี POLC เนี่ยถูกคิดค้นโดยหลุยอาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกันซึ่งแนวคิดของหลุยเนี่ยคือการพัฒนายกระดับกระบวนการและการจัดการเพื่อให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการการจัดการนะครับในแต่ละด้านเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1 นะครับการวางแผนองค์กรนะครับที่กำหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบรายละเอียดและลำดับเวลาของภารกิจหรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ต้องการดังนั้นนะครับการวางแผนจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเนี่ยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ข้อต่อมานะครับโดยการวางแผนเนี่ยมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกนะครับคือแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอย่างมีหลักการการวางแผนกลยุทธ์คือการระบุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจและตำแหน่งที่องค์กรจะต้องการที่จะก้าวไปสู่ข้อต่อมาครับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผนเชิงยุทธวิธีคือแผนที่มุ่งเน้นไปขั้นตอนปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยดีการจัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีจะนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบหรือจะกล่าวอีกอย่างนึงก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าหากดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้องค์กรหรือธุรกิจนะครับจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมานะครับแผนบริหารการจัดการแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นแผนที่เจาะจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานคือการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานในทุกๆส่วนเนี่ยขององค์กรมีการประสานงานกันอย่างราบรื่นทั้งในแต่ละส่วนงานและระหว่างส่วนงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กรรวมที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารระดับกลางและฝ่ายบริหารระดับหัวหน้างานจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยครับมีความราบรื่นและช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดนอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนเชิงบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีการวางแผนตามหน้าที่เช่นแผนงานด้านวิชาการแผนงานด้านจัดตารางสอนแผนงานด้านบุคคลแผนงานงบประมาณแผนวางแผนโครงการและการวางแผนอาจแบ่งได้เป็นแผนระยะเวลานะครับอย่างเช่นแผนระยะสั้นที่น้อยกว่า1ปีแผนระยะกลางที่ใช้เวลาตั้งแต่1ถึง3ปีแผนระยะยาวที่อาจกินเวลาตั้งแต่3ถึง10ปีเป็นต้นต่อมานะครับการจัดองค์กรการดำเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมีลักษณะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างรอบคอบโดยที่องค์กรเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และการเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้องค์กรหมายถึงหน้าที่ที่ส

สมาชิกในองค์กรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติรวมถึงมีการกำหนดลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการทำงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นองค์กรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมานะครับการนำองค์กรการนำเนี่ยคือการที่ผู้นำหรือผู้จัดการใช้ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นๆในองค์กรก็ได้แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้การนำเป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องใช้พระเดชและพระคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากในองค์กรเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างทั้งความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจึงต้องมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้จัดการต้องให้คำแนะนำกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรทีนี้สรุปได้ว่าผู้นำหรือผู้จัดการเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการนำองค์กรนะครับหมายถึงวิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรเนี่ยนำมาใช้ในการชี้นำและสร้างให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและการคาดหวังผลในการดำเนินงานขององค์กรโดยขับเคลื่อนโดยผู้นำคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิธีการที่ผู้นำนำมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยประกอบไปด้วยข้อที่1 นะฮะการสื่อสารกับบุคลากรต่อมาการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของตนเองการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กรการพัฒนาผู้นำในอนาคตการวัดผลการดำเนินงานนะครับในระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีผลดำเนินการที่ดีได้ข้อสุดท้ายนะครับการควบคุมการควบคุมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบแก้ไขเพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่กำหนดการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนผู้ควบคุมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นหรือลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไขโดยทั่วไปแล้วนะครับการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประการแรกนะครับการควบคุมก่อนดำเนินการหรือ pre-control การควบคุมก่อนการดำเนินการเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับแบบไปข้างหน้าโดยผู้จัดการเนี่ยจะใช้การสร้างนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพราะผลลัพธ์ของวิธีการนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับหรือยึดหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีการดำเนินงานหลากหลายมีบุคลากรจำนวนมากจึงต้องกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนขั้นถัดมาครับเป็นการควบคุมขณะดำเนินการเป็นการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบแนวทางงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสั่งงานดูแลติดตามและคอยตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการการควบคุมแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆการควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่แทรกแซงการทำงานปกติขององค์กรจนทำให้เกิดการทำงานเนี่ยสับสนนะฮะและขาดประสิทธิภาพได้การควบคุมเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดและขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะถูกจับตามองตลอดเวลานะครับประการสุดท้ายการควบคุมภายหลังการดำเนินงานนะครับหรือเป็น feedback control เป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานผู้

จัดการเนี่ยจะต้องใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยภายหลังการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีตเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินนะครับการควบคุมคุณภาพการควบคุมหลังการดำเนินงานเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆองค์กรเพื่อทราบว่าผลลัพธ์ในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการควบคุมที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อองค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรทำให้องค์กรเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อมานะครับประโยชน์ต่อการควบคุมงานทำให้รู้ว่างานเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไว้หรือไม่นะครับทำให้รู้ว่าความก้าวหน้าของงานที่ทำไปในทิศทางไหนนะครับผิดหรือถูกอย่างไรนะครับและทำให้รู้ว่างานที่ทำน่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับประโยชน์ต่อบุคคลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการควบคุมเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับการนำนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆรวมถึงการควบคุมที่เข้ามาเพื่อวัดผลในการทำงานขององค์กรครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดว่าแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเนี่ยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่า

0: ว่าระบบนี้มันยามเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับ Green View Green Shot และ Green Idea ช่วง Green View วันนี้ครับน้องกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านตะเกราทองตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับในช่วงกรีนช็อตนะครับเรามาดูการบริหารจัดการผืนป่าของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านตะเกาทองที่เขาจะสามารถดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามได้อย่างไรต้องรอติดตามชมครับในช่วงสุดท้ายครับช่วงกรีนไอเดียก็เป็นเรื่องของไผ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าไผ่นั้นนอกจากจะมีหน่อที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้แล้วในส่วนของลำต้นครับก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องจักสานไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแต่ตอนนี้ไม่รอช้าไปพบกับน้องกรีนกันครับในช่วงกรีนวิว
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้น้องกรีนจะพาท่านผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านตะเกราทองหมู่6ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองชุมชนบ้านตะเกราทองแห่งนี้นะครับแต่เดิมเป็นชุมชนบ้านแรงต่อมาชาวบ้านที่นี่เรียกบ้านตะเกราทองเพราะว่าที่นี่มีต้นตะเกราทองอยู่กลางหมู่บ้านเลยล่ะครับปัจจุบันก็ยังมีต้นตะเกราทองให้เห็นอยู่นะครับซึ่งชาวบ้านรักษาไว้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ไงครับชุมชนบ้านตะเกราทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้ในอดีตชุมชนบ้านตะเกราทองถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าทำให้ชาวบ้านที่ทำสวนใกล้ป่าไม่มีน้ำเกิดวิกฤตปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็เลยทำให้ชุมชนนี้มองเห็นคุณค่าของป่าไม้พวกเขาจึงร่ว

ป่าชุมชนบ้านตะกร้าทองเป็นป่าดิบแล้งมีความสมบูรณ์ของพันไม้ต่างๆลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขาแต่ก่อนที่บ้านตะกร้าทองจะมีความสมบูรณ์สวยงามอย่างทุกวันนี้ได้ผ่านการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้เผาป่าจนทำการเกษตรไม่ได้จุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์นั้นมาจากการสัมปทานป่าในปีพุทธศักราช2531แม้จะเป็นช่วงปลายที่สัมปทานป่าทั่วประเทศเริ่มแผ่วเบาลงแต่ที่ตำบลบ้านแหลงจังหวัดระยองก็ยังมีการสัมปทานป่าอีกทั้งที่มีการเรียกร้องไม่ให้มีการสัมปทานป่าการอนุญาตให้มีการสัมปทานป่าครั้งนี้

0: ี้กระตุ้นให้ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวกันอีกครั้งเพราะตระหนักดีว่าถ้ามีการสัมปทานอีกครั้งก็เท่ากับว่าคนบ้านแหลงกำลังปล่อยให้มีการทำลายแหล่งต้นน้ำที่มีเพียงแห่งเดียวในพื้นที่แห่งนี
1: ้ที่นี่คือป่าชุมชนบ้านแหลงหรือป่าชุมชนบ้านตะเกราทองหมู่ที่6ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองตำบลบ้านแหลงนั้นมี7หมู่บ้าน7หมู่บ้านมีประชากรมีครัวเรือน 2,693 ครัวเรือนแล้วก็ประชากร 7,150 นะครับเป็นพื้นที่คนตำบลแหลงนั้นทำการเกษตรก็ใช้ต้องใช้น้ำทำการเกษตรนะครับป่าชุมชนแหลงนั้นก็อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเขาเรียกป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเฉดและป่าเพป่าแกลงเกาะล้อมรอบโดย6ตำบลมีตำบลบ้านแหลงตำบลตะพงตำบลเพตำบลแกลงและตำบลสำนักทองนาตะขวัญด้วยนาตะขวัญครับมีพื้นที่ทั้งหมดรวมคือเป็นป่าสงวนมีพื้นที่ 18,000 ไร่เป็นของบ้านแหลง 5,000 แบ่งเป็นป่าชุมชน 2,500 นะครับก็มีป่าชุมชนปลูกปี2536ปลูกประดู่ไว้ 10,000 ต้นอยู่ข้างบนนะครับประดู่ไว้ 10,000 ต้นปี38ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอีกแปลงหนึ่งอันนี้48ไร่และส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าจัดตั้งก่อนที่จะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลนั้นที่นี่สมโภชมากนะครับเป็นที่บุกรุกของราษฎรก็ไม่มีเงินใช้กันนะบุกรุกโดยรู้เท่าไม่ถึงการบุกรุกตั้งแต่ถางจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่เผาทำทุกอย่างเพื่อจะเป็นเจ้าของแล้วก็ปี31เนี่ยสัมปทานเขาตัดวันเขาเรียกสัมปทานภาคหลวงภาคก็มาตัดพื้นที่เนี่ยป่าสงวนแห่งชาติป่าแปลงนี้แหละมีก็ทั้ง6ตำบลเนี่ยโดนนะครับก็ตัดไม้ไปเป็นพันท่อนก็ทั้งหมดเลยเสื่อมโทรมกันใหญ่ทีเดียวทั้งหมดที่บุกรุกก็บุกรุกไฟก็เผาคนที่เอามาในป่าก็เอาของก็เสียไปหมดก็ราษฎรคนที่อยู่พื้นล่างในประสบปัญหาเรื่องน้ำมีปัญหาแล้วล่ะขุดบ่อไปไม่เจอน้ำก็ไม่มีน้ำก็เรื่องของป่าไม้นั่นแหละน้ำไม่มีก็บางคนก็ย้ายถิ่นฐานหนีเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วทำการเกษตรขาดน้ำอยู่ไม่ได้
0: จากความคิดที่ว่าจะกินจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่มีป่าจะทำไร่ทำสวนกันอย่างไรถ้าไม่มีแหล่งน้ำใช้จึงทำให้ชุมชนบ้านตะเกราทองและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมตัวกันเพื่อกำหนดชะตาป่าพื้นสุดท้ายของพวกเขาด้วยการตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องและฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านตะเกราทองส่งผลให้ป่ากลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะ
2: ที่บ้านป่าชุมชนบ้านตะเกาทองเนี่ยนะครับอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเฉดเพแกงนะครับที่จังหวัดระยองเราเนี่ยฮะก็ในอดีตเนี่ยผ่านการบุกรุกทำลายมาเยอะนะครับตั้งแต่สมัยช่วงพ.ศ. 2530กว่าๆนะครับจึงมีการรวมตัวกันของราษฎรในบริเวณนั้นนะครับรวมทั้งการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสมัยนั้นเป็นสำนักงานป่าไม้จังหวัดนะครับก็ตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับตั้งแต่จากสภาพเขาเนี่ยนะครับภูเขาเนี่ยที่ผ่านการบุกรุกทำลายนะครับผ่านการทำสัมปทานนะครับจนตอนหลังเนี่ยเป็นสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับประกอบไปด้วยหญ้าคานะครับและไม้ไม่มีค่านะครับหลังจากนั้นก็รวมตัวกัน1นะครับช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่า2ปลูกฟื้นฟูนะครับจนปัจจุบันนะครับป่าชุมชนบ้านตะเกาทองเนี่ยเนื้อที่นะครับครอบคลุมในหมู่ที่6เนี่ย 2,500 ไร่นะครับเป็นป่าต้นน้ำอย่างดีนะครับปัจจุบันสามารถเอื้ออำนวย นะครับเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับสามารถรอบๆโดยรอบๆข้างล่างเนี่ยรอบๆเขาตะเกาทองข้างล่างเนี่ยชาวบ้านประกอบอาชีพสวนผลไม้และสวนยางพารานะครับดังนั้นน้ำท่าด้านล่างเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์เอื้ออำนวยจากตัวป่าชุมชนบ้านตะเกาทองเป็นอย่างดี
1: มีคนกลุ่มหนึ่งก็มองเห็นอยู่ลำพังผู้ใหญ่บ้านกำนันทำไม่ได้เพราะว่าเป็นคนเดียวนะครับไม่สามารถทำได้ไม่สามารถจะต่อสู้กับคนที่ต้องการได้บุกรุกคนอยากได้ที่ในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยไม่มีจำนวนมากนะครับผู้ใหญ่กำนันก็ทำไม่ไหวก็มีกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่ากลุ่มของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านแรงนะครับตั้งปี35นะครับก็มีสมาชิกประมาณ100กว่าคนแต่กลุ่มทำงานก็10กว่าคนนะครับก็เรื่องการตั้งชมรมนั้นก็มีระเบียบมีกติกาว่าเรื่องแรกเราจะไม่ทำร้ายราษฎรราษฎรที่อยู่พื้นที่ที่บุกรุกเนี่ยอยู่ได้เราไม่ทำร้ายนะครับเราก็ไม่ได้จับกุมอะไรทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติ
3: คุณผู้ชมครับป่าชุมชนบ้านตะเกาทองนั้นประสบปัญหาจากการสัมปทานป่าครับมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจนป่าเสื่อมโทรมขึ้นทุกทีเลยนะครับซึ่งที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นป่าดิบแล้งรวมถึงป่าเบญจพรรณครับซึ่งต่อมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านตะเกาทองก็ได้ร่วมกับชุมชนนะครับที่จะอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ด้วยการปลูกป่าเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ทำให้ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นเป็นอย่างมากครับซึ่งกว่าจะได้มาขนาดนี้นะครับก็ไม่ได้ง่ายเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางแห่งการอนุรักษ์ของคนในชุมชนรวมถึงชมรมแห่งนี้กันครับในช่วง Green Shot ครับ

0: ป่าชุมชนบ้านตะเกาทองมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาดูแลป่าไม้และส่งเสริมชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะ
1: ความเข้มแข็งของคณะกรรมการนะครับมีสมัยก่อนนะครับมีทั้งการเข้ามาลักลอบตัดไม้นะครับมีทั้งการจุดไฟป่านะครับราษฎรกลุ่มนี้นะครับพอเห็นไฟป่าติดเนี่ยนะครับทุกคนรู้หน้าที่เลยนะครับเป็นจิตอาสาอย่างดีขึ้นไปดับไฟป่านะครับแล้วก็เรื่องการลักลอบเก็บหาของป่าเช่นนะครับไม้กฤษณานะครับก็ราษฎรที่เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนเนี่ยนะครับมีความเสียสละมากขึ้นไปไล่กวดไล่จับนะครับจนปัจจุบันเนี้ยก็เป็นป่าที่อยู่ตัวแล้วไม่มีไฟป่านะครับการลักลอบน้อยมากนะ
0: ป่าชุมชนบ้านตะเกาทองได้ร่วมมือกันฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นจนผืนป่าของที่นี่เกิดการเปลี่ยนแปลงมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีพันไม้และสัตว์ป่ามากมายจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบป่าได้ร่วมมือกันทำฝายกั้นน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
2: เรามีฝาย42ตัวนะครับอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับฝาย12ตัวรับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยต้นน้ำฝั่งตะวันออกนะครับงบประมาณจากกรมป่าไม้ด้วยเล็งเห็นว่าป่าของเราเริ่มสมบูรณ์แล้วทํามีฝายคงดีขึ้นนะครับเรื่องของฝายนั้นก็เป็นเรื่องของการชะลอน้ำที่ไหลจากภูเขาการภูเขาพังทลายแล้วก็เป็นที่กินหากินของสัตว์ป่าทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่เช่นหมีเช่นปูภูเขานะครับทั้งหมดก็อยู่ในพื้นที่ป่านี้ทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นราษฎรก็ยังได้มีโอกาสเข้าไปใช้น้ำนะครับเราต่อสายน้ำมีสายน้ำหลายสายครับอยู่บนภูเขาเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นพื้นที่หินไม่สามารถขุดบ่อได้นะครับเราก็ต่อน้ำไปใช้นะครับตามบริเวณใกล้เคียงเนี่ย
0: คุณอารมณ์สุนทรประเสริฐรองประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนเล่าว่าตอนนี้ป่าชุมชนแห่งนี้มีนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนเข้ามาศึกษาและดูการจัดการป่าชุมชนในวันนี้

0: มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตะเกลาทองเข้ามาศึกษาธรรมชาติในป่าแห่งนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาปลูกป่าและศึกษาธรรมชาติที่ป่าชุมชนบ้านตะเกลาครับ
2: เออดีครับดีแล้วเราต้องช่วยกันป่านั้นเราก็ปลูกเพื่อชุมชนป่าชุมชนนั้นของชุมชนเราวันนี้ไม้ที่ปลูกนั้นก็เป็นพืชสมุนไพรแล้วก็พืชสมุนไพรก็ดีแล้วล่ะปลูกไว้ประชาชนชาวบ้านจะได้เก็บกินกันแต่ใช้สอยประโยชน์จากป่าพื้นนี้เดี๋ยวหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราจะพาไปศึกษาธรรมชาติก็ในพื้นที่ของป่าชุมชนเรามีเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูเรื่องของต้นไม้ดูของเรื่องหินเรื่องความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ป่าสวยมากสัตว์ป่าเยอะเลยเขาบอกว่าพอมีป่าก็มีน้ำมีน้ำก็มีสัตว์ป่าก็มีที่มาก็แหล่งอาหารของสัตว์มีเยอะแล้วก็มีเสือเขาเรียกเสือแปลงเสือแปลงก็มีเพราะว่าถ้าผสมบุญปั๊บสัตว์จะมาอยู่ก็จะทิ้งร่องรอยไว้เช่นร้อยหมีอย่างเงี้ยมีนะครับหมีก็จะมากินลูกกล้วยมากินลูกตกแล้วก็ฝากรอยไว้ตามต้นไม้เป็นรอยแผลยาวแล้วก็มีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดทีเดียวผมมีเก้งมีเก้งมีงูใช่สัตว์ป่าไหมอ้าวงูก็มีเพราะว่าสัตว์มันที่อยู่ของสัตว์ด้วยนะครับเป็นแหล่งอาหารมีสัตว์หลายชนิดอยู่ที่นี่
3: อ้าวเป็นไงพวกเราพร้อมหรือยัง
4: พร้อมแล้วครับ
3: อ้าวเดินทางไปเข้าป่ากัน

0: ลุงครับในป่าเนี่ยมีต้นไม้อะไรบ้าง
1: ต้นไม้มีเยอะแยะเลยนะมีต้นเยอะเลยต้นไม้เก่าๆก็ที่เห็นตายอยู่ต้นก็ต้องกระบอกเดี๋ยวจะพาไปดูใหญ่จริงๆไงนั่นตกใหญ่มานานตายฟ้ามันผ่านะครับปรากฏการณ์ของธรรมชาติฟ้ามันผ่านอกนั้นก็มีไม้ปลูกไม้ประดู่หมื่นต้นตรงนี้55ไร่หมื่นต้นในป่าชุมชนเราปลูกไว้ปี2536 36ปลูกไว้หมื่นต้นปลูกครึ่งวันนะพี่น้องชาวตำบลบันแรงนะมาปลูกกันโอ้สนุกสนานมากันเต็มนะรถขึ้นมาแถวนี้ที่เห็นนี่ที่นี่เป็นป่ายะคาไม่มีอะไรเนี่ยป่ายะคาก็ก้อนหินโอ้เห็นแล้วตกใจมีมะขามไม่กี่ต้นแผลบเดียวนะครับสวยเลยนะปลูกไว้หมื่นต้นอ้าวนี่ต้นอะไร
0: ตะแบง
2: คร
0: ับ
1: แล้วอันนี้ต้นอะไร
0: ต้น
1: ไ
0: ม้มะลา
1: อันนี้อันใหญ่
3: ก
1: ็เหมือนกันเอ้านักเรียนเงียบๆเงียบๆฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงนกเสียงนกได้ยินไหมอ้าวในป่าจะเสียงก้องกลางวันเสียงเพราะมากนะครับนกนกในป่าเนี่ยเรื่องความสมบูรณ์ก็จะมีทั้งสัตว์ป่ามีนกนกก็คือสัตว์ป่าด้วยนะน่าจะเป็นเสียงนกเขาชวาเพราะฟังเพลินอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติจะบ่งบอกแล้วยังว่ามันให้ความสุขให้ความสุขกับเรานะครับเราไม่ได้ทำลายมันเรามานั่งฟังเสียงมันนกบางตัวก็สีสวยนะครับที่นี่เขาก็ปล่อยสัตว์ปล่อยนกไว้หลายตัวนะไก่ฟ้าพญารอเขาก็ปล่อยที่นี่ปล่อยสัตว์ไว้หลายตัวหลายปีแล้วล่ะไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมแต่นกอื่นๆเยอะอ้าวนักเรียนนักเรียนอ้าวเดี๋ยวจะบอกวิธีปลูกตอนนี้หลุมขุดแล้วหลุมขุดแล้วแล้วก็ปลูกคนละหลุมนะครับวิธีปลูกก็ฉีกถุงฉีกถุงลักษณะฉีกถุงวางแล้วฉีกถุงเลยฉีกแล้ววางวางอ่ะฉีกเลยเริ่มปฏิบัติได้เลยอ่ะคุยดินคำมัธยาแจ๋วเลยล่ะ

0: อ้าวนักเรียนวันนี้เป็นไงกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้าง
1: สนุกครับ
0: สนุกจริงนะ
1: ครับ
0: อ้าวทำอะไรบ้าง
1: ปลูกต้นไม้สมุนไพร
0: ปลูกต้นไม้สมุนไพร1
1: ต้นกระ

0: ต้องก
1: ลัวแล้วทำอะไรอีก
0: เดินดูป่า
2: แล้วก็ศึกษาชื่อ
0: ศึกษาชื่อต้นไม
1: ้เดินดูป่าศึกษาต้นไม้ว่าชื่ออะไรอ่ะแล้วมีจำชื่อได้มั้งไหม
0: ได้
1: อ้าวไหนสักสามต้นที่เราบอกลง
0: เด่นทองตะโบตะแบ
1: กอ่ะแถมสองต้น
3: ต้น
0: เตา
3: ต้น
0: ห
3: างต้นยาง
1: ยางนาโอ้โหนั่นอีกอ่ะนะต้น
4: คุณผู้ชมครับคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านตะเกราทองชาวบ้านครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเกราทองครับซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนกันนะครับเขาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความชุ่มชื้นให้กับป่าแห่งนี้นะครับนั่นก็คือระกำลองกองรวมถึงต้นไผ่ครับที่นอกจากจะมีหน่อนำมาประกอบอาหารได้แล้วนะครับในส่วนของลำต้นก็สามารถนำมาเป็นเครื่องจักสานะครับเรียกได้ว่าเป็นหัตถกรรมของคนในชุมชนซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นับวันยิ่งหาดูได้ยากแล้วก็มีคนสานน้อยลงน้อยลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องจักสานของชุมชนแห่งนี้กันครับในช่วง Green Idea

0: มชนบ้านตะกราวทองเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตจากป่ามีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ทั้งสมุนไพรผลไม้พืชผักที่ชาวบ้านสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะและช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนชาวบ้านส่วนใหญ่จะเข้าป่าไปขุดหน่อไม้เพื่อมาทำอาหารรวมทั้งนำไผ่บงมาจากสารได้อีก
1: มีมากในบนเขานี้เขามาใช้จากสารเช่นกะโหล่ตะแกรงกระด้งพัดแล้วหนอกเหนือจากนั้นหนอของเขาที่เอามาต้มเนี่ยเดี๋ยวไปตีน้ำพริกกินได้เหลือจากต้มแล้วเราก็ไปฉีกและผัดขายได้

0: จากเกล้าทองนับเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้ม
1: ให้แต่ละป่าชุมชนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นป่าชุมชนบ้านตะเกาทองครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปเซ็นยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับและสามารถรับชมย้อนหลังนะครับได้ทาง STOU Channel และ YouTube Channel นะครับพิมพ
2: ์และร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการGreen Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษา3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
4: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
6: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
5: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
6: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน
9: และพาณิชย์ของไทยซึ่งเราใช้กันทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่พบกับนิยามความหมายของคำว่าสัญญานะครับเนื้อหาในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเสนอสนอง

ถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดจากคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทุกๆคนนะครับบางคนเก่งที่จะปลูกข้าวบางคนเก่งที่จะทำคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยเลี้ยงปลาเก่งเนื่องจากความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนต่างๆตามที่เรียนไปนะครับจึงเกิดสัญญาขึ้นแต่หากเราพิจารณาถึงการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยเราจะพบว่าในเบื้องต้นนะครับสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันยุคฟิวดัลยุคกฎหมายศาสนาแล้วก็ในยุคปัจจุบันขออนุญาตไล่เรียงไปแบบนี้ครับในยุคแรกเลยนะคือยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในการทำสัญญานะครับสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสถานะของบุคคลเป็นอย่างมากในการทำสัญญาไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่จะทำสัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะตามที่กฎหมายโรมันเขารับรองแล้วสถานะอะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับสถานะความเป็นอิสระสถานะความเป็นอิสระหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นทาสนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำสัญญาได้หรือจะมีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาได้ข้อที่2ครับจะต้องมีสถานะความเป็นพลเมืองโรมันอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นชนชาติอื่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้และข้อสำคัญประการสุดท้ายครับคือจะต้องมีสถานะทางครอบครัวสถานะทางครอบครัวเนี่ยหมายความว่าคนที่จะทำสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งต่างจากปัจจุบันเนอะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคโรมันเนี่ยคนที่จะมีความสามารถเราจะดูสถานะของบุคคลก่อนจะต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นพลเมืองโรมันแล้วก็มีสถานะทางครอบครัวซึ่งก็คือผู้ชายนั่นเองส่วนสัญญาในกฎหมายโรมันหรือว่าสัญญาที่กฎหมายโรมันรับรองเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะครับก็คือสัญญาตามแบบพิธีสัญญาตามแบบพิธีเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ได้ดูที่เจตนาของคู่สัญญาแต่ดูที่ว่าได้ทำตามแบบหรือเปล่าสัญญาประเภทนี้ได้แก่สัญญาซื้อขายทาสเป็นต้นนะครับส่วนสัญญาลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นทรัพยสัญญาเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความผูกพันในทรัพย์สินนะครับเช่นสัญญายืมสัญญาฝากของแล้วก็สัญญาในลักษณะที่3นะครับเป็นสัญญาที่เกิดจากความยินยอมสัญญาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในทางการค้าขายระหว่างรัฐสัญญาที่เกิดจากความยินยอมเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่เหมือนสัญญาตามแบบพิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาคนละประเภทกันสัญญาที่เกิดจากความยินยอมตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาตัวแทนสัญญาหุ้นส่วนเป็นต้นนะครับในลำดับต่อมานะครับหลังจากหมดจากยุคโรมันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟิวดัลยุคฟิวดัลเนี่ยมีระบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของการที่ขุนนางเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์สามารถริดรอนอำนาจของกษัตริย์ได้แล้วเกิดรูปแบบการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับสัญญาในยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสัญญายุคโรมันกล่าวคือสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยให้ความสำคัญกับชนชั้นของบุคคลบุคคลที่จะทำสัญญาในยุคฟิวดัลได้ก็จะแบ่งเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นพวกพ่อค้านะครับถ้าพิจารณารูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยสัญญาก็จะปรากฏเช่นสัญญานายจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นสัญญารับใช้นะครับหรือสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งตรงต่อการแสวงหากำไรแล้วก็สัญญาที่เกิดโดยชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยึดคำมั่นความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นรูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลลำดับต่อมาครับหลังจากหมดจากยุคฟิวดัลเข้าสู่ยุคกฎหมายศาสนายุคกฎหมายศาสนาเนี่ยสัญญานะครับอยู่ภ

ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักรโรมันนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาโดยสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในตนเองสามารถคิดและก็เข้าใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัญญาในยุคนี้เนี่ยคนจึงมีเสรีภาพในการทำสัญญามากขึ้นก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมขึ้นมาลัทธิเสรีนิยมคืออะไรก็คือลัทธิที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าคนมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเข้าทำสัญญาไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความเป็นเสรีนิยมเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดทฤษฎีเสรีภาพในการทำสัญญาขึ้นมานะครับซึ่งตัวทฤษฎีหรือหลักการเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าสัญญาไว้แต่ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ให้นิยามความหมายไว้นะครับคือสัญญาอาจหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปโดยการตกลงหรือการแสดงเจตนานั้นเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการตกลงนั้นจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาแล้วก็รับการแสดงเจตนาจึงก่อให้เกิดทฤษฎีการรับการแสดงเจตนาหรือทฤษฎีการส่งเจตนาอย่างไรก็ดีสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยบางสัญญาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงเกิดแนวความคิดในการที่จะต้องควบคุมสัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือการพัฒนาของสัญญาในยุคต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยละกันหลักการแรกเลยครับคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freedom of contract หลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานว่าคู่สัญญาเนี่ยมีฐานะในการต่อรองที่เท่าเทียมกันนะครับสัญญาจะเกิดจากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญามิได้เกิดจากการข่มขู่หรือการบังคับโดยตัวหลักเสรีภาพทำสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยตัวอย่างเช่นมาตรา483บอกว่าคู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้จะขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ก็ได้ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับคำว่าก็ได้หมายถึงจะตกลงหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายถ้าเกิดเราซื้อรถมาสภาพไม่ดีมีการรอนสิทธิ์หรือว่าเสียหายมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยชดใช้ได้แต่อย่างไรก็ดีด้วยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยอาจจะตกลงว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ทำได้เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นถึงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยปกติค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบ้านก็ต้องออกกันคนละครึ่งเพียงแต่ว่าเราจะตกลงให้ผู้ขายเป็นคนออกหรือตกลงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกฝ่ายเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสามารถที่จะทำได้ตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันก็ถูกควบคุมหรือว่ามีข้อยกเว้นของหลักนี้ก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ครับที่บอกว่าการใดๆนะถ้ามันทำแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วการนั้นเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระทำการที่มันแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยการนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมดูมาตรา150กับ151ประกอบกันไปด้วยนะครับอันที่2นะครับคือหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับหรือ autonomy of will นะครับหลักการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะครับโดยชาโดมูแลงชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาบอกว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับโดย

หลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ศาลไทยก็ได้ยอมรับหลักการนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยพอแสดงเจตนาไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ด้วยตนเองถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าศาลไทยเรายอมรับหลักการนี้นะครับแล้วก็ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหลากหลายคำพิพากษาเลยตัวอย่างเช่นฎีกาที่2930/2519กับ1958/2548ถ้านักศึกษาว่างนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับต่อมาเป็นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับหรือ Pacta sunt servanda หลักการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทางสัญญานะครับซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เนี่ยแหละที่บอกว่าเราเนี่ยถ้าได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะผิดคำพูดได้นะครับต้องผูกพันตามคำมั่นสัญญาซึ่งหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับถ้าเราจะไปดูนะเราก็ไปดูที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี1969มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับโดยเนื้อหาก็คือว่ารัฐทุกรัฐที่เป็นภาคีหรือว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องผูกพันตามสนธิสัญญาทุกฉบับนะครับศาลไทยได้รับยอมรับหลักการนี้ไหมศาลไทยยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งอย่างอนุสัญญากรุงเวียนนาเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยอยู่ดีนะครับคือแม้ว่าจะมีการตกลงการทำตามก็จริงแต่ว่าการตกลงหรือข้อผูกมัดเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับก็คือหลักสุจริตศาลไทยยอมรับหลักสุจริตแน่นอนครับเพราะปรากฏในหลากหลายมาตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา5มาตรา6หรือมาตรา368ที่โชว์ตาม PowerPoint ที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับถามว่าหลักสุจริตเนี่ยถูกยอมรับในกฎหมายนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วกฎหมายสาวิธีสมบัญญัติได้รับการยอมรับไหมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับหลักสุจริตรับพิจารณานี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับผมขอบคุณครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญานะครับต้องบอกว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาหลักเสรีภาพในการทำสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้พูดง่ายๆก็คือเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้น

านะหรือความสามารถในการต่อรองเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยมันมีเงินน้อยมันอยากจะไปกู้คนอื่นเพื่อซื้อบ้านไม่อยากมีเงินอ่ะอยากได้เงินเพื่อไปซื้อบ้านความสามารถในการต่อรองเขาไม่เท่าเทียมกันแล้วไปเจอสัญญาสำเร็จรูปซึ่งเอาเปรียบมากๆแบบนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมจึงจะต้องมีการควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับในส่วนของการควบคุมสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองนะครับหลักการดังกล่าวคือรัฐเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้นำหลักการควบคุมสัญญาซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า control to contract นะครับ control to contract คือหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมาบัญญัติไว้ในกฎหมายกฎหมายที่แบบเอามาใช้เลยอันแรกที่แบบเจ๋งๆเลยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ซึ่งตัวหลักในการควบคุมสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในการแก้ไขฉบับที่2ปี2541พรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับโดยกฎหมายตัวนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการนะครับสามารถกำหนดว่าธุรกิจประเภทใดนะครับหรือการขายสินค้าหรือการบริการประเภทใดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเกิดเรามาดูเนื้อหานะครับก็จะพบว่ามาตรา35ทวิเนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือปกติประเพณีทำเป็นหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าในการประกอบธุรกิจในการควบคุมสัญญานะครับจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้มีข้อสัญญาเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรแล้วก็ 2. คือห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการควบคุมสัญญาหรือว่ามี control of control พอคนกลัวปุ๊บก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหลักการควบคุมสัญญาเนี้ยมันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปในกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปี40พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงรวมถึงนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับฉบับที่4ปี2551ด้วยมีการกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะไปซื้ออาคารชุดเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่จะขายเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นนะว่าส่วนกลางมีพื้นที่เท่าไหร่จะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาจะซื้อไปแล้วไม่บอกแล้วเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปรัฐจึงจะต้องเข้ามาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายพาณิชย์เนี่ยของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การซื้อขายข้อกำหนดที่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว4ในเรื่องของเสรีภาพและก็การแข่งขันนะครับบับที่5เป็นเรื่องของตั๋วเงินแล้วก็หลักเพื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องของทางการค้าเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญหรือว่าส่วนพิเศษของมันก็คือไอ้สารีแบ่งแยกเนี่ยต้องตอบว่าเหตุผลในการแบ่งแยกของเขาคือเขาได้รับอิทธิพลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสมาแล้วเขาเห็นว่าอ่างของเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็คือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้มีศาลในการแยกพิจารณาคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์เขามีศาลแพ่งเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของส่วนนึงที่มีความสำคัญคือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาเน้นการมีผู้พิพากษาสมทบเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดี

โอเคครับในส่วนของไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีรู้กันอยู่แล้วแหละผมว่านักศึกษาทุกคนทราบเรามีประมวลกฎหมายหลักของมันเรามีประมวลกฎหมายหลักของเราชื่อว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แปลว่าของไทยเนี่ยไม่ได้แยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันถ้าเราพิจารณากฎหมายพาณิชย์จริงๆนะครับก็จะมีนิยามความหมายที่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆให้นิยามความหมายไว้ว่ากฎหมายพาณิชย์หมายความว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายพาณิชย์ของเราเนี่ยนะไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเรื่องแพ่งอันนี้เป็นเรื่องพาณิชย์ดังนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยศาลก็จะใช้รูปแบบพิจารณารวมโดยอาศัยหลักพื้นฐานกฎหมายแพ่งมาประกอบด้วยการใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งมาประกอบเนี่ยมันมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากอันแรกเลยข้อเสียคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหรือพ่อค้าเนี่ยคือเขาต้องการแสวงหากำไรเขาไม่ได้ค้าขายหรือว่าซื้อของมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สอดคล้องกับธุรกิจถ้าจะเอากฎหมายแพ่งที่ใช้กับคนทั่วไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับนักธุรกิจที่ลงทุนเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยยังถูกครอบด้วยกฎหมายแพ่งกล่าวคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวอย่างเช่นฎีกาที่3651/2537นักศึกษาสามารถไปเปิดฎีกานี้ดูได้นะครับจากเอกสารประกอบชุดวิชานะครับเรื่องราวก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีประเพณีการค้านะและมีการส่งโทรสารแต่ว่าพอส่งโทรสารไปเนี่ยในทางการค้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีการลงลายมือชื่อแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยศาลเอากฎหมายแพ่งมาใช้ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยพอไม่มีการลงลายชื่อไม่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะเอาผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมารับผิดไม่ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของเราก็ได้มีการแก้ไขโดยมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในการดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบธุรกิจสถาบันการเงินพรบประกันชีวิตพรบซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มาเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนทางธุรกิจต่างๆไม่ให้ใช้กฎหมายแพ่งมาคุมและเราออกพรบหรือว่ากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของศาลไทยนะครับศาลไทยก็มีศาลชำนาญพิเศษที่เอามาดูแลเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทำหน้าที่ตัดสินคดีพาณิชย์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับผมในเบื้องต้นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้จำกัดแค่ในห้องเรียนเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

่อมาเป็นเรื่องของเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครองหรือใช้คำว่าคำสั่งทางปกครองและกฎก็ได้ถามว่าทำไมอาจารย์เลือกใช้คำว่าคำสั่งทางปกครองและกฎเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าการกระทำหรือการทำงานของฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็ผ่านมาด้วยเครื่องมือ2 อย่างนะครับคือคำสั่งทางปกครองกับกฎทีนี้วิธีดูว่าเงื่อนไขเนี่ยขอให้แยกดูเป็น2ประการนะครับคือเพราะว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเวลาทำงานเราสังเกตว่าเวลาทำงานก็คือกระทำการแต่ในอีกมุมนึงครับหลักความชอบด้วยกฎหมายเข้าไปดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้าฝ่ายปกครองไม่กระทำการล่ะหรือเราเรียกว่าละเว้นกระทำการผลจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครองหรือที่เรียกว่าของคำสั่งทางปกครองและกฎเนี่ยครับก็ต้องดูด้วยว่าเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองนั้นใช้อำนาจในการลงมือกระทำการหรือเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองนั้นตัดสินใจจะละเว้นกระทำการนะครับเวลาดูง่ายๆครับอันที่หนึ่งครับเราดูว่าคนทำเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ครับใช้คำเพราะๆก็คือเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นในกฎหมายลำดับพระราชบัญญัตินั้นที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยกำหนดคุณสมบัติไว้ว่าให้เขาทำได้หรือไม่อย่างที่หนึ่งครับง่ายๆเลยคืออย่างน้อยๆเขาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้าเขาไม่ใช่ไม่มีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยอย่างเช่นเขาไม่ได้เป็นข้าราชการเขาไม่ได้เป็นพนักงานของรัฐนี่ไม่ต้องดูต่อเลยนะครับว่าเขามีคุณสมบัติหรือไม่นะครับโดยหลักเสร็จแล้วดูต่อไปครับว่ากฎหมายบอกแล้วว่าบุคคลธรรมดาคนนี้มีคุณสมบัติละเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกฎหมายจะกำหนดต่อไปว่าเมื่อคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วในเรื่องนี้นะครับจะมีวิธีการรูปแบบในการทำอย่างไรเช่นในการก่อสร้างอาคารสูงที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการให้รับฟังความคิดเห็นหรือเรียกว่าประชาพิจารณ์ของผู้มีส่วนได้เสียต้องดูครับว่ากฎหมายบอกให้ทำแล้วคุณทำไหมนะครับถ้าทำโอเคเดินขั้นต่อไปได้ถ้าไม่ทำแล้วในที่สุดมีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างได้อย่างนี้ถือว่าใบอนุญาตนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายสังเกตนะครับเราเรียนเรื่องหลักความชอบด้วยกฎหมายอะไรที่มันขัดหรือแย้งกับหลักที่ว่านี้เราก็เรียกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องถูกครับเป็นเรื่องที่ว่ากฎหมายชอบหรือไม่ชอบนะครับต่อมาครับรูปแบบขั้นตอนก็ทำไปแล้วคุณสมบัติเราก็มีครบแล้วครับมาดูต่อครับว่าแล้วทำไปตามวัตถุประสงค์หรือเนื้อหาของกฎหมายนั้นหรือไม่นักศึกษาครับท่านผู้ชมครับเรามีกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติอยู่ในบ้านเราเนี่ยครับร่วมพันนะครับยังไม่ถึงพันแต่ก็ใกล้แล้วล่ะทุกฉบับมีเป้าหมายเหมือนกันหมดคือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะทุกฉบับทำงานงานเดียวกันก็เรียกว่าทำบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือดีหรือเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตก็ดีคำถามคือแล้วกฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับกฎหมายรักษาความสะอาดเรียบร้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกกฎหมายเนี่ยทุกพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินั้นๆว่าพระราชบัญญัตินี้กฎหรือคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองก็ดีต้องทำให้ถูกกับกฎหมายฉบับนั้นๆด้วยทำให้ถูกเรื่องถูกราวนะครับทำให้ถูกเรื่องถูกราวบางครั้งอาจจะมองว่าแหมวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้นน่ะมันใกล้เคียงกันนะไปเลือกใช้อย่างนั้นแล้วกันไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องทำงานของตัวเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆด้วยนะครับอันสุดท้ายก็คือมาดูซิว่าเวลาจะออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทุกฉบับอยู่แล้วอย่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามูลเห

จูงใจมูลเหตุจูงใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐจะทำมีมูลเหตุเดียวนะครับคือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่มีมูลเหตุจูงใจที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับบ้านเรามีความแปลกจากบ้านอื่นเมืองอื่นอยู่นิดนึงฮะคือบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมบ้านเรามีประโยชน์อีกประโยชน์นะครับคือประโยชน์ของหน่วยงานต้องเข้าใจนะครับว่าประโยชน์ของหน่วยงานบางครั้งมันก็ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าเวลาจะทำอะไรต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเท่านั้นนะครับมูลเหตุจูงใจของเรามีมูลเหตุเดียวนะครับผิดไปจากนี้หรือไม่ถูกไม่ต้องไปจากนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องของความไม่ชอบด้วยกฎหมายไปอ้าวทีนี้มาดูว่าเมื่อกี้คือกระทำการแล้วนะครับกระทำการเงื่อนไขเป็นเช่นนั้นแล้วละเว้นกระทำการล่ะคืออะไรนะครับละเว้นกระทำการเนี่ยจริงๆกฎหมายเนี่ยจะกำหนดออกมาว่าให้ฝ่ายปกครองเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับถามว่าเราไม่ทำได้ไหมถามแล้วไม่ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องการละเว้นในการกระทำการนะครับก็จะเป็นเรื่องนั้นไปนะครับเว้นไว้แต่ว่าเว้นไว้แต่ว่านะครับกฎหมายจะกำหนดกฎหมายในลำดับพระราชบัญญัติจะกำหนดไว้ว่าถ้ามีข้อเท็จจริงเช่นนี้ครับมีข้อเท็จจริงในกฎหมายเช่นนี้ฝ่ายปกครองจะทำ1 2 3 4 5ไม่ได้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับแต่โดยหลักคือกฎหมายจะกำหนดว่าข้อเท็จจริงเช่นนี้หน่วยงานทางปกครองจะต้องทำ1 2 3 4 5ถ้าเลือกได้แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็จะต้องให้หรือไม่ให้อนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วถ้ากฎหมายกำหนดให้ทำแล้วไม่ทำเนี่ยครับมันก็จะมีผลทำให้ฝ่ายปกครองเองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยครับถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองไทยได้นะครับก็จะโดนฟ้องในคดีประเภทละเลยไม่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือล่าช้าล่าช้าคือทำแต่ทำช้านะครับก็จะมีปัญหาตรงนั้นไปต่อมาครับเรามาดูว่าเงื่อนไขนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วว่ามันมีกรณีอะไรบ้างนะครับที่จะเป็นเงื่อนไขได้นะครับอันนี้มาแจกแจงให้ละเอียดขึ้นมาแจกแจงให้ละเอียดขึ้นดูเป็นระบบขึ้นนะครับเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายที่เมื่อกี้อาจารย์บอกครับว่าเราสามารถแบ่งได้เป็นกระทำการนะละเว้นกระทำการถ้าเราแบ่งอีกแบบหนึ่งให้เป็นระบบขึ้นเราก็จะต้องดูว่าเงื่อนไขที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองหรือกฎกับที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาทุกคนอาจจะงงว่าอ้าวทำไมมีทั้งที่เกี่ยวกับเนื้อหากับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็เราก็เห็นว่ากฎกระทรวงเอ่ยคำสั่งต่างๆเอ่ยของฝ่ายปกครองเนี่ยก็เป็นกระดาษ1ใบใช่ไหมฮะมีเนื้อหาอยู่ข้างในนะครับจริงๆเราต้องบอกว่าการกระทำทางปกครองในรูปของคำสั่งทางปกครองกับกฎนะครับสาระสำคัญมันไม่ใช่อยู่ตรงกระดาษครับสาระสำคัญมันอยู่กับสิ่งที่เขียนอยู่ในกระดาษนั้นครับแล้วสาระสำคัญอยู่กับสิ่งที่ก่อนที่จะมาเขียนลงในกระดาษนั้นสิ่งที่จะต้องดูก่อนที่จะมาเขียนเป็นเนื้อหาในกระดาษนั้นเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องผู้มีหน้าจะทำเป็นใครกฎหมายกำหนดให้เป็นใครคนนั้นก็ต้องเป็นคนทำนะครับจะไปให้คนอื่นทำได้ไหมได้ครับถ้ามีการมอบอำนาจตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าไม่ได้มอบคนนั้นก็ต้องทำต่อไปสองครับมีแบบวิธีการขั้นตอนอย่างไรก็ต้องทำไปตามนั้น3ครับมีกระบวนการอย่างไรก็คือวิธีการที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ต้องทำให้ครบสังเกตไหมครับว่า3อย่างนี้มันเป็นกระบวนการก่อนที่เราผู้มีอำนาจจัดทำคำสั่งทางปกครองหรือกฎจะหลดปากกาหรือพิมพ์ดีดหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์เนื้อหาลงไปในกระดาษนะครับอันนี้ต้องดูก่อนถ้าพร้อม3อย่างนี้เราเป็นผู้มีอำนาจเราทำตามแบบครบแล้วกระบวนการขั้นตอนต่างเราเคารพแล้วทีนี้ค่อยมาดูครับว่าเนื้อหาที่อยู่ในกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

นี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องดูยังไงครับยกตัวอย่างเช่นคำสั่งลงโทษทางวินัยของข้าราชการคนเราเนี่ยนะครับจะถูกลงโทษทางข้าราชการจะถูกลงโทษทางวินัยได้เนี่ยเขาต้องมีพฤติกรรมที่ทำนะครับอย่างเช่นขาดราชการไปนะครับโดยไม่ได้บอกกล่าวหายไปเลยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับข้อเท็จจริงนี้ต้องเกิดนะครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยแล้วในสุดออกมาเป็นคำสั่งลงโทษถ้าข้อเท็จจริงไม่เกิดแล้วในที่สุดคุณก็ยังไปลงโทษก็อีกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสำคัญผิดในข้อนี้ครับข้อเท็จจริงไม่มีคุณก็ไปบอกว่ามีอีกทางนึงครับข้อเท็จจริงเกิดจริงนะครับก็ต้องดูด้วยว่าบทกฎหมายที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอ้างกฎหมายผิดฉบับไหมกฎหมายถูกฉบับผิดมาตราไหมนะครับก็ต้องดูนะครับข้อที่จริงต้องเกิดข้อกฎหมายก็ต้องถูกต้องถ้าข้อกฎหมายไม่ถูกต้องเราเรียกว่าสำคัญผิดในข้อกฎหมายนะครับมีไปกว่านั้นคือข้อที่จริงถูกต้องแล้วข้อกฎหมายถูกต้องแล้วเวลาปรับบทนะครับปรับบทที่เราเรียกกันในทางวิชาการว่าการให้ลักษณะทางกฎหมายข้อที่จริงคุณก็ต้องปรับบทให้ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ไปข้อที่จริงถูกแล้วเราก็เชื่อว่าข้อกฎหมายนี้ถูกแล้วไปปรับบทผิดนะครับซึ่งมันก็เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าคุณไปหยิบกฎหมายมาใช้ผิดมาตราหรือเปล่านะครับสองถ้าข้อที่จริงถูกแล้วข้อกฎหมายถูกแล้วปรับบทถูกแล้วเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่นี้ครับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่เอามาใช้ออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องถูกต้องด้วยนะจะไปบิดไปเบือนไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ดูยากเหมือนกันนะครับดูยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตใจความคิดของผู้มีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองในการทำกฎหรือคำสั่งทางปกครองยกตัวอย่างนี้ครับว่าเช่นเป็นอนุมานนะครับว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าในพื้นที่เนี่ยครับเราจะตั้งร้านขายสุราร้านขายเหล้าได้เพียง2ร้านเท่านั้นนะครับตอนนี้มีตั้งอยู่ร้านหนึ่งแล้วนะครับแล้วกฎหมายฉบับนั้นเน้นเรื่องเพื่อรักษาสุขอนามัยสุขภาพนะครับมีตั้งอยู่ร้านหนึ่งแล้วมีอีกร้านหนึ่งยังว่างอยู่มีคนมาขอตั้งผู้มีอำนาจเขาก็บอกว่าไม่ให้ตั้งมีคนมาขอ2เจ้าผู้มีอำนาจบอกว่าไม่ให้ตั้งไม่ให้รายหนึ่งตั้งนะให้อีกรายหนึ่งตั้งโดยอ้างบอกว่าที่คนไม่ตั้งว่าเนี่ยมันขัดกับกฎหมายนะเจตนารมณ์เขาต้องรักษาสุขภาพนะฉันอนุญาตให้อีกเจ้าหนึ่งตั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะของเธอเนี่ยไม่ได้แล้วมันจะมากเกินไปแต่จริงๆข้อที่จริงปรากฏว่าที่เขาไม่ให้อีกรายหนึ่งตั้งอ่ะเพราะไอ้รายที่เขาอนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นญาติเขาสังเกตไหมกฎหมายเนี่ยเวลาจะบอกว่าให้ใครตั้งไม่ให้ใครตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องสุขภาพแต่นี่จริงๆใช่เรื่องสุขภาพไหมในการปฏิเสธเขาไม่ให้ตั้งไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาได้ตั้งไปเนี่ยผู้มีอำนาจก็ไม่ได้รู้เรื่องสุขภาพเขาเป็นญาติก็ให้ตั้งไปนี่ก็บิดเบือนการเจตนารมณ์ของกฎหมายไปนะครับที่จะไปอนุญาตให้คนนั้นตั้งแล้วคนนี้ไม่ได้ตั้งอันที่สามครับเนื้อหาไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับเนื้อหาของตรงนั้นกฎหมายที่ว่านี้คือกฎหมายฉบับอื่นนะครับกฎหมายฉบับอื่นบอกที่บอกไปแล้วว่ามีกฎหมายหลายฉบับนะครับอย่าดูแต่กฎหมายที่อำนาจอย่างเดียวดูกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เขาถึงบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานกับกฎหมายที่อำนาจเขาฉบับเดียวเขาทำงานกับกฎหมายแทบทุกฉบับในระบบกฎหมายที่มีอยู่นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐทำเนี่ยมันถูกต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับอันที่หนึ่งครับคนทำดูเองนะครับถ้าคู่กรณีหรือพวกเราชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกฎหรือคำสั่งทางปกครองเห็นว่าสิ่งที่ออกมามันไม่ถูกต้องมันทำให้เราเดือดร้อนเสียหายก็เดินไปบอกเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนะครับว่าไม่ถูก

ยกเลิกได้ไหมเพิกถอนได้ไหมถ้ายังไม่พอใจก็ไปบอกผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเขาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองครับถ้าเขาเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับเราที่เดินไปบอกเขาเนี่ยฮะเขาก็ต้องไปบอกผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อให้วินิจฉัยอุทธรณ์เป็นศัพท์ทางเทคนิคนะฮะแต่ถามว่าในทางปฏิบัติในทางความเป็นจริงเราจะเชื่อใจคนที่ออกกฎออกคำสั่งทำปกครองหรือกระทำการใดๆก็ตามได้หรือไม่ในทางสังคมวิทยากฎหมายบอกเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ทำไงดีก็ต้องหาองค์กรอื่นที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้เวลาพูดถึงองค์กรนี้เรานึกถึงอะไรฮะเรานึกถึงองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐในทางตุลาการหรือเรียกง่ายๆว่าศาลเนี่ยครับพอดีบ้านเราเป็นระบบศาลคู่เรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากล่าวกันที่ศาลปกครองนะครับการที่มีองค์กรตุลาการขึ้นมาตรวจสอบควบคุมความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนี่เป็นข้อเรียกร้องสำคัญของหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐเลยนะครับว่าถ้าบ้านนั้นเมืองนั้นเนี่ยจะมีความเป็นหลักนิติธรรมหรือมีความเป็นรัฐที่เป็นนิติรัฐเนี่ยอย่างสมบูรณ์นอกจากคุณจะมีเคารพในหลักความชอบด้วยกฎหมายแล้วคุณต้องเคารพในหลักที่เกี่ยวเนื่องกันอีกหลักนึงคือหลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการถ้าไม่มีนะครับเราก็คงจะตอบยากครับว่ารัฐนั้นมีลักษณะเป็นนิติรัฐหรือรัฐนั้นเคารพในหลักนิติธรรมหรือเปล่าองค์กรตุลาการตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบในสิ่งที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่ครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐนั้นทำเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับจริงๆก็ตรวจสอบไม่ยากถ้าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ว่านั้นเป็นอำนาจที่เราเรียกว่าอำนาจผูกพันนะอำนาจผูกพันคือข้อเท็จจริงว่ายังไงผลทางกฎหมายก็เป็นไปตามนั้นเช่นยื่นเอกสารครบคุณก็ต้องออกใบอนุญาตให้เขานี่ง่ายอันนี้คือฝ่ายปกครองเหมือนหุ่นยนต์นะโปรแกรมมายังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ถามว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์แล้วจะดีไหมคำตอบคือเป็นไปได้ยากครับพวกเราต้องเข้าใจนะครับว่าฝ่ายปกครองมีอำนาจตามกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติฮะพระราชบัญญัติตราขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติถ้าจะให้ฝ่ายปกครองเป็นหุ่นยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะฮะกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติทุกฉบับต้องเขียนเงื่อนไขในข้อเท็จจริงแล้วก็ผลทางกฎหมายสมบูรณ์ละเอียดชนิดที่ว่าฝ่ายปกครองไม่ต้องคิดอ่านปุ๊บแล้วก็ทำได้เลยถามว่าเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าคำตอบคือเป็นไปไม่ได้เพราะกฎหมายหนึ่งฉบับไม่ได้ออกมาใช้สำหรับวันนี้พรุ่งนี้เท่านั้นฮะกฎหมายหนึ่งฉบับนั้นออกมาใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานโอเคละทุกช่วงเวลาหนึ่งเราแก้ไขปรับปรุงได้แต่หัวใหญ่ใจความคือต้องออกมาใช้ไปตลอดนะครับแล้วถามว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งในเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยครับความต้องการข้อเรียกร้องของคนในสังคมเหมือนกันหรือไม่คำตอบคือไม่เหมือนเพราะนั้นฝ่ายนิติบัญญัติในยุคหนึ่งอาจจะคิดไม่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติในยุคอนาคตก็ได้ฮะงั้นจึงต้องเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจคิดตัดสินใจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างนี้เรียกว่าอำนาจดุลพินิจงั้นองค์กรตุลาการก็ต้องเข้ามาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายโดยเข้าไปตรวจสอบอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองด้วยต้องพึงระวังนะครับองค์กรตุลาการจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบจนทำตัวเองเหมือนเป็นฝ่ายปกครองเองนะฮะซึ่งทางแก้อยู่ตรงไหนฮะทางแก้คือว่าฝ่ายปกครองจะมีเครื่องมือในการทำตามที่เราบอกไปแล้วองค์กรตุลาการเองก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบอำนาจดุลพินิจฮะเราเรียกว่าหลักสัดส่วนนะครับหลักสัดส่วนดู3เรื่องครับอันที่1ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ฝ่ายปกครองคิดตัดสินใจในการกระทำใดกระทำหนึ่งได้นะซึ่งเรียกว่าการกระทำทางปกครองเนี่ยมาตรการต่างๆที่ฝ่ายปกครองจะใช้เนี่ยทำมาแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับเหมาะสมคืออะไรครับเลือกมาแล้วสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ฝ่ายปกครองมุ่งประสงค์จะให้เป็นไปเนี่ยอย่างเช่นมีการชุมนุมโดยไม่สงบนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรการอาจจะมีหลายอย่างครับก็เอามาดูซิมาตรการเหล่านั้นที่มีอันไหนมันทำแล้วจะทำให้การชุมนุมนั้นกลับมาสู่ความสงบความสงบเรียบร้อยกลับมานะครับซึ่งถ้าดูไปแล้วโอ้โหมี 3-4 มาตรการเลยที่มันเหมาะสมก็ต้องมาดู

ูต่อครับว่าเลือกสักอันหนึ่งเลือกอันที่จำเป็นจำเป็นคือใช้ไปแล้วไม่กระทบกระเทือนการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินจำเป็นนะครับมากเกินจำเป็นพอไหมครับถ้าได้มาตรการที่จำเป็นและต้องใช้มาตรการนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปฝ่ายปกครองจะต้องดูต่อไปด้วยว่ามาตรการนี้เนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดครับประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์ถูกกระทบกระเทือนการใช้สิทธิเสรีภาพน้อยที่สุดแต่ต้องถามกลับเลยครับว่าแล้วประโยชน์ส่วนรวมล่ะจะได้อะไรมากน้อยเพียงใดเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะครับฝ่ายปกครองเวลาทำอะไรไม่ได้ดูแต่ประชาชนนะครับต้องดูประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะครับถ้าเรียกง่ายคือว่าต้องหามาตรการที่วินวินทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์มากที่สุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดเราจึงเรียกหลักการที่3ว่าหลักความได้ดุลยภาพนะครับที่พูดมาทั้งหมดคือหลักความชอบด้วยกฎหมายในสถานการณ์ปกติเหมือนที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นครับว่าในสังคมหนึ่งสังคมในรัฐหนึ่งรัฐมันไม่ได้มีสถานการณ์ปกติอยู่ตลอดหรอกครับมันก็มีสถานการณ์ไม่ปกติอยู่ด้วยไม่ปกติหมายความว่าไงหมายความว่าบรรดากฎหมายลำดับพระราชบัญญัติทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาในช่วงนั้นได้ในแทบทุกประเทศก็จะมีกฎหมายอีกสำรับนึงครับอีกชุดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับสถานการณ์ในที่รัฐนั้นหรือสังคมนั้นเกิดภาวะไม่ปกติมีกฎหมาย2ฉบับใหญ่ๆถ้าบ้านเราก็จะมีกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพ.ศ. 2548กับอีกอันนึงพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457กฎอัยการศึกจะถูกมาใช้เมื่อเกิดภาวะสงครามจะมาจากภายนอกหรือภายในประเทศนั่นเองพอใช้กฎอัยการศึกปุ๊บระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของรัฐนั้นในช่วงนั้นเนี่ยครับก็จะใช้ระบบทหารนะครับแต่ถ้าไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเกิดภัยพิบัติเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดโรคระบาดเช่นโควิดที่เราเจอกันอย่างนี้ไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องให้รัฐนั้นกลายเป็นระบบทหารนะก็เอาแค่ว่าให้อำนาจเสร็จเด็ดขาดกับพลเรือนให้นายกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสามารถทำให้ความสงบเรียบร้อยที่หายไปกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วอันนั้นก็ใช้แค่กฎหมายก็เรียกว่าบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เพียงพอถามว่าช่วงนี้หลักความชอบด้วยกฎหมายทำงานไหมต้องบอกว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายหยุดทำงานชั่วคราวหยุดทำงานชั่วคราวนะครับเอาให้บ้านเมืองสงบก่อนแล้วเดี๋ยวหลักความชอบใหม่จะกลับมาอีกอันนึงครับมันเป็นทฤษฎีครับสถานการณ์พิเศษนะครับนอกเหนือจากกฎหมาย2ฉบับนี้ยังมีทฤษฎีว่าด้วยสถานการณ์พิเศษอีกซึ่งจริงๆแล้วในหลายประเทศทฤษฎีนี้ก็ได้แปลงร่างกลายเป็นกฎหมายและลักษณ์ที่เรากล่าวขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายบริหารราชการฉุกเฉินนะครับเมื่อเป็นสถานการณ์พิเศษก็เกิดความชอบธรรมนะครับให้รัฐนั้นนะครับจะต้องหยุดใช้หลักความชอบด้วยกฎหมายชั่วคราวก่อนเพื่อทำให้สถานการณ์พิเศษก็คือสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยครับกลับมาสู่สภาวะปกตินะครับให้อำนาจเสร็จเด็ดขาดกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับดำเนินการนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีซึ่งในหลายประเทศก็แปลงเป็นกฎหมายและหลักอักษรแล้วนะครับถามว่าพอเป็นสถานการณ์ไม่ปกติน่ะแล้วใครจะมาตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายหรือว่าไม่ต้องตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายเลยองค์กรตุลาการยังมีบทบาทอยู่นะครับมีบทบาทอยู่อย่างน้อยๆก็เข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเกิดสภาวะไม่ปกติหรือสถานการณ์ไม่ปกติจริงหรือไม่ฮะนะครับดูข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติจริงโอเคเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปแต่ถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าทั้งสถานการณ์ก็ปกตินี่นาไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนั่นหมายความว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติทุกฉบับที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ยังใช้ได้อยู่เพราะนั้นคุณก็ต้องใช้ถ้าคุณไม่ใช้ฝ่ายปกครอง

0: องไม่ใช้ตามนั้นคุณทำไปก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เป็นไปตามเหตุตามผลของเรื่องนะครับเอาละครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกคนครับนี่คือการสรุปภาพให้เราเข้าใจหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความชอบด้วยกฎหมายในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดนะครับก็ขอให้ทุกคนไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในตำรานะครับในนั้นจะมีรายละเอียดมากกว่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีนักศึกษาครับวันนี้เป็นการบรรยายในชุดวิชา41461กฎหมายปกครองในหน่วยที่2ภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองสำหรับตอนที่ 2.1 ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของภารกิจและการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งมีหัวข้อย่อยอยู่4ประการก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย 2. รูปแบบการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย 3. ผู้ดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 4. ขอบเขตในการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อกันนะครับแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นประกอบไปด้วย 1. ความมั่นคงหมายถึงการป้องกันการถูกรุกรานจากศัตรูภายนอกนะครับผมซึ่งเราก็นึกภาพตามได้เช่นเรื่องของการทหารนะครับผมก็คือเรื่องของความมั่นคงต่อมาเรื่องความปลอดภัยนะความปลอดภัยหมายถึงการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติภัยต่างตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนั้นเนี่ยตัวอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะตำรวจก็คือเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนนะครับผมและก็ในส่วนของการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติภัยต่างๆนะอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เราคุ้นเคยคือตำรวจนะฮะก็อาจจะเป็นหน่วยงานอื่นเช่นการที่เทศบาลหรือกรุงเทพมหานครนะฮะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะเพราะว่าถ้าเกิดอาคารเนี่ยสร้างแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะทำให้เกิดการล้มคลืนนะพูดง่ายก็คือพังลงมาซึ่งอาจจะกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมาหรือที่ยิ่งกว่านั้นก็คือสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารนั่นเองดังนั้นเนี่ยการมาควบคุมในเรื่องของการออกใบอนุญาตตรงนี้ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรืออุบัติภัยต่างๆความสงบสุขหมายถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดเสียงทึกคึกโครมตลอดจนการประท้วงเดินขบวนที่กีดขวางทางสาธารณะในกรณีเกิดเสียงทึกคึกโครมเนี่ยจริงๆเรามีศัพท์เขาเรียกว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญนะเช่นหมายความว่าถึงเวลาดึกดื่นละบ้านติดกันเนี่ยก็ยังเปิดเพลงเสียงดังมากนะก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะต้องเข้าไปควบคุมหรือในส่วนของด้านหนึ่งก็คือควบคุมก็คือไปห้ามไปปรามนะให้หยุดส่งเสียงดังในยามวิกาลนะหรือเดียวกันก็อาจจะมีการออกกฎระเบียบออกกฎหมายว่าหลังเวลาดังกล่าวเช่นหลังเวลา16:00 นแล้วนะฮะก็ไม่สามารถจะใช้เสียงดังได้แล้วเพื่อที่จะเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะไม่ให้เกิดเสียงกระทึกคึกโครมในยามวิกาลซึ่งบุคคลทั่วไปนั้นอาจจะต้องการการพักผ่อนสุขอนามัยหมายถึงการดูแลป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะฮะก็คือในเรื่องของการจัดให้

มีโรงพยาบาลการจัดให้มีการป้องกันเช่นในเรื่องของการมีการฉีดวัคซีนนะครับผมดูแลความสะอาดของถนนหนทางนะกำจัดขยะมูลฝอยตลอดจนดูแลสุขภาพของคนในสังคมโดยรวมนะครับผมซึ่งก็ได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเมื่อกี้นะครับผมนั่นคือแนวความคิดเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งแบ่งได้เป็น4ประการหลักๆนะซึ่งไอแนวความคิดดังกล่าวเนี่ยฮะก็จะไปสะท้อนในส่วนของรูปแบบว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงและใครจะเป็นผู้ดำเนินการจะดำเนินการอย่างไรเมื่อกี้ในตอนต้นนะฮะได้อาจารย์ได้พูดถึงตำรวจทางปกครองแล้วก็พูดถึงว่าเราอาจจะไม่คุ้นกันนะฮะเราจะคุ้นกับตำรวจทางยุติธรรมซึ่งเราก็เรียกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เราจะได้มาดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่างตำรวจทางปกครองกับตำรวจทางยุติธรรมนั้นเป็นเช่นไรข้อแตกต่างระหว่างตำรวจทางปกครองกับตำรวจทางยุติธรรมนั้นอยู่ที่เป้าหมายของการใช้อำนาจนะฮะอยู่ที่เป้าหมายของการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนั้นมีหน้าที่ในการป้องกันมีให้เกิดความไม่สงบขึ้นในสังคมในขณะที่ตำรวจทางยุติธรรมมีหน้าที่ในการปราบปรามหรือระงับความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมในถนนนะฮะตามถนนหนทางเนี่ยเราอาจจะมีเห็นว่ามีด่านนะมีด่านในขณะที่มีรถเนี่ยผ่านเข้ามาหรือขับอยู่นะฮะเราก็ต้องจอดนะที่ด่านอาจจะมีการขอตรวจค้นณเวลานั้นเนี่ยการกระทำการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นการกระทำในเชิงของตำรวจทางปกครองเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะแต่เป็นการป้องกันเช่นถ้าผู้ขับขี่นั้นดื่มของมึนเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งกับตนเองและผู้อื่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าณเวลาที่ให้จอดเนี่ยมีการกระทำความผิดแล้วอย่างหรือใช้คำว่าอย่างไม่ทราบนะครับผมดังนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันก็ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่สภาพไม่พร้อมที่จะขับรถนะก็คือมีดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยแน่นอนในส่วนของการปรับหรือการดำเนินการตามกฎหมายก็ว่ากันไปแต่แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านนึงคือเขาก็จะไม่สามารถขับรถไปต่อได้ซึ่งแน่นอนก็จะลดความเสี่ยงหรือจะเรียกว่าเป็นการตัดความเสี่ยงนะฮะในการที่จะเกิดความไม่สงบในสังคมคือไปขับเฉี่ยวชนผู้อื่นซึ่งร้ายแรงถึงขนาดอาจจะทำให้ถึงแก่เสียชีวิตได้แต่ว่าในขณะที่ตำรวจนะฮะเรียกให้จอดรถนะเพื่อจะขอตรวจอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออาจจะยกอีกตัวอย่างนึงเสริมขึ้นมาเช่นได้รับรายงานว่ามีรถต้องสงสัยซึ่งรถมีระเบิดเนื่องจากจะไปวางระเบิดนะใจกลางเมืองนะหรือย่านชุมชนนะดังนั้นเนี่ยการที่ขอตรวจก่อนเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะฮะว่าเพื่อไม่ให้รถคันนั้นเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปในแหล่งชุมชนหรือสถานที่ที่จะก่อวินาศกรรมได้นะครับผมแต่ว่าในณเวลานั้นเนี่ยรถไม่ว่าจะในกรณีของแอลกอฮอล์นะเมื่อกี้หมายถึงว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะมึนเมาหรือรถที่มีวัตถุระเบิดนะฮะก็ไม่ได้จอดนะฮะขับฝ่าด่านไปเลยนะอันนี้เนี่ยมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วครับผมนะอันนี้มีความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วนะก็คือแน่นอนก็คือการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหรืออาจจะเฉี่ยวชนนะเจ้าหน้าที่หรือทำลายก็คือพูดง่ายคือชนแผงกั้นนะฮะคือทำลายทรัพย์สินของราชการดังนั้นเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแล้วนะฮะนั้นตำรวจทางยุติธรรมก็ต้องมีหน้าที่ในทางปราบปรามหรือระงับก็คือเช่นไล่ตามนะให้รถคันนั้นหยุดเพราะถ้าเกิดปล่อยเข้าไปเนี่ยอาจจะไปวางระเบิดได้ทันหรืออาจจะไปเฉี่ยวชนนะในกรณีของการมึนเมาเฉี่ยวชนบุคคลอื่นหรือทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายนะครับผมหรือในบางกรณีก็คือเมื่อมีการจับได้แล้วก็มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับผมเพื่อจะเป็นการปราบปรามไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตำรวจทางปกครองนั้นมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทำผิดกฎต่างๆโดยการวางมาตรการที่จำเป็นไว้ล่วงหน้านะครับผมซึ่งในส่วนของว่าการวางมาตรการที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าก็ตัวอย่าง

0: ที่พูดแล้วก็คือในทางกายภาพก็คือมีการตั้งด่านขอตรวจค้นนะขอตรวจรถนะครับผมหรืออาจจะเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรนะเช่นการออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ออกกฎระเบียบนะเช่นมีกฎหมายในเรื่องของการควบคุมอาคารเนี่ยว่าจะสร้างอาคารสูงเนี่ยจะได้ไม่เกินกี่ชั้นนะเพราะบางทีเราก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าถนนมันเล็กมากเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่สามารถที่จะในส่วนของการดับเพลิงนะฮะเจ้าหน้าที่หรือรถเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าถนนมันแคบมากก็อาจจะสร้างอาคารสูงมากไม่ได้อย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างก็คือมีการวางมาตรการก็คือออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์หรือระเบียบไว้เป็นการล่วงหน้านะครับผมและแต่ในขณะที่ตำรวจทางยุติธรรมมีจุดมุ่งหมายที่จะสอบสวนและนำตัวผู้กระทำความผิดให้ศาลพิจารณาลงโทษนะก็คือได้มีการกระทำความผิดแล้วนะฮะก็ต้องมีการสอบสวนนะฮะแล้วก็นำตัวผู้กระทำผิดมาให้ศาลพิจารณาลงโทษนะครับผมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปอย่างเคร่งครัดนะครับผมเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้คนชะล่าใจนะหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายนะถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับผมนั้นสังเกตว่านี่คือความแตกต่างระหว่างตำรวจทางปกครองกับตำรวจทางยุติธรรมอาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตำรวจทางปกครองนั้นมีหน้าที่ในทางป้องกันเหตุยังไม่เกิดเราป้องกันไว้ก่อนนะฮะแต่ในเชิงของตำรวจทางยุติธรรมนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเช่นมีการเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวอย่างคือมีการฝ่าด่านแล้วมีการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วหรือว่ามีการวางระเบิดคือมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นแล้วหรือมีเหตุรถชนกันแล้วนะครับผมมีผู้เสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงเสียชีวิตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตำรวจทางยุติธรรม
1: ครับ
0: คราวนี้รูปแบบการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อสักครู่หนึ่งอาจารย์พูดถึงเรื่องของเช่นการออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ออกระเบียบนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการออกคำสั่งทางปกครองนะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์โดยเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีซึ่งไม่ตกลงใจหรือสมัครใจด้วยนะฮะก็คือเป็นฝ่ายเดียวนะฮะซึ่งการทำดังกล่าวนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองและเป็นการกระทำหรือเป็นการออกคำสั่งที่มีผลบังคับทันทีนะฮะโดยจำเป็นต้องขอให้ศาลสั่งแต่อย่างใดนะครับสมซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช 2539 มาตรา 5 ได้ให้ความหมายของคำสั่งทางปกครองว่าการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลนะในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสาธารณภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรการรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎนะครับผมนะเช่นการขออนุญาตสร้างบ้านนะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นก็อาจจะมีคำสั่งจากปกครองคือไม่อนุญาตนะเนื่องจากว่าดูรูปแบบแล้วเนี่ยก็คือไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นระยะล้นเนี่ยไม่ได้หรืออาคารนั้นสูงเกินไปในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าก็จะมีตัวกฎหมายที่ได้เขียนไว้แล้วว่าในถ้าถนนขนาดนี้จะสร้างตึกสูงได้แค่ไหนอย่างไรนะด้วยเหตุผลจำที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นความสะดวกของรถดับเพลิงที่จะเข้ามานะครับผมดังนั้นก็เป็นเรื่องของการออกคำสั่งทางปกครองนั้นสังเกตว่าเป็นการกระทำฝ่ายเดียวนะโดยอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ตกลงใจสมัครใจด้วยซึ่งก็แน่นอนนะในกรณีตัวอย่างของเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของประชาชนหรือว่าคนที่ขอก่อสร้างสร้างบ้านหรือสร้างอาคารสูงเนี่ยเขาก็ต้องมีความมุ่งหมายที่จะได้ก่อสร้างหรือได้รับการอนุญาตให้สร้างอาคารนะฮะแต่นะครับเดียวกันในส่วนของฝ่ายปกครองเองนั้นไม่ได้ออกใบอนุญาตให้นะโดยเหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้วเช่นอาคารนั้นสูงเกินไปนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดคือเกินที่กฎหมายกำหนดนะฮะก็สังเกตว่าดังนั้นถือว่าเป็นความสมัครใจตรงสองฝ่ายไว้ไม่แน่นอนครับผมเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากใบอนุญาตอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกใบอนุญาตให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการออกคำสั่งทางปกครองในส่วนของการออกกฎก็เป็นการ

นาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองเช่นเดียวกันนะฮะโดยมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์โดยเอกชนซึ่งเป็นคู่กรณีไม่ตกลงใจหรือสมัครใจด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับคำสั่งทางปกครองหากแต่การออกกฎนั้นเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ที่เป็นนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นแต่ละบุคคลหรือแต่ละเรื่องอย่างเช่นการออกคำสั่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539มาตรา5ได้ให้ความหมายของกฎว่าพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะตัวอย่างนะครับผมเทศบาลนะออกเทศบัญญัตินะครับผมซึ่งเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นนะว่าถ้ามีการทิ้งขยะในถนนหนทางสาธารณะนะครับผมก็จะปรับ500บาทดังนั้นเนี่ยในกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำฝ่ายเดียวนะเพราะว่าไม่ได้มีการตกลงกันเพราะถ้าตกลงกันหลายคนก็อาจจะบอกว่าไม่ปรับได้ไหมนะฮะก็ไม่เห็นมีถังขยะเลยหรือไม่ก็เดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยมาเก็บขยะอยู่แล้วนี่นั้นเราทิ้งตรงไหนก็ได้สินะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาเก็บอยู่แล้วแล้วเราก็จ่ายภาษีแล้วนะนั้นสังเกตว่าดังนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องการตกลงกันนะเป็นเรื่องที่ฝ่ายปกครองนั้นใช้อำนาจฝ่ายเดียวแต่ถามว่าเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวเพื่ออะไรฮะก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สาธารณะเช่นเรื่องของสุขอนามัยนะถ้าเราเดินไปก็มีขยะเกลื่อนนะหรือถ้าเป็นขยะที่มีกลิ่นรุนแรงหรือเป็นของเน่าเสียเนี่ยยิ่งจะนอกจากจะเป็นเรื่องของกระทบต่อความรู้สึกก็คือเหมือนกลิ่นเหม็นนะเราเดินผ่านนะฮะอาจจะรวมถึงเรื่องสุขอนามัยมีเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ติดตามทำให้เกิดโรคระบาดตามขึ้นมาได้นะนั่นสังเกตว่าดังนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการตกลงปลงใจเป็นเรื่องของการกระทำฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเช่นเดียวกับคำสั่งปกครองแต่ความแตกต่างก็คือไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นบุคคลใดนะเช่นหมายความว่าผู้ใดทิ้งขยะในทางสาธารณะปรับ500บาทดังนั้นเนี่ยยังเราไม่ได้ทราบเลยว่าจะเป็นใครก็เป็นผู้ใดคือใครที่เข้าเกณฑ์ก็คือว่าในกอทิ้งขยะทางสาธารณะโดนปรับ500บาทนะครับผมนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างกฎกับคำสั่งทางปกครองต่อมาการปฏิบัติการทางปกครองสองกรณีที่พูดไปแล้วเนี่ยนะฮะที่หรือที่กล่าวอธิบายไปแล้วนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะมีลักษณะเป็นเรื่องของตัวเอกสารนะฮะการอนุญาตไม่อนุญาตนะก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะพูดให้ฟังก็จะมีหนังสือไปแล้วอักษรนะครับผมหรือเรื่องของการออกกฎเนี่ยสมมติเทศบัญญัตินะฮะก็เราก็จะเห็นเลยว่าเทศบัญญัตินะกำหนดไว้มาตรา1234ข้อ1234นะฮะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งทั้งสองกรณีก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ในส่วนของการปฏิบัติการทางปกครองนั้นเป็นหรือการกระทำทางกายภาพเป็นการกระทำทางปกครองที่นอกเหนือจากการออกคำสั่งหรือการออกกฎโดยเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองเช่นเดียวกันนะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นะโดยเอกชนซึ่งเป็นกรณีไม่ตกลงใจหรือสมัครใจด้วยเช่นเดียวกับการออกคำสั่งหรือการออกกฎโดยมีลักษณะเป็นการใช้กำลังในการปฏิบัติการเช่นการใช้กำลังเจ้าที่ผลักดันเพื่อสลายการชุมนุมนะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีการพูดง่ายก็คือว่าเราไม่ได้ไปติดประกาศนะฮะแต่ว่าเป็นการเช่นเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปผลักดันนะหรือการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางทางจราจรนะฮะคือยกรถนะฮะยกรถไปเลยนะฮะหรือกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะใช้มาตรการบังคับทางปกครองในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมายหลังจากที่ได้ออกคำสั่งให้

รื้อถอนอาคารนั้นแล้วแต่เจ้าของอาคารก็ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่ระบุในคำสั่งนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาได้เป็น2ประเด็นก็คือคำสั่งจากปกครองก็ต้องมีผลบังคับเหมือนกันนะฮะนั้นจะไม่ดำเนินการโดยผู้ที่รับคำสั่งไม่ดำเนินการฝ่ายปกครองก็สามารถดำเนินการได้นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยอย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วเนื่องจากอาคารอยู่ในสภาพที่อาจจะใช้คำว่าจะพังอยู่แล้วจะล้มอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่รีบรื้อถอนเนี่ยก็อาจจะล้มมาใส่บ้านข้างเคียงอาคารข้างเคียงหรือบุคคลที่สัญจรผ่านไปแถวนั้นนะดังนั้นก็เป็นความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดำเนินการรื้อถอนนั้นสังเกตว่าการรื้อถอนก็คือใช้กำลังทางกายภาพนะฮะเอารถเข้าไปมีการใช้การทุบการดำเนินการนะไม่ใช่เป็นกระดาษคือไม่จะไปแปะเฉยๆแล้วอาคารมันหายไปนะครับผมก็ได้มีการดำเนินการโดยการใช้การกระทำทางกายภาพครับผมนั่นคือในส่วนของรูปแบบการดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ในส่วนของผู้ดำเนินภารกิจของฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนะส่วนใหญ่แล้วจะได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะที่จะอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการทางภารกิจนั้นๆโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทคือผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองทั่วไปและผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองเฉพาะด้านนะครับผมคราวนี้เรามาดูผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองทั่วไปก่อนนะซึ่งก็ได้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะการใช้อำนาจของเจ้าที่นั้นจะต้องมีการกำหนดถึงขอบอำนาจและตัวเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเช่นผู้ว่าการจังหวัดนะก็มีฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจตำรวจทั้งปกครองในเขตจังหวัดนะอันนี้ก็คือสังเกตว่าจะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองแล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่ได้พูดกล่าวมาแล้วเนี่ยคราวนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือในเชิงเฉพาะด้านเมื่อกี้เราในเชิงพื้นที่นะฮะเฉพาะด้านนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเฉพาะด้านเช่นผู้ใช้อำนาจตำรวจทางปกครองทำหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารนะซึ่งปกติก็เดี๋ยวปัจจุบันก็จะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็จะมามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันเป็นการใช้อำนาจตำรวจปกครองเช่นอธิบดีกรมศิลปากรนะก็เป็นตำรวจทางปกครองที่เกี่ยวกับวัตถุโบราณนะฮะหรือเรื่องของโบราณสถานคือหมายความว่าถ้ามีอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้วเนี่ยจะไปทุบจะไปปรับปรุงนะฮะก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหายนะฮะกับสิ่งที่เป็นโบราณสถานซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการขออนุญาตแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับผมหรือในส่วนของอธิบดีกรมป่าไม้ก็เป็นตำรวจทางปกครองเกี่ยวกับการป่าไม้เรื่องของการที่จะตัดไม้นะหรือการแปรรูปไม้ในส่วนของการตัดออกมาแล้วนะครับผมว่าหรือเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าเดียวกันได้มีการปลูกใหม่หรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนั้นสังเกตว่าตำรวจทางปกครองนั้นจะไม่ได้เป็นตำรวจที่เรารู้จักกันดีเสมอไปนะฮะอาจจะเป็นในหน่วยงานต่างๆของราชการที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่พูดมาเรื่องของโบราณสถานเรื่องของป่าไม้อาจจะเป็นเรื่องของการอนุญาตก่อสร้างอาคารนะครับผมก่อสร้างโรงงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนี่ในส่วนของผลทางกฎหมายของการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนะประการแรกก็คือการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนั้นก็เป็นการควบคุมเชิงป้องกันนะโดยการออกกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลเป็นการทั่วไปนะฮะหรือการอนุมัติการอนุญาตที่มีลักษณะเป็นนิติกรรมทางปกครองที่มีผลเป็นการเฉพาะรายนะครับผมซึ่งก็ได้พูดถึงไปแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจดังกล่าวหากเห็นว่าการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นสามารถนำข้อพิพาทมาสู่ศาลปกครองได้นะครับผมโดยศาลปกครองจะให้ความสำคัญกับมาตรการที่ใช้ว่าเกินความจำเป็นที่จะรักษาความสมเรียบร้อยหรือไม่อันเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนนะครับผมนะอันนี้ก็
จะมีเนื้อหา

เพิ่มเติมอยู่ในบางหน่วยนะฮะหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าเป็นในส่วนของชุดวิชากรมการปกครองก็จะเป็นหน่วยที่12เรื่องการใช้เรื่องของอำนาจดุลพินิจก็จะมีพูดถึงอยู่บางส่วนแล้วก็ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะเป็นชุดวิชาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับผมในหน่วยที่3นะเรื่องของอำนาจรัฐและการหน่วยที่3นะครับผมในส่วนของการที่หลักการพื้นฐานนะทางหลักการพื้นฐานทางกฎหมายมหาชนนะซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจรัฐว่าจะใช้ได้อย่างไรแค่ไหนอย่างไรนะครับผมซึ่งเรื่องหลักความได้สัดส่วนเนี่ยก็จะนำมาพิจารณานะครับผมเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นเป็นการใช้อำนาจที่เกินความจำเป็นนะครับผมเช่นตัวอย่างของต่างประเทศแล้วกันนะครับผมในประเทศฝรั่งเศสนะครับผมเหตุเกิดที่เมืองเนแวร์นะขออนุญาตเอ่ยชื่อเมืองเลยนะครับผมในกรณีดังกล่าวเนี่ยมีการเชิญนะครับผมนักเขียนท่านหนึ่งมีการเชิญนักเขียนท่านหนึ่งเนี่ยมาปาฐกถาในเมืองดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มผู้ที่ไม่ยอมรับหรือพูดง่ายไม่เห็นด้วยกับการมาของนักเขียนดังกล่าวก็ได้แก่ครูคณาจารย์ทั้งหลายนะครับผมซึ่งเป็นสมาพันธ์ครูแล้วกันจะเรียกว่าสมาพันธ์ครูเนื่องจากนักเขียนผู้นี้เคยเขียนหรือการพูดเนี่ยซึ่งจะเรียกเป็นการโจมตีหรือว่าเป็นการที่กล่าวพาดพิงในเชิงลบนะฮะในกับครูนะฮะหรืออาจารย์นะทำให้เกิดการต่อต้านนะซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยนายกเทศมนตรีซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยเลือกวิธีการก็คือยกเลิกการจัดงานเลยนะยกเลิกการจัดงานเลยเรื่องดังกล่าวก็เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองฝรั่งเศสนะไปจนถึงศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งหรือเราจะเรียกว่าสภาแห่งรัฐนะครับผมซึ่งศาลก็บอกว่าในนายกเทศมนตรีนั้นมีอำนาจที่จะกระทำการแต่เป็นการใช้อำนาจเกินความจำเป็นคือในกรณีดังกล่าวมันไม่จำเป็นถึงขนาดที่ต้องยกเลิกงานเลยนะอาจจะมีการจัดการอย่างอื่นได้เช่นทางการเข้ามาเนี่ยก็อยากให้มาเจอกันนะหมายถึงว่าในอาคารสถานที่ที่จะจัดงานเนี่ยสามารถจะแยกเข้ามาได้หรืออาจจะมีจัดโซนให้กับผู้ที่จะเห็นต่างหรือผู้ที่ประท้วงเนี่ยก็ค่อยประท้วงได้นะขณะเดียวกันการเข้ามาในส่วนอาคารก็อาจจะเข้ามาคนละด้านกันนะฮะไม่ใช่ว่าให้มาปะทะกันนะแล้วก็พูดเสร็จก็อาจจะกลับไปเลยนะฮะไม่ต้องเดินพูดง่ายคือเดินชมนิทรรศการเดินชมเมืองหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคือมันมีวิธีการได้หลายอย่างแต่ไม่ถึงขนาดหรือว่าไม่มีความจำเป็นถึงขนาดต้องยกเลิกงานเลยนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับผมให้เห็นภาพในส่วนของตรงผลทางกฎหมายนะครับผมคราวนี้ในส่วนของประการที่2นะเรื่องที่เป็นนโยบายเชิงควบคุมที่สำคัญศาลจะเข้าไปควบคุมเท่าที่จำเป็นนะโดยพิจารณาว่าฝ่ายปกครองมีหน้ากระทำการหรือไม่เพียงใดมีกฎหมายรองรับหรือไม่นะครับผมก็คือศาลเองเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างที่พูดไปแล้วก็คือควบคุมความชอบด้วยกฎหมายนะฮะของการกระทำทางปกครองแต่ศาลจะไม่ทำตัวเป็นฝ่ายปกครองซะเองนะฮะนั่นก็คือมีกฎหมายอำนาจหรือเปล่าก็ทำการภายใต้กฎหมายหรือเปล่านะฮะแล้วก็นำหลักที่เกี่ยวข้องเช่นหลักความได้สัดส่วนมาพิจารณาแต่จะไม่เข้าไปดำเนินการหรือสั่งการซะเองว่าจะต้องทำอย่างไรแค่ไหนเพียงใดเพราะฉะนั้นจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายปกครองเองเพราะศาลเองก็อาจจะไม่ได้รับทราบปัญหาหรือพูดง่ายคือถ้าเราใช้ภาษาง่ายคือไม่ได้อยู่หน้างานจริงๆนะครับผมประการที่สามในสถานการณ์ปกติการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ก็มีบางสถานการณ์เนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะทำให้การใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งทางปกครองนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับการยกเว้นบ้างนะเช่นในกรณีเป็นเกิดการจลาจลขึ้นนะเกิดการจลาจลขึ้นนะครับผมซึ่งในทางกฎหมายประชาชนนั้นก็มีหลักการว่าแม้ไม่มีกฎหมายและลักษณ์อักษรให้อำนาจไว้โดยตรงฝ่ายปกครองก็สามารถดำเนินการทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้นะครับผมซึ่งแต่ต้องยอมรับกับว่าในโลกหรือในปัจจุบันเนี่ยเราก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายดังนั้นเนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวสภาเองหรือฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการออกกฎระเบียบต่างๆก็ได้ออกกฎระเบียบไว้รองรับไว้พอสมควรแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยนั้นปัจจุบันเนี่ยหลักการเนี้ยมีจริงแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยให้ปฏิบัติตามอยู่ประมาณผมคงไม่สามารถจะ

0: พูดเป็นตัวเลขได้แต่ว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วกันแล้วนะครับผมข้อจํากัดนะคราวนี้เรามาดูในส่วนข้อจํากัดในการใช้อำนาจตำรวจทางปกครองนะครับผมภายใต้อํานาจของตำรวจทางปกครองนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งได้พูดย้ําไปหลายข้อหลายครั้งแล้วนะฮะภายใต้หลักว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางปกครองและก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลนะซึ่งการดำเนินการของฝ่ายปกครองนั้นจึงมีลักษณะทั้งในเรื่องของมีกฎหมายอำนาจให้ดำเนินการให้กระทำได้และก็เป็นข้อจำกัดการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองเองเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้หรือบัญญัติไว้ก็ไม่สามารถทำการได้นะฮะในเงื่อนไขของการที่เป็นการรอสิทธิภาพของประชาชนหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะส่วนข้อยกเว้นเมื่อกี้อาจจะได้พูดไปบ้างแล้วเช่นเกิดสงครามหรือเกิดการจลาจลนะอันนี้ตำรวจทางปกครองก็อาจจะมีอำนาจมากขึ้นอันนี้พูดถึงในกรณีของมีตัวกฎหมายบัญญัติไว้แล้วนะกฎหมายก็จะให้อำนาจพิเศษไว้ในบางกรณีบางสถานการณ
1: ์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปชุดวิชา41461กฎหมายปกครองหน่วยที่3การจัดองค์กรฝ่ายปกครองกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองรัฐในทางปกครองหรือเรียกตามศัพท์กฎหมายปกครองของไทยว่าการจัดระเบียบราชการบริหารก่อนอื่นเราจะมาพิจารณาในส่วนของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองซึ่งมีเนื้อหาแยกมาเป็น2ส่วนก็คือความหมายและสถานะทางกฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองและการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของรัฐองค์กรฝ่ายปกครองนั้นหมายถึงองค์กรของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระโดยมีหน้าที่ดำเนินภารกิจของรัฐหรือดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะตัวอย่างนะครับผมในส่วนของการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีนะท่านก็จะรู้จักหน่วยงานที่เราเรียกว่าสำนักนายกรัฐมนตรีนะสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นต้นหรือในส่วนของรัฐมนตรีนะก็คือกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะในที่อยู่ในการบังคับบัญชาหรือในการกำกับดูแลนะครับผมนะกำกับดูแลเนี่ยอาจจะยกตัวอย่างได้เช่นในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับผมก็อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับองค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นในตัวของสำนักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะในตัวอย่างนะครับผมเพื่อเห็นภาพว่าทั้งหลายที่พูดมาเนี่ยก็เป็นองค์กรฝ่ายปกครององค์กรฝ่ายปกครองกับการเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนในกรณีของประเทศไทยกรณีของประเทศไทยนั้นการเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนของไทยนั้นเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะที่จะกำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรนั้นนะฮะดังนั้นบรรดาองค์กรฝ่ายปกครองของรัฐนะฮะหากมีกฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคลแล้วบรรดาองค์กรเหล่านั้นก็จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เราอาจจะสรุปง่ายๆก็คือว่าก็กฎหมายนะซึ่งก็คือระดับพระราชบัญญัตินะก็กำหนดเอาไว้นะว่าให้องค์กรนั้นหรือหน่วยงานนั้นเป็นนิติบุคคลนะก็จะมีความเป็นนิติบุคคลขึ้นเนื่องจากได้มีกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดเจนนะครับผมในส่วนของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของรัฐนั้นเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้นะเป็น2หรือ3ประการนะเราเริ่มดูจากประการก่อนก็คือการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการรวมอำนาจนะเป็นการจัดการปกครองที่มีการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันดีก็คือกระทรวงทบวงกรมของ

นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางนะซึ่งขึ้นต่อกันตามลำดับชั้นนะก็คือบังคับบัญชาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการปกครองนะเช่นหมายความว่าอาจจะมีตั้งแต่ว่าสูงสุดนะเช่นตั้งแต่มีรัฐมนตรีนะฮะมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีนะมีผู้อำนวยการกองนะฮะก็ลดหลั่งกันลงมาการรวมอำนาจปกครองมีลักษณะสำคัญ3ประการคือมีการรวมกำลังทหารและกำลังตำรวจให้ขึ้นต่อส่วนกลางนะฮะมีการรวมอำนาจวิจัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็มีการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นซึ่งการรวมอำนาจปกครองนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2แบบก็คือการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะซึ่งก็คือกระทรวงบังคมที่เราได้พูดถึงมาแล้วก็การกระจายการรวมศูนย์อำนาจการปกครองหรือการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะครับผมซึ่งตรงนี้เราอาจจะใช้คำว่าการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองบ่อยๆนะครับผมทำไมถึงใช้คำนี้เพราะเดี๋ยวพอพูดถึงการกระจายอำนาจการรวมศูนย์เนี่ยหลายคนก็จะไปสับสนกับการกระจายอำนาจนะครับผมนะอันนี้ในกรณีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของการรวมอำนาจการปกครองซึ่งแน่นอนอำนาจที่ถูกรวมไว้เนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของส่วนกลางซึ่งเราเป็นการศูนย์อำนาจนะเป็นการรวมศูนย์อำนาจแต่ในทางปฏิบัติแล้วหรือในการปฏิบัติงานเนี่ยหลายงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งทุกเรื่องเช่นในเรื่องของการวินิจฉัยสั่งการนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะจะต้องรอสั่งการมาถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยแล้วกันนะจะต้องสั่งคือพูดง่ายก็คือขออนุญาตหรือขอสั่งการเนี่ยมาที่กรุงเทพมหานครที่ตัวกระทรวงมหาดไทยเองโดยปลัดกระทรวงเนี่ยก็น่าจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการนั้นก็จะมีการมอบหมายโดยการส่งเจ้าหน้าที่ส่งข้าราชการหรือส่งฝ่ายปกครองนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรารู้จักกันดีก็คือเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะอำนาจหลายส่วนก็จะได้ถูกมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเนี่ยดำเนินการตัดสินใจได้เองเลยนะครับผมแต่ขณะเดียวกันก็หลายเรื่องก็จะเป็นการรับนโยบายหรือดำเนินการตามนโยบายหรือการสั่งการมาจากส่วนกลางด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะการรวมอำนาจการปกครองนั้นแบ่งได้เป็นสองแบบคือการรวมศูนย์อำนาจการปกครองซึ่งก็อยู่ในส่วนกลางแล้วก็การแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะฮะซึ่งของไทยเองเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยที่เราเรียกว่าในส่วนของจังหวัดหรืออำเภอหรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคนะฮะซึ่งอยู่ในเชิงพื้นที่เช่นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะเช่นสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอเป็นต้นนะครับผมการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนั้นเป็นการปกครองในรูปแบบที่อำนาจในการตัดสินใจทั้งหลายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศหรือเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะจะอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางโดยจะไม่มีการมอบอำนาจไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจำอยู่ในภูมิภาคนะครับผมก็คือทุกอย่างอยู่ที่ส่วนกลางหมดเลยการปกครองด้วยวิธีการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนี้ตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็อาจไม่ตอบสนองภารกิจสมัยใหม่นะเนื่องจากภารกิจมีความหลากหลายมีความแตกต่างของในแต่ละพื้นที่แล้วก็ด้วยระยะทางนะที่ไกลนะครับผมเช่นกรุงเทพกับเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายนะกรุงเทพสงขลากรุงเทพปัตตานียะลานราธิวาสเป็นต้นนะหรือกรุงเทพไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะไปทางอุบลราชธานีนะไปมุกดาหารนะหรืออาจจะไปอุดรธานีก็มีระยะห่างอยู่พอสมควรนะครับผมดังนั้นเนี่ยการดำเนินการโดยการรวมศูนย์อำนาจนั้นจึงอาจไม่ตอบสนองกิจกรรมหรือภารกิจของรัฐสมัยใหม่เท่าที่ควรจึงทำให้เกิดการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจการปกครองนะต้องย้ำก่อนฮะเรากำลังอยู่ในส่วนของการรวมศูนย์อำนาจนะฮะแต่มีการแบ่งการรวมศูนย์ต้องย้ำนะไม่ใช่การกระจายอำนาจนะเป็นการแบ่งการรวมศูนย์หรือการกระจายการรวมศูนย์ย้ำนะฮะการกระจายการรวมศูนย์อำนาจไม่ใช่การกระจายอำนาจนะครับผมย้ำนะว่าทั้งสองแบบเนี้ยก็ยังอยู่ภายใต้ของการรวมอำนาจหรือการรวมศูนย์อำนาจอยู่นะครับผมในกรณีดังกล่าวนี้

เป็นการปกครองในรูปแบบที่รัฐบาลส่วนกลางนั้นได้มอบอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องหรือบางระดับให้แก่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจำยังส่วนภูมิภาคของประเทศนะโดยตัวแทนหรือเจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยก็สามารถดำเนินการนิจฉัยสั่งการได้ตามแนวทางที่ส่วนกลางได้กำหนดนะครับผมซึ่งการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจนี้เนี่ยก็ทำให้การกระทำภารกิจต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้นนะเนื่องจากไม่ต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางตัดสินใจทุกเรื่องทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการกระจายอำนาจปกครองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการรวมศูนย์อันนี้เป็นการกระจายศูนย์อำนาจนะฮะอันนี้เป็นการกระจายอำนาจนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะฮะในการจัดการปกครองประเทศที่รัฐนั้นมอบอำนาจการปกครองบางส่วนให้กับองค์กรอื่นนะนอกจากองค์กรของรัฐบาลส่วนกลางเพื่อจัดทำบริการสาธารณะบางอย่างนะฮะโดยให้มีความเป็นอิสระในการดำเนินการไม่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางแต่อยู่ในรูปแบบการกำกับดูแลนะหรือในภาษาฝรั่งเศสคือตูเตลนะของส่วนกลางนะครับผมนะจะแตกต่างกันนะบังคับบัญชากับการกำกับดูแลนะบังคับบัญชาก็จะสั่งการได้นะตัวอย่างที่ยกง่ายๆนะเช่นส่วนกลางก็สามารถจะอาจจะโยกย้ายนะเช่นให้ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะโยกย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมานะผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะอาจจะย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะย้ายไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายก็ได้นะครับผมแต่ในส่วนของการกำกับดูแลเนี่ยจะไม่ใช่เป็นการสั่งดังนั้นในส่วนของการกระจายอำนาจเนี่ยพวกเราก็คุ้นเคยกันดีเราจะพูดถึงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคงรัฐหรือรัฐบาลก็คงไม่สามารถจะสั่งย้ายนะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะฮะไปเป็นนายกเทศมนตรีนครราชสีมาได้นะครับผมอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะให้เห็นภาพอย่างง่ายๆหรืออย่างเร็วนะครับผมจริงๆก็จะมีรายละเอียดอื่นซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้พูดถึงกันต่อไปครับในการปกครองตามหลักการกระจายอำนาจนั้นเนี่ยมีลักษณะสำคัญอยู่5ประการประการที่1มีการแยกหน่วยงานออกไปเป็นองค์กรนิติบุคคลจากส่วนกลางนะพูดง่ายก็คือแยกออกไปเป็นอีกองค์กรนึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกออกไปมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองนะมีเจ้าหน้าที่ของตนเองนะมีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเองซึ่งการกระจายอำนาจทางการกระจายอำนาจปกครองเนี่ยในกรณีของการกระจายอำนาจเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบนะเมื่อกี้อาจจะพูดถึงเรื่องของท้องถิ่นนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีได้2แบบนะครับผมก็คือการกระจายอำนาจทางพื้นที่หรือการกระจายอำนาจทางดินแดนซึ่งก็เราคุ้นเคยกันดีก็คือในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะนั่นจะเป็นการกระจายอำนาจทางพื้นที่หรือทางดินแดนนะก็คือให้มีการปกครองในส่วนของเทศบาลต่างๆนะยกตัวอย่างนะหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะซึ่งจะไปสอดคล้องกับตัวเขตดินแดนหรือพื้นที่นะครับผมอีกกรณีหนึ่งคือการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจนะเช่นในเรื่องของการดูแลประชาชนในส่วนของเช่นเรื่องของความใช้คำว่ายังไงดีครับขออนุญาตใช้คำว่าเรื่องของสุขอนามัยนะสุขอนามัยในบางเรื่องนะครับผมในบางเรื่องนะซึ่งอาจจะให้หรือในส่วนของสาธารณูปโภคนะเนี่ยจะชัดเจนนะเรื่องของไฟฟ้าประปานะครับผมจริงๆเมื่อกี้อาจจะใช้คำผิดไปไม่ถูกสักทีเดียวไม่ใช่สุขอนามัยนะอาจจะใช้คำว่าสุขภาพในเรื่องของการกีฬานะครับผมอันนี้น่าจะตรงกว่าเช่นเรามีการกีฬาของประเทศไทยการกีฬาของประเทศไทยนั้นไม่ได้ดูแลหรือทำหน้าที่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะแต่การกีฬาของประเทศไทยนั้นก็ดูแลเรื่องของสุขภาพ

คือในเชิงป้องกันสุขภาพในเชิงป้องกันนะครับผมก็อันนี้ก็จะดูแลทั้งประเทศนะฮะในการมีสนามกีฬานะฮะในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาหรือในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องของการให้การส่งเสริมสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆนะครับผมซึ่งก็กระจายไปทั้งพื้นเขาเรียกทั้งดินแดนนะทั้งดินแดนหรือทั้งประเทศนะครับผมนั่นคือการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดหรือว่าอธิบายในส่วนเรื่องนี้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้นการกระจายอำนาจทางพื้นที่หรือการกระจายอำนาจทางดินแดนนะอันนี้ก็ได้พูดไปเบื้องต้นแล้วก็คือที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเป็นการกระจายอำนาจปกครองของประชาชนนะซึ่งที่มาจากแนวคิดทางการเมืองซึ่งเน้นความสำคัญของการเลือกตั้งมีการจัดตั้งองค์กรปกครองทางดินแดนอันได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นนะฮะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นอิสระจากส่วนกลางมาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของส่วนกลางแต่จะอยู่ภายใต้รูปแบบการกำกับดูแลของส่วนกลางนะฮะกำกับดูแลนะฮะตัวอย่างที่เรายกกันก็คือการกำกับดูแลในเรื่องของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายคือท่านสามารถท่านก็คือท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการบางอย่างได้เองแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะฮะงั้นการกำกับดูแลจากส่วนกลางก็คือเป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะท้องถิ่นเองก็จะมีงบประมาณของตนเองใช้ในการจัดทำภารกิจต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจเมื่อกี้ก็ได้มีการเกริ่นไปบ้างแล้วนะฮะก็เป็นรูปแบบการกระจายอำนาจโดยรัฐมอบภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทให้กับองค์การของรัฐนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดของส่วนกลางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการศึกษากีฬาวัฒนธรรมนะครับผมเมื่อกี้ตัวอย่างอาจจะยกเรื่องของกีฬาเช่นการมีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผมองค์กรของรัฐประเภทนี้ก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐก็มีทรัพย์สินของตนเองมีผู้บริหารของตนเององค์กรของรัฐประเภทนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเช่นเดียวกับองค์กรซึ่งจะตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่ในส่วนของการกระจายอำนาจตามบริการหรือตามภารกิจนั้นเนี่ยเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคนิคการค้นคว้าชั้นสูงการดำเนินกิจกรรมต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามสภาวะการซึ่งรูปแบบการบริหารงานแบบส่วนราชการนั้นอาจจะไม่ตอบสนองต่อการจัดทำบริการสาธารณะประเภทนี้นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะได้เห็นในเนื้อหาในช่วงถัดไปว่าแล้วรัฐจะได้ดำเนินการทำอย่างไรบ้างนะในส่วนของการกระจายอำนาจในเชิงของบริการหรือในเชิงภารกิจนะครับผมในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรฝ่ายปกครองนะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการควบคุมบังคับบัญชานะฮะและความสัมพันธ์ในลักษณะของการกำกับดูแลซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่ามียังมีทั้งสองแบบนะบังคับบัญชาแล้วก็กำกับดูแลคราวนี้เรามาดูในส่วนของอำนาจบังคับบัญชาอำนาจบังคับบัญชานั้นเป็นอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาใช้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นการที่รัฐมนตรีใช้อำนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกระทรวงอธิบดีใช้อำนาจบังคับบัญชาเหนือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในกรมเป็นต้นอำนาจบังคับบัญชานั้นเป็นอำนาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆก็ได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตามก็ต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้เราก็ต้องย้ำกันว่าต้องชอบด้วยกฎหมายผู้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะใช้อำนาจนี้โดยขัดต่อกฎหมายซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคของไทยนั้นก็จัดเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการบังคับบัญชาในส่วนของอำนาจกำกับดูแลไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยองค์กรหรือบุคคลที่มีอำนาจกำกับดูแลมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนะขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะ
องค์กรที่กำกับดูแลไม่มีอำนาจสั่งการให้องค์กรภายใต้การกำกับดูแลปฏิบัติการตามที่ตนเห็นสมควรพูดหรือจะพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนั้นเนี่ยจะดูแลให้องค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนั้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎแบบที่เกี่ยวข้องส่วนในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการหรือจะดำเนินการอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเองวันนี้เราจะมาดูในส่วนของรายละเอียดนะฮะการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักกลุ่มอำนาจนะฮะซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนก็คือการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางแล้วก็การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดินพุทธศักราช2534มาตรา7ได้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงนะครับผมอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับผมในส่วนของกระทรวงเนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาก็คงจะคุ้นเคยกันดีส่วนทบวงนั้นเนี่ยในกฎหมายนะฮะในพระราชบัญญัติระเบียบการแผ่นดินนั้นก็ยังกำหนดให้มีหรืออาจมีทบวงได้นะฮะซึ่งแต่ปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับผมถ้าในสมัยก่อนเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็สังกัดอยู่ในทบวงมหาวิทยาลัยนะฮะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีทบวงแล้วถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆก็คือทบวงก็จะเป็นกระทรวงที่มีขนาดที่เล็กหรือย่อยหรือพูดง่ายคือมีขนาดหรือมีภารกิจที่อาจจะเล็กกว่าหรือน้อยกว่ากระทรวงนะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันดีก็คือจะมีทบวงมหาวิทยาลัยนะซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็อยู่ภายใต้ทบวงมหาวิทยาลัยนะฮะโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็มีฐานะเป็นกรมนะครับผมคราวนี้จะมีอีกประเด็นหนึ่งครับกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมนะฮะหลายหน่วยงานเนี่ยนักศึกษาอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นกรมนะฮะแต่จริงๆมีฐานะเป็นกรมแต่ไม่เรียกว่ากรมยกตัวอย่างในกระทรวงการคลังนะก็จะมีตัวอย่างเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะชื่อว่าเป็นสำนักงานนะฮะแต่ก็มีฐานะเป็นกรมนะครับผมนะนี่คือยกหนึ่งตัวอย่างให้เห็นแล้วกันนะครับผมหรือกระทรวงการคลังจริงๆมีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรมแต่ไม่ใช้เรียกชื่ออย่างอื่นเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานเลยครับนั้นขอยกเสริมอีกสักอันแล้วกันก็คือสำนักงานสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับผมหรือสคล.ก็เหมือนกันก็เป็นกรมนะแต่เราก็ไม่ได้เรียกว่ากรมนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีฐานะเป็นกระทรวงเหมือนกันนะมีฐานะเป็นกระทรวงในส่วนของกระทรวงเองอันนี้ก็แน่นอนก็มีส่วนราชการภายในได้แก่สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะกรมนะซึ่งอาจแบ่งส่วนราชการได้เป็น2ประเภทคือสำนักงานเลขานุการกรมและกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองนะฮะซึ่งมีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีเราจะเรียกว่าเป็นสำนักนะฮะแต่เข้าใจว่าปัจจุบันก็ได้มีการอาจจะปรับอีกครั้งหนึ่งจากสำนักเนี่ยให้กลับมาเป็นเรียกว่ากองนะครับผมนะซึ่งจริงๆสถานะก็จะมีลักษณะเท่ากันนะครับแต่มาส่วนการซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงหรือทบวงนะฮะในส่วนของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางนะก็อย่างที่เราได้เกินหรือพูดถึงไปแล้วว่าเพื่อจะตอบสนองภารกิจของรัฐสมัยใหม่
นะฮะหรือการตอบสนองภารกิจ

เป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะก็ได้มีการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางออกไปนะซึ่งการจัดองค์กรฝ่ายปกครองตามหลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลางในประเทศไทยนั้นเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารการส่วนภูมิภาคนะซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งการรวมศูนย์อำนาจปกครองนะการแบ่งการรวมอำนาจปกครองนั้นเป็นการที่ราชการบริหารส่วนกลางมอบอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ตัวแทนของส่วนราชการที่ถูกส่งไปประจำยังส่วนภูมิภาคในปัจจุบันการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาคของไทยนั้นก็เป็นไปตามผลของกฎหมาย2ฉบับได้แก่พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินพระระเบียบบริหารการแผ่นดินนะครับผมพุทธศักราช2534นะฮะกำหนดให้มีการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค2ระดับคือจังหวัดและอำเภอแล้วก็พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะกำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคอีก3ระดับคือกิ่งอำเภอตำบลและหมู่บ้านคราวนี้อีกเรื่องนึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งจะอยู่ในพระราชระเบียบบริหารการแผ่นดินก็คือการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนนะการปฏิบัติราชการแทนนั้นเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจเพื่อไม่ให้ทุกเรื่องเนี่ยไปรวมอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียวจึงได้กำหนดให้มีการมอบอำนาจให้มีการปฏิบัติราชการแทนได้ในส่วนการรักษาราชการแทนจะเป็นในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้หรือกรณีมีตำแหน่งว่างลงและยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้มีการกำหนดมีการรักษาราชการแทนเพื่อให้มีการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความต่อเนื่องซึ่งในการรักษาราชการแทนผู้รักษาราชการแทนนั้นมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนนะครับผมซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็จะอธิบายสรุปอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันให้เห็นภาพในการเป็นราชการแทนนั้นเนี่ยผู้เข้าบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจนั้นยังคงอยู่นะครับผมยังคงอยู่คือหมายถึงว่ายังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่เนื่องจากว่างานนั้นอาจจะมีหลายงานหรือหลายภารกิจเนี่ยก็ได้มีการแบ่งงานกันออกไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในกรมหนึ่งนะอธิบดีเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบดูแลงานทั้งหมดนะในส่วนของสำนักงานเลขานุการกรมในส่วนของกองต่างๆนะซึ่งมีหลายกองมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปโดยความรวดเร็วนะแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมผู้เข้าบัญชาเช่นอย่างอธิบดีนะท่านก็จะอาจจะมีการมอบให้รองอธิบดีท่านที่1นะฮะก็ปฏิบัติการแทนในส่วนของดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานเลขานุการกรมรวมถึงกองหนึ่งสัก2กองนะฮะรองอธิบดีอีกท่านนึงก็อาจจะดูอีก2กองหรือ3กองนะฮะก็แบ่งนะฮะเพื่อที่จะเป็นการแบ่งแต่สังเกตว่าในตัวท่านอธิบดีเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่แต่เป็นการแบ่งซึ่งแตกต่างจากการรักษาราชการแทนการรักษาการแทนนั้นก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นไม่อยู่หรือไม่มีนะฮะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเมื่อกี้ยกตัวอย่างของระดับกรมนะหรืออธิบดีนะหรือผู้ว่าบัญชาที่เรียกว่าอธิบดีนั้นเนี่ยไม่อยู่หรือไม่มีไม่อยู่คือหมายความว่าเช่นอาจจะต้องไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศหรือลาจะเป็นลาส่วนตัวนะฮะไปต่างประเทศดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ณเวลาดังกล่าวณในห้วงเวลาดังกล่าวก็ต้องมีการตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่ในการรักษาราชการแทนนะครับผมนั่นคือในกรณีของการไม่อยู่หรือในกรณีของผู้ว่าการจังหวัดนะซึ่งอาจจะประจำอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่มีเหตุที่ต้องมาราชการที่กรุงเทพมหานครนะจะมีการประชุมในกรุงเทพมหานครนะทำให้ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดที่ตนเองเป็นผู้ว่าการจังหวัดได้นะจึงได้มีการตั้งบุคคลอื่นนะทำหน้าที่ในการรักษาราชการแทนในระหว่างที่ผู้ว่าการจังหวัดนั้นไม่ได้อยู่ในจังหวัดหรืออยู่ในที่ทำงานนั้นนะครับผมนั่นเป็นกรณีของการไม่อยู่หรือในการไม่มีนะไม่มีเช่นอาจจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำหน้าที่ดังกล่าวนะแต่เนื่องจากงานราชการหรืองานจัดทำบริการสาธารณะมันเป็นต้องดำเนินการต่อไปให้เกิดความต่อเนื่องนะจะรอ

0: ได้นะก็เลยจำเป็นจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารักษาราชการแทนในห่วงเวลาที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้นนะครับผมนั่นคือในส่วนของการรักษาราชการแทนซึ่งสัญญาแตกซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างการปฏิบัติราชการแทนนั้นเนี่ยผู้เข้าบัญชาหรือว่าผู้ที่ต้องดำเนินการนั้นยังอยู่นะฮะแต่มีการกระจายหรือมีการกระจายอำนาจเนี่ยไปให้กับผู้อื่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่การรักษาการแทนนั้นก็คือไม่มีหรือไม่อยู่นะครับผมนั่นจะแตกต่างกัน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านหน่วยที่4การปกครองท้องถิ่นสำหรับหัวข้อแรกนะคะแนวคิดและหลักการสำคัญของปกครองท้องถิ่นนั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าในการบริหารงานของรัฐเนี่ยถ้าหากดำเนินการนะคะด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในราชการระบบราชการของไทยนั้นนะคะอย่างหน่วยที่ก่อนหน้านี้จะกล่าวได้ว่าเราจะมีแนวคิดที่เรียกว่าหลักการรวมอำนาจนะคะก็คือเมื่อเกิดรัฐขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเกิดหน่วยงานนะคะที่จะจัดทำบริการสาธารณะก็เช่นนะคะการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในการใช้ดำรงชีวิตของประชาชนนะคะมีถนนหนทางมีน้ำไฟนะคะมีการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะคะซึ่งเป็นราชการส่วนกลางมีหน้าที่ดูแลประชาชนในเรื่องต่างๆนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นการรวมอำนาจโดยราชการส่วนกลางนะคะกระทรวงทบวงกรมส่วนที่สองก็คือนะคะการแบ่งอำนาจมานะคะต่อมาบางครั้งเห็นว่าถ้ากระทรวงทบวงกรมต่างๆทำหน้าที่แล้วบางครั้งเนี่ยไม่ทั่วถึงจึงเกิดการแบ่งนะฮะแบ่งหน้าที่ออกมาเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะฮะหลายท่านก็รู้จักกันดีนะฮะเป็นจังหวัดนะใช่ไหมคะเรามีจังหวัดต่างๆนะฮะมีอำเภอนะคะต่างๆเนี่ยช่วยให้ช่วยดูแลในการบริหารงานอันนั้นนะฮะเป็นเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคนะคะแต่อย่างไรก็ดีราชการส่วนภูมิภาคบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ายังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนเจตจำนงที่แท้จริงของประชาชนได้นะคะเนื่องจากโดยลักษณะแล้วเนี่ยเป็นการแต่งตั้งนะคะจากหน่วยงานราชการส่วนกลางหรือตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจากการเขาเรียกว่าสรรหาต่างๆคัดเลือกต่างๆสอบคัดเลือกซึ่งเป็นหรือการแต่งตั้งนะคะจากราชการส่วนกลางบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่นะคะจึงเกิดหลักอีกหลักหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับเนื้อหาส่วนนี้ก็คือหลักการกระจายอำนาจทางปกครองนะคะหลักการนี้ถือว่าเหมือนเราพูดง่ายๆเหมือนเราย่อประเทศลงมาอยู่ในพื้นที่นะคะว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการอะไรนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องการไม่เหมือนกันนะคะจังหวัดที่อยู่หรือว่าพื้นที่ท้องถิ่นที่อยู่ในส่วนกลางนะคะก็อาจจะมีความจำเป็นอย่างนึงนะคะแต่พื้นที่ที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆจังหวัดที่อยู่มีเขาเรียกภูมิประเทศต่างๆนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยเป็นมีต้นเขาเรียกอะไรป่าไม้นะคะการเดินทางอาจจะลำบากนะคะเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะเรื่องของการเข้าถึงตัวความเป็นอยู่ของเขานะคะอาจจะต้องการถนนหนทางสาธารณสุขโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งต่างกับภาคกลางอย่างเงี้ยส่วนกลางใช่ไหมจังหวัดส่วนกลางเนี่ยก็ค่อนข้างการจราจรเนี่ยครบถ้วนอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่อาจจะต้องการในส่วนอื่นนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างนี้เป็นต้นอาจจะต้องการลักษณะของกิจกรรมในการประกอบอาชีพหรือว่าการเขาเรียกติดต่อคมนาคมหรืออะไรต่างๆซึ่ง ซึ่งต่างกันไปนะคะ

เนี้ยก็ถือว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรเนี่ยจะสามารถทำให้เขาเรียกว่าเข้าถึงได้ตรงกับจิตใจของประชาชนนะคะจึงเกิดหลักกระจายอำนาจโดยที่ว่าหลักการกระจายอำนาจเนี่ยจะช่วยให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์พูดในหัวข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นหลักซึ่งจะใช้ในหน่วยนี้โดยตรงนะคะส่วนที่สองก็คือเมื่อมีตัวอปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจารย์เรียกย่อๆว่าอปท.นะคะคงได้ยินกันคุ้นเคยกันคำนี้นะคะหน้าที่คือทำอะไรนะคะก็หน้าที่ก็คือจัดทำบริการสาธารณะในส่วนของที่รัฐทำนั่นแหละนะคะในเรื่องต่างๆในเกี่ยวกับชีวิตประจำวันอะไรต่างๆอย่างที่อาจารย์กล่าวนะคะแต่ทำโดยตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่นะคะสำหรับของไทยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกล่าวถึงความเป็นมาแล้วก็รูปแบบของไทยโดยเฉพาะนะคะอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะคะแล้วส่วนที่3ก็คือส่วนของกฎหมายอย่างที่กล่าวถึงนะคะเรามีกฎหมายอยู่หลายอย่างนะคะในของประเทศไทยนะคะจึงขอเดี๋ยวกล่าวละเอียดในส่วนที่กล่าวถึงต่อไปนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะเนื่องจากอย่างที่อาจารย์เรียนว่าวัตถุประสงค์หลักของรัฐคือทำบริการสาธารณะเนี่ยนะคะก็ต้องการประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหลักในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเช่นเดียวกับของรัฐนะคะโดยปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะสร้างองค์กรขึ้นมานะคะก็คืออปท.อย่างที่จันเรียนนะคะเราจะมีการจัดตั้งอปท.รูปแบบต่างๆนะคะที่คุ้นเคยกันก็เทศบาลอะไรต่างๆนะคะเทศบาลอบจ.อบต.นะคะหลายองค์กรเดี๋ยวในประเทศไทยจะกล่าวรายละเอียดอีกทีนะคะก็เพื่อตอบโจทย์ของคนในพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือหลักใหญ่ของการกระจายอำนาจนะคะอันนี้ก็จะมีหลักสำคัญนะในการใช้อำนาจของรัฐตามหลักการกระจายอำนาจเมื่อกระจายออกมาแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะกระจายมาแล้วเนี่ยการตั้งเป็นอปท.แต่ละแห่งเนี่ยเขามีหลักของคำหนึ่งอยู่ในทฤษฎีนะคะว่าหลักการตรงนี้ก็คือว่าต้องดำเนินการอย่างอิสระนะคะหรือคำว่าออโตโนมีเนี่ยนะคะดำเนินการอิสระอย่างเงี้ยทำอะไรก็ได้หรือเปล่านะคะเหมือนอย่างประเทศบางประเทศที่เขาเป็นระบบเขาเรียกว่ารัฐรวมนะคะที่ท่านเรียนมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเขาเรียกรัฐต่างๆมลรัฐต่างๆเนี่ยเขาก็มีรัฐบาลของเขานะคะรัฐบาลท้องถิ่นของเขาเนี่ยทำงานของเขาไปนะคะทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันไหมนะคะเราเป็นอิสระอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่านะคะทีนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นระบบอะไรประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นรัฐเดียวนะคะเป็นรัฐซึ่งมีเขาเรียกว่ารัฐบาลเดียวนะคะมีการปกครองอยู่ส่วนกลางอยู่ที่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลักของการปกครองท้องถิ่นเนี่ยคำว่าออโตโนมีเนี่ยไม่ใช่เป็นมลรัฐนะคะเราแม้กระทั่งประเทศที่เขามีมลรัฐเนี่ยเขาก็มีท้องถิ่นของเขาซึ่งเขาก็หลักเดียวกับเรานะฮะเป็นส่วนย่อยลงมาอีกทีนะฮะเป็นย่อยในการปกครองของประเทศนะฮะโดยเขาตั้งเป็นคล้ายๆเราเหมือนกันนะคะก็เป็นเทศบาลเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือใช้หลักเดียวกันนะฮะก็คือหลักของการปกครองท้องถิ่นความเป็นอิสระตรงนี้ก็คือสามารถมีอิสระได้ในการดำเนินงานแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนะคะอันนั้นนะคะอันนี้ก็ไม่เหมือนกับในมลรัฐนะคะจะคนละแบบกันนะคะทีนี้ความหมายของความเป็นอิสระล่ะคืออะไรนะคะความเป็นอิสระก็คือ1ก็คือจะต้องมีองค์กรที่ดูแลที่เราเรียกว่าอปท.นั่นเองนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้นะคะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะในทางมหาชนประเภทหนึ่งนะคะทำนองเดียวกับกระทรวงทบวงกรมนะคะตรงนั้นนะคะท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานต่างๆได้นะคะแต่ต่างจากการดำเนินงานของรัฐทั่วไปอย่างไรก็คือเนื่องจากท้องถิ่นเนี่ยมีพื้นที่ของตัวเองนะคะดังนั้นในการจัดตั้งเนี่ยก็จะต้องมีขอบเขตพื้นที่นะคะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวท่านจะมีดูกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบนะคะของเทศบาล นั้นๆเนี่ยเขามีเขตอะไรบ้างนะคะจะมีแผนที่แนบเลยค่ะว่าเขตพื้นที่ของตัวองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรนะไปจดกับเขตอปท.อื่นแค่ไหนนะคะต่างๆเนี่ยอันนี้เราเรียกว่ามีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ภายในเขตของตัวเองเท่านั้นนะคะจะไปก้าวล่วงไปพื้นที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะต่างแต่ละพื้นที่เขาก็มีหน้าที่ของเขาเองนะคะแต่

อย่างไรก็ดีอาจจะมีข้อยกเว้นนะคะก็คืออาจจะทำความตกลงอะไรต่างๆได้เช่นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็มีปริมณฑลนะคะต่างๆซึ่งอาจจะร่วมมือกันดูแลนะถนนหนทางอะไรต่างๆได้นะในบางระดับนะคะนั้นก็เดี๋ยวเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไปแต่โดยหลักเนี่ยจะต้องทำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอันนี้โดยหลักของท้องถิ่นอันที่3เนี่ยก็คือต้องมีองค์กรซึ่งมีการเลือกตั้งโดยเสรีอันนี้ก็คือเหมือนย่อความเป็นอิสระนะคะในเจตจำนงของประชาชนลงมาในเขตพื้นที่นะคะก็กล่าวกันว่าอาจจะรู้ใจกันได้ยังไงก็ต้องเนี่ยค่ะฟังเสียงประชาชนแล้วก็ผู้บริหารนะคะก็ควรจะต้องมาจากประชาชนทีนี้คำว่าผู้บริหารเนี่ยมันก็มีอยู่2ส่วนนะคะก็จะมีส่วนที่เขาเป็นคล้ายๆย่อประเทศลงมาเนี่ยแล้วก็จะมีสภาใช่ไหมคะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะคะรัฐสภาเนี่ยแล้วก็มีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นครม.เนี่ยนะคะก็จะมี2ส่วนนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าการเลือกของอย่างน้อยสภาเนี่ยก็จะต้องเป็นเจตจำนงของประชาชนสังเกตเราต้องมีการเลือกท่านสภาอะไรอะสกสทั้งหลายนะสมัยก่อนนะเราเรียกสทต่างๆเนี่ยฮะก็เป็นการเลือกของประชาชนนะแต่ส่วนผู้บริหารเนี่ยโดยหลักเราก็มองว่าก็ต้องมาจากประชาชนนั่นแหละนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะคะเราก็เปิดช่องได้บ้างนะคะในบางพื้นที่ซึ่งเขาเรียกเป็นรูปแบบพิเศษนะคะอย่างกทม.หรือเมืองพัทยาเนี่ยนะคะกทม.เองเนี่ยก็เป็นระบบเลือกตั้งแต่ว่าเมืองพัทยาแต่เดิมมาเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตั้งเป็นเขาเรียกผู้จัดการนะเป็นระบบหนึ่งของการได้มาซึ่งผู้บริหารนะคะเขาเรียกว่าซิตี้แมเนเจอร์นะคะก็คือเราเห็นว่าอย่างเป็นเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองของการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผู้บริหารซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะคะก็ตั้งมาได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นช่องว่าเขาเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นนะคะในรัฐธรรมนูญก็ฉบับปี60เนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็มีเปิดช่องให้นิดนึงนะคะว่าบางพื้นที่ที่ต้องการผู้บริหารที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นข้อยกเว้นนะคะแต่โดยหลักก็มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะคะเพื่อจะได้เขาเรียกว่าประชาชนจะได้สามารถดูแลได้แล้วก็สามารถแสดงเจตจำนงของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะอีกประการหนึ่งก็คือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็สัมพันธ์กับข้อที่2นะคะก็จะต้องทำในกิจการของตัวเองนะในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าประชาชนก็จะอยากได้อะไรก็จะบอกมานะคะเจตจำนงของประชาชนแล้วก็กิจการนั้นๆน่ะมีหน้าที่อะไรก็จะเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งนะคะซึ่งจะบอกไว้นะคะว่ามีหน้าที่อะไรนะเดี๋ยวในส่วนที่3อาจารย์จะกล่าวละเอียดอีกทีนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นอิสระของท้องถิ่นก็คือก็ต้องมีงบประมาณของตัวเองนะคะมีการคลังของตัวเองนะคะถ้าเกิดตั้งหน่วยงานมาแล้วไม่มีงบประมาณนะคะก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็อย่างน้อยต้องมีงบประมาณหรือการคลังของตัวเองเนี่ยเป็นอิสระระดับหนึ่งนะคะซึ่งสามารถบริหารงานได้นะคะก็ในกฎหมายจัดตั้งก็จะบอกนะคะว่าตัวอปท.แต่ละประเภทจะได้งบประมาณหรือว่ารายได้ของตัวเองจากอะไรบ้างเช่นได้จากเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะคะก็จะมีบอกไว้นะคะทีนี้เงื่อนไขอีกเรื่องนึงที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามหลักออโตโนมีนะซึ่งต่างกับการเป็นมลรัฐนะของสหรัฐต่างๆเนี่ยก็คือก็ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลระดับนึงเท่าที่แต่เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ใช่ว่ามากำกับจนเขาเรียกว่าเข้มข้นท้องถิ่นก็ขยับตัวไม่ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะท่านสามารถศึกษาประกอบกับหน่วยอื่นนะคะเราจะมีหลักของการทำหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะคะเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองเนี่ยจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชานะมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำนะคะการบังคับบัญชาแล้วก็การกำกับดูแลนะคะการบังคับบัญชาเนี่ยสามารถดูแลได้ทุกอย่างเลยนะคะดูแลตักเขาเรียกว่าในการทำหน้าที่มาผู้บังคับบัญชาต่างๆเนี่ยจะอยู่ตามเขาเรียกว่ากฎหมายที่สำคัญซึ่งหลายท่านรู้จักดีนะคะกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะบอกว่าในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยใครเป็นผู้บังคับบัญชานะคะอย่างท่านรัฐมนตรีก็กำกับดูแลโทษทีมันจะมี2คำอาจารย์เผอพูดมาตะกี้นะคะกำกับดูแลเนี่ยมันจะมีความหมายทั่วไปอีกนะการกำกับดูแลราชการโดยรวมเนี่ยนะคะgeneral supervision เนี่ยดูแลทั่วไปอันนี้ไม่ใช่นะคะคีย์เวิร์ดของเรากำกับดูแลในที่นี้จะเป็นความหมายเฉพาะนะคะซึ่งกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นนะคะอันนี้นักศึกษาอาจจะระวังการใช้ถ้อยคำนิดนึง

นะคะบางทีคำเหมือนกันด้วยความเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้คำกว้างๆว่ากำกับดูแลเนี่ยบางทีเหมือนกันแต่ในท้องถิ่นเนี่ยมีความหมายเฉพาะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวอีกทีในช่วงของเวลาใช้กฎหมายนะคะอันนี้มันจะมีแนวคิดเป็นระบบของประเทศฝรั่งเศสนะคะจะมีคำว่าเรียกว่าตูเตลนะคะเป็นคำซึ่งมีความหมายว่าราชการส่วนกลางเนี่ยนะคะจะไปดูแลท้องถิ่นได้นะคะจะต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักการเฉพาะนะคะโดยจะเป็นองค์กร2องค์กรนะคะสังเกตได้ว่าที่กล่าวมาแล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเป็นนิติบุคคลเฉพาะใช่ไหมคะเรามีเทศบาลเราตั้งเทศบาลมาแห่งหนึ่งเนี่ยเทศบาลก็เป็นตัวนิติบุคคลมหาชนอย่างหนึ่งนะคะแต่เวลาการกำกับดูแลเนี่ยกฎหมายจะต้องบอกว่าใครมาเป็นคนกำกับดูแลอย่างเช่นเทศบาลเนี่ยก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นอย่างของไทยเนี่ยเป็นระบบภูมิภาคนะคะซึ่งจะคล้ายคลึงกันในระบบของสากลในบางประเทศนะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอาจจะมีท่านผู้ว่าราชการต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีองค์กรภายนอกนะอาจจะมีศาลปกครองอย่างเงี้ยค่ะบางประเทศเขาจะมีศาลปกครองเป็นองค์กรที่มากำกับดูแลในชั้นสุดท้ายอีกทางนึงนะแต่ของเรายังไม่ถึงชั้นนั้นนะคะเราจะเป็นระบบที่ท่านราชการส่วนภูมิภาคก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอแล้วแต่กรณีนะฮะมากำกับดูแลตามขนาดของอปท.แต่ละประเภทอันนี้ทราบได้ยังไงจะมีกฎหมายของแต่ละประเภทบอกไว้นะคะว่าท่านใดเป็นผู้กำกับนะคะอันนี้จะมีเขาเรียกกฎหมายต้องบอกไว้โดยเฉพาะนะคะซึ่งต่างกับระบบบังคับบัญชาเราจะมีกฎหมายกลางอันนึงนะคะระบบกฎหมายระเบียบบริหารงานแผ่นดินอย่างที่ว่านั่นแหละนะคะจะบอกไว้ว่าใครดูแลใครท่านอธิบดีก็ดูแลกระทรวงนะคะหรือว่าตัวระดับกรมกองต่างๆก็จะมีบอกไว้นะคะอันนั้นจะเป็นความหมายอย่างกว้างๆของการบังคับบัญชานะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นการกำกับดูแลท้องถิ่นโดยเฉพาะสังเกตได้ว่าจะมี2องค์กรนะคะที่จะมากำกับกันแต่ถ้าเป็นราชการส่วนกลางเนี่ยเขาจะเป็นองค์กรระดับเดียวกันนะคะเป็นอยู่ในองค์กรเดียวกันในกรมก็จะมีท่านอธิบดีเนี่ยอยู่ด้วยกันสังกัดอยู่ด้วยกันอันนั้นคือรูปแบบบังคับบัญชาเป็นระดับแนวดิ่งนะคะอันนั้นน่ะนะคะแต่อันนี้เป็นการกำกับดูแลในแนวขวางนะคะเป็นองค์กรอื่นมากำกับดูแลอีกองค์กรหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันนะคะอันนี้เวลาเราวิเคราะห์กฎหมายปกครองเนี่ยเมื่อเกิดข้อเขาเรียกต้องการการใช้ดูแลการใช้อำนาจหน้าที่โดยการกำกับเนี่ยเพราะนั้นจะสำคัญนะเวลามีการโต้แย้งการกระทำของฝ่ายปกครองขึ้นมาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องไปดูนะคะว่าเขาใช้อำนาจหน้าที่แบบไหนนะคะซึ่งอันเนี้ยในตอนที่3เดี๋ยวอาจารย์จะกล่าวให้ฟังนะคะว่ามันมีความต่างกันในหลายกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนะคะทีนี้ประเภทการกำกับดูแลในทางสากลเนี่ยเขาก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการกำกับดูแลโดยตรงและกำกับดูแลโดยอ้อมอันนี้นะคะที่เป็นเทคนิคอลอย่างที่ว่านะคะที่ว่าเป็นองค์กรอื่นมากำกับดูแลท้องถิ่นนะคะการกำกับดูแลโดยตรงเนี่ยนะคะก็เป็น2กรณีย่อยนะคะก็เป็นการกำกับดูแลเหนือตัวบุคคลนะคะหรือตัวองค์กร อย่างเช่นว่าตัวผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยอาจจะประพฤติไม่เหมาะสมอะไรบางอย่างนะคะเป็นการประพฤติให้เสื่อมเสียนะคะไปเขาเรียกทุจริตหรืออะไรบางอย่างหรือประพฤติเสื่อมเสียในส่วนตัวบุคคลอะไรต่างๆนะมีประโยชน์ทับซ้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนถึงร้ายแรงเนี่ยก็สามารถให้ท่านผู้กำกับดูแลก็คืออย่างของไทยเนี่ยก็คือจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าท่านในอำเภอเนี่ยเข้ามาดูแลได้นะคะเบาๆก็อาจจะเรียกให้ชี้แจงซิว่าเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าแรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการสอบสวนนะคะแล้วก็ดูว่าท่านผิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถึงขนาดให้ออกได้เลยนะคะเขาเรียกว่าให้พ้นจากตำแหน่งนะคะตรงนั้นได้นะคะแต่ก็ถ้าหากผู้ที่ถูกพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมีข้อโต้แย้งก็สามารถเขาเรียกฟ้องอุทธรณ์หรือฟ้องร้องขึ้นไปยังศาลปกครองได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากก็เป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิ์นะคะก็เข้าหลักกฎหมายปกครองตามปกติของเรานะในเรื่องอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกกำกับเหนือตัวบุคคลหรือตัวองค์กรนะคะส่วนอีกอันที่1ไปแล้วนะอันที่2ก็คือการกำกับดูแลเหนือการกระทำนะฮะการกระทำเนี่ยก็คือว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าในการบริการทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องมีการดำเนินงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่นะฮะออกคำสั่งต่างๆนะอันนี้โดยตัวของเป็น

เขาเรียกว่าเป็นการกระทำนะข้อหนึ่งนี่เป็นการกระทำของตัวบุคคลนะที่เป็นส่วนตัวอะไรต่างๆแต่อันเนี้ยเป็นเรื่องของตัวนิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายท่านอาจจะออกคำสั่งที่ไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าหากมีการโต้แย้งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือก็ว่ากันไปตามสายของกฎหมายนะว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นคำสั่งในเรื่องใดนะคะอันนี้ตัววัตถุที่จะต้องถูกกำกับคือตัวคำสั่งนะคะต่างกันนะคะอันนี้สองเรื่องที่จะต่างกันนะจึงเรียกว่าการกำกับดูแลการ

เป็นสากลใช้กันก็คือในเรื่องของการให้เงินอุดหนุนนะอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่ว่ารัฐะเนี่ยพึงอุดหนุนท้องถิ่นให้ดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระอย่างที่ตามหลักแรกเนาะนะคะที่กล่าวไปเนี่ยคือหลักออโตโนมีเนี่ยอย่างไรก็ดีในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็สามารถใช้กำกับงานของท้องถิ่นได้ด้วยนะคะซึ่งเงินอุดหนุนเนี่ยก็มีอยู่หลายประเภทนะคะที่รู้จักกันก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะคะที่เงินอุดหนุนทั่วไปก็คืออาจจะให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความเป็นอิสระเอาไปทำงานต่างๆอะไรก็ได้นะคะที่เป็นขอบเขตวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นแต่หากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยอาจจะมีหรือเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเนี่ยอาจจะส่วนกลางเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่ากำหนดขอบเขตมาก็ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากคำว่าเป็นอิสระของท้องถิ่นเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงหน้าที่ของท้องถิ่นประการนึงที่สำคัญก็คือก็ต้องเขาเรียกตอบโจทย์ระดับภูมิภาคและก็ตอบโจทย์ของส่วนเขาเรียกประเทศทั้งประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่าการดูแลประชาชนเนี่ยมันเป็นภารกิจหลักของรัฐนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างที่เคยผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นในสังคมปัจจุบันเนาะเรามีเขาเรียกว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะมีการต้องดูแลคนชราหรือว่าต่างๆเนี่ยเป็นพิเศษนะคะเราจะมีกฎหมายต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีนโยบายนะคะที่จะดูแลผู้สูงวัยแต่เนื่องจากบางครั้งเนี่ยจะให้อะไรนะคะกระทรวงพม.เนี่ยดูแลทั้งหมดก็อาจจะหนักไปไม่ครบถ้วนก็อาจจะขอเนี่ยหาท้องถิ่นมาช่วยใช้เงินดูแลด้านผู้สูงวัยนะคะผ่านทางการให้เงินอุดหนุนนะอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าเป็นกำกับทิศทางของท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกลางของรัฐด้วยเหมือนกันนะคะหรือเรื่องด้านดูแลเด็กนะคะต้องมีสุขภาพที่ดีต้องมีนมที่ดีทานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้งบมาเพื่อซื้อนมให้เด็กทานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นเขาเรียกเป็นระบบที่ใช้ผ่านทางการให้เงินอุดหนุนนะคะอันที่สองก็คือการใช้สัญญามาตรฐานนะซึ่งอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวจะหัวข้อต่อไปเนี่ยนะคะว่าหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องจัดทำบริการสาธารณะนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งนี่แหละก็คือปัจจัยพื้นฐานนะคะการทำถนนหนทางให้เรียบร้อยนะคะการทำทางสัญจรอะไรต่างๆการทำตลาดอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมีการไปทำสัญญานะคะกับบุคคลภายนอกหรือเอกชนเนี่ยให้เข้ามาดำเนินการนะคะถ้าหากปล่อยให้ท้องถิ่นดำเนินการเอกเทศเนี่ยบางทีอาจจะลักลั่นกันนะคะไม่ได้เป็นมาตรฐานจึงใช้เขาเรียกว่าเงื่อนไขสัญญามาตรฐานของรัฐเนี่ยเข้ามาเป็นอย่างน้อยเป็นเขาเรียกมาตรฐานพื้นฐานน่ะนะคะว่าจะต้องใช้มีเนื้อหาอย่างไรนะคะมีการตกลงมีข้อตกลงที่สำคัญอย่างไรนะซึ่งส่วนนี้ถ้าท่านเรียนในหน่วยอื่นนะคะจะมีอาจจะมีหรือบางท่านอาจจะอยู่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะได้ยินคำว่าการพัสดุนะคะหน่วยงานจะเรียกว่าการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องจัดทำตามกฎหมายนะคะสมัยก่อนจะเรียกว่าระเบียบพัสดุนะคะตอนนี้เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีมาตรฐานไว้ว่าจะต้องทำยังไงการก่อสร้างจะต้องมีรูปแบบพื้นฐานอย่างไรอันนี้ก็คือกำหนดไว้เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางนะคะทั่วประเทศแม้ว่าเราจะต่างอปทกันก็ตามเนี่ยเวลาจะไปทำสัญญาอะไรต่างๆนะก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันระดับหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อยกเว้นได้นะคะถ้าเกิดจำเป็นบางอย่างซึ่งจะต้องอาจจะต้องนอกเหนือไปจากหรือว่าพิเศษไปกว่าสัญญากลางเนี่ยนะคะก็สามารถชี้แจงได้แล้วก็ขอปรับเงื่อนไขอะไรบางอย่างได้นะคะโดยหน่วยงานที่ท่านดูแลองค์กรที่สำคัญก็คือท่านสำนักงานอัยการสูงสุดนะหรือท่านอัยการจังหวัดอะไรต่างๆนะตามที่มีเขาเรียกระเบียบเฉพาะของท้องถิ่นจะบอกไว้นะซึ่งหน่วยงานที่ท่านในเชิงส่งเสริมนะของท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีหน่วยราชการส่วนกลางสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลหน่วยงานหนึ่งเรียกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะคะจะช่วยเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะให้ท่านนะว่าท้องถิ่นเนี่ยจะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกความสัมพันธ์กันระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นนะคะทีนี้หัวข้อที่สำคัญประการที่สองเนี่ยก็คือการเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอย่างที่เรียนว่าหน้าที่หลักเลยก็คือส่วนกลางทำไม่ไหวอ่ะนะคะก็เลยส่งมาให้ท้องถิ่นท่านช่วยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการที่จะใช้คืออะไรล่ะก็ต้องเป็นหลักการเดียวกันนะคะที่หน่วยงานทางปกครองเนี่ยจะต้องจัดทำบริการสาธารณะนะคะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะเป็นมาตรฐาน

เช่นเดียวกันนะหลักการบริการสาธารณะที่ดีเราจะมีเขาเรียกว่าเนี่ยค่ะถนนหนทางมีการศึกษาการสาธารณสุขที่ดีต่างๆเนี่ยนะคะมีโรงพยาบาลที่ดีมีโรงเรียนที่ดีมีเขาเรียกว่าการคมนาคมที่ดีต่างๆก็คือหลักการสำคัญนะคะหลักอยู่3ประการนะครับการบริการสาธารณะที่ดีเนี่ยก็คือต้องเสมอภาคนะคะเสมอภาคก็คือ2 ส่วนก็คือบุคคลเนี่ยจะต้องเข้าถึงได้นะคะเหมือนสังเกตที่ว่าทำไมเอ๊ะเราจะต้องมีทางลาดเอียงอะไรต่างๆให้ผู้ที่เขาพิการต่างๆขึ้นได้นะคะเขาจะต้องเข้าถึงบริการให้ได้นะคะตรงนั้นนะคะตรงนั้นเสมอภาคกันแล้วก็เสมอภาคกันในส่วนของตัวผู้ทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะก็จะต้องสามารถเข้ามาทำงานได้อย่างเขาเรียกว่าโปร่งใสและเสมอภาคสังเกตได้ว่าจะต้องมีการสอบเข้านะคะระบบรัฐนะคะอยู่ก็จะต้องค่อนข้างมีเขาเรียกว่าระบบคุณธรรมนะคะจะต้องมีการสมัครงานมีจัดสอบมีอะไรต่างๆให้ผู้ที่มีความสามารถได้เข้าถึงงานนั้นนะคะไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเส้นสายอะไรอย่างนั้นนะคะนี่มันต้องถือว่าทุกเราจะได้คนที่มีความสามารถที่อย่างแท้จริงเนี่ยเข้ามาทำงานของรัฐนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสมอภาคในการเข้าถึงบริการและเป็นผู้ร่วมงานในการจัดทำบริการสาธารณะนะคะอันส่วนที่สองก็คืองานก็จะต้องต่อเนื่องนะคะการบริการสาธารณะต่างๆก็ต้องไม่สะดุดนะบางคนเขาเรียกว่าอยู่ๆรถไฟหยุดอะไรต่างๆรถเขาเรียกรถยนต์หยุดรถเขาเรียกอะไรนะรถเมย์หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็เขาเรียกว่าไม่รู้จะไปยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยการเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องนะคะเด็กก็ต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลก็ต้องจัดอย่างต่อเนื่องนะคะให้คนเจ็บป่วยได้ไปนะไม่มีการหยุดอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าต้องต่อเนื่องนะคะอันที่3ก็คือหลักที่ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็คือถ้าหากมีเทคโนโลยีอะไรที่ทันสมัยนะคะก็สามารถปรับได้นะคะตรงนั้นมีการเขาเรียกอะไรนะคะทำสัญญาอะไรไปก็อาจจะมีปรับสัญญาอะไรต่างๆให้ทันสมัยขึ้นได้นะคะตรงนั้นอันนี้ก็คือหลักพื้นฐานท้องถิ่นเมื่อทำบริการสาธารณะก็ต้องอยู่ในหลักนี้เดียวกันนะคะอันนี้แต่อย่างไรก็ดีส่วนที่ต่างกับราชการส่วนกลางคืออะไรล่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะให้ชัดเจนทีนี้การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับท้องถิ่นที่ชัดเจนเนี่ยเราก็มาดูว่ารัฐนั้นเป็นรัฐแบบไหนของเราอย่างที่เรียนว่าเราเป็นรัฐเดียวเนาะประเทศไทยเราเป็นราชอาณาจักรเขาเรียกเดียวกันนะจะแบ่งแยกไม่ได้นะคะตามในรัฐธรรมนูญที่เรากล่าวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีส่วนที่จะต้องให้อำนาจส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอำนาจของรัฐใหญ่นะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเงี้ยต้องพูดในนามรัฐนะคะระบบศาลอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีศาลเดียวนะคะไม่เหมือนมลรัฐก็อาจจะมีศาลของระดับมลรัฐแต่ของเราเนี่ยเป็นประเทศรัฐเดียวนะอันนี้งานศาลเนี่ยระบบเราก็จะไม่มีศาลท้องถิ่นอะไรเรายังไม่มีนะฮะแต่บางทีท่านอาจได้ยินหรือระบบตำรวจอย่างเงี้ยนะคะบางท่านตำรวจท้องถิ่นนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็เขาเรียกว่าสามารถมลรัฐเขาทำได้แต่ของเราทำไม่ได้นะคะส่วนท้องถิ่นก็จะบอกไว้ในกฎหมายต่างๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในเขตบริการโดยตรงนะคะอันนี้นะสำหรับเครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำก็เหมือนกันนะคะเราก็จะมีของเขาเรียกการออกคำสั่งทางปกครองก็คือการอนุมัติอนุญาตต่างๆนะคะให้เอกชนเข้ามาทำงานก็ได้นะคะหรือออกกฎระเบียบนะคะว่ารัฐจะต้องทำหน้าที่อย่างไรนะตรงนั้นการออกกฎเหมือนกันนะอันที่สองก็คือจะต้องมีตัวพนักงานตัวเจ้าหน้าที่ขององค์กรนะคะจะมีข้าราชการท้องถิ่นอะไรต่างๆอันที่สามก็ต้องมีทรัพย์สินนะคะท้องถิ่นมีอาคารสถานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะตรงนี้นะคะสำหรับหน้าที่นะคะของท้องถิ่นนะแบ่งได้หลายอย่างนะคะถ้าหากจะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องการบริการสาธารณะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเซอร์วิสนะคะเรามีถนนหนทางมีอะไรต่างๆแต่อีกอันนึงก็คือเรามีการตรวจสอบก็ได้นะคะการหรือศัพท์จะเรียกว่า police ในที่นี้ไม่ใช่ตำรวจนะคะแต่บางทีคำแปลเขาบางทีเขาบอกว่ารัฐตำรวจอะไรเหมือนกันแต่ police ในที่นี้คือกำกับดูแลนะคะก็คือเช่นออกกฎต่างๆออกใบอนุญาตอะไรต่างๆนะก็เหมือนหน่วยอื่นนะถ้าท่านไปเรียนเรื่องหน่วยอื่นของการกระทำทางปกครองเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายจัดตั้งบอกไว้นะคะก็คืออำนาจที่ต้องทำเช่นอย่างน้อยพื้นฐานจะต้องทำอะไรบ้างถนนหนทางตลาดและอำนาจหน้าที่ที่อาจทำได้ตามความพร้อมนะอบต.ใหญ่ๆเขาอาจจะตั้งเป็นวิสาหกิจอะไรของเขาใหญ่ขึ้นมานะคะทีนี้
หรืออำนาจหน้าที่ที่เป็นของอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยแท้ก็คือตามพรบจัดตั้งเทศบาลพรบจัดตั้งอปท.ทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คืออำนาจที่รัฐฝากมานะคะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์ทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะครับชุดวิชาสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่ครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราเจอกันสำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนถึง5ครั้งนะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยติดตามชุดวิชาหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับในครั้งนี้ครั้งแรกครับแน่นอนว่าเป็นหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะครับโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้เขียนในแต่ละหน่วยด้วยนะครับโดยหน่วยแรกเนี่ยรองศาสตราจารย์มานิตสุทัศกุลนะครับและท่านที่ครับอาจารย์ดร.วลัยวรรณ มัทุรสปีชากุลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสำหรับหน่วยแรกนะครับเป็นหน่วยเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งต้องบอกว่าชื่อชุดวิชาเนี่ยก็คือสัมมนากฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญเริ่มต้นเลยครับคือสัมมนาแต่ว่าสัมมนาคืออะไรมีความสำคัญยังไงตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตให้ท่านอาจารย์มานิตเนี่ยช่วยอธิบายให้กับนักศึกษาเข้าใจนิดนึงครับ
2: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับเรื่องของคำว่าการสัมมนาสำหรับชุดวิชานี้ต้องบอกว่ามันก็คือเครื่องมือนะครับทีนี้เครื่องมือตัวนี้เราก็ทำความรู้จักกันนะครับในหน่วยแรกแน่นอนครับก็ต้องถามชื่อถามแทรกกันก่อนว่าตกลงคืออะไรนะครับในหน่วยแรกนั้นก็จะมีเนื้อหาที่บอกว่าความหมายหรือคำนิยามนะครับความหมายของคำว่าการสัมมนานะครับก็คือเทคนิคหรือวิธีการนะครับเริ่มต้นเนี่ยจริงแล้วมาจากทางด้านการศึกษานะครับเป็นเทคนิคหรือวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในระหว่างผู้เรียนพวกเราคงเคยได้ยินคำว่าชายเซ็นเตอร์คือว่านักเรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยกันเองทีนี้ตรงนี้เรามาใช้สำหรับผู้ใหญ่แล้วเราก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือกรณีที่นำไปใช้ในการอบรมก็บอกเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนานี่คือประเด็นที่1ที่สำคัญทีนี้การสัมมนานั้นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์นะครับหรือมีทักษะในด้านเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการสัมมนาในระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียอาจจะมีทั้งนักวิชาการเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาตรงนี้มาใช้ได้นะครับการสัมมนานั้นคือการมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์มีการทำความเข้าใจร่วมกันและตอนท้ายอาจจะเป็นเรื่องการสรุปเพื่อที่จะหาข้อยุติว่าความคิดเห็นนั้นโดยภาพรวมแล้วเราเห็นร่วมกันว่าอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ที่ประชุมหรือผู้เข้าร่วมในการสัมมนานั้นได้รับความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งได้รับข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสัมมนานั้นคืออะไรนะครับทีนี้คำว่าการสัมมนานั้นนะครับก็จะมีผู้เรียกที่แตกต่างกันมากมายนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าพูดถึงคำว่าการสัมมนาก็จะเป็นความหมายตรงนี้ที่ผ่านมาก็จะมีศัพท์อีกหลายคำก็บังเอิญด้วยกันนะครับว่าในสังคมไทยก็เรียกชื่อกันเยอะแยะมากมายก็เราก็เรียนหนังสือครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจตรงกันก่อนครับว่าศัพท์หลายๆคำที่คล้ายคลึงกันนะครับเราจะพบว่ามีคำว่าการประชุมกลุ่มย่อย
0: ครับอันนี้จะผมเจอบ่อยในมหาลัยเนี่ยเรามีการประชุมกันกลุ่มย่อยเพื่อจะทำงานแต่ตรงนี้เรียกว่าการสัมมนาหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้ท่านอาจารย์มานิชเฉลยนะ
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: การประชุมกลุ่มย่อยจริงก็คือการสัมมนาของย่อยๆนะครับก็คือร่วมกันอาจจะมีการแยกกลุ่มผู้สัมมนาย่อยตรงนี้ก็เป็นการประชุมกลุ่มย่อยเป็นวิธีการภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า bus group ก็คือว่าเวลาอยู่ด้วยก็หึ่งหึ่งทุกคนพูดกันครับเหมือนเสียงผึ้งเสียงแมลงครับหึ่งหึ่งหึ่งก็เลยเรียกว่า bus group ฝรั่งก็ตั้งชื่อว่า bus groupอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยนะครับในยุคเสื้อเมื่อสักประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาคือคำว่าเวิร์กช็อปนะครับผู้คนเข้าใจเอ๊ะสัมมนากับเวิร์กช็อปเหมือนกันไหมนะครับคำว่าการเวิร์กคำว่าเวิร์กนั้นแปลเป็นภาษาไทยคือคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตรงนี้ทางด้านนักการศึกษาหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษานั้นจะพบคำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยค่อนข้างบ่อย
1: ค
2: ำว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น นอกจากประชุมกันแล้วคุยกันแล้วหรือได้ข้อยุติร่วมกันแล้วเขาต้องมีการลงมือทำงานถึงได้เรียกว่าประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณ์ที่ผ่านมาเช่นกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินผลวิชาภาษาไทยของระดับประถมศึกษามีวิชานะครับคณิตศาสตร์หรือของชั้นมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็ระดมเอาครูบาอาจารย์เนี่ยมาประชุมนะครับประชุมเสร็จแล้วลงมือทำด้วยครับนอกจากได้ข้อยุติแล้วอ่ะงั้นพวกเราช่วยกันออกข้อสอบก็มีการคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาความแตกต่างคือเมื่อมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสร็จแล้ว

0: ต้องมีผลงานหรือผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้ก็จะเริ่มประเด็นแรกที่ต่างจากการสัมมนานะครับอีกคำหนึ่งคือคำว่าการประชุมเชิงวิชาการตรงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของวิชาการนะครับก็อาจจะไม่มีเรื่องของทางปฏิบัติเรื่องของความคิดเห็นข้อยุติไม่มีครับตรงนี้ข้อยุติก็เป็นข้อยุติเชิงวิชาการเน้นในคำว่าเชิงวิชาการก็จึงเรียกว่าประชุมเชิงวิชาการมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับ
1: ครับผม
0: อีกคำหนึ่งคือพูดผิดกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเราก็บางทีชอบใช้ภาษาอังกฤษเรามา brainstorm กันหน่อยนะครับตรงนี้ขออนุญาตใช้เวลานิดนึงคำว่า brainstorm เนี่ยครับมันก็ไม่ใกล้เลยกับคำว่าการสัมมนาคำว่า brainstorm นั้นที่จริงๆแล้วท่านที่อยู่ในแวดวงการโฆษณาจะใช้คำนี้บ่อยนั่นคือการระดมสมองหรือระดมความคิดเห็นนะครับหลักของการ brainstorm ที่บอกว่าเป็นของทางนักโฆษณาเนี่ยก็คือว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีการที่แตกต่างกันไปข้อที่หนึ่งเป็นการประชุมกลุ่มเล็กๆไม่ควรจะเกิน10คนนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการนะครับระดมสมองเนี่ยเขาก็จะให้โจทย์ให้โจทย์เสร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นในหลักของคำว่าการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คือมีคนหนึ่งเสนอความคิดหนึ่งมาคนที่สองจะเสนอความคิดต่อไปเยอะๆก็จะมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับเป็นสตอร์มคล้ายๆกับพายุมันจึงเราเรียกว่าเป็นการระดมสมองเป้าหมายบอกว่าในเวลาอันสั้นที่สุดเพราะเราจะคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วนะครับดังนั้นในเวลาอันสั้นที่สุดให้ได้คำตอบที่เยอะที่สุดตรงนี้จะไม่มีการทักไอ้ตรงนี้เธอหมายความว่ายังไงไอ้ทำไมเธอเสนอไม่มีครับแต่ต้องการคำตอบเยอะนะครับแล้วก็เช่นถ้าบอกว่าหมดเวลา3นาทีหรือ5นาทีนะครับอ้าวหยุดแล้วก็นำเอาคำตอบทั้งหลายตรงนี้ครับมากรองมาช่วยกันคัดมาช่วยกันดูไอ้ตรงนี้ไม่ใช่เลยไปห่างๆไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ยังเก็บไว้อยู่นะครับอาจจะได้สัก5คำ10คำนี้ก็ตรงนี้ก็มาปรับอีกทีนึงมาตัดต่อมาแต่งเติมเพราะฉะนั้นหลายๆคำที่เขาใช้ในการโฆษณานะครับนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนะครับงีบหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับสมูทแอสซิลนะครับก็มาจากการระดมสมองครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าความคิดของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของผู้ที่ร่วมกันคิดก็อาจจะมีการตัดต่อแต่งเติมนะครับก็จะได้ผลสุดท้ายออกมาว่ากลายเป็นคำโฆษณาที่บอกว่าสั้นๆสื่อถึงสิ่งที่ต้องการสื่อออกไปได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะทางด้านนักโฆษณาที่เขาเรียกว่าเขาเป็นอะไรครับขอผมเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟคือการริเริ่มสร้างสรรค์แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ริเริ่มโดยใครคนเดียวแต่วิธีการของการริเริ่มสร้างสรรค์คือการต่อกันฮะมีคนเริ่มไม่มีคนต่อมีคนต่อตรงนี้ครับจึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1: อาจารย์ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับพออาจารย์พูดถึงตัว brainstorm เนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้ผมนึกถึงพวกบริษัทต่างๆเวลาเขาประชุมกันเพื่อทำสร้างยอดขายให้สูงขึ้น
0: ครับ
1: ทำยังไงให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นในหน่วยงานราชการเองเนี่ยเราสามารถ brainstorm ได้ไหมครับ
0: ครับคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่า brainstorm เนี่ยมันก็มีหลักการมีเทคนิคมีวิธีการที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือการมาประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นก็มันไม่ได้ตรงกับคำว่า brainstorm ต้องตอบจริงๆนะครับผมคิดว่าก็เป็นแค่การประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันแต่ว่าไปเรียกว่า brainstorm แต่จริงๆเป็นการประชุมอภิปรายมากกว่าครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับแล้วก็คำถัดมาคือคำว่าการประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจงตรงนี้ก็เป็นการขีดวงไว้เลยครับเช่นกระผมได้เคยมีโอกาสอย่างเช่นทางกระทรวงยุติธรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการพิจารณาคดีนะครับบอกว่าจะต่อไปจะมีการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องนะครับเขาก็มีการเชิญกลุ่มเฉพาะเจาะจงคือค่อนข้างเกี่ยวข้องใครบ้างครับตำรวจอัยการทนายความผู้พิพากษานะครับแม้กระทั่งไปถึงตรงทางราชทัณฑ์นะครับนี่คือกลุ่มเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่เยอะ นี่จึงเรียกว่ากลุ่มเฉพาะเจาะจงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าโฟกัสกลุ่
2: ม
0: นะครับก็มีคนมาใช้แล้วก็อาจารย์สัมมนาเหมือนกับโฟกัสกลุ่มไหมสัมมนาก็คือการเบรนสตอร์มไหมนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้เพื่อนนักศึกษาเราได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ใช้ศัพท์ที่ถูกต้องนะครับ
1: อ
0: ีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยคือคำว่าการแสวงหามติเอกฉันท์นะครับมติเอกฉันท์นั้นดูก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าทำไงดีให้ได้คำตอบที่เกือบจะเป็นคำตอบเดียวแต่คำว่ามติเอกฉันท์ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเห็นตรงกันทั้งฮะไม่ใช่ครับคำว่ามติเอกฉันท์นั้นแปลว่าแต่ละคนนั้นเราเสนอความคิดความเห็นบอกข้อดีข้อเสียบอกจุดแข็งจุดอ่อนฟังครับนะครับเช่นเรา3คนร่วมกันนะครับอาจารย์พงศิษฐ์เห็นยังไงนะครับอาจารย์น้องเนี่ยมีความเห็นยังไงเราก็แสดงความคิดเห็นบอกข้อดีข้อเสียเกรงว่าจะอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็ฟังครับแล้วท้ายสุดเอาเราว่าไงเอาถ้างั้นเราก็รับฟังเราใช้วิธีการที่2แล้วกันนะครับก็แปลว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็ดูดีที่สุดแล้วครับงั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามติเอกฉันท์ซึ่งมติเอกฉันท์นั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นนะครับร่วมกันแล้วก็รับฟังร่วมกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็ลงมติว่าเอานะงั้นตกลงเราเลือกแนวทางที่2นะเราเลือกแนวทางที่3นะซึ่งก็ไม่มีความขัดแย้งครับยังไงก็เอานะยอมอ้าวรับได้ไม่ถึงขนาดขัดแย้งกันจนเกินไปนี่คือวิธีการแสวงหามติเอกฉันท์ครับ
1: ครับเพราะนั้นนักศึกษาตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่า 5-6 อย่างที่ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสัมมนา
0: ครับ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสกรุ๊ปที่เราได้ยินกันปัจจุบัน
0: เ
1: บรนสตอร์มแต่มันใช่การสัมมนาหรือเปล่ามันใกล้เคียงกันเฉยๆนะครับพอพูดถึงการสัมมนาครับอาจารย์มันเป็นไฮไลท์ของชุดวิชานี้เลย
0: ครับ
1: สัมมนาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างครับอาจารย์เวลาที่เราจะจัดสัมมนาขึ้นมาเนี่ย
0: ครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นเรื่องของวิธีการ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่ในตำรานะครับหรือสิ่งที่ผมจะเรียนท่านนะครับคือว่าเริ่มต้นเนี่ยผมว่าเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่าการสัมมนาคืออะไรเพราะเวลาที่จะจัดการสัมมนานั้นนะครับเรื่องสำคัญของโดยยิ่งผู้จัดนะครับต้องรู้ก่อนครับขั้นตอนแรกอย่างที่กระผมได้นำเรียนไว้ในหนังสือก็คือว่า1เริ่มต้นต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากรู้เรื่องเกี่ยวกับการคำว่าเทคนิคของคำว่าการสัมมนาแล้วต้องรู้ครับว่าเราจะสัมมนานะครับเราเชิญใครนะครับสัมมนาเรื่องอะไรนะครับสัมมนาไปทำไมสัมมนาบางอย่างนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัมมนาบางอย่างนั้นเราต้องการที่จะได้หาข้อยุติร่วมกันนะครับแล้วก็จะจัดที่ไหนจัดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายคือ how ครับแล้วจะจัดอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคือตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของคำว่าการจัดการสัมมนาเพราะต้องมีข้อมูลตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดถ้าข้อมูลแน่นตรงมากที่สุดเป้าหมายหรือผลการสัมมนาก็จะออกมาดีที่สุดนะครับไม่ใช่บอกว่าเป้าหมายต้องการอย่างหนึ่งแล้วก็จบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ตอบคำถามนะครับไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาครั้งนั้น
1: ครับผม
0: นะครับเมื่อรู้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จึงต้องมาวางแผนและเตรียมการก่อนการสัมมนานะครับเช่นถ้าพูดถึงการสัมมนาจริงๆเนี่ยต้องรู้ครับไอ้คำว่าใครนะครับใครบ้างจะเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนานะครับใครจะมาเป็นประธานในการสัมมนาต้องมีประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการคนนี้นะครับสำคัญคนนี้ต้องรู้หลักการสัมมนาคนนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวต้องโยนลูกต้องรับเรื่องนะครับต้องม้วนได้ครับต้องรวบได้นะครับ ไม่ใช่ปล่อยว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้วถึงเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันตีกันอย่างนี้ไม่ใช่สัมมนาแล้วเพราะว่าการสัมมนานั้นคือการอภิปรายการระดมความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ได้ข้อยุติที่ร่วมกันด้วยเหตุด้วยผลครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นต้องมีการวางแผนที่ค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: หัดเมื่อคือขั้นตอนในการดำเนินการสัมมนาไอ้การดำเนินการสัมมนาก็จะมีหลายเรื่องเกี่ยวข้องแล้วครับเรื่องว่าสัมมนาที่ไหนนะครับสัมมนาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สัมมนาอย่างไรสัมมนาอย่างไรในที่นี้เนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นว่าบางครั้งอาจจะเป็นการสัมมนาห้องใหญ่เลย นะครับแต่ว่าห้องใหญ่บางทีก็โหนกหูนะพูดกันคนละเสียงเนี่ย50คนก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับอาจจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยไหมนะครับตรงนั้นจะกลายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อยนะฮะแล้วก็มีขั้นมีตอนของเขาและท้ายที่สุดที่อยู่ในคำว่ากระบวนการในการดำเนินการคือว่าตอนจบจบยังไงตอนจบเนี่ยจะต้องมีการมานำเสนอผลงานไหมจะได้รับฟังร่วมกันเพราะเราแบ่งเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่ม5กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มย่อยต้องมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าผลของการสัมมนากลุ่มย่อยว่ากลุ่มนี้มีความคิดเห็นยังไงกลุ่มนั้นมีความคิดเห็นยังไงจึงจะกลายเป็นผลของกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนาแล้วตอนนั้นก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นนะครับตามที่กลุ่มแรกเสนออย่างนี้ดิฉันเห็นว่านะครับอันนี้ก็ยังมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือช่วยทำให้ได้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมครบถ้วนนะครับการสัมมนาตรงนี้ก็มีรายละเอียดซึ่งต้องรู้หลักนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินรายการเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็รวบได้นะครับถึงจะได้ผลออกมา
1: ครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับเท่าที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเวลาเราจัดสัมมนาเนี่ยเราจะต้องรู้โอเวอร์วิวของงานทั้งหมดก่อนงานจะเริ่มเมื่อไหร่ใครจะมาบ้างเราจะรับประทานอาหารตอนกี่โมงกี่โมงเราต้องรู้ถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: จะจัดขึ้นมาสักครั้งนึง
0: ครับตรงนี้ครับคือบทบาทของผู้ดำเนินการสัมมนาต้องบอกกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้ครบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือว่าเวลาสัมมนาเนี่ยครับหลายเรื่องหรือหลายครั้งเนี่ยความที่ผู้คนค่อนข้างจะหลากหลายนะครับบางกรณียิ่งถ้าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการนะครับเชิงหลักการข้อกฎหมายเนี่ยบางครั้งเราต้องมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายนำนะครับเพื่อตีกรอบว่าไม่ออกไปนอกกรอบนะครับบางกรณีถ้าหาผู้อภิปรายนำไม่ได้นะครับเราบอกให้เขาทำจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนานะครับตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสัมมนากันนั้นถ้าไม่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้อภิปรายนำแล้วก็ใช้วิธีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนานะครับผู้คนจะได้สัมมนากันอยู่ภายในกรอบของเรื่องหรืออยู่ภายในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสัมมนานั้นครับก็จะมาถึงอีก2ขั้นตอนสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่าเมื่อสัมมนาเสร็จจะเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็ตามนะครับผู้ที่จัดหรือผู้ดำเนินการเนี่ยครับต้องมีการจัดทำสรุปว่าการสัมมนาเรื่องนี้สรุปว่ายังไงนะครับแล้วก็เป็นการรายงานผลการสัมมนาว่าได้ผลยังไงนะครับตรงนี้ต้องทำครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นไปได้ถามจริงอะถ้าอย่างเช่นเราไปร่วมสัมมนาเราอยากรู้ไหมผลการสัมมนาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ว่าสัมมนาแล้วก็พูดคุยกันไปนะครับแล้วก็แล้วไปผ่านว่าหลังถ้าสมมติว่าผู้จัดรายเดิมก็เชิญเราไปอีกเราก็ไม่อยากไปฮะมันเสียเวลานะครับไปนั่งฟังผู้คนก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องผลสรุปก็ไม่ค่อยได
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่ายังมีเรื่องการจัดพิมพ์รายงานผลก็มีการเผยแพร่ผลการสัมมนานะครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับวันนั้นท่านไปประชุมนะครับผลสรุปออกมาเป็นอย่างครับเอ้ยเราก็ดีใจนะโอ้นะมันมีส่วนร่วมให้เห็นไหมความคิดเห็นของเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์บอกเนี่ยได้เคยติงไว้นะคะโอ้มีคนเขาคิดถึงเราเขาให้ความสำคัญกับเราเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอไปมันอยู่ในรายงานผลการสัมมนานะครับดีมีเราอาจจะไปส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยซ้ำไปก็โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์
0: ที่นำเอาความคิดเห็นความเห็นนี้มาส่งให้เราเราจะไปใช้ประโยชน์ต่ออันนี้ถึงจะทำให้การสัมมนานั้นได้รับประสิทธิผลหรือมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงครับ
1: ครับครับผม
0: ตรงนี้คือขั้นตอนหรือว่ากระบวนการการสัมมนาครับท่านอาจารย์ครับ
1: ผมโอเคครับนอกจากเรื่องกระบวนการขั้นตอนแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรบ้างครับที่สามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การจัดสัมมนาเนี่ยประสบความสำเร็จครับ
0: ครับก็ได้ เรียนไว้นะครับคือความที่มันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับเนื้อหามันขึ้นกับเรื่องขึ้นกับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยเขารู้แล้วเขาสนใจอยากมาร่วมเนี่ยประเด็นหรือเรื่องที่สัมมนาต้องชัดเจนต้องชัดเจนนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเลยครับแล้วเป็นเรื่องที่มันเหมาะสมกับการสัมมนาด้วยผู้คนถึงจะสนใจสองผู้เข้าร่วมการสัมมนานี่เขาเกี่ยวข้องไหมเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเปล่าประเด็นที่3คือการเตรียมการครับตั้งแต่เรื่องการวางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายมีไหมคนทำดูแลเรื่องการเงินบัญชีมีไหมสถานที่ที่ใช้จัดนะครับบางทีเราอยากไปแต่โอ้มันไกลเหลือเกินนะครับเดินทางก็ลำบาก
1: จัดสัมมนาสถานที่ไกลเกินไปก็ไม่ดีคนก็ไม่เดินทางไป
0: ไม่ไปคร
1: ับ
0: ไม่ไปแล้วก็เมื่อไปถึงแล้วมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมไหมนะครับแล้วก็ผู้จัดนะครับผู้จัดมีความรู้ความเข้าใจไหมมีประสบการณ์ไหมคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของทักษะครับมีประสบการณ์มากเคยจัดมาแล้วหลายครั้งก็จะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการจัดสุดท้ายที่สุดเลยคือมาถึงพ.ศ.นี้สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของโสตทัศนูปกรณ
2: ์
0: นะครับเครื่องเขียนสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารน้ำท่าทั้งหลายนะครับกระดาษปากกาดินสอเอกสารประกอบการสัมมนามีไห
2: ม
0: หรือจะขึ้นไปสรุปนะครับไอโสตทัศนูปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันพร้อมหรือไม่พร้
2: อม
0: ครับตรงนี้คือปัจจัยที่สนับสนุนความสำเร็จของการดำเนินการจัดการสัมมนาครับ
1: ครับครับผมขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอาจารย
0: ์
1: เราน่าจะมีเวลาพอเหลืออยู่นะคำถามก็คือไอการจัดสัมมนาจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เรามีคำตอบในใจแล้วหรือยังหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบยังไม่มีคำตอบยังไม่มีธงคำตอบเราจึงจัดสัมมนาขึ้นมาครับ
0: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พงศิษฐ์ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดวิชาที่อยู่ทางด้านกฎหมายซะด้วยนะครับผมก็หาข้อมูลครับถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้ครับว่าเออเราเอาเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี่ยมาใช้ในการสัมมนาได้ไหมนะครับซึ่งก็ได้เขียนไว้ตอนต้นแล้วเหมือนกันนะครับว่าเงื่อนไขสำคัญคือว่าเรื่องของการสัมมนาเนี่ยจะมีคำตอบอยู่แล้วไม่ได้ครับเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายแลกเปลี่ยนกันผมก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็มีประสบการณ์อย่างท่านมีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งทีนี้ในแง่ของกฎหมายนั้นยังไงที่ถูกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นสารบัญญัติหรือเป็นวิธีการสารบัญญัติก็ตามมันมีคำตอบอยู่แล้วเพราะนั้นประเด็นเรื่องที่สัมมนานั้นต้องไม่มีธงคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงกฎหมายเนี่ยแล้วท่านเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะท่านใช้ในเวลาเรียนหนังสือครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผมมีความเข้าใจอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอธิบายให้ท่านอาจารย์พงศิษฐ์เข้าใจได้หรือคุณน้องเข้าใจมีความรู้อีกแบบหนึ่งเข้าใจอีกแบบอย่างนี้เราใช้ในเรื่องการศึกษาเนี่ยได้แต่ถ้าจะมายกมือโหวตไม่ได้ครับนั่นไม่ใช่วิธีการสัมมนาอันนั้นเป็นเรื่องเสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการในทางการเมืองแล้วมาใช้กับทางกฎหมายไม่ได้ครับนะครับแม้กระทั่งท่านไปใช้ในเรื่องการไก่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทไม่ได้ครับตรงนี้มันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักต้องถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เวลามาบรรจุในชุดวิชาของทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นกังวลตรงนี
2: ้
0: แต่จริงแล้วก็ใช้ได้ครับเพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสาระสำคัญของท่านนักปกครองท้องที่นะครับตามหลักการจริงแล้วทุกวันนี้เราใช้วิธีการในการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเขาต้องมามีส่วนร่วมครับเพราะวิธีการสัมมนานำมาใช้ได้ก็คือเป็นเรื่องของการแสวงหาการมีส่วนร่วมใช้วิธีการหาความการมีส่วนร่วมครับอันนี้คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ครับเอาไปสัมมนาแล้วบอกไอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ครับผิดครับเพราะกฎหมายนั้นมีคำตอบชัดเจนคือทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องพูดคำนี้เลย
2: เราก็ได้ความรู้มากขึ้นเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับการสัมมนานะคะ
1: ใช่ครับตอนแรกผมก็เอาจริงๆนะผมก็แบบไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เนาะเพียงแต่ว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับนักศึกษาผมว่านะเพราะว่าเราเห็นตามงานเยอะแยะเลยจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็น
2: ใช่
1: จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ปใช่หรือเปล่
2: า
1: ในทางความเห็นทางวิชาการเนาะเราจะจัดสัมมนาเพื่อระดม
2: สมองจริงหร
0: ือ
2: เปล
0: ่
2: า
0: สมอง
2: ระดม
1: เบรนสตอร์
2: ม
1: แบบนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งท่านอาจารย์มานิดท่านก็ได้ให้คำตอบของเราแล้วนะครับอาจารย์ผมขอสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับอาจารย
0: ์ครับ
1: สำหรับนักศึกษาในหน่วยนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นด้านไหนควรจะต้องรู้อะไรบ้างเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเลย
0: ครับหัวใจสำคัญคือ1ใช้ให้ถูกต้องอย่างที่บอกว่าเวลาที่ใช้กันข้างนอกนะครับก็จะเรียกศัพท์ถูกบ้างผิดบ้างและบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่นำมาใช้ในการสัมมนา
2: ค่ะ
0: นะครับในขณะที่จริงแล้วต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการสัมมนาได้เพราะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เราใช้วิธีการสำหรับการแสวงหาการมีส่วนร่วมเช่นมีข้อขัดแย้งเนี่ยได้ในเชิงของการบริหารในเชิงของการแก้ปัญหาได้แต่ถ้าจะมาใช้บอกว่าเอ้ยนี่ไงกลุ่มสัมมนานี้เห็นว่าตรงนี้ผิดตรงนั้นต้องไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายคือกฎหมายครับอยากจะเน้นจุดนี้ครับ
1: โอเคครับก็ส

0: ำหรับนักศึกษานะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิตได้เน้นย้ำนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็มีเวลาจำกัดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ฮัลโหล
2: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
1: งานนี้ผมขอแล้วกัน
2: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
1: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
5: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
6: น้องก็พูดถูกครับ
7: ไม่โกงด้วยหรอ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องของความเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาแล้วก็หลักการในการร่างสัญญานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทุกๆคนแหละหลีกหนีไม่พ้นนักปกครองท้องที่ในทุกๆพื้นที่ผมเชื่อมั่นมากเลยสัญญาแต่นักศึกษาเนี่ยจะศึกษาในหน่วยนี้รู้ก่อนครับอย่างแรกเลยแนะนำเลยครับว่านักศึกษาเปิดดูเลยครับว่าในหน่วยนี้เนี่ยนักศึกษาจะพบเจออะไรบ้างในหน่วยนะครับในหน่วยที่2เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่นักศึกษาจะเจอก็คือว่าบ่อเกิดและก็องค์ประกอบของสัญญาส
12: ั
11: ญญาเกิดขึ้นได้ยังไงมีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาด้วยในตอนที่2นะครับเราจะพูดถึงการร่างสัญญาและสัญญาแต่ละสัญญาเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าความสำคัญของชื่อสัญญามันมีความสำคัญไหมช
12: ื
11: ่อสัญญาหรือว่าคู่สัญญาความสำคัญของชื่อของคู่สัญญาเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับความสำคัญของสถานที่ทำสัญญาทำไมเราถึงต้องระบุสถานที่ทำสัญญาด้วยเราไม่บุได้ไห
12: ม
11: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือความสำคัญของพยานที่ลงลายมือชื่อเราเซ็นเอกสารกันปัจจุบันนี้ต้องมีพยานนะต้องมีการลงลายมือชื่อพยานจำเป็นไหมถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื่อเนี่ยสัญญานั้นจะไม่บริบูรณ์ใช่มีผลยังไงตามกฎหมายครับโอเคเรามาเริ่มต้นเลยแล้วกันเรามาดูบ่อเกิดแล้วก็องค์ประกอบของสัญญาก่อนเรามาพูดถึงสัญญาครับถ้าพูดถึงสัญญาอาจารย์แอ้คิดถึงสัญญาอะไรครับ
12: สัญญาซื้อขาย
11: สัญญาซื้อขายเนอะนอกจากนั้นมีอะไรอีก
12: สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อสัญญาจำนำสัญญาจำนองอันนี้เราอาจจะเคยชินมาก
11: หลากหลายสัญญาเลยนะครับแต่จริงๆอาจารย์แอ้รู้ไหมว่าคำว่าสัญญาเนี่ยถ้าดูในทางกฎหมายจริงๆเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเราไม่ได้

0: นิยามความหมายของสัญญาไว้นะ
1: ค่ะ
0: เราไม่มีคำบอกไว้เลยว่าสัญญาหมายถึงอะไร
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเกิดเราดูนิยามความหมายเนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าเอ๊ะแล้วท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายเนี่ยท่านให้นิยามความหมายของสัญญาไว้ว่ายังไงนะครับเช่นสัญญาท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ศักดิ์สนองชาติท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยคือนิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคล
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไป
1: เป็นฝ่ายนะคะ
0: ใช่อาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าสัญญาหมายถึงนิติกรรม2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายซึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปมุ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากนิยามความหมายดีๆเนอะเราเป็นนักกฎหมายซึ่งจริงๆนักศึกษาเนี่ยเรียนผ่านมาแล้วชุดวิชาในกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: สำหรับนักปกครองท้องที่ตรงนี้นักศึกษาน่าจะทราบแล้วว่าจริงๆในทางกฎหมายเราคุยกันง่ายๆเลยคือสัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคำเสนอคำสนอง
1: ถูกต้องตรงกันนะคะ
0: สัญญาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญามันจึงจะเกิดขึ้นง่ายๆแค่นั้นครับแต่คำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงคำสนองเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องรู้อีกนะครับว่าคำเสนอเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ค
0: ำเสนอเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาการแสดงเจตนาเนี่ยถ้าผมบอกว่าอาจารย์ครับผมมีที่ดิน2ไร
1: ่
0: ผมจะขายอาจารย์1ล้านบาทนี่คือการแสดงเจตนาถูกไหมแสดงเจตนาทำคำเสนอไปแต่การแสดงเจตนาเนี่ยกฎหมายก็ยังระบุอีกนะว่ามี2แบบนะครับคือการแสดงเจตนาเฉพาะหน้ากับการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งการแสดงเจตนาเฉพาะหน้านะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา168
1: ใ
0: จความสำคัญสั้นๆเลยเขาบอกว่าการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยถือว่ามีผลตั้งแต่ผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบถึงการแสดงเจตนานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแสดงเจตนาว่าผมจะขายบ้าน
1: ขาย
0: ที่ดินขายบ้านในราคา2ล้านบาทให้อาจารย
1: ์
0: แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการแสดงเจตนาเป็นคำเสนอขายที่ดิน
1: มาถึงอาจารย์แอ้แล้ว
0: ค่ะถ้าอาจารย์แอ้ทราบแปลว่าการแสดงเจตนาของผลมีผลแล้วอย่างไรก็ดีเราเปลี่ยนกรณีใหม
1: ่
0: เปลี่ยนเป็นว่าท่านอาจารย์แอ้เนี่ยเป็นคนสเปนฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลย
1: โอลา
0: ผมแสดงเจตนาว่าเอ้ยอาจารย์ผมพูดภาษาไทยนะเพราะว่าผมพูดสเปนไม่เป็นผมพูดภาษาไทยไปว่าอาจารย์ผมต้องการขายบ้าน2ล้านบาทให้อาจารย์แบบนี้เนี่ยการแสดงเจตนาของผลมีผลไปถึงอาจารย์แอ้ไหม
1: ค่ะ
0: จะตอบว่ามีผลหรือไม่มีผลก็ต้องดูครับว่าผู้รับการแสดงเจตนาทราบหรือเปล่าเงื่อนไขก็คืออาจารย์แอ้ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแกเป็นคนสเปนแกฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการแสดงเจตนาของผลเนี่ยไม่ไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยกฎหมายก็ยังได้กำหนดอีกนะว่ารวมถึงการโทรศัพท
1: ์
0: หรือวิธีการอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากการแสดงเจตนาเฉพาะหน้าแล้วมันก็ต้องมีการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางซึ่งมาตรา169นะครับก็ได้บอกว่าถ้าห่างกันโดยระยะทางหรือมิได้อยู่เฉพาะหน้านะให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนาไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาเราอยู่ไกลกันผมต้องการเสนอขายบ้านเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ใช้วิธีการโทรศัพท
1: ์
0: ผมส่งจดหมายไปจดหมายเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาถึงไหนครับอาจารย์ต้องฉีกซองไหมหรือว่าถึงแค่หน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอจริงๆตรงนี้เราหาคำตอบได้ง่ายเลยคือถึงหน้าบ้านอาจารย์ก็เพียงพอเช่นหมายสารหมายเรียกเนี่ยส่งไปมันเป็นการแสดงเจตนาว่าเธอมานะมาที่ศาลนะมาที่สน.นะตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าการแสดงเจตนาที่อยู่ห่างกันโดยระยะทางเนี่ยมันไปถึงผู้รับการแสดงเจตนาแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกครับสัญญาเกิดขึ้นจากคำเสนอ
1: และคำสนอง
0: ถูกต้องตรงกันสัญญาจริงเกิดขึ้นผมบอกว่าผมมาเสนอขายบ้านให้อาจารย์แอ้เกิดแต่คำเสนอนะครับสัญญายังไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออาจารย์แอ้เนี่ยตอบรับของผมบอกว่าโอเคฉันซื้อนะบ้านเธอในราคา2ล้านเกิดคำสนองขึ้นเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดขึ้น
1: เกิดขึ้นแหละ
0: กรณีเปลี่ยนไปครับถ้ากรณีไม่ใช่แบบนี้ล่ะเช่นผมบอกว่าผมมีบ้านเช่า หลังหนึ่งในย่านธุรกิจเลยผมให้อาจารย์แอ้เช่าเดือนละ 20,000 บาท
1: ถูกมากค่ะ
0: ถูกไป 50,000 50,000 ผมอัพราคาอาจารย์บอกถูกผมบอกว่า 50,000 แล้วกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกว่าอาจารย์ครับ 50,000 บาทครับผมมีตึกตรงเนี้ยอยู่ใจกลางเมืองให้อาจารย์แอ้เช่าเลยเกิดคำเสนอขึ้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์แอ้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับแต่อาจารย์แอ้บอกว่ามันแพง
1: เริ่มแพงแล้วเริ่มไม่มีตังค์ตอนนี
0: ้อาจารย์ต่อเหลือมาเท่าไหร่ดี
1: 25,000 พอ
0: จาก 50,000 เหลือ 25,000 ก็จะเกิดการทะเลาะกันเหลือ 25,000 ครับอาจารย์แอ้ตอบมาเหลือ 25,000 ค่ะคำเสนอที่ผมเสนอไปยังอาจารย์แอ้เนี่ยไม่มีคำสนองเพราะว่าอาจารย์แอ้ไม่โอเคกับจำนวนเงิน 50,000
1: ค่ะ
0: ไม่มีคำสนอง 50,000 นั้นเพราะฉะนั้นไม่เกิดสัญญาขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่อาจารย์แอ้บอกผมมาว่างั้นฉันขอเสนอ 25,000 ให้เธอแล้วกันเธอโอเคไหมเกิดคำเสนอขึ้นมาใหม่ครับ
1: กลายเป็นคำเสนอขึ้นมาใหม
0: ่ก็อยู่ที่ผมนี่แหละว่าผมจะสนองรับ25,000 หรือเปล่า
1: เหมือนเกมพลิกเลยเน
0: า
1: ะ
0: กลายเป็นคนเนี้ยเป็นคนทำคำเสนอและผมเนี่ยดูซิว่าผมจะสนองหรือเปล่
1: า
0: ผมก็มีออปชันในการเลือกนะว่า 25,000 ไม่โอเคถ้าผมโอเคก่อนเอากรณีง่าย
1: ๆ
0: ผมโอเคบอกว่าอ่ะ 25,000 ก็ 25,000 ครึ่งราคาเลยรู้จักกันเมื่อคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาจึงเกิดขึ้นถ้าผมไม่โอเคผมต่อเหลือ 30,000 แล้วกันอาจารย์คนกันเองให้ผมหน่อยนะเดือนละ 5,000เกิดคำเสนอขึ้นมาใหม
1: ่
0: คำเสนอที่อาจารย์แอ้ส่งมา 25,000 ไม่มีคำตอบตกไปไม่เกิดสัญญาขึ้นนั่นก็คือการแสดงเจตนาแสดงเจตนาเพื่อให้มีคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันก่อนสัญญาจึงจะเกิดขึ้นพอเรารู้ว่าสัญญาคืออะไรสัญญาคือคำเสนอคำสนองเนอะบอกไปแล้วต่อมาเรามาดูองค์ประกอบของสัญญาก่อนว่าในตัวสัญญาเนี่ยมันมีองค์ประกอบสำคัญยังไงบ้างนะครับโอเคอันแรกเลยครับคือเรื่องของคู่สัญญาสัญญาเนี่ยจะต้องมีคู่สัญญาเนอะ
1: ค
0: ู่สัญญาเป็นใครได้บ้างครับต้องถามอาจารย์มานิตผมหันไปถามอาจารย์มานิตดีกว่าอาจารย์มานิตเคยเซ็นสัญญาไหมครับเซ็นสัญญา
2: ครับ
0: ในชีวิตต้องเคยแน่นอนแหละ
2: ครับ
0: ซื้อบ้าน
2: ครับ
0: ซื้อรถ
2: ครับ
0: ถูกไหมสายสัญญาเข้าทำงานที่นี
2: ่ครับ
0: เซ็นสัญญาเข้าทำงานโอเคอาจารย์เซ็นสัญญากับใครครับเวลาซื้อรถ
2: ต้องผู้ขายไงฮะ
0: ผู้ขายอาจารย์ซื้อรถอะไรซื้อรถ
2: ครับ
0: Mazda สมมติ
2: ครับ
0: ก็ต้องไปทำกับบริษัท Mazda
2: ครับ
0: ถูกไหมครับอาจารย์ทำสัญญาเช่าที่ดินผม
1: มีแต่นี
0: ่ค่ะอาจารย์ก็เซ็นสัญญากับคนธรรมดาเพราะฉะนั้นคู่สัญญาเนี่ยประเด็นก็คือว่า1ล่ะจะต้องเป็นบุคคลตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: คำว่าบุคคลตามกฎหมายบุคคลแบ่งได้กี่ประเภทครับ
1: บุคคลนะคะตามกฎหมายก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือบุคคลธรรมดานะคะก
0: ับ
1: นิติบุคคลค่ะ
0: บุคคลตามกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทเนอะชัดเจนอาจารย์แอ้ตอบมาชัดเจนแล้วเราผ่านมาแล้วเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปทำสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นสัตว์สิ่งของไม่ได้แน่ๆ
1: แ
0: ต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพึงระลึกไว้นะเวลาเราไปทำสัญญาเนี่ยนอกจากเราไปทำกับบุคคลธรรมดาแล้วผมขอพูดในเรื่องของบุคคลธรรมดาก่อนละกันมีสองส่วนนะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลในส่วนบุคคลธรรมดาเนี่ยเวลาคุณจะไปทำสัญญาใครคุณต้องไปดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หย่อนความสามารถในทางกฎหมายหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็เรียนมาแล้วอีกว่าบุคคลที่หย่อนความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่ง4ประเภทนั้นมีใครบ้างครับอาจารย์แอ
1: ้ค่ะก็จะมีประเภทแรกผู้เยาว์นะ
0: ผู้เยาว์ครับ
1: ตอนนี้เราเป็นผู้เยาว์หรือเปล่าคะ
0: เราเลยมาสักพักใหญ่ๆสักรอบ2รอบแล้ว
1: รอบ2รอบเลยเหรอ
0: เลยมาสักรอบ2รอบแล้วคร
1: ับ ค่ะก็จะมีประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์นะคะ
0: ค
1: นไร้ความสามารถ
0: คนไร้ความสามารถครับ
1: คนเสมือนไร้ความสามารถและคนวิกลจริต
0: ครับผม
1: ค่ะที่นักศึกษาจะต้องไปดูแต่ละประเภทนะคะ
0: ว่า
1: ว่าแต่ละคนอะอะไรที่เป็นผู้เยาว์ใครบ้างที่เป็นผู้เยาว์ใครที่เป็นคนไร้ความสามารถใครที่เป็นเสมือนไรและใครที่เป็นคนวิกลจริตนะคะ
0: ผ
1: ลตั้งทางกฎหมายในแต่ละคนที่ทำสัญญาก็จะมีความแตกต่างกันไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับตัวอย่างเช่นไปทำสัญญากับผู้เยาว์เนอะกฎหมายก็บอกว่าถ้าผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมการนั้นตกเป็นโมฆียะแปลว่าสัญญาที่สมมติผมไปทำสัญญากับเด็กหญิงแล้วก
1: ัน เด็กหญิงแอ
0: ้เด็กหญิงแอ้เด็กหญิงแอ้อายุ15ปีโดยที่พ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยสัญญาระหว่างผมกับเด็กหญิงแอ้เนี่ยไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะ แต่ตกเป็นโมคิ

0: ยะคือก็ไม่ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายล่ะ
1: ค่ะ
0: มันอาจจะถูกให้สัตยาบันก็ได้ อาจจะถูกบอกล้างก็ได้ไดหรือว่าไปทำสัญญากับคนวิกลจริตคนวิกลจริตคือใครครับ
1: เด็กหญิงนายแอร์เหมือนเดิมก็ได้ค่ะ
0: ยังคนวิกลจริตเป็นเด็กหญิงแอร์เหรอ
1: เป็นชาวบ้านในแถบนี้
0: คนวิกลจริตคือ
1: คน
2: เสียสติครับ
0: คนเสียสติคนบ้าทั้งหลายอาจารย์รู้ไหมว่ากฎหมายเราเนี่ยกำหนดไว้นะว่าถ้าเกิดคนวิกลจริตเนี่ยไปทำนิติกรรมอะไรเช่นไปเซ็นสัญญาถ้าเขาทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตสัญญาที่ทำขึ้นจะเป็นโมฆิย
1: ะ
0: แต่ถ้าอาจารย์ไปทำสัญญาคนวิกลจริตอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเขาบ้าอยู่เพราะว่าการบ้าเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะอาการเนอะอาจารย์ไม่รู้ครับแต่เขาบ้าอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็เซ็นสัญญากับอาจารย์มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะเพราะกฎหมายเนี่ยต้องประกอบด้วย2เงื่อนไข
1: ค
0: ือทำในขณะจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ด้วยว่าเขาเป็นคนวิกลจริตถ้าเราไม่รู้เราเซ็นสัญญาไปสัญญามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับไม่ได้ตกเป็นโมฆิย
1: ะ
0: ตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องไปดูว่า บุคคลแต่ละประเภทที่อาจารย์แอร์พูดนะ4ประเภทมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดว่าในกรณีไหนบ้างที่จะเป็นตกเป็นโมฆิยะโอเคอันต่อมาอ่ะประเด็นสำคัญนะครับประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเขาบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยทำกับนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: โอเคเมื่อกี้ผมพูดแต่บุคคลธรรมดาเนอะพูดยาวเลยผมขอพูดถึงนิติบุคคลบ้างแล้วกันนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างนิติบุคคลเช่นอะไรครับอาจารย
2: ์เช่นผมทำสัญญาก
0: ับ
2: มทท.
0: มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล
1: ค่ะ
0: นอกจากมหาวิทยาลัยล่ะอะไรที่เป็นนิติบุคคลได้อีกบ้าง
1: บริษัท
0: บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลคำถามต่อมาเอาเป็นบริษัทแล้วกัน
2: ครับ
0: นิติบุคคลเนี่ยในทางกฎหมายบอกว่าเป็นบุคคลที่สมมุติขึ้นมันไม่มีตัวตนจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วมันดำเนินงานโดยใครบริหารจัดการโดยใครครับในทางกฎหมายก็บอกว่า
1: ค่ะก็เป็นการบริหารจัดการนะคะโดยได้รับอำนาจนะคะมาจากผู้ที่มีอำนาจนะเราก็ต้องไปดูว่านิติบุคคลนั้นนะคะคือใครก่อนเนาะค่ะ
0: เอาที่มันใกล้เคียงกับพวกเราง่ายๆก็คือบริษัทจำกัดผู้แทนหรือว่าผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทก็คือกรรมการบริษัทถูกไหมครับที่เราเห็นชัดเจนเลยปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปทำสัญญาที่ทำขึ้นกับบริษัทแต่ตัวสัญญานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะแต่ลงนามโดยผู้แทนลงนามโดยกรรมการของบริษัทแบบเนี้ยจะมีผลเช่นไรตามกฎหมายจะมีผลผูกพันบริษัทไหม
2: อาจารย์ครับถ้าผมขายของให้กับบริษัทเนี่ยฮะแล้วก็รู้ฮะว่าเป็นบริษัทแล้วก็คนที่เข้ามาเซ็นสัญญากับผมเนี่ยเขาเป็นกรรมการคือโดยทั่วไปเรามักจะพูดถึงกรรมการผู้จัดการไอ้อย่างนี้ชัดหน่อย
0: ใช่ครับ
2: เพราะเขาเป็นกรรมการผมก็ไม่ได้ไปรู้ว่าไอ้แล้วกรรมการเขามีอำนาจเต็มเหมือนกับกรรมการผู้จัดการไหมอย่างเง
0: ี้
2: ยผมจะรู้ได้ไงครับ
0: ถ้าอาจารย์อยากจะทราบนะเวลาอาจารย์จะไปเซ็นสัญญาซายคอนแทคกับบริษัททั้งหลายเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าทำสัญญาเช่าให้บริษัทเช่าหรือว่าบริษัทเราจะไปเช่าที่ดินของบริษัท
2: ครับ
0: อาจารย์ต้องขอหนังสือรับรองบริษัทหรือใบบริคลสนธิของบริษัทมาในหนังสือตรงนั้นเนี่ยจะบอกเลยครับว่าใคร
1: ม
0: ีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทอาจารย์ต้องทำกับคนนั้นถ้าอาจารย์ทำกับคนอื่นจะไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทผมขออนุญาตกลับมาที่คำถามเนอะซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านอาจารย์มานิดถามนะครับบอกว่าหากสัญญาที่ทำขึ้นไม่อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์นิติบุคคลจัดขึ้นมาเพื่อให้เช่าทรัพย์สินแต่กรรมการหรือว่าผู้แทนนิติบุคคลเนี่ยไปทำสัญญาค้ำประกันไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้เนี่ยมันจะผูกพันตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยศาลฎีกาก็ตัดสินเป็นตั้งนานแล้วนะครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของห้างจำเลยก็คือตัวนิติบุคคลเนี่ยนะครับบอกว่าเพื่อประกอบพาณิชย์ในการทำการทำสินค้าพื้นเมืองส่งสินค้าเข้าสินค้าออกแต่ไอตัวผู้จัดการเนี่ย ผู้จัดการของนิติบุคคลเนี้ยดันไปทำสัญญาค้ำประกันหนี
1: ้
0: ศาลฎีกาก็ตัดสินครับบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมันอยู่นอกวัตถุประสงค์ของตัวนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลจึง

0: ไม่ต้องรับผิด
1: น
0: ี่ก็คือสิ่งที่ศาลเขาตัดสินเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรรมการบริษัทผู้จัดการบริษัทเนี่ยจะทำการใดต้องอยู่ภายในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลด้วยคำถามก็คือเอ๊ะแล้วถ้าบริษัทฉันเป็นบริษัทนำเข้าส่งออกฉันจะไปเช่าที่ดินเนี่ยมันอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือเปล่าเช่าโกดังก็ต้องตอบไปว่าโกดังที่จะเช่าเนี้ยเช่ามาเพื่อขน

0: มีพื้นที่อยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เช่าพื้นที่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้จะมาเรียกทำไมไม่จ่ายค่าเช่าต้องไปเรียกกับนิติบุคคลก่อนมาเรียกกับตัวผู้จัดการเรียกกรรมการไม่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของบริษัทนะครับโอเคอย่างที่สองครับวัตถุประสงค์ของบริษัทแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาผมพูดผิดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทละเลยละเป็นวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาละ วัตถุประสงค์ของสัญญาเนี่ยหลักพื้นฐานของมันก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าสัญญาที่ทำขึ้นมามีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยเลยเช่นซื้อขายพระอาทิตย์กับดวงจันทร
2: ์
1: อันนี้พ้นวิสัยมันเป็นไปไม่ได
2: ้
1: มันไม่สามารถเกิดขึ้นได
2: ้
1: กฎหมายบอกเลยว่าอันนี้ตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เลย150มาตรา150เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่นการซื้อขายยาเสพติดกันทำสัญญาซื้อขายยาเสพติดกันสัญญานั้นตกเป็นโมฆะเลยครับเพราะว่ามันขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนต่อมาครับการแสดงเจตนาในการทำสัญญาก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาเนี่ยมันอยู่ในหลักเรื่องเสรีภาพของการแสดงเจตนามันต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจนะสัญญาที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาทำขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจล่ะมันจะมีผลอย่างไรตามกฎหมายเช่นเกิดขึ้นเพราะถูก
2: ข
1: ่มขู่ถูกบังคับแบบนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกครับว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เนี่ยตกเป็นโมฆิยะนะการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดซึ่งตรงนี้นักศึกษาผ่านมาแล้วกว่าที่นักศึกษาจะไม่มาเรียนชุดวิชานี้เนี่ยนักศึกษาเรียนกฎหมายมาหลายฉบับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นงานฟื้นฟูแล้วกันนะครับถ้าสำคัญผิดเราก็แบ่งเป็นสำคัญผิดในสาระสำคัญสำคัญผิดในคุณสมบัติถ้าสำคัญผิดในสาระสำคัญก็ผลตกเป็นโมฆะคุณสมบัติก็จะเป็นโมคิยะเราก็ลองไปดูแล้วกันลองไปฟื้นความรู้ดูแต่ว่าการแสดงเจตนาในสัญญาหลักพื้นฐานของมันก็คือจะต้องทำด้วยความสมัครใจไม่สามารถถูกบังคับหรือข่มขู่ได้นะครับโอเคผมขออนุญาตข้ามตัวอย่างไปก่อนแล้วกันนะไปอยู่ที่แบบของสัญญาเลย
2: สำคัญ
1: แบบของสัญญานี่แน่นอนครับว่าสัญญาบางประเภทกำหนดแบบไว้บางประเภทไม่ได้กำหนดแบบไว
2: ้
1: ขออนุญาตพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย
2: ์
1: อสังหาริมทรัพย์คืออะไรที่ดินบ้านอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดแบบไว้เลยนะว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่
1: ถ้าไม่ได้ไปทำตกเป็น
2: โมฆะ
1: โมฆะตามกฎหมายซึ่งวิธีการนี้กฎหมายก็บอกว่านั้นนอกจากที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้รวมกันถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปรวมถึงการซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วยนะครับก็ไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดแล้วกันแบบที่2ครับกฎหมายกำหนดว่าแบบของสัญญาที่จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำเป็นหนังสือไปจดทะเบียนพออันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนแหละคุณจะต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างที่3ครับแบบของสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาเขาบอกว่าถ้าทำหนังสือร่วมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ต้องไปจดทะเบียนหรอกอะไรบ้างล่ะที่มีหนังสือร่วมกันเช่นสัญญารับสภาพหนี
2: ้
1: การโอนหนี้แบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปจดทะเบียนนะทำเป็นหนังสือมีผลใช้บังคับตามกฎหมายได้ 100% เลยแต่สัญญาบางประเภทก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นหนังสือด้วยซ้ำนะครับเช่นสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างทำของว่าจ้างอาจารย์ทำอะไรดีล่ะซ่อมคอมพิวเตอร์จ้างทำของผมไม่เก่งคอมพิวเตอร์จ้างอาจารย์ซ่อมคอมพิวเตอร์เงี้ยจ้างทำของไม่ต้องมาเซ็นสัญญากันโดยวาจาก็ได้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบแล้วก็แบบของสัญญาในเบื้องต้นโอเคเรามาดูหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเล็กน้อยนะครับมีหลักอะไรบ้างหลักสุจริตในการทำสัญญาทุกประเภทจะต้องอาศัยหลักสุจริตเข้ามาซึ่งหลักสุจริตเนี้ยก็อยู่ในมาตรา5เราหลักสุจริตนี้มาบัญญัติในกฎหมายไทยเลยนะครับบอกว่าในการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีทุกคนเนี่ยจะต้องกระทำโดยสุจริตนะครับถ้าไม่สุจริตก็ไม่ได้นะครับหลักที่2คือหลักกฎหมายปิดปาก estoppel ละกฎหมายปิดปากคืออะไรคือ

0: การแสดงออกมาอย่างไรก็ย่อมมีผลผูกพันตามนั้นแหละนะครับเช่นกฎหมายบอกว่าในกรณีที่บุคคลเนี่ยชำระหนี้อาจารย์ไม่มีหนี้เลยนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไปชำระหนี้โดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีนี่เรียกซื้อขายเฮโรอีนจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วตัวสัญญามันเป็นโมฆะอยู่แล้วไปชำระหนี้อันนั้นขึ้นมากฎหมายบอกว่าถ้าชำระหนี้แบบนี้เนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจะเรียกร้องคืนทรัพย์ไม่ได
2: ้
0: จะถึงเวลาแล้วไม่ได้โฮเลอีนกลับมาจะไปฟ้องร้องเพื่อเรียกเอาเงินคืนมา
3: อย่าบ้าอย่าบ้าย
0: าบ้าอ่ะยาบ้าโอเคแอมเฟตามีนอย่างเงี้ยไม่ได้กฎหมายบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหลักกฎหมายปิดปากนะครับกรณีที่3ครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญา Freedom of Contract อันนี้ก็คือหลักเบื้องต้นขออนุญาตพูดเร็วๆแล้วกันว่าคนเรามีเสรีภาพในการทำสัญญาเต็มที่เลยอาจารย์จะกำหนดค่าเช่าเท่าไหร่ก็ได้จะกำหนดอะไรก็ได้มันคือเสรีภาพของเราแต่เสรีภาพตรงนี้มันถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงในตอนหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยมีฐานะการต่อรองไม่เท่ากันเช่นอาจารย์อยากจะกู้เงินผมสมมติผมว่าผมรวยแล้วกันสมมติว่าผมรวย
2: เศรษฐีย่างนนทบุรี
0: อาจารย์ไม่มีออปชันยังไงอาจารย์ต้องการใช้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ได้ไหมบอกไม่ได้ไม่ได้ผมคิดดอกเบี้ยร้อยละ5
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่ไงอัตราการต่อรองความสามารถในการต่อรองไม่เท่ากัน
2: ร้อนเงินแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ใช่รัฐก็เลยที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ว่าเฮ้ยเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมสัญญา มันก็เลยเกิดพรบคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
0: เกิดพรบข้อสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นมาคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม
2: ค่ะ
0: มากขึ้น
3: ครับเพราะฉะนั้นพวกหนี้นอกระบบที่บอกว่าให้กู้คิดดอกเบี้ยแพงๆนี่ผิดตรงนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ผิด 100% กฎหมายกำหนดว่าห้ามคิดดอกเบี้ยเกินละร้อยละ15ต่อปี
3: อ๋อครับ
0: แต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้เลยคิดได้เท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์
0: 7.5 ต่อปีถ้าไม่ได้คิดไว้เลยนะกฎหมายบอกว่าคิดได้ 7.5 แต่ว่าถ้าเขียนไว้ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเขียนเกินร้อยละ15ต่อปีในเรื่องกู้ยืมนะมันจะผิดพ.ร.บ.ห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราห
2: ้
0: ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งเรียก18ต่อปีแบบนี้เนี่ยโอ้โหกฎหมายบอกเลยว่า
3: ร้อยละ10ต่อเดือน
0: มันไม่ใช่ต่อปีเน
3: า
0: ะ
3: ที่เจอกันเนี่ยนะครับ
0: ร้อยละ10ต่อเดือนปีนึงก็ 120% เลยนะอาจารย
3: ์อ๋อครับ
0: กฎหมายบอกว่าอย่างเงี้ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะเลยนะครับโอเคและสุดท้ายครับก็คือหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วๆไปที่นักศึกษาเนี่ยจะเรียนรู้นะอย่างไรก็ดีครับส่วนอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะค้นหาคำตอบได้จากชุดวิชานี้นะเพราะว่านักศึกษาจะได้รู้ว่าผมสอนไม่ทันชื่อคู่สัญญาสำคัญยังไงสถานที่ในการทำสัญญาสำคัญยังไงนักศึกษาสามารถเปิดดูข้อมูลได้ทำไมเราจะต้องมีพยานด้วยไม่มีพยานได้ไหมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เราขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันอีกหนึ่งรอบครับผม

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อย

0: เรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรสสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีรอ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับโดยช่วงที่3นี้ก็คือหน่วยที่3ละสัญญาทางธุรกิจนะครับสัญญาทางธุรกิจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ในหน่วยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญญาทางธุรกิจเลยนะครับแต่มีสาระสำคัญยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยต้องรบกวนท่านอาจารย์ดร.วลัยวรรณครับผม
11: ค่ะยินดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยที่3อย่างเป็นทางการแล้วนะคะหน่วยสัญญาทางธุรกิจนะคะในหนังสือของผู้นักปกครองท้องที่ทุกท่านนะคะในหน่วยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็คือตอนที่ 3.1 นะคะแล้วก็ตอนที่ 3.2 ตอนที่ 3.1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองและสัญญาขายฝากนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์สัญญาทางธุรกิจเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากเลยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเรามีจำกัดเนาะเราก็เลยดึงมาสัญญาที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยนะคะอาจารย์ก็ดึงมาประมาณ6สัญญานะคะโดยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็สัญญาเช่าทรัพย์ค่ะ
10: ครับผม
11: ลองมาดูสัญญาตัวแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์โยก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะหลายอันเนาะที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันคุ้นเคยตื่นเช้ามา
10: ซื้อข้าวโรงอาหารผมซื้อรถ
11: ใช่นะคะ
10: ก็เป็นหมดเลย
11: ใช่เป็นสัญญาที่เราเนี่ยทำทุกวันเลยเนาะอาจารย์เนาะแบบปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะลองมาดูนะคะว่าแล้วตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยตามกฎหมายบัญญัติไว้นะคะมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อเนี่ยตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นคนกลุ่มบุคคลทั้ง2ฝ่ายนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราได้เรียนในหน่วยที่2มาแล้วนะคะว่าสัญญาจะเกิดเมื่อคำเสนอสนองถูกต้องตรงกันโดยจะมี2ฝ่ายซึ่งคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได
10: ้
11: นะคะไม่ใช่ว่าแค่2คนนะคะเป็นฝ่ายทีนี้นะคะประการต่อมาก็คือมีวัตถุเป็นทรัพย์สินทีนี้วัตถุอะไรบ้างนะคะที่สามารถมาทำสัญญาซื้อขายได้นะคะก็ต้องตอบว่าโดยที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้เรียนมากันแล้วนะคะก็คือว่าทรัพย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและอสังหาริมทรัพย์นะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวัตถุอะไรบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าอะไรก็ได้นะคะที่อาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้
10: เป็นความหมายของทรัพย์สิน
11: ทรัพย์สินนะคะนักศึกษาต้องกลับไปดูทรัพย์สินนิดนึง
10: ย้อนกลับไปดูมาตรา137 138นิดนึง
11: เหมือนบอกหวยเลย แล้วนะคะพอเราทำความเข้าใจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทรัพย์ตัวไหนบ้างที่เราสามารถนำมาทำสัญญาซื้อขายได้แต่มันก็จะมีทรัพย์บางชนิดค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะอาจารย์เช่นอะไรคะเมื่อกี้อาจารย์หน่วยที่2เราพูดไปแล้วมีเพียงหาดทรายทะเลทรายลมและ2เรานะคะก็คือว่าผ พวกอะไรนะคะสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ย
10: พระอาทิตย์ไม่ได้
11: นะคะก็จะไม่สามารถซื้อขายกันได้นะคะ
12: ขอโทษทีครับที่เป็นข่าวเนี่ยขายไตไงฮะได้ไหมครับ
11: ขายไต
12: มีกฎหมายไหมคร
10: ับ ไตเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ทางกฎหมายครับเพียงแต่ว่ามันขัดศีลธรรมอันดีวัตถุประสงค์ในการทำเรายังไม่ได้อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนอวัยวะเช่นเอาแขนซ้ายไปต่อไม่รู้ผมไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ทำได้หรือเปล่
11: า
10: แต่ว่าไม่ได้
12: ไตเนี่ยครับเขาซื้อขายไตนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
10: ไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับ
12: ครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ประการต่อมานะคะประการที่3ก็คือสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมุ่งโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะทำไมถึงต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของสัญญาซื้อขายนะคะว่ามุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คือว่าเหมือนกับแบบสมมุติอาจารย์โยนะคะได้ซื้ออะไรดีล่ะที่ดินนะคะอาจารย์แอบเป็นเศรษฐีนีย่านนนทบุรีอีกแล้วนะคะมีคอนโดประมาณ800ล้านห้องนะคะก็อาจารย์โยสนใจนะคะก็บอกว่าเนี่ยพี่ขายให้เอาไหมเนี่ย2ล้านเองนะต้นทุน8ล้านอาจารย์โยเห็นว่าโอ๊ยราคาถูกอะเอานะคะตอนนี้ก็เลยอาจารย์โยเนี่ยจริงๆก็คือมุ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินตัวคอนโดนั้นอ
10: ยากได้ความเป็นเจ้าของแหละอยากเป็นเจ้าของใช่ไหม
11: ใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์เนาะถ้าใช้ประโยชน์อาจจะเป็นสัญญาตัวอื่นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะดังนั้นสัญญาซื้อขายเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ก็คืออยากได้ความเป็นเจ้าของนี่แหละนะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะและประการต่อมานะคะก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายด้วยไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมคะต้องการอาจารย์เองในฐานะผู้ที่จะขายเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะใช้ราคาส่วนอาจารย์โยเนี่ยก็ต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์ใบซึ่งห้องนั้นนั่นเองนะคะทีนี้นะคะลองมาดูคำว่าราคานะคะว่าราคาหมายถึงอะไรนะคะราคาเนี่ยตามประมวลกฎหมายนะคะก็หมายถึงเงินตราค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินในสกุลใดนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์แอนะคะแบบว่าชอบนะคะที่จะแบบสะสมเงินเยนนะคะอาจารย์โยก็จะจ่ายเป็นเงินเยนก็ได้นะคะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นแปลว่าสกุลใดก็ได้นะคะที่มีฐานะเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะและต่อมานะคะคำว่าตกลงจะใช้ราคาหมายถึงอะไรตกลงจะใช้ราคานะคะก็หมายถึงว่าในขณะที่ทำสัญญาค่ะอาจารย์มีการตกลงว่าจะใช้ราคาเนาะเราจะเห็นคำว่าจะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินนะตอนที่เราพูดคุยกันในขณะที่สัญญาเกิดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการจ่ายเงินกันก็ได้นะคะอาจจะไปจ่ายเงินกันในบอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะ
10: สองเดือน
11: โอ้สองเดือนนะ
10: ขอผ่อนหนี้ก่อน
11: อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะไปใช้กันนะคะในระยะเวลาภายหน้าได้โดยสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง
10: เดี๋ยวนะผมขออนุญาตทวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นเพราะเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดแต่สัญญาเกิดตรงนี้มันไม่ได้เรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมันจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะเรามุ่งที่จะไปโอนความเป็นเจ้าของหรือโอนกรรมสิทธิ์อีก2สัปดาห์ตัวอย่าง
11: ค่ะ
10: ใช่โอเคครับผม
11: ลองมาดูนะคะต่อไปนะคะสัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะก็คือคู่สัญญา2ฝ่ายเนี่ยต่างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ซึ่งกันและกันนะคะโดยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ขายเนาะสมมุติจันแอร์เป็นผู้ขายเนี่ยจันแอร์ก็มุ่งที่จะได้รับการชำระราคานะคะเป็นหน้าที่ของอาจารย์แอ้และหน้าที่อีกอย่างนึงที่อาจารย์แอ้เนี่ยจะต้องทำก็คือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะให้กับอาจารย์โยและในขณะเดียวกันอาจารย์โยเองเนี่ยก็จะต้องชำระราคามีหน้าที่ชำระราคาให้กับอาจารย์แอ้และได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ
10: ์ครับ
11: ดังนั้นก็คือเหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวเน
10: า
11: ะ
10: มันก็คือต่างตอบแทนแหละอาจารย์ได้เงินผมได้ทรัพย์สินจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราตกลงกันว่าจะซื้อขายอะไร
11: ใช่ค่ะ
10: นะครับ
11: ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้หน่วยที่2เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยมีความสำคัญมากเลยเกี่ยวกับการทำสัญญานะคะเนื่องจากว่าสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยจะกำหนดแบบไว้ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงต้องทำความเข้าใจในแต่ละสัญญาว่าแต่ละสัญญากฎหมายเขาต้องการอะไรอย่างสัญญาซื้อขายนะคะลองมาดูนะคะบอกว่ามาตรา456นะคะบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผลนะคะก็จะเป็นโมฆะ นะคะโดยความเนี้ยโดยข้อความเนี้ยนะคะให้ใช้ถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปนะคะทั้งซื้อขายแพ

0: สัตว์พาหนะด้วยอ่ะตรงนี้ก็ตีความได้ว่ารวมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยนั่นเองนะคะที่จะต้องทำตามแบบถ้าสรุปนะคะมาตรา46ก็สรุปได้ว่าสัญญาซื้อขายเมื่อกี้ที่เราเกริ่นกันเราสามารถซื้อขายสังหาริมทรัพย์ได้สังหาริมทรัพย์ไม่มีแบบเนาะเราสามารถซื้อขายปากกาบอกว่าอาจารย์เอ๊ชอบปากกาอาจารย์โยจังเลยขอซื้อปากกาแท่งเนี้ยปากกาแท่งนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เราไม่จำเป็นต้องไปทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะเราสามารถทำการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์เพราะว่าทำไมเราถึงจะต้องแบบการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปจดทะเบียน
1: เพื่อให้รู้อ่ะอย่างที่ดินเนาะก็เพื่อให้รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูงก็เลยจำเป็นที่จะต้องโอ้ยอยู่ดีโอนกันไปโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เหมือนปากกาผมอ่ะ20บาทแบบเนี้ยไม่ได้แต่พอเป็นที่ดินเป็นมีโฉนดอะไรประมาณเนี้ยมันมีมูลค่าสูง
0: ใช่ค่ะมันมีมูลค่าสูงแล้วเนื่องด้วยว่าจะต้องมีการตรวจสอบทางทะเบียนได้ด้วยนะคะว่าสรุปว่าใครเป็นเจ้าของนะโดยดูจากหลังโฉนดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะก็ลองมาดูข้อพิจารณาซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะสำคัญแล้วเป็นประโยชน์ให้กับนักปกครองท้องที่นะคะเนื่องจากหลายท่านเนาะนักปกครองท้องที่อาจจะแบบว่ามีลูกบ้านเนาะมาปรึกษาเนาะว่าเอ้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างเงี้ยทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยลิสต์นะคะข้อพิจารณานะคะที่สำคัญเอาไว้นะคะอย่างแรกก็คือผู้จะขายเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะเข้าทำสัญญาไหมนะน่าคิดนะคะ
1: อาจารย์มานิดแกมีไร่ลำไยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแกทำสัญญาขายลำไยให้อาจารย์แอ้เลยโดยที่ลำไยยังไม่ออกลูกเลยเป็นการซื้อขายกันล่วงหน้าบอกว่าอาจารย์เหมาไปเลยนะออกเท่าไหร่ไม่รู้แหละอาจารย์เหมาไปเลย2ล้านในฤดูนี
0: ้ดอกออกแล้วแต่ยังไม่รู้ผลติดหรือเปล่า
1: อย่างเงี้ยซื้อขายล่วงหน้า อย่างนี้ได้ไหมยังไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นเลยแต่เราตกลงกันแล้วว่าพ้นเดือนนี้เนี่ยจะขายกัน
0: ค่ะ อย่างการเฉลยนะคะอย่างการซื้อขายลำไยนะคะก็คือว่าผู้จะขายเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นในภายภาคหน้าก็ได้นะคะแต่ณวันที่จะต้องส่งมอบกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะ
1: ก็คือณวันที่ทำสัญญากันเนี่ยมันยังไม่มีลูกลำไยเลยเนา
0: ะ
1: ยังไม่มีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวนั้นแต่เราทำสัญญากันได้แต่ว่าวันที่จะโอนความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องมีตัวลูกลำไยออกมาน
0: ั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะข้อพิจารณาที่2นะคะการซื้อขายรถยนต์โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยโอนลอย
1: อันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเยอะแยะเลยโอนลอยแล้ว
0: ซื้อตามเต็นท
1: ์กรรมสิทธิ์มันโอนไหมอ่ะ
0: ค่ะเนี่ยนะคะ
1: ใครจะเป็นเจ้าของ
0: ทีนี้นะคะเราก็ต้องแม่นหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายของเราก็คือมาตรา458นะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อนะคะตั้งแต่เมื่อทำสัญญาซื้อขายกันนั่นก็แปลว่าเมื่อเรานะคะตกลงซื้อขายสมมติเราไปซื้อขายเต็นท์รถเนาะ
1: ครับ
0: เราก็ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วจ่ายเงินชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นสัญญาซื้อขายเกิดแล้วนะคะเกิดแล้วแม้ว่ายังไม่ได้โอนกันเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปโอนในภายภาคหน้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสัญญาเกิดหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: ตรงนี้มันเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่เนอะจริงๆมันเป็นประเด็นสำคัญในทางกฎหมายนะครับอาจารย์ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมติผมซื้อข้าวจากอาจารย์มานิด
2: ครับ
1: อาจารย์มานิดเป็นโกดังเก็บข้าวเลยผมบอกว่าผมขอซื้อข้าวอันนี้เนี่ยกระสอบนี้ปรากฏสมมุติโชคร้ายแล้วกันคืนนั้นไฟไหม้โกดังคำถามก็คือว่าข้าวที่ผมตกลงกับอาจารย์มานิดเนี่ยกระสอบนี้เลยนะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคร้ายถ้าเป็นของผมก็ไปเรียกเงินคืนไม่ได้ถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเป็นของผมแล้วแต่เพิ่นข้าวดันไปฝากอยู่ที่โกดังของอาจารย์มานิดใครเป็นเจ้าของข้าวอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่ากรรมสิทธิ์โอนหรือยังอย่างที่อาจารย์แอ้บอกเมื่อกี้เรื่องรถยนต
0: ์
1: ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโอนลอยแต่กรรมสิทธิ์มันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์เกิดมีปัญหาถูก

0: นขึ้นมากรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนะเจ้าของใหม่ต้องเรียกร้องแทน
1: ใช่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะลองมาดูคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาฎีกาที่60นะคะทับ2524นะคะซื้อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดนะคะกรรมสิทธิ์โอนในขณะที่ทำสัญญาแล้วนะคะไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะคะเพราะว่าการจดทะเบียนการโอนเนี่ยที่ขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหนะและภาษีของรถยนต์นะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสัญญาเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่นะคะสัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แบบของนิติกรรมนั่นเอง
0: ครับอันนี้ก็น่าสาจำดีๆเนอะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆเลยสัญญาโอนลอยเนี่ย
2: โอนลอยนี่เจอทุกวัน
1: เจอทุกวันนะคะและก็นักศึกษาต้องอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เป็นสังหาริมทรัพย
0: ์ครับ
1: นะคะทีนี้ลองมาดูการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัญญานั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อมีการชำระราคาหรือไม่พูดง่ายๆว่าต้องชำระราคาหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงโอนน่าค
0: ิดอันนี้น่าสนใจเช่นผมซื้อบ้านอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เราตกลงกันทรายสัญญาการผมจ่ายอาจารย์3ล้านผมเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยหรือเปล่าตามกฎหมาย
1: ใช่
0: จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านเนี่ยทำเป็นหนังสือเซ็นกันแล้วด้วยอาจารย์มานิตกรุณาเซ็นเป็นพยานให้1ท่าน
2: ครับ
1: ให้กุญแจเรียบร้อยเลยนะคะ
0: ผมเป็นเจ้าของบ้านหรือยังครับ
1: นั่นค่ะเรามาดูนะคะข้อนี้นะคะก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์นะคะที่เราใช้ทำการซื้อขายกันเป็นทรัพย์ชนิดใดนะอาจารย์เน้นนะคะว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีแบบใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เราห้ามลืมเด็ดขาดเลยสัญญาซื้อขายนะคะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีแบบตามมาตรา456ที่อาจารย์กล่าวไปตอนต้นนะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั่นแปลว่าไม่ได้โอนตอนที่เราส่งมอบกุญแจตอนที่เราตกลงกัน
0: กรรมสิทธิ์ในบ้านของจันแอร์ยังไม่โอนมาที่ผม
1: ค่ะ
0: แม้ว่าผมจะมีกุญแจแล้วก็ตาม
1: ใช่ค่ะนะคะจะโอนไปก็ต่อเมื่อทำหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็คือว่าไปที่ที่ดินเนาะจูงมือกันไปที่ที่ดินไม่ใช่สำนักงานสมรส นะคะจบแล้วนะคะก็สัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ลองมาดูว่าสาระสำคัญของเขาคืออะไรนะคะดังนั้นนักศึกษาจะใช้ถูกเนาะโดยแยกประเภททรัพย์ให้ถูกต้องนะคะ
0: ครับผม
1: ต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอขึ้นสัญญาเช่าทรัพย์เลยนะคะ
0: สักประเภทนึงนะครับอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาอีกประเภทนึงนะคะสัญญาเช่าทรัพย์เช่าทรัพย์เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์สมมติว่าเราเดินทางไปเรียนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทำงานต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องไปเช่าก่อนเนาะก่อนที่จะแบบก่อร่างตั้งตัวยังไม่มีเงินซื้อ นะคะลองมาดูมาตรานี้นะคะบอกว่าอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่านะคะตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นลองดูนะคะว่าเช่าทรัพย์จะแตกต่างกับซื้อขายนะคะอย่างซื้อขายเนี่ยเราเจตนาคือมุ่งโอนกรรมสิทธิ
0: ์
1: แต่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยคือให้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดดังนั้นกรรมสิทธิ์ไม่โอนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญคือแตกต่างจากสัญญาซื้อขายนะคะลักษณะสำคัญนะคะก็คือว่ามีบุคคล2ฝ่ายอีกแล้วนะคะ
0: ก็จ
1: ะเหมือนสัญญาซื้อขายเลยนะคะก็โดยผู้ให้เช่าเนี่ยตกลงที่จะให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะผู้เช่าก็มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกันนะคะการใช้ทรัพย์เนี่ยเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของกันและกันนั่นเองทีนี้ลองมาดูนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแต่ได้ใช้หรือได้ประโยชน์นะคะในทรัพย์สินนั้นชั่วระยะเวลา1ตามสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะข้อพิจารณานะคะที่เราจะมักจะได้ยินคำถามมาเสมอเลยว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของในขณะที่เข้าทำสัญญาเช่าด้วยไหม
0: อันนี้น่าสนใจนะเราไม่ได้เป็นเจ้าของและเราเอาทรัพย์สินนั้นออกไปให้เช่าได้ไหม
1: ใช่ค่ะเราอาจจะเจออ
0: าจารย์เป็นเจ้าของผมไปเช่าตึกอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ตึกอันเนี้ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าต่อแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะ แบบนี้มันทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าอาจารย์โยเนี่ยในฐานะที่ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกรอบนึงอย่างนี้เรียกว่าเช่าช่วงเนาะมีอำนาจหรือเปล่ามีอำนาจนั้นในการที่จะปล่อยเช่าต่อหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่ามีคำพากษาของศาลนะคะที่บอกเป็นแนวบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ
0: ์
1: ในทรัพย์สินนั้นนะคะแต่ว่าให้ดูอำนาจของผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจในการปล่อยทรัพย์นั้นให้คนอื่นเช่าหรือเปล่านะคะอย่างสมมติเราอาจจะเคยเห็นแบบอย่างอาจารย์โยแนะนำก็จะเป็นเรื่องเช่าช่วงเนาะแต่บางครั้งเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่พวกนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าญาติอาจารย์ท่านนึงอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีทรัพย์สินแบบย่านอะไรนะคะย่านนนทบุรีนะคะ
0: นนทบุรี
1: มีทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะมีคอนโดเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเขาจะฝากอาจารย์แอร์เอาไว้ว่าช่วยดูทรัพย์สินให้หน่อยปล่อยเช่าให้หน่อยทำสัญญาให้เลยนะแต่มอบอำนาจไว
0: ้ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แอร์ก็จะสามารถคือมีอำนาจที่จะเอานำห้องนั้นนะไปให้เช่าได้นะคะ
0: ฐานะผู้รับมอบอำนาจ
1: ใช่ค่ะก็คือสรุปว่าต้องดูอำนาจนะคะว่ามีอำนาจไหมในการที่จะให้เช่าต่อนะคะ
0: ผมขออนุญาตนิดนึงในเรื่องเช่าช่วงที่พูดถึงเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปนะว่าอาจารย์แอ้เป็นเจ้าของผมเช่ากับอาจารย์แอ
1: ้
0: หลังจากนั้นผมก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกทีนึงตรงนี้กฎหมายก็กำหนดไว้นะว่าจริงๆเช่าช่วงเนี่ยทำไม่
1: ได
0: ้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของยกเว้นแต่เจ้าของอนุญาตแล้วถึงจะเอาทรัพย์สินเนี่ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าได้เพราะฉะนั้น ในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คนเนี้ยดันทะลึ่งเอาออกไปให้คนอื่นเช่าช่วงมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลหลักที่จะถูกยกเลิกสัญญาได
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าผิดสัญญาเนาะ
1: ค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาที่ตกลงกันเนาะพอเวลาอาจารย์แอร์จะให้อาจารย์โยเช่านะคะก็ดูแล้วว่าฐานอนุรูปค่อนข้างดีนะคะจ่ายค่าเช่าได้แน่ๆนะคะคือพิจารณาแล้วนะคะนะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทีนี้การตกลงการจะให้ค่าเช่านะคะคืออะไรนะให้กระปิดกระปอยได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี้ยจะเป็นการให้เพียงเล็กน้อยครั้งคราวไม่แน่นอนได้ไหมอ่ะสมมตินะคะอาจารย์แอร์เนี่ยมีบ้านนะคะเป็นแบบทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนาะทาวน์โฮมอยู่นะคะ3ชั้นชั้นบนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์โยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่มีห้องก็เลยบอกว่าเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็ได้นะ
0: ยังอัตคัดอยู
1: ่เพราะว่าอาจารย์แอ้เนี่ยมีแบบห้องมากมายนะคะเป็นร้อยห้องเป็นเศรษฐีนีนะคะอาจารย์โยก็ขึ้นไปอยู่ห้องข้างบน
0: ครับ
1: แต่เนื่องจากก็อัตคัดนิดนึงนะคะก็พอถึงหน้าทุเรียนก็ส่งทุเรียนมาบ้างปาปายนะคะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแบบเป็นรายเดือนนะส่งแบบเหมือนแบบ
0: มีเท่าไหร่ก็ให
1: ้มีเท่าไหร่ก็ให้ทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะกินได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวันนึงทะเลาะ กันอาจารย์โยแบบใช้แอร์เปลืองมากเลยนะคะอาจารย์แอร์ไม่อยากให้ผมรวมบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มขับไล่นะคะอาจารย์โยบอกว่าไล่ไม่ได้นะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าเป็นทุเรียนมาตลอดเลยก็ถามว่าตรงเนี้ยถือว่าเป็นค่าตอบแทนของการเช่าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะถือว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนคือไม่ใช่ค่าเช่าเนาะเหมือนให้กันแบบด้วยเสน่หาเอ็นดูเห็นชอบกินทุเรียนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เล็กน้อยกรณีนี้เนี่ยผมเคยเจอนะเวลาผมไปสอนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะถามอาจารย์ผมให้เช่าสวนเช่านาแล้วก็แทนที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินครับเขาจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม
1: ้
0: เอาไป3เข่ง4เข่ง5เข่งแต่ให้ตลอดนะผลผลิตให้เจ้าของที่ดินเขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยสัญญาเช่าใช้ได้หรือเปล่
1: า
0: คำว่าตัวเงินตรงนี้ค่าเช่าจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นหรือเปล่า
1: ค่ะก็คำตอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าให้สม่ำเสมอเหมือนตกลงกันตอนสัญญาเช่าอันนี้จะถือว่าเป็นค่าเช่า
0: ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นอย่าไปติดว่าค่าเช่าต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นนักศึกษาไม่ใช่นะครับนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม้เป็นข้าวกี่กระสอบก็แล้วแต่ตกลงกันเนอะ
1: ใช
0: ่แต่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ค
1: ่ะทีนี้ต้องมาดูคำพากษาฎีกาที่สมทบนะคะว่าเนี่ยหลักการนี้นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือคำพากษาฎีกาที่1310/2498 นี่ยังไม่เกิดเลยนะคะ2498 ผู้เช่าให้ผู้อื่นเข้าอยู่ในห้องเช่าชั้นบนนะคะ โดยผู้เช่าเนี่ยอยู่เสียเงินให้แก่ผู้เช่าเนี่ยเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบทดแทนบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ถือเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการเช่าช่วงด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ประการต่อมานะคะสัญญาเช่าเป็นซึ่งมีระยะเวลาอันจำกัดอ่ะทีเนี้ยระยะเวลาอันจำกัดหมายความว่ายังไงนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วมาตรา540นะคะบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์ห้ามมิให้เช่ากันเป็นกำหนดเวลาเกิน30ปี
0: ครับ
1: ถ้ากำหนดเกิน30ปีให้ลดลงมามีผลบังคับใช้แค่30ปีนะคะเช่นอาจารย์แอร์ทำสัญญาเช่ากับอาจารย์โยนะคะบอกว่าหุยอาจารย์โยแบบบ้านน่าอยู่อ่ะทำ50ปีเลยละกันนะ อยู่ไม่ไปเลยอ่ะ นะ
0: คะกะอยู่ยันเกษียณแล้วต่อไปยันมีหลานเลย
1: ไม่เลี้ยงหลานได้ด้วยนะคะ ทีนี้ถ้าสัญญากำหนดไว้นะคะเกินกว่า30ปีสัญญาเนี้ยจะให้บังคับนะคะมีผลใช้บังคับแค่30ปีเท่านั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสามารถต่อได้พอครบ34ปีตอนนั้นก็ประมาณ80อายุ80ยังต่อได้อยู่นะคะแต่ก็ต่อได้ไม่เกิน30ปีอยู่ดี
0: ใช่แต่ว่าถ้า30ปีคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเนาะทำสัญญาระหว่างกัน2คนก็ไม่สมบูรณ
1: ์
0: ต้องไปจดทะเบียนถึงจะมีผลสมบูรณ์30ปี
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนะคะบอกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะห้ามเช่าเกินกว่า30ปีถ้าลดลงมาเหลือ30ปีใช่ไหมคะแล้วก็ต่อได้นะคะทีนี้ลองมาดูคำว่าจำกัดระยะเวลาจำกัดระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีนะคะและอีกอันนึงอ่ะก็คือว่าจำกัดคำว่าจำกัดระยะเวลาก็หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าอาจารย์โยอยู่จนตายเลยแล้วกันนะ
0: ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตจนกว่าที่จะสูญสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแต่มีระยะเวลาอันจำกัดเพราะอาจารย์แอร์จะไม่เป็นอมตะใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่จำกัดทีนี้ฝากไว้นะคะเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องสำคัญมากเลยก็คือหลักเกณฑ์ในการให้เช่าถ้าการเช่าอาจารย์ขอสรุปเลยเนาะถ้าการเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ปกติทั่วไปหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษการเช่าเนี่ยไม่มีแบบนั่นแปลว่าสามารถที่จะทำสัญญาเช่าเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะก็มีผลสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะพิจารณาว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่นะคะถ้าน้อยกว่า3ปีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือถ้าเกินกว่า3ปีนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะคะก็ฝากไว้ให้นักศึกษาปฏิบัติไว้ใช้ปฏิบัตินะคะ
0: ครับผมและนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่3สัญญาทางธุรกิจนะครับนักศึกษาสามารถดูสัญญาอื่นๆได้จากชุดวิชาจากหน่วยนี้นะครับขอให้นักศึกษาเนี่ยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของรายการและเราจะกลับมาอยู่ในช่วงของคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับพักสักครู่เดียวครับผม
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหน ถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายของเราก็คือช่วงถามตอบนะครับเราก็จะมีคำถามไปเปิดโจทย์ตุ๊กตาอาจจะแล้วแต่กิจกรรมที่อาจารย์แต่ละท่านวางไว้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยหน่วยที่1 2 3เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่เราตอบได้ไหมยากเกินไปหรือเปล่าเราจะต้องกลับไปทบทวนความรู้แค่ไหนเพียงใดนะครับเริ่มจากคำถามแรกเลยหน่วยที่1 นะครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์มานิดนะครับว่าเทคนิคการสัมมนาเนี่ยจะสามารถนำมาปรับใช้กับวิชาการด้านกฎหมายหรือสำหรับบทบาทของนักปกครองท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์อย่างไรได้บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
10: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับคืออย่างน้อยข้อที่หนึ่งความที่การสัมมนานั้นเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรามาเรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยครับตรงนี้ท่านใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีความที่ถูกครับเรื่องของกฎหมายนั้นต้องทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายแต่เราเข้าใจไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเรียนมานะฮะท่านอาจารย์พงศิษฐ์ท่านอ่านหนังสือเยอะกว่านะครับคุณน้องอาจจะอ่านน้อยกว่าหรือผมอ่านมาอ่านอีกลักษณะหนึ่งผมอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเยอะกว่าเพราะบางทีการที่เราทำความเข้าใจร่วมกันแล้วเอ๊ะตรงนี้มันยังไงกันแน่ตรงนี้หลักมันว่ายังไงกันแน่ตรงนี้มีแนวคำพิพากษาฎีกาไหมเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนี่คือการนำวิธีการสัมมนามาใช้สำหรับที่เราเรียนหนังสือด้วยกัน
0: ครับ
10: ประเด็นที่สองนะครับบทบาทหน้าที่ด้านหนึ่งของท่านนักปกครองท้องที่คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้การศึกษาหรือการพัฒนาทีนี้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านก็คือกรรมการกม.
0: ครับ
10: นะครับทำไงเราจะเอาเทคนิควิธีการสัมมนาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อให้เขาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกับตัวเราเองเรียนหนังสือ
0: ครับ
10: นั่นก็คือนำไปใช้ว่าเออพวกเราเข้าใจไหมนะครับระเบียบข้อนี้คำสั่งข้อนี้นโยบายหรือแผนข้อนี้เป็นไงก็นำไปใช้เพื่อให้กรรมการกม.ด้วยกันหรือแม้กระทั่งราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับเขาได้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาในแง่ของความรู้ความเข้าใจพัฒนาว่าการนำไปสู่การปฏิบัตินะครับทำยังไงบ้างนี่คือได้ใช้แน่นอนนะครับในประเด็นที่สองเฉพาะประเด็นที่สามครับก็คือกรณีที่เรานำไปใช้ในการแสวงหาข้อยุตินะครับข้อยุติว่าเอ๊ะตกลงว่าแผนเราจะเลือกแผนไหนนะครับเราจะเลือกแผนไหนเราจะใช้โครงการไหนดีตรงนี้ครับผมว่าได้แชร์แน่นอนเพราะว่าเราต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันซึ่งการสัมมนานั้นเขาจะได้แลกเปลี่ยนว่าอันนี้มีข้อดีมากกว่าอันนี้มีข้อเสียอันนี้มีผู้ได้รับประโยชน
0: ์
10: จากโครงการนี้มากน้อยกว่ากันก็ไปอภิปรายกันถกเถียงกันและท้ายที่สุดก็ได้ข้อยุติร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนักปกครองท้องที่เนี่ยนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าได้นำเอาเทคนิควิธีการสัมมนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับ
0: ครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำถามสองครับหน่วยที่สองเนอะ
1: หน่วยที่สองนะคะก็มีคำถามจากทางบ้านนะคะบอกว่าถ้าสมมติในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาค่ะและต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะจะฟ้องร้องได้ที่ศาลใดค่ะ
0: กรณีนี้นี่เกิดขึ้นกันเยอะแยะเลยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยไอการฟ้องเกี่ยวกับสัญญานี้เกิดขึ้นเนา
1: ะ
0: สัญญาเช่าสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาค้ำประกันฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายในปัจจุบันเนี่ยฟ้องที่ศาลยุติธรรมฟ้องศาลแพ่งนี่แหละคำถามเป็นคำถามที่ดีนะว่าอ้าวแล้วเราทำสัญญากันคู่กรณีคู่ความอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ชำระหนี
1: ้
0: เราจะไปฟ้องได้ที่ไหนตอนนี้เราก็ต้องอันเนี้ยเราจะต้องกลับไปพลิกดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเขาบอกว่าในการที่เราจะเสนอคดีขึ้นสู่ศาลมีได้2รูปแบบครับอาจารย
1: ์
0: คือ1ทำเป็นคำฟ้อง2คือทำเป็นคำร้องขออ่ะ2รูปแบบนะครับทำเป็นคำร้องคำเป็นคำร้องขอทำเป็นคำฟ้องคำฟ้องเนี่ยเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทเวลาเราฟ้องกันเนี่ยมันมีข้อพิพาทแน่นอนแหละเราถึงฟ้องเขาถูกไหมทำเป็นคำฟ้องถ้าทำเป็นคำร้องขอ ป็นคดีไม่มีข้อพิพาทตัวอย่างเช่นขอศาลให้แต่งตั้งชั้นเนี่ยเป็นผู้อนุบาลคุ้มครองคนไร้ความสามารถขอให้ศาลแต่งตั้งชั้นให้เป็นผู้พิทักษ
1: ์
0: คุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถ
1: ค่ะ
0: โอเคสองรูปแบบนะครับนักศึกษาหลังจากนั้นเรามาดูไอ้เรื่องสัญญาเนี่ยเราจะไม่ใช้จะไม่เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องเราจะเสนอคดีโดยทำเป็นคำฟ้องเป็นคดีมีข้อพิพาทสัญญาสองฝ่ายเนอะเราทะเลาะกันฝั่งหนึ่งไม่จ่ายเงินเราก็สามารถเสนอคดีต่อศาลได้โดยทำเป็นคำฟ้องแต่การทำเป็นคำฟ้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกครับอาจารย์ว่าไอ้คำฟ้องของเราเนี่ยมันเป็นกรณีหนี้เหนือบุคคลหรือหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์แยกอีก2กรณีอีกถ้าเกิดต้องการเรียกเงินอ่ะผมย่อๆแล้วกันถ้าต้องการเรียกเงินเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าต้องการเรียกอสังหาริมทรัพย์ต้องการที่ดินคืนมาแบบนี้เป็นหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ขอให้นักศึกษาดูสไลด์นิดนึงนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4อนุ1นะครับเขาบอกว่ามาตรา 4เนี่ยบอกไว้ว่าคำฟ้องนะครับให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตศาลนะ
1: ค่ะ
0: หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเราดูจากบทบัญญัติตัวนี้เนี่ยเวลาเราฟ้องสัญญานะครับเท่าเกณฑ์การฟ้องเพื่อเรียกเงินเฉยๆนักศึกษาดูบทบัญญัติของกฎหมายดีๆนะว่านักศึกษาจะเอาคำฟ้องเนี่ยไปเสนอได้ที่ต่อศาลไหนกฎหมายบอกเลยครับว่าอันแรกเลยนักศึกษามีสิทธิ์คือจำเลยมีภูมิลำเนาเราฟ้องใครล่ะคนนั้นเป็นจำเลยเขาอ่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนคำว่าภูมิลำเนาก็คือว่าที่อยู่ของเขาแหละเขาอยู่จังหวัดไหนเขาอยู่จังหวัดขอนแก่นก็เสนอที่ศาลจังหวัดขอนแก่นนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายยังเชื่อมด้วยคำว่าหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นมูลคดีคืออะไรก็คือที่ที่ทำสัญญาถ้าพูดง่ายๆนะเอาเข้าใจง่ายที่ที่ทำสัญญาแหละก็ต้องไปดูว่าสัญญาที่ทำขึ้นเนี่ยมันทำขึ้นที่ไหนล่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับดูที่สไลด์นะตัวอย่างที่ยกมาค่อนข้างยาวทีเดียว
1: เจี๊ยบ
0: เขาบอกว่านางสาวเจี๊ยบเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะครับได้ตกลงสัญญาเช่าบ้านของนายสงวนเนี่ยโดยสงวนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สัญญาเช่าเนี่ยทำขึ้นที่จังหวัดพังงาโอ้โหคนละที่คนละทางเลย3จังหวัดแล้วเขาบอกว่าสัญญาเช่าก็กำหนดระยะเวลาไว้3ปีพอเช่ามาได้ปีเดียวเท่านั้นนายสงวนเนี่ยไม่ประสงค์ครับที่จะให้เจี๊ยบเนี่ยอยู่อาศัยในบ้านของตนอีกผู้ให้เช่าไม่ประสงค์และผู้นี้คือจะไล่ผู้เช่าออกจากบ้านก็เลยได้ปิดล็อกกุญแจบ้านไม่ให้นางสาวเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปในบ้านเช่าได้เราไม่พูดถึงคดีอาญาเนอะเราพูดถึงคดีแพ่งเขาบอกว่าจากการกระทำดังกล่าวเนี่ยเจี๊ยบเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดสัญญาแน่นอนผิดสัญญาแน่นอนและประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายค่าเสียหายในทางแพ่งก็คือจำนวนเงินนะครับเรียกร้องค่าเสียหายจากการไม่ได้อยู่อาศัยบ้านเช่าเขาอยู่เขามาปิดล็อกยังไม่ครบ3ปีเลยคำถามถามว่าแล้วเจี๊ยบจะต้องไปฟ้องร้องที่ศาลใดถ้าเราดูบทบัญญัติของกฎหมายนะครับขอให้ย้อนกลับไปดูนิดนึงกรณีนี้เนี่ยเป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับกฎหมายกำหนดไว้แล้วเนอะว่าหนี้เหนือบุคคลหนี้เกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลโอเคกรณีนี้เนี่ยต้องเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาก็คือไอ้คนที่ทำผิดละเราฟ้องใครไอ้คนนั้นเนี่ยทำผิดไปดูครับภูมิลำเนาของจำเลยในคดีนี้คดีนี้ใครเป็นตัวจำเลยคนถูกฟ้องก็คือนายสงวนนายสงวนอยู่พัทลุงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทลุงกรณีที่1 นะครับมีออปชันที่2 อีกเลือกได้ไม่ใช่ฟ้องสองศาลน
1: ะ
0: ต้องเลือกนางสาวเจี๊ยบก็สามารถเลือกมูลคดีเกิดได้ศาลที่มูลคดีเกิดมูลคดีเกิดที่ไหนจากตัวอย่างครับก็ยกมาว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพังงาสรุปแล้วนางสาวเจี๊ยบสามารถเลือกที่จะฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดพัทลุงหรือศาลจังหวัดพังงาได้สองศาลศาลใดศาลหนึ่ง
1: สองศาลไม่ได้นะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ใช่ไปฟ้องพร้อมกันสองศาลแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: โอเคในกรณีที่สองครับคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือพูดง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายๆคือคำฟ้องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

0: ฟ้องเอาที่ดินมาฟ้องเรียกร้องเกี่ยวกับภาระจำยอมของที่ดินสิทธิเก็บกินของที่ดินสิทธิหรือเกี่ยวกับตัวทรัพย์นั้นเลยฉันไม่ได้ต้องการเงินฉันต้องการที่ดินมา
1: เดินผ่านภาระจำยอม
0: ใช่ครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูตัวบทบัญญัติของกฎหมายอีกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา4ทวิท่านได้บอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้เสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่น
1: ะ
0: แล้วก็ให้หรือว่าสามารถเสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลสองอย่างน
1: ะ
0: ศาลที่อสังหาริมทรัพย์
1: ต
0: ั้
1: งอย
0: ู
1: ่
0: หรือจำเลยมีภูมิลำเนาตัวอย่างครับที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับเป็นคำถามนางสาวเจี๊ยบอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวนะครับโอเคนางสาวเจี๊ยบและนางสาวจอยเนี่ยตกลงทำสัญญาเช่าบ้านเจี๊ยบกับจอยตกลงเช่ากันโดยเจี๊ยบเป็นผู้ให้เช่าจอยเป็นผู้เช่านะครับเจี๊ยบเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่นนทบุรีจอยมีภูมิลำเนาอยู่ราชบุรี2จังหวัดแล้วน
1: ะ
0: สัญญาทำขึ้นที่จังหวัดพิจิตร
1: จังหวัดที่3แล้ว
0: โดยบ้านที่เช่าที่ขอนแก่นโอ้โหแต่ละที่4จังหวัดแล้วครับคำถามก็คือว่าหากจอยเนี่ยผู้เช่าเนี่ยผิดสัญญาแล้วก็เจี๊ยบไม่ประสงค์ให้จอยอยู่แล้วกรณีนี้ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์แล้วเพราะว่าผู้เช่าผิดสัญญาคำถามก็คือเจี๊ยบเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้ที่ศาลใดกรณีนี้ฟ้องให้เขาออกจากบ้านเช่าไปนะไม่ได้ต้องการเงินแต่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงฟ้องให้ออกไปก็ถ้าเราดูบทบัญญัติตามมาตรา4ทวินะครับอย่างที่บอกไปคุณต้องแยกก่อนนะว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาหรือว่าเป็นหนี้เหนือบุคคลถ้าเป็นหนี้เหนือบุคคลฟ้องตามมาตรา4อนุ1ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฟ้องตามมาตรา4ทวิซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คือฟ้องให้เขาออกไปจากสถานที่เราเพราะฉะนั้นใช้4ทวิ4ทวิบอกว่าเวลาเสนอคดีต่อศาลต้องเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์สักครู่ครับเมื่อกี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ไหนอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นเพราะนั้นก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นไม่พอกฎหมายเชื่อมด้วยคำว่าหรือเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปฟ้องศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีก็ต้องไปฟ้องที่ศาลจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่เลยว่าผู้เป็นโจทก์เนี่ยสามารถเลือกที่จะฟ้องได้สุดแท้แต่ว่าอยากจะฟ้องที่ศาลไหนโอเ
1: ค
0: ผมขอเป็นตัวอย่างสุดท้ายละกันสำหรับนักศึกษานะครับตัวอย่างสุดท้ายนายเก่งครับตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดก่อสร้างบ้านให้กับตนเองนะครับโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามัดจำไปแล้วเป็นจำนวน 300,000 บาทต่อมานะครับนายกาดไม่อาจดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญานายเก่งจึงมีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่อเรียกเงินมาจำคืนอันนี้ขอให้ขึ้น PowerPoint นิดนึงนะครับจันช่วยขยายเต็มหน้าให้ผมนิดนึงโอเคขอบคุณมากครับนักศึกษาจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันเนาะนายเก่งตกลงทำสัญญาว่าจ้างนายกาดนะครับก่อสร้างบ้านให้กับตนเองโดยนายเก่งได้ชำระเงินค่ามาจำไปแล้ว3 แสนบาทต่อมานายกาดเนี่ย ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้ในสัญญานะครับ เก่งจึงประสงค์ที่จะฟ้องร้องนายกาดเพื่ออะไร
1: เพื่อเรียกเงินคืนมาจำคืน
0: เพื่อเรียกมาจำคืน อันนี้ข้อความสำคัญเลยนะฟ้องเพื่อเรียกเงินมาจำคืน ครับสำหรับข้อมูลก็จะมีข้อมูลระบุครับว่าเก่งมีภูมิลำเนาอยู่อุดรกาดมีภูมิลำเนาอยู่ร้อยเอ็ดสัญญาอันเนี้ยทำขึ้นที่พัทลุงบ้านก่อสร้างอยู่ที่เชียงใหม่
1: เจ้า
0: คำถามก็คือว่าถ้าเก่งจะฟ้องร้องกาดจะฟ้องร้องได้ที่ไหนเวลาเราพิจารณาเราก็ต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวมันเป็นการฟ้องร้องอะไรเป็นหนี้เหนือบุคคลหรือว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์กรณีนี้อย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำเลยนะเขาเรียกอะไรเรียกเงินมาจำถูกไหมครับเรียกเงินเพราะฉะนั้นตัด อสังหาทิ้งไปเราเรียกจำนวนเงินเพราะฉะนั้นใช้มาตรา4อนุ1เป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหนี้เหนือบุคคลบอกว่าฟ้องได้2ที่นะครับที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือที่ที่มูลคดีเกิดในกรณีนี้จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มูลคดีเนี่ยเกิดที่จังหวัดพัทลุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายเก่งก็สามารถจะฟ้องนายกาดได้2ที่คือศาลจังหวัดร้อยเอ็ดหรือศาลจังหวัดพัทลุงนั่นเองก็สุดแท้แต่ว่าประสงค์ที่จะฟ้องที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่นั่นใช้สิทธิ์ตามศาลได้เลยครับผมนี่ก็คือคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับในหน่วยที่สอนต่อมาครับเรามาดูคำถามในหน่วยที่3แล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะครับคำถามในหน่วยที่3ครับขอโทษทีครับข้อแรกเลยนักศึกษาลองดูคำถามที่ขึ้น PowerPoint ตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาคิดตามดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าคำถามเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะสรุปสามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้หรือเปล่านะครับเราไปช้าๆพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: โอเคในแดงนะครับเป็นผู้ให้เช่า
1: ค่ะ
0: ตกลงให้ในเหลืองผู้เช่าผู้เช่าแพเนี่ยเช่าแพ
1: ค่ะ
0: เพื่อทำเป็นร้านอาหารลอยน้ำโดยทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือมีกำหนดระยะเวลาเช่า5ปีครับและในเหลืองจะชำระค่าเช่าทุกวันสิ้นเดือนเป็นจำนวนเงินเดือนละ 30,000 บาทต่อมาเหลืองเนี่ยเช่าแพได้1ปีครับแดงต้องการให้นายดำเช่าต่อเนื่องจากดำเนี่ยให้ค่าเช่าที่สูงกว่าเป็นจำนวนเงินถึง 50,000 บาทมากกว่าถึง 20,000 บาทต่อเดือนเลยนะจึงแจ้งเหลืองครับว่าสัญญาเช่าแพเนี่ยไม่สมบูรณ์เนื่องจากต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องการเลิกสัญญาถามว่าการบอกเลิกสัญญาอันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนักศึกษาลองจินตนาการภาพดูนะเผื่อเราเนี่ยไปเช่าแพของใครสัญญาบอกว่าเท่าไหร่นะ5ปีเดือนละ 30,000 เช่ามาได้แค่ปีเดียวเจอคนให้ราคาสูงกว่าเขาอยากจะเลิกสัญญาเช่า
1: ใช่
0: กรณีเนี้ยถ้าพิจารณาในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้าง
1: นะคะตรงนี้นะคะนักศึกษาก็อย่าลืมนะคะถึงที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือว่าเราจะต้องแยกว่าการเช่าเนี้ยเป็นการเช่าทรัพย์ประเภทใดสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะโดยหลักการของการสัญญาเช่าเนี่ยก็คือว่าการเช่าสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบนะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบดังนั้นนะคะต้องดูว่าอันนี้เป็นแพเนาะเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะเฉลยก็คือว่าเมื่อแพเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะและไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นะคะจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ดังนั้นการเช่าแพระหว่างแดงกับเหลืองจึงมีผลสมบูรณ
0: ์
1: นะคะจึงมีผลสมบูรณ์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่าได้นะคะการที่แดงบอกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากอยากได้เงินของอีกท่านหนึ่งนะคะที่แพงกว่าเนี่ยจึงไม่ฟังไม่ขึ้นไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ
0: ครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับนักศึกษาจำรายละเอียดตรงนี้ให้ได้ผมว่าไม่แน่เนี่ยอาจารย์เขาเอาไปออกข้อสอบด้วย ไม่น่าจะหนีเนาะเช่าอสังหาเช่าสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างกันสามปีบ้างต้องจดไหม30ปีได้ไหมถ้าเช่าสังหาริมทรัพย์3ปีต้องจดไหม5ปีต้องจดไหมอันเนี้ยก็เกิดความสับสนกันบ่อยๆนะยังไงนักศึกษาลองกลับไปทบทวนขอคำถามท่านอาจารย์อีกสักข้อละกันนะครับผมอีกข้อหนึ่งครับคำถามนะครับบอกว่าในวันที่1มกราคมนะครับปี2563นายกอไก่เนี่ยตกลงซื้อรถตู้จากนายขอไข่นะครับในราคา 310,000 บาทโดยนายกอไก่เนี่ยได้ชำระราคาให้กับนายขอไข่เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทในขณะทำสัญญาโดยยังมิได้ทะเบียนโอนอีกทั้งมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถตู้คันดังกล่าวและตกลงจะชำระราคาที่เหลือในวันที่1มิถุนายน2563พอถึงกำหนดชำระเงินนายกอก็มิได้ชำระเงินแต่อย่างใดนะครับ ได้ขอจึงอ้างว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้ยังเป็นของตนอยู่กรณีนี้ครับให้ท่านเนี่ยวินิจฉัยว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครช้าๆนะครับนักศึกษาลองค่อยๆพิจารณาอ่านโจทย์อีกสักรอบหนึ่งเนาะนักศึกษาท่านใดดูย้อนหลังพอสไว้

0: ลองกลับมาอ่านโจทย์อีกรอบนึงทันไหมและเราตอบยังไงคำตอบจะถูกหรือไม่ถูกต้องอย่างไรอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ครับช่วยเฉลยให้ฟังหน่อยครับ
1: นะคะข้อนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะต้องพิจารณาว่าสัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาประเภทใดนะคะเป็นสัญญาประเภทใดซึ่งจริงๆแล้วเราเรียน6สัญญาใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ใน1ใน6นี้นะคะสัญญาอันนี้นะคะก็คือสัญญาซื้อขายนะคะซื้อขายรถตู้นั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราจะพิจารณานะคะว่าสัญญานี้เป็นสัญญาซื้อขายหรือเปล่าเราอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องกลับไปดูสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายก็คือ1มีนิติกรรม2ฝ่ายเนาะนิติกรรม2ฝ่ายก็คือในกในขอใช่ปะคะตกลงซื้อรถตู้คันนี้กันนะคะมีวัตถุเป็นทรัพย์สินวัตถุตรงนี้ก็คือรถตู
0: ้
1: รถตู้เป็นทรัพย์ชนิดใดก็คือสังหาริมทรัพย์นะคะ
0: และ
1: ต่อมาก็ต้องดูว่าผู้ขายเนี่ยมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไหมมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะคะให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อก็ชำระราคาให้แก่ผู้ขายทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงค่ะที่นักศึกษาอาจจะโดนหลอกได้นะคะก็คือว่าปกติเนี่ยในสัญญาตกลงกันว่าจะซื้อกันในราคา 310,000 บาทนะคะแต่ว่าการชำระราคาในตอนที่ทำสัญญาชำระไปแค่ 200,000 ขาดอีก 100,000 นะคะ 110,000 บาทยังไม่ได้ชำระเลยนะคะคำถามตรงนี้ทำให้นักศึกษาไขว้เขวว่าแล้วสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดหรือยังเพราะยังจ่ายเงินกันไม่เสร็จเลยยังไม่จบนะคะคำตอบก็คือว่าพอเราไล่ลงมาเสร็จแล้วเราจะพบว่าเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายคำตอบก็คือว่าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าชำระราคายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จสิ้นนะคะยังขาดอีก 110,000 อย่างที่เราเรียนกันไปนะคะว่าคำว่าจะใช้ราคาไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่ทำสัญญาอาจจะใช้ราคาตามที่เราตกลงกันก็ได้ในกรณีนะคะคู่สัญญาเนี่ยตกลงกันว่าจะใช้กันอีก เกือบ6เดือนเลยเนาะ1 มกราไปใช้1มิถุนาอันนั้นเข้าก็ออกลวงพอดีอะไรก
0: ็
1: จะได้เงินมานะคะดังนั้นน่ะเมื่อเป็นสัญญาซื้อขายแล้วนะคะกรรมสิทธิ์ในรถตู้เป็นของใครก็ต้องตอบว่ากรรมสิทธิ์ในรถตู้นะคะก็จะเป็นกับเป็นของผู้ที่ขายขอโทษผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนั่นเองนะคะก็เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดค่ะ
0: โอเคครับเรายังมีเวลาเหลือนะครับผมขอเอาประเด็นบางส่วนเนี่ยมาพูดให้นักศึกษาฟังแล้วกันคำถามมันอาจจะเกิดขึ้นครับในชีวิตจริงเนี่ยบางท่านเนี่ยอายุเยอะบางท่านทำงานเยอะเวลาเขียนสัญญาขึ้นมาครับบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายหัวกระดาษเลยบอกว่าเป็นสัญญาซื้อขายน
1: ะ
0: แต่เนื้อหาข้างในเนี่ยกลายเป็นสัญญาเช่าทรัพย์คือเบลอจัดเขียนด้วยตัวเองทำกันแบบบ้านๆคุยกันเองเลยหัวกระดาษซื้อขายเนื้อหาข้างในเป็นเช่าทรัพย
1: ์
0: คำถามว่าแล้วสัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นสัญญาซื้อขายหรือว่าสัญญาเช่าทรัพย์
1: น่าคิดนะคะ
0: กรณีนี้ถามว่าเฮ้ยมีจริงในสังคมไหมมีจริงๆ คนบางทีมันเบลอจัดๆเนี่ยสัญญาเยอะทนายความทำเยอะ copy paste มา
1: ผิด
0: พลาดลืมเปลี่ยนหัวล่ะไอ้คนเซ็นก็ไม่ได้ดูอะไรเลยดูเนื้อหาข้างในลืมดูหัวของสัญญาก็เลยเซ็นชื่อผลปรากฏว่ากรณีนี้เนี่ยการจะพิจารณาว่าเป็นสัญญาอะไรนะอาจารย์เราจะต้องดูเจตนารมณ์ของคู่สัญญา
1: ค่ะ
0: คำถามคือเราจะดูเจตนารมณ์ได้ยังไงล่ะก็ดูสิว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ของสัญญาเนี่ยว่าไว้ยังไงบ้างชื่อสัญญามีอยู่แค่นี้เนื้อหามีอยู่20ข้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจตนารมณ์ดูจากไหนครับ
1: 20ข้อ
0: ดูจาก20ข้อเพราะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์แม้ว่าชื่อสัญญาจะบอกว่าเป็นส
1: ั
0: ญญาซื้อขายก็ตามเรื่องของเจตนารมณ์เนี่ยเราเห็นได้นะว่าถ้าเราเซ็นสัญญาไปบอกว่าซื้อขาย5ล้านบาทมีตัวเลข5,000,000 5ล้านวงเล็บข้างหลังเขียน 500,000 ครับ
1: โอ
0: ้ผมไม่เอาคอมม่าทิ้งแล้วกันคอมม่ามันชัดเอาเป็น500,000แล้ววงเล็บข้างหลังเขียนว่า 500,000 ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจตนารมณ์ของคนเซ็นสัญญาเนี่ยต้องการให้เป็น5ล้านหรือ 500,000 เราดูจากตัวเลขหรือดูจากตัวหนังสือ
1: น่าคิดนะคะตรงนี
0: ้นะตรงนี้เราก็ง่ายๆเลยครับตัวหนังสือมันเขียนยากกว่าสะกดยากกว่าเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยตัวหนังสือแน่นอนเอาตัวหนังสือเป็นหลักเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าทำไมเวลาเราทำสัญญาปัจจุบันเนี่ยมีการวงเล็บข้างหลังนะว่า หรือเราฝากเงินเราถอนเงินก็ตามที่แบงค์เนี่ยเราจะต้องเขียนเป็นตัวอักษรถูกไหมเพราะไอ้การใส่ศูนย์ใส่ศูนย์เนี่ยมันผิดพลาดกันได้ง่ายแต่การเขียนว่าล้านลอลี

0: ไม่โทรอานอหนูก
1: ับ
0: แสนเนี่ยโอกาสพลาดมันน้อยครับอาจารย์เพราะฉะน
1: ั
0: ้นเนี่ยเราก็ยึดที่ตัวอักษรเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นสัญญาถ้าไม่มีพยานลงลายมือชื
1: ่อ
0: ตามสัญญาซื้อขายไม่มีพยานลงลายมือชื่อสัญญานั้นใช้ได้ไห
1: ม
0: กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดครับก
1: ำ
0: หนดแบบอยู่ไม่กี่กรณีเองซึ่งนักศึกษาสามารถไปดูในหนังสือได้นะว่านิติกรรมอะไรที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยสัญญาซื้อขายถ้าอาจารย์สองท่านนี้ทำสัญญาซื้อขายเซ็นด้วยกันสองคนไม
1: ่
0: มีพยานสัญญาสมบูรณ์นะครับใช้บังคับได้ตามกฎหมายนะครับแม้ว่าจะไม่มีพยานก็ตามมีพยานแต่พยานเซ็นไม่เป็นปั๊มลายนิ้วมือได้ไหมไปดูในหนังสือนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับสำหรับในรายการสอนเสริมรายการเพื่อการศึกษานะครับครั้งที่1หน่วยที่1 2และ3นะครับอย่างไรก็ดีครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนเปิดหนังสือเพื่อเก็บประเด็นทั้งหมดในแต่ละหน่วยนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยมีประเด็นมีสาระสำคัญเยอะแยะมากมายเลยครับในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทั้ง3ท่านเนี่ยก็ขอลานักศึกษาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะ

0: ปาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุข

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่1นะครับสำหรับการสอนเสริมครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับโดยตอนที่1 2และ3จะเป็นการสรุปเนื้อหาและประเด็นสำคัญในหน่วยที่1 2และ3และรายการตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของแบบฝึกปฏิบัติด้วยโจทย์นะครับสำหรับแบบทดสอบในหน่วยที่1 2และ3โดยมีรายละเอียดของรายการทั้ง4ตอนดังนี้นะครับตอนที่1จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอนที่2จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสำคัญของหน่วยที่2การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุและตอนที่3จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาที่สำคัญในหน่วยที่3เรื่องการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียส่วนตอนที่4นะครับก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากโจทย์ในแบบทดสอบหน่วยที่1 2 3นะครับนักศึกษาสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ http://media.stou.ac.thจากนั้นเลือก e-tutorial และพิมพ์ชื่อชุดวิชาในการค้นหาก็คือ54130เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับต่อไปนี้ขอเชิญรับชมรายการตอนที่1ของรายการได้เลยครับในตอนที่1นะครับจะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่1เรื่องความรู้ทั่วไปในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อหาของหน่วยนี้เองนะครับท่านจะมาบรรยายสรุปถึงสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับในหน่วยที่1เนี่ยจะมีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างที่นักศึกษาควรทราบบ้างครับ
1: ค่ะก็สำหรับหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับหน่วยต่อๆไปนะคะนั้นโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยหลักๆนะคะก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย4ตอนสำคัญนะคะตอนแรกนะคะจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะตอนที่2นะคะอันนี้ก็สำคัญนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เราก็จะได้ไปประสานติดต่อนะคะกรณีที่นักศึกษาต้องการความรู้อะไรต่างๆนะคะต้องการในการบริหารจัดการนะคะตอนที่3เป็นเรื่องแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะตอนที่4จะเป็นเรื่องแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการค่ะ
0: น่าสนใจเลยนะครับทั้ง4ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของจป.
1: ใช่
0: ครับ
1: เรามาดูเนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะสาระสำคัญของตอนแรกเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเป็นแนวคิดเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้ในเรื่องของนิยามแล้วก็ขอบเขตของงานนะคะโดยสรุปเนี่ยคำว่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะมาจาก2คำนะก็คืออาชีวอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยนะคะอาชีวอนามัยเนี่ยหมายถึงการส่งเสริมและการบำรุงรักษาไว้ซึ่งระดับสูงสุดของสภาวะทางร่างกายนะจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมของคนทำงานในทุกๆอาชีพเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนิยามของ องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเขาให้คำจำกัดความเอาไว้นะจะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทั้งด้านร่างกายนะจิตใจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีหรือเขาใช้คำว่า well-being นะคะ
0: แต่เป็นสังคมของคนทำงาน
1: ใช่
0: ไหมครับก็หมายถึงสังคมในการทำงานด้วยนะครับ
1: ของคนทำงานนะคะและอีกคำหนึ่งก็คือความปลอดภัยนะหรือ safety นั่นเองนะคะก็จะหมายถึงสภาพที่ปราศจากภัยคุกคามนะไม่มีอันตรายแล้วก็ความเสี่ยงใดๆนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะความหมายของทั้งสองคำก็คือการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะรวมถึงการป้องกันอันตรายแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายใจที่สมบูรณ์แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความโดยรวมของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งจริงก็ถือว่าเป็นงานสาธารณสุขแขนงหนึ่งนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่างานอาชีพอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์นะคะเชื่อมโยงกันนะตามภาพนี้เลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็

0: สุขภาวะทางสังคมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะของผู้ประกอบอาชีพนะคะทีนี้เรามาดูเป้าหมายนะคะอาจารย์เป้าหมายนี้สำคัญก็คืองานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยเป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทำงานนะคะนอกจากการบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของโรคนะพวกโรคจากการประกอบอาชีพนะคะแล้วก็สุดท้ายนะเป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างก็คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะ
1: ซึ่งทั้งสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและก็สังคมใช่ไหมครับ
0: ใช่นะต้องครอบคลุม
1: จากตรงนี้เราจะเห็นว่าเป้าหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเลย
0: ใช่นะคะทีนี้อันนี้สำคัญนะคะขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นสากลนะคะก็คือเขาก็จะดูแลทั้ง5ประการตามนี้นะคะอันดับแรกก็คือการส่งเสริมและทำรงรักษาไว้นะส่งเสริมและทำรงรักษาไว้ซึ่งอะไรก็คือซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะการป้องกันนะคะก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการประสบอันตรายรวมทั้งโรคจากการประกอบอาชีพพวกนี้นะคะส่วนการปกป้องคุ้มครองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขอบเขตหนึ่งนะคะขอบเขตอันนี้ก็คือปกป้องคุ้มครองจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายทั้งหลายนะจากความเสี่ยงต่างๆนะส่วนการจัดหรือ pressing เนี่ยอันนี้ก็คือหน้าที่ที่สำคัญของนักอาชีวอนามัยอย่างหนึ่งเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: ก็คือเราก็จะต้องมีการเหมือนกับที่เขาว่า put the right man on the right job อย่างเงี้ยนะคะเพราะคนเราแต่ละคนก็จะมีลักษณะส่วนบุคคลนะความถนัดอะไรต่างๆด้วยก็แตกต่างกันไปนะเราก็ต้องจัดให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สุดท้ายนะขอบเขตในเรื่องของการปรับปรุงสภาพงานนะหรือว่าเป็นการดัดแปลงหรือการปรับสภาพนะคะจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยที่มีการประสบอันตรายกันมากเพราะว่าคนทำงานเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพงาน อย่างเช่นเครื่องจักรเนี่ยปุ่มกดอยู่สูงเกินไปเขาก็ต้องขย่งหรือเอื้อมือไปบังคับ
1: ซึ่งไม่เหมาะสมกับการทำงาน
0: ใช่นะพอนานๆก็อาจจะทำให้เกิดความเมื่อยล้านะคะเกิดอาการปวดแล้วนอกจากนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย
1: โอเคครับ
0: แต่อันนี้เราก็จะพองานช่วงใหม่ก็มีขอบเขตคือเข้าไปปรับดัดแปลงก็คือเอาเครื่องปุ่มกดให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายสัดส่วนร่างกายของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือขอบเขตนะคะทีนี้จากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่าขอบเขตกว้างขวางเพราะฉะนั้นความสำคัญก็ของงานชวนใหม่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีความจำเป็นนะแน่นอนทั้งทางด้านมนุษยธรรมนะนอกจากนี้ก็ยังเป็นประโยชน์กับนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐ
1: ครับ
0: นะโดยสรุปเราก็เห็นว่าความสำคัญมีตั้งแต่ระดับบุคคลก็คือตัวเขาเอง
1: ผู้ปฏิบัติงาน
0: ใช่นะก็จะมีความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครอบครัวก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะระดับสถานประกอบกิจการ อันนี้แน่นอนเพราะว่าคนเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากร
1: สำคัญ
0: นะเป็นทุนมนุษย์นะที่สำคัญเพราะนั้นถ้าคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ก็ทำให้ผลผลิตของสถานประกอบการดีด้วย
0: ใช่
1: สถานประกอบกิจการนะนะครับ
0: ลดความผิดพลาดในการทำงานต่างๆนะคะก็เป็นผลดีส่งผลต่อผลกำไรแล้วก็การแข่งขันกับองค์กรต่างๆนะคะสุดท้ายก็ผลดีทั้งหลายก็มาถึงในระดับประเทศชาตินะ ระดับสังคมก็คือประเทศชาติก็ไม่ได้มีปัญหาสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจจากค่าร
1: ักษาพยาบาล
0: รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพอะไรต่างๆ
1: ทรัพยากรมนุษย์ก็ดีด้วยใช่ไหมครับประชาชนมีสุขภาพที่ดี
0: ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะคะ

0: ในการทำงานเนี่ยของงานอาชีพใหม่และความปลอดภัยเราจะเห็นว่าถ้าจะทำให้ครบวงจรเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าป้องกันอย่างเดียวนะก็ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพหรือการดูแลของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ายนะคะหลายฝ่ายตั้งแต่อันนี้เป็นบุคลากรหลักๆนะจริงๆอาจจะมีที
1: ่มากกว่าน
0: ี้มากกว่านี้ใช่แต่หลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยเนี่ยนะบุคลากรหลักอันนี้ถ้ามองในแง่ของกฎหมายนะคะอาจารย์ก็จะแน่นอนก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะซึ่งตามกฎหมายเขาก็แบ่งออกเป็น5ระดับอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในเอกสารอีกทีนึงนะเพราะว่าแต่ละระดับก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปนะคะด้านต่อไปก็คือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการตรวจประเมินนะแล้วก็ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีชีวภาพนะคะหรือบางทีก็รวมเอางานทางด้านกายศาสตร์เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะงานทั้งหลายเนี่ยสำหรับบางประเทศนะคะเขาก็อาจจะมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะไปนะแต่สำหรับในประเทศไทยเราบางทีก็จะรวมงานเนี่ยเข้าไปในบทบาทของจบ.ไปด้วยเลยนะคะแต่ถ้าต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็โอเคก็จะมีนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะคะต่อไปก็จะเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยนักจิตวิทยา
1: เพราะในการทำงานเนี่ยบางทีจะมีความเครียดใช่ครับเรื่องของเรื่องของสภาพจิตใจของคนทำงานนะครับ
0: การคือจริงๆเขาก็จะมีบทบาทอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างเงี้ยนะการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ
1: อันนี้สำคัญนะ
0: พวกนี้ใช่ลดความเครียดอย่างที่อาจารย์ว่า
1: ลดคล้ายๆกับเพื่อความทั้งเรื่องการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยด้วยเนาะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีด้านอาชีวะนิรภัยนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับวิศวกรความปลอดภัยนะแล้วก็นักอาชีวะนิรภัย
1: ครับ
0: นะซึ่งอันนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบเครื่องจักรกลต่างๆให้มีความปลอดภัย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็นักกายศาสตร์นะคะอันนี้ก็เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างนึงเลยบางที่เขาก็จะมีเฉพาะด้านนี้ขึ้นมาเลยก็จะดูแลในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานนะให้
1: เหมาะสมกับท่าทางในการทำงาน
0: ใช่นะทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากที่สุดนะคะ
1: โอเค
0: นะหรือบางทีเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยมนุษย์อะไรเงี้ยนะที่สุดท้ายถ้าหากว่ามีผู้ปฏิบัติงานเนี่ยประสบอันตรายจากการทำงานนะคะอันนี้ก็จะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็คือทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์หรือว่าแพทย์อาชีวอนามัยพยาบาลอาชีวอนามัยพวกนี้เนี
1: ่
0: ยแพทย์นี่ก็จะเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาอะไรต่างๆนะคะแล้วปัจจุบันเขาก็จะมีทั้งเวชศาสตร์ในเชิงป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูกรณีรักษาพยาบาลแล้วอาจจะมีความพิการอะไรต่างๆนะก็มีบุคลากรทางการฟื้นฟูอย่างเช่นนักกายภาพบำบัดอะไรต่างๆนะนักกิจกรรมบำบัดนี่เป็นต้นนะก็จะเห็นว่าครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการส่งเสริมสุขภาพการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูนะคะทีนี้สำหรับตอนแรกนะคะเนื้อหาในตอนแรกก็อย่างที่กล่าวมานะคะทีนี้มาดูเนื้อหาในตอนที่2นะจะเป็นในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวใหม่และความปลอดภัยนะคะเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแรกนะจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประ

0: เทศแล้วก็ระดับสากลนะคะระดับสากลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะหลักๆเลยถ้าเป็นราชการส่วนกลางนะคะก็จะมีตั้งแต่กระทรวงแรงงานนะ
1: อันนี้สำคัญเลย
0: สำคัญเป็นหน่วยงานหลัก
1: ใกล้ชิดเลยหลักๆ
0: ใช่
1: โอเคนะครับ
0: ก็จะมีหน่วยงานย่อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอันนี้สำคัญที่จปจะต้องติดต่อประสานนะรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนนะซึ่งก็จะบอกบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่าง
1: ๆครับนะอันนี้นักศึกษาอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมได
0: ้
1: เพราะมีบทบาทมากมายนะครับส่วนท้องถิ่นล่ะครับท่านอาจารย์ฮะ
0: ส่วนท้องถิ่นก็จะตั้งแต่กรุงเทพมหานครนะเทศบาลนะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆอ
1: บจ.อบต.อะไรพวกนี้นะครับเทศบาลโอเคครับ
0: นะคะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศนะคะก็จะมี
1: มากมาย
0: สำคัญคือ
1: อง
0: ค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1: อันนี้ตรงเลยนะคะ
0: อันนี้เป็นระดับสากล
1: ครับ
0: ที่ตรงก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศนี่แหละนะคะแล้วก็ขอหน่วยงานของประเทศ
1: ครับ
0: นะที่ส่วนมากเรามักจะนำมาเป็นต้นแบบอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะอันนี
1: ้
0: เนี่ย3อันนี
1: ้
0: นะเป็นหน่วยงานนี้เป็นของอเมริกา
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีประเทศอื่นๆอย่างเช่นสหราชอาณาจักรนะหรือว่าของหน่วยงานด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นของสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ย
1: นะ
0: บางท
1: ี
0: เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูเอามาเป็นแนวทาง
1: สำหรับเรื่องเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหน้าที่ต่างๆจะอยู่ใน
0: เอกสารการสอน
1: นะครับนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้
0: ใช่นะคะทีนี้มาตอนที่3นะตอนที่3จะเป็นในเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการจัดการด้านอาชีวภัยและความปลอดภัยนะคะเนื้อหาหลักๆก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็หลักการจัดการนะคะต่อมาเรื่องที่2จะเป็นเรื่องแนวคิดในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกกลยุทธ์นึงก็คือกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์หรือว่าวิชั่นซีโร่นะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดการนั้นเนี่ยนะคะการเนื่องจากชุดวิชาเนี่ยเราจะเน้นความสำคัญในเรื่องการจัดการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทราบในเรื่องของว่ามันมีหลักการอะไรยังไงบ้างนะก่อนอื่นมาดูความหมายนะการจัดการคือกระบวนการเกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การการจัดบุคลากรนะการเป็นผู้นำและการควบคุมนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
1: ครับ
0: โดยความร่วมมือของพนักงานก็คือเน้นการมีส่วนร่วมพนักงานด้วยแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: อันนี้เน้นความประหยัด
0: ถูกต้องนะให้คุ้มค่าต่างๆ
1: คร
0: ับ
1: ตอบ
0: ก็จะมีองค์ประกอบ 5M ที่เป็นพื้นฐานการจัดการนะคะตั้งแต่ในเรื่องของบุคลากรคนนะในเรื่องของวัตถุดิบเครื่องจักรวิธีการแล้วก็ที่สำคัญก็คือเงินทุน
1: งบประมาณนะครับ
0: โอเคอันนี้ก็คือองค์ประกอบสำคัญทีนี้ในกระบวนการจัดการนั้นเนี่ยก็จะมี8กิจกรรมหลักๆที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นะคะก็คือตั้งแต่การทบทวนสภาพการเบื้องต้นเพื่อให้รู้สถานะปัจจุบันขององค์กรนะการวางแผนงานนะการดำเนินการตามแผนงานการประเมินผลนะการนำสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็การดำเนินการเนี่ยจะต้องมีการติดตามงานประสานงานแล้วก็ควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามแผนแบบนี้นะมีการจัดการข้อมูลข่าวสารแล้วก็การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีรายละเอียดกระจายไปในแต่ละหน่วย
1: ครับ
0: นะคะเช่นในเรื่องของการดำเนินงาน
1: เพราะว่าหน่วยที่หนึ่งจะเป็นเหมือนหน่วยที่โปรยไปสู่เนื้อหาที่สำคัญนะครับ
0: เป็นพื้นฐานแล้วก็ให้เห็นภาพรวมนะคะของแต่ละหน่วยหน้าที่หลักของผู้บริหารนั้นเนี่ยนะจริงๆมีเยอะแยะมากมายแต่เราสามารถสรุปได้เป็นหลักๆ ก็คือบริหารงานบริหารคนนะคะแล้วก็มีการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีหน้าที่แก้ปัญหาของงานแล้วก็องค์กรนะคะ ะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้แนวคิดในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่านักศึกษาก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีความก้าวหน้าอะไรต่างๆที่ทันสมัยเพราะนั้นความเสี่ยงอันตรายเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมีความซับซ้อนในเรื่องของหลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยเนี่ยก็ต่างจากอดีตเพราะอดีตเขาจะเน้นแก้ปัญหาในเรื่องของส่วนบุคคล
1: ครับ
0: นะในแต่ละบุคคลแต่ตอนก็จะมีการเน้นระบบการจัดการสมัยใหม
1: ่
0: ที่มีการควบคุมความสูญเสียนะการนำระบบการจัดการเข้ามาใช้ต่างๆนะระบบมาตรฐานสากลอะไรพวกนี้นะคะทีนี้อีกกลยุทธ์หนึ่งนะที่ก็มีการส่งเสริมกันนะคะก็คือในเรื่องของวิชั่นซีโร่หรือกลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการต่างๆได
1: ้
0: นะคะเพราะว่ากลยุทธ์นี้เขาก็จะเน้นภาวะผู้นำแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารทุกระดับในการสร้างวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันนะเน้นว่าเป็นเชิงป้องกันเครื่องมือของกลยุทธ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่ากฎทอง7ประการ
1: ครับ
0: นะคะก็ที่จะมาสร้างให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
1: อันนี้จะมีอยู่ในรายละเอียดในหน่วยใช่ไหมคร
0: ับ
1: ที่บอกให้เรารู้ว่าวิชั่นซีโร่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับ
0: หลักๆองค์ประกอบของเขาก็จะมีด้วยกัน3เรื่องใหญ
1: ่ๆ
0: ก็คือทางด้านเซฟตี้ด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม
1: สอดคล้องเลยที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ
0: กับนิยามเลยนะอาจารย
1: ์โรคจากการประกอบอาชีพเรื่องสุขภาพแล้วก็มาสู่เรื่องของสังคม
0: ใช่
1: well-being การมีชีวิตในสังคมครับตอบ
0: ที่ดีเนาะโอเคกลุ่มเป้าหมายที่จะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าครอบคลุมทุกประเภทกิจการทุกขนาดนะ SME ก็ทำได้นะหรือสถานประกอบกิจการที่ยังไม่เคยมีระบบการจัดการใดๆก็ได้หรือมีระบบอื่นๆเรียบร้อยแล้วมีพวก ISO อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะเสริมความเข้มแข็งของระบบ
1: ก
0: ็นำไป
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้นะคะเครื่องมือก็มีด้วยกัน7หัวข้อใหญ่ๆนะเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้นำและการให้ความมั่นอันนี้แน่นอนก็คือนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีข้อผูกพันว่าจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไล่ลงมาเลยนะคะตามอันนี้รายละเอียดก็อยู่ใน
1: ทั้งชี้บ่งอันตรายอะไรเงี้ยนะครับไปจนครบ
0: นะเป็นเครื่องมืออันนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตอนสุดท้ายนะตอนที่4แนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการจัดสวัสดิการแรงงาน
1: อันนี้สำคัญเลยครับ
0: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็น
1: เรียนทฤษฎีมาละหรือเรียนองค์ความรู้มาละทีนี้เรามาจัดการยังไง
0: ใช่
1: ครับ
0: นะคะแบ่งออกเป็น2เรื่องตามชื่อตอนเลยนะคะเรามาดูตอนแรกนะก็คือการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือทำยังไงคือไม่ใช่ว่าทำประเดี๋ยวประดาวแล้วหายไปนะคะ
1: ไม่ได้เลย
0: นะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือต้องมีผู้รับผิดชอบก็คือการตั้งองค์กรบริหารงานความปลอดภัยขึ้นมานะมีบุคลากรที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: มีการค้นหาสาเหตุของอันตราย
1: ครับ
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจความปลอดภัยหรือการวิเคราะห์งานอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: การป้องกันและควบคุมความสูญเสียสาเหตุของอันตรายคือพอเราเห็นจุดบกพร่องต่างก็ไปป้องกันและควบคุม
1: เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: ใช่นะ
1: ครับ
0: ก็คือการลดความสูญเสียแล้วก็การวัดประเมินผลการดำเนินงานนะการจะพัฒนางานไปได้เราก็ต้องมีการติดตามการวัดผลประเมินผลว่ามันเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าจะได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนั้นก็จะทำให้เกิดระบบความปลอดภัยที่ยั่งยืน
1: ครับ
0: ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายคือแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานนะ
1: อันนี้เป็นสำคัญเลยละในสถานประกอบกิจการนะครับเรื่องแรงงานสวัสดิการเนี่ยครับ
0: ค่ะแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงานด้วยนอกเหนือจากเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะ คือหลักๆเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่
1: ๆครับ
0: ก็คือสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็จะมีกฎกระทรวงซึ่งกำหนดในเรื่องอันนี้ไว้นะเรื่องสวัสดิการเอาไว้นะคะของแรงงานนะ
1: ครับ
0: ซึ่งสวัสดิการพื้นฐานเลยก็คืออย่างเช่นน้ำดื่มห้องส้วมนะสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล
1: ซึ่งอันนี้จะมีกำหนดไว้ในกฎหมายหมดเลย
0: กำหนดไว้หมดเลย
1: จำนวนคนเท่าไหร่มีเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีจำนวนห้องน้ำห้องส้วมเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นสวัสดิการที่นายจ้างอาจจะจัดให
1: ้
0: ตามความสมัครใจนะอย่างเช่นแล้วแต่เลยบางสถานประกอบกิจการเขาอาจจะ
1: มีไม่บังคับ
0: ไม่
1: ตามกฎหมาย
0: ใช่อาจจะมีชุดทำงานให้มีที่พักหอพักรถรับส่งพนักงานเงินโบนัสกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดพนักงาน
1: ใช่ใช่อันนี้หมายถึงว่าจะมาฟ้องร้องสถานประกอบกิจการไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เขาคิดว่าเขาจะนอกเหนือจากกฎหมาย
0: ใช่ครับค่ะ
1: ครับครับจากที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเนี่ยนะครับได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่สำคัญมาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับในเรื่องของเอกสารการสอนนะครับ
0: ที่หนึ่ง
1: ครับทีนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับว่าในงานของจปหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยหลักๆใหญ่ๆก็จะมีเรื่องของอาชีวอนามัยซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ
0: ใช่
1: ไหมครับการดูแลโรคจากการประกอบอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งอาจจะเกิดจากการอุบัติเหตุในการทำงานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับ2งานนี้ต้องเป็นหน้าที่ของจปเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่นะแล้วก็เขาก็จะมีรายละเอียดที่กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเลยว่าจปแต่ระดับถ้าว่ากันตามกฎหมายนะ
1: ครับ
0: จปแต่ละระดับเนี่ยมีหน้าที่กี่ข้ออะไรบ้างในรายละเอียดอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าในเรื่องของการดูแลป้องกันอุบัติเหตุอาจจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเช่นประเมินความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงอะไรนะ
1: โอ้อันนี้จะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยตอนนี้หน่วยที่1 นี่ถือว่าเป็นหน่วยที่โปรยให้เราได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับนักศึกษาต้องให้ความสนใจและไปอ่านรายละเอียดที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทหน้าที่ยังไงทั้งในทั้งต่างประเทศถูกไหมครับครับตอนนี้เราก็ได้รับทราบเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุดาวเลิศวิสุทธิไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนเนื้อหานี้มานำเสนอให้เรานะครับขอให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่2นะครับการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรดีศรีโอภาสนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหน่วยที่2ในเอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับจะมากล่าวสรุปสาระประเด็นสำคัญให้นักศึกษาได้รับทราบนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อภิรดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านอาจารย
1: ์ครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับในหน่วยที่2นี่นะครับท่านอาจารย์มีประเด็นสาระสำคัญอะไรไหมครับที่จะต้องให้นักศึกษาดูเป็นพิเศษนะครับสำหรับเนื้อหาที่สำคัญนะครับ
2: ค่ะสำหรับในหน่วยที่2ตอนที่2เนี้ยนะคะเราก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุแน่นอนนะคะนักศึกษาก็รู้นะคะเกี่ยวกับแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุการสอบสวนอุบัติเหตุการวิเคราะห์อุบัติเหตุรวมไปถึงการประเมินค่าทางสถิติของอุบัติเหตุนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยที่2เนี้ยแบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันค่ะทีนี้เรามาดูนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีในเรื่องของ อธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุหลักและวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุและการบันทึกรายงานการสอบสวนซึ่งตรงนี้จะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะในการทำงานนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องสามารถอธิบายความสำคัญวัตถุประสงค์แล้วก็แนวทางนะคะในการวิเคราะห์อุบัติเหตุได้รวมไปถึงค่าทางสถิติของอุบัติเหตุซึ่งก็จะต้องสามารถคำนวณได้ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการประเมินค่ะค่ะทีนี้เรามาดูตอนที่ 2.1 ของหน่วยที่2ก่อนแนวคิดของการเกิดอุบัติเหตุนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันความหมายและความสำคัญทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาเหตุและก็ประเภทของอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ก็แน่นอนนะคะก็จะต้องอธิบายความหมายความสำคัญได้นะคะว่าอุบัติเหตุมีความหมายความสำคัญอย่างไรทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสาเหตุแล้วก็ประเภทของอุบัติเหตุได้แรกนะคะก็จะสมมุติสถานการณ์ก่อนก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: ครับท่านอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับ
2: ค่ะก็เรามาดูตัวอย่างนี้เลยค่ะสำหรับกรณีศึกษานี้นะคะอย่างเช่นนายดีเดินไปส่งเอกสารที่ฝ่ายบุคคลขณะเดินเนี่ยไปเหยียบน้ำที่หกลงบนพื้นค่ะเนื่องจากมองไม่เห็นก็เลยทำให้ลื่นล้มหัวเข่ากระแทกพื้นก็เกิดอาการฟกช้ำนะคะแฟ้มเอกสารเองก็ตกกระจายเอกสารก็มีความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนายดีไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดการลื่นล้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดคิดเราเรียกว่าแล้วทำให้เกิดความเสียหายด้วยเราเรียกว่าอุบัติเหตุหรืออักซิเดนต
1: ์ครับ
2: ค่ะกับอีกเหตุการณ์นึงนะคะก็คือเหตุการณ์เดียวกันนายดีเนี่ยเดินไปส่งเอกสารเหมือนกันเลยลื่นแต่ไม่ล้มนะคะจะมีอาการเซเล็กน้อยแต่แฟ้มเอกสารยังคงถืออยู่ในมือไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะคะเพียงแค่ตกใจนะคะอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหรือ near miss
1: โอเคทีนี้ทุกคนก็คงจะต้องเวลารายงานก็ต้องเขียนให้ถูกต้องใช่ไหมครับว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเกือบเกิดอุบัติเหตุครับ
2: ค่ะในหลายๆสถานประกอบกิจการเขาก็จะเน้นทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรืออาจจะมีการสอบสวน near miss ด้วยนะคะได้ทั้งคู่ค่ะเอาละนะคะทีนี้เราไปดูทั้งสองเหตุการณ์นี้เราถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่เรื่องปกติเราจะเรียกว่าอุบัติการนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะคะหรือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งไม่มีความสูญเสียแต่เหตุการณ์ทั้งคู่เนี่ยมันไม่ปกตินะคะก็จะสังเกตได้นะคะความสูญเสียอาจจะเป็นทรัพย์สินเสียหายก็ได้นะคะผลต่อร่างกายความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
1: ครับ
2: ค่ะอันนี้เราก็จะได้แยกกันออกนะคะว่าอันไหนคืออุบัติเหตุอันไหนคือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
1: ครับ
2: ค่ะทีนี้เราลองไปดูนะคะแน่นอนอุบัติเหตุทำให้เกิดความมีความสำคัญอย่างไรนะคะผลกระทบแน่ๆที่เราเห็นก็คือเมื่อมีความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะคะก็ร่างกายบาดเจ็บใช่ไหมคะต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตผลกระทบต่อครอบครัวแน่นอนนะคะหัวหน้าครอบครัวอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ประสบเหตุนะคะถ้าเสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวก็ขาดรายได้นะคะยิ่งถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นรายได้หลักนะรวมไปถึงผู้ร่วมงานนะคะเพราะงานบางงานเนี่ยต้องอาศัยพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือชำนาญงานหากมีอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในจากการทำงานต่างๆเหล่านี้เราก็จะสูญเสียนะคะผู้ร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานไปหรือแม้กระทั่งนายจ้างก็จะสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญนั้นๆตลอดจนส่งผลกระทบในภาพรวมของประเทศชาติที่เราจะสูญเสียทั้งบุคลากรหรือว่าความเสียหายต่างๆที่ตามมาค่ะ
1: ก็จะเห็นว่ามีผลกระทบเยอะมากนะครับในเรื่องอุบัติเหตุ
2: ค่ะทีนี้เราไปดูค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทฤษฎีนี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์นะคะหรือมองภาพอุบัติเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรบ้างแล้วเราจะได้ช่วยควบคุมป้องกันได
1: ้ครับ
2: ค่ะทฤษฎีแรกนะคะทฤษฎีโดมิโนทฤษฎีนี้จะได้รับการแพร่หลายเป็นยุคแรกๆเลยค่ะก็จะมีนะคะผู้คิดค้นทฤษฎีก็คือนะคะเฮอร์เบิร์ต W. ไฮริชนะคะก็คิดค้นทฤษฎีขึ้นมาโอ้นานมากแล้วค่ะอาจารย
1: ์โอเคครับ
2: ค่ะก็เริ่มแรกเลยเนี่ยนะคะเขาก็วิเคราะห์มาว่าศึกษารายงานการเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วพบว่ามากที่สุดเลย88%จากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะคะของผู้ปฏิบัติงานลองลงมา10%ก็จะสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและก็อีก2%ก็จะเป็นเขตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะโดยที่แบบเราไม่สามารถควบคุมได
1: ้ครับ
2: ค่ะแล้วก็จากทฤษฎีตรงนี้นะคะก็เลยมาเป็นนะคะพัฒนามาเป็นทฤษฎีโดมิโนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนกับการตั้งโดมิโนอะค่ะโดมิโนแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่ง าจจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะทำให้นะคะโดมิโนตัวที่2ก็คือความผิดปกติของบุคคลซึ่งเป็นความผิดปกติต่างๆอาจจะเป็นทางร่างกายหรือว่าเกิดจากสภาพภูมิหลังที่ทำให้เขามีความผิดปกติไปนะคะโดมิโนตัวที่3ก็จะเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยด้วยและทั้ง3โดมิโนนี้นะคะถ้าหากโดมิโนล้มนะคะล้มทับลงมาก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการบาดเจ็บตามมาค่ะก็ตั้งแต่ภูมิหลังเลยถ้าเกิดมีความผิดปกติของภูมิหลังสภาพแวดล้อมก็จะส่งผลโดมิโนล้มไปเรื่อยๆค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราจะป้องกันได้อย่างไร
1: ครับ
2: ค่ะจากทฤษฎีนี้นะคะหากเราดึงโดมิโนตัวที่1ออกนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเราดึงโดมิโนตัวที่1ออกนะสภาพภูมิหลังไม่ได้เกี่ยวข้องแต่หากเขามีความผิดปกติของบุคคลหรือมีการกระทำที่ไม่ปลอดภัยก็จะสามารถทำให้โดมิโนเนี่ยล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้หรือแม้กระทั่งเราดึงโดมิโนตัวที่2ออกความผิดปกติเขาอาจจะมีความผิดปกติแต่เราก็ดูแลให้เขานะคะไม่ให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้มากระทบกับการทำงานแต่นะคะโดมิโนหากมีเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากเราจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดึงโดมิโนตัวที่3ออกนะคะแม้ว่าเขาจะมีเรื่องของภูมิหลังหรือสภาพแวดล้อมที่มันบกพร่องไปหรือแม้กระทั่งมีความผิดปกติแต่หากมีการกระทำที่ปลอดภัยหรือจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บตามมา
1: ครับ
2: ค่ะนะคะนอกจากทฤษฎีโดมิโนนี้เราก็ยังมีทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ด้วยค่ะอาจารย์
1: ครับ
2: ปัจจัยมนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็จะมองใน3ส่วนด้วยกันก็คือการรับภาระที่มากเกินไปการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยความผิดพลาดของมนุษย์นะคะที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ทฤษฎีต่อไปนะคะจะเป็นทฤษฎีอุบัติเหตุอุบัติการอันนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยแดนปีเตอร์เซนซึ่งทฤษฎีนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของการรับภาระมากเกินไปจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะความไม่เหมาะสมในด้านการยศาสตร์ตลอดจนการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะจนไปถึงกับความล้มเหลวของระบบทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บความเสียหายตามมาค่ะแต่ละทฤษฎีเราจะเห็นว่าเขาก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทฤษฎีที่4ก็จะเป็นทฤษฎีระบาดวิทยาทฤษฎีนี้เขาจะมองนะคะใน2ประเด็นหลักๆก็คือลักษณะเฉพาะก่อนการจัดการกับนะคะลักษณะเฉพาะของสถานการณ์ก่อนการจัดการก็อย่างดูการรับรู้ของบุคคลการตอบสนองของบุคคลนะคะแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงมีแรงกดดันจากผู้ร่วมงานไหมการให้ความสนใจของผู้บังคับบัญชาไหมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากมีความบกพร่องนะคะหรือผิดปกติไปก็จะทำให้เกิดสถานการณ์นะคะที่จะทำไปสู่อุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ทฤษฎีระบาดวิทยานะคะทฤษฎีที่5ก็จะเป็นทฤษฎีระบบก็จะพูดถึงนะคะในเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่มีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานแนวคิดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของบ๊อบฟิเรนซ์นะคะบ๊อบฟิเรนซ์ทฤษฎีระบบเขาจะมองในระบบนะคะการปฏิสัมพันธ์กันนะคะในเรื่องของบุคคลเครื่องจักรสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันเราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะมีความเสี่ยงนะศึกษาเรื่องความเสี่ยงมีการตัดสินใจแล้วก็ทำให้เกิดการปฏิบัติงานหากการปฏิสัมพันธ์นั้นมีการผิดพลาดหรือบกพร่องไปนะคะก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ
1: ครับ
2: ทฤษฎีที่6เป็นทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุสวิตชิสโมเดลนะคะตามแนวคิดของศาสตราจารย์เจมส์รีเซนทฤษฎีนี้เขามองว่านะคะปัจจัยต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องของแต่ละอันอยู่แล้วนะคะมีความผิดพลาดอยู่แล้วแต่ถ้าปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมีข้อบกพร่องที่ตรงกันเลยนะคะเหมือนอย่างชีสเราจะเห็นว่าชีสเนี่ยมันจะมีรูนะคะที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแผ่นเรียบแต่ถ้ารูเหล่านั้นเนี่ย มาตรงกันเลยก็จะทำให้เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุตามมาค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเห็นไหมคะว่าเรามีองค์กรสถานที่ทำงานซึ่งคนมาตรการการป้องกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันบกพร่องพร้อม

0: กันไปเลยแล้วสอดคล้องกันก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะและทฤษฎีสุดท้ายนะคะทฤษฎีที่7จริงๆแล้วมีทฤษฎีเยอะมากนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อันนี้เราเลือก
1: มาที่เรายกมาเฉยๆใช่ไหมครับที่เป็นทฤษฎีหลักๆ
0: ใช่ค่ะที่เราจะค่อนข้างรู้จักกันเนาะแล้วก็สำคัญสำคัญนะคะอย่างทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุเขามองว่าทฤษฎีเนี้ยนะคะมันไม่ได้มีสาเหตุเดียวนะคะอย่างเช่นช่างซ่อมบำรุงตกบันไดใช่ไหมคะถ้าเราไปมองว่าสาเหตุเดียวนะคะว่าอุบัติเหตุนะคะอาจจะเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็จะแก้แค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะมันมีหลายสาเหตุที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะมองในเรื่องไม่ใช่มองแต่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะปีนบันไดชำรุดหรือว่าสภาพบันไดที่ชำรุดเราก็จะไปมองถึงว่าแล้วมีการระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีหรือเปล่าค่ะ ก็จะมองหลายๆสาเหตุร่วมๆกันนะคะอย่างเช่นขาดการตรวจสอบบำรุงหัวหน้างานละเลยการควบคุมงานเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นจะได้แก้ไปให้ครอบคลุมทุกสาเหตุ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะทีนี้เราลองมาดูสรุปสาเหตุดีไหมคะ
1: ดีครับดีครับทีนี้แสดงว่านักศึกษานี่จะต้องให้ความสนใจกับทฤษฎีต่างๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันไฮริชโดมิโนเป
0: ็
1: นทฤษฎีหนึ่งใช่ไหมกับไอสวิชชีตด้วยนะครับซึ่งอันนี้ดังนั้นเพราะนั้นอันนี้สำคัญใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: โอเคต่อเลยครับ
0: หลายๆทฤษฎีค่ะเราก็ประยุกต์ใช้แล้วกันให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะคะเพราะว่าพอเข้ากับสถานการณ์เราก็จะได้เลือกวิธีการควบคุมป้องกันอุบัติเหตุได
1: ้
0: แต่อาจารย์ท่านอาจารย์คะเราก็จะมีประเด็นในการสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุด้วยนอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีแล้วเราลองมาดูนะคะอย่างสถาบันควบคุมความสูญเสียนานาชาติก็ได้สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว้3สาเหตุเราก็จะเป็นที่รู้กันค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักๆในการที่จะหาสาเหตุแล้วก็ควบคุมป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุแรกนะคะก็จะเป็นสาเหตุขณะนั้นอันนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นก็จะมีที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: unsafe act unsafe condition นะคะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยสภาพการที่ไม่ปลอดภัยก็คือเรามองเห็นได้เลยนะคะแล้วก็การที่เรามองเห็นในสาเหตุ unsafe act unsafe con ตรงนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรืออะไรที่ทำให้เกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัยก็ย้อนกลับไปดูว่าสาเหตุพื้นฐานคืออะไรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลขาดความเชี่ยวชาญความรู้ความชำนาญนะคะหรือจะเป็นปัจจัยจากงานหัวหน้างานไม่ได้ควบคุมงานที่ดีไม่ได้ติดตามนิเทศงานหรือแม้กระทั่งการจัดซื้อต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรใช
1: ่
0: ที ่ไม่เหมาะส
1: ม
0: ก็จะมีหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยมองไปถึงสาเหตุโดยตรงหรือสาเหตุขนาดนั้นเลยแล้วก็ย้อนกลับไปดูสาเหตุพื้นฐานด้วยนะคะจะได้แก้ไขได้ครอบคลุมทั้งหมดและสุดท้ายก็คือการขาดการควบคุมที่ดีทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมา
1: โอเคครับวันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยนะครับแล้วคงจะต้องเอาไปปรับใช้ในการทำงานครับ
0: ค่ะเพราะอุบัติเหตุจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องมีการหาวิธีการควบคุมป้องกัน
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้เราไปดูอุบัติเหตุนะคะว่าเขาจะแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างค่ะก็จะประเภทแรกเลยนะคะเราจะมี12ประเภทเยอะค่อนข้างเยอะนะคะการชนนะคะการชนโดยผู้ปฏิบัติงานถูกชนหรือกระแทกหรือแม้กระทั่งวัตถุนะคะถลายมาชนผู้ปฏิบัติงานนะเราเรียกการชนนะคะอันที่สองค่ะก็จะต่างกับเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือการชนโดยผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปเมื่อกี้เราจะไม่ได้เคลื่อนไหว
1: อยู่นิ่ง
0: ค่ะ
1: อันนี้มาชนเราใช่ไหมฮะ
0: ใช่นะคะ
1: อันที่สองนี่เราเคลื่อนที่ไป
0: ค่ะไปชนกับวัตถุสิ่งของที่ขรุขระหรือมีความ
1: โอเค
0: อันที่สามนะคะสัมผัสกับสสารที่เป็นอันตรายเช่นสารเคมีสารละลายอะไรพวกนี้นะคะการอันที่4ประเภทที่4นะคะก็คือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับสสาร เช่นการทำงานใกล้อุปกรณ์ที่มีตึกไฟฟ้า

0: สูง
1: โอเคครับ
0: ตรงนี้นะคะสัมผัสความเย็นความร้อน
1: ครับ
0: ประเภทที่5ถูกดึงถูกรั้งนะคะก็ชิ้นส่วนหรืออวัยวะของร่างกายหรือชิ้นส่วนของเสื้อผ้าถูกดึงถูกรั้ง
1: อย่างเช่นที่มีเก็บผมดีๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใ
1: ช่เจอไหมครับที่ว่าดึงเครื่องจักรดึงเข้าไปเลย
0: ใช่ค่ะประเภทที่6การถูกแทงถูกทิ่มถูกตำนะคะประเภทที่

0: ื้องล่าง
1: อ
0: เออการตกลงนะคะก็คือตกลงจากที่สูงสู่พื้นล่างนะคะพื้นต่างระดับนะคะตกบันไดตกตึกตกต้นไม
1: ้
0: ค่ะประเภทที่10การออกแรงเกินกำลังนะคะก็เช่นยกของหนักเกินไปทำให้เกิดอาการเมื่อยล้า
1: อันนี้ระบาดครับที่เป็นกายศาสตร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับโอเคครับ
0: ประเภทที่11เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะคะการที่ร่างกายเกิดความเครียดนะคะการทำงานด้วยท่าทางผิดธรรมชาติ
1: โอเค
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นทางด้านกายศาสตร์เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: และประเภทที่2ก็คือการรับสัมผัสที่เกินมาตรฐาน
1: ครับ
0: นะคะอันตรายต่างๆการสูดดมการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะเน้นพวกสารเคมีเสียงดังความร้อนพวกนี
1: ้ครับ
0: ค่ะรู้จักประเภทละนะคะของอุบัติเหตุ12ประเภทรู้จักเรื่องของสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะจปวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะเราก็จะเป็นหลักๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุเบื้องต้นเลยก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
1: โอเคครับ
0: ค่ะจปหัวหน้างานนะแต่ก็ต้องช่วยๆกัน
1: ครับ
0: เอาล่ะทีนี้เราไปดูการสอบสวนอุบัติเหตุนะคะการสอบสวนอุบัติเหตุเนี่ยก็คือระบุหาสาเหตุพื้นฐานของการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บไม่ให้เกิดซ้ำอีกเพื่อหาทางควบคุมป้องกันนะคะก็เป็นการดำเนินตามกฎหมายค่ะอาจารย์มีระบุไว้นะคะของกฎกระทรวงนะคะแล้วก็เป็นใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็จะนำผลวิเคราะห์เนี้ยค่ะมาค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของหามาตรการควบคุมป้องกันและสร้างขวัญกำลังใจสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรได้ด้วยค่ะวัตถุประสงค์ก็ทำตามกฎหมายนะคะแล้วก็ค้นหาสาเหตุพื้นฐานเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์อุบัติเหตุต่าง
1: ๆ
0: ก็หลักสำคัญสอบสวนเพื่อหาสาเหตุพื้นฐานเพื่อจะได้ควบคุมป้องกันได้ไม่ให้เกิดซ้ำอีก
1: โอเคครับ
0: ค่ะเอาละอุบัติเหตุที่จะสอบสวนแบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะก็คืออุบัติเหตุที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานก็คือหนักๆเลยอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยปฐมพยาบาลอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียกับร่างกายแต่จะเป็นทรัพย์สินนะคะแล้วก็ near miss หรือเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ
1: โอเคครับ
0: นะคะเราก็จะสอบสวนนะทีนี้ผู้ที่ทำหน้าที่สอบสวนก็อย่างที่บอกนะคะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นจปหัวหน้างานจปเทคนิคจปเทคนิคขั้นสูงจปวิชาชีพแล้วเราอาจจะมีคณะกรรมการสอบสวนพิเศษเข้ามาได้ด้วย
1: โอเคครับ
0: และแน่นอนนะคะเราจะต้องมีการตอบโต้เหตุการณ์อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวบรวมข้อมูลหลักฐานอาจจะใช้การสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีเทคนิคในการสอบถามนะคะในการบันทึกว่าใครคือผู้บาดเจ็บนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนนะถ้าเราจำง่ายๆก็ who where when why what how
1: อ๋อจำได้ครับจำได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะรวมทั้งหมดนี้ก็จะค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วนะคะ
1: ที่เขาเรียกกันว่า 5W1H ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้เทคนิคในการสอบสวนนะคะก็จะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุกำหนดวิธีการแก้ไขติดตามประเมินผลแล้วก็บันทึกรายงานค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะคะเวลาเจออุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนนะผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งหัวหน้างานนะคะในพื้นที่นั้นจากนั้นหัวหน้างานเขาก็จะแจ้งไปยังทางบริหารและก็ไม่ลืมที่จะแจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะถ้ามีแล้วก็ไปยังหน่วยงานความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีเจ้าป้อเทคนิคขั้นสูงต่างๆเนาะตามไม่มีหน่วยงานหรือมีหน่วยงานความปลอดภัยค่ะวิธีเขียนบันทึกรายงานอันนี้ก็มีตัวอย่างในเอกสารการสอนของเราน ะคะยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นอุบัติเหตุนะที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะจากทางร่างกายก็จะมีรายละเอียดของผู้ประสบอุบัติเหตุมีความรุนแรงนะคะในแบบรายงานก็จะมีภาพประกอบได้ด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะทำให้มองเห็นภาพชัด
1: เจนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์สาเหตุ เราก็จะดึงมานะคะ

0: หลักๆในส่วนสำคัญนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะอันนี้ต้องมีติดไปด้วยนะคะสำหรับในการสอบสวนอุบัติเหตุค่ะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์อุบัติเหตุค่ะจ้ะ
1: ครับ
0: ค่ะ เราจะวิเคราะห์อุบัติเหตุนะคะจะวิเคราะห์อย่างไรนะคะก็แน่นอนนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะสอบสวนแล้วก็ต้องมีการรายงานแล้วก็วิเคราะห์อุบัติเหตุไปด้วยเลยนะคะเอาละทีนี้เรามาดูนะคะเราจะวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลายๆอย่างด้วยกันนะคะเราจะไปดูว่าเอ๊ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีลักษณะการบาดเจ็บอย่างไรนะคะส่วนไหนของร่างกายได้รับการบาดเจ็บนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างเช่นนะคะถ้าแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บก็คือสิ่งที่ร่างกายได้รับอันตรายนะคะถ้ามีหลายแหล่งก็จะเป็นแหล่งสุดท้ายอย่างเช่นตกมากระแทกพื้นกระแทกโต๊ะแล้วตกมากระแทกโต๊ะกระแทกพื้นพื้นจะเป็นแหล่งสุดท้ายนะคะเราก็จะนับเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะแล้วก็อย่าลืมไปดูประเภทของอุบัติเหตุว่าถูกดึงถูกหนีบ
1: ที่เรากล่าวมาแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ12ประเภทวิเคราะห์สภาพที่เป็นอันตรายนะคะเกิดจากอะไรนะมืดเกินไปใช่ไหมคะพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือวัตถุหรือสสารหรือส่วนของสภาพที่เป็นอันตรายอย่างเช่นนะคะผู้ปฏิบัติงานเดินสะดุดขาโต๊ะหกล้มหัวเข่ากระแทกพื้นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือขาโต๊ะค่ะแรงที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนี้บาดเจ็บก็คือพื้นค่ะเนี่ยค่ะคือความแตกต่างของแหล่งกับของสิ่งนะคะแหล่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกับสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังมีส่วนของสิ่งด้วยบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอาจจะมีส่วนประกอบย่อยอย่างเช่นบันไดเขาปีนขั้นบันไดไปใช่ไหมคะตกบันไดมาสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือบันไดแต่ส่วนของสิ่งนั้นก็คือขั้นบันไดชำรุดส่วนของบันไดก็คือขั้นบันไดอันนี้เราเรียกว่าส่วนของสิ่งนะคะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีอาเซฟแอ็กซ์เกิดขึ้นไหมมีสาเหตุพื้นฐานปัจจัยจากโคตรปัจจัยจากงานหรือเปล่านะคะก็มีตัวอย่างนะคะท่านอาจารย์มีตัวอย่างให้เราดูนะคะนักศึกษาไปศึกษาในหน่วยที่2ได้เลย
1: โอเคครับ
0: นะคะว่าเราจะวิเคราะห์ตามนี้เลยค่ะไล่ไปเป็นข้อๆก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะทีนี้นะคะตารางสรุปทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของหน่วยที่2
1: ครับ
0: นะคะนักศึกษาไปศึกษาได้เลยเอาละเมื่อเรามีการนะคะสอบสวนอุบัติเหตุไปแล้ววิเคราะห์แล้วเราก็จะมาดูค่าทางสถิติบ้างที่จะได้ใช้ได้ประเมินผลงานนะคะในการเกิดอุบัติเหตุว่าโอ้ตั้งแต่ทำแผนงานความปลอดภัยมานะคะมีสถิติอุบัติเหตุลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะค่าสถิตินะคะที่สำคัญนะคะที่เราจะกล่าวถึงอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นนะคะอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 คน
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้เราก็จะเป็นคำนวณ นะคะโดยคิดเป็นอัตราต่อลูกจ้าง 1,000 คนนะคะก็จะมีตามสูตรนี้เลยค่ะท่านอาจารย์จำนวนรายที่ประสบอันตรายในช่วงเวลาน
1: ั้นอันนี้รายละเอียดจะอยู่ในเอกสารการสอนหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ยากค่ะเพียงแต่เราคิดฐานจาก 1,000 คนนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นอัตราตายเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คนเราจะสังเกตเห็นว่า2ค่าสถิตินี้ต่างกันนะคะในการประเมินเพราะว่าโอกาสที่ลูกจ้างจะเกิดการเสียชีวิตจะมีน้อยเพราะนั้นเขาจะคิดเป็นอัตราต่อ 100,000 นะคะแต่ถ้าเป็นอัตราการเจ็บปวดจะคิดต่อ 1,000 ให้ฐานเท่ากันเพื่อสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบในแต่ละโรงงานหรือแต่ละแผนกได
1: ้
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีค่ะในเรื่องของIFR, ISR, ASI, DII นะคะเรามีตัวอย่างให้นะคะอาจารย์นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าIFR คืออะไรคะ IFR คืออัตราความถี่การบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นะคะ ISR ก็คืออัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บนะคะแล้วก็เฉลี่ยก็จะเป็นดัชนีความแรงโดยเฉลี่ยของการบาดเจ็บแล้วก็ดัชนีการบาดเจ็บพิการนะคะ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะมีตัวอย่างให้ดูค่ะท่านอาจารย
1: ์
0: โดยอัตราความถี่ของการบาดเจ็บนะคะ IFR แล้วก็ ISR ในที่นี้เราจะใช้ฐานจาก1ล้านชั่วโมงการทำงานมาคิดนะคะถ้าเป็นของโอชาบางทีเขาจะใช้ 200,000 ก็ได
1: ้โอเคครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็ดูตามสภาพของสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานค่อนข้างจะมีพนักงานค่อนข้างเยอะนะคะ
1: อันนี้นักศึกษาต้องไปปรับใช้เองนะครับ
0: ค่ะ
1: ด้วย
0: แต่เราก็สามารถใช้ฐานนี้ได้เลยเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกัน
1: โอเคครับ
0: ความถี่ความรุนแรงนะคะต่างๆมีตัวอย่างให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ IFISR แล้วยังมี Safety Score เป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสถิติ T-test ค่ะก็ใช้เปรียบเทียบกันได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของนะคะปีที่ผ่านมาปีปัจจุบันนะคะเป็นค่าสถิติที่เปรียบเทียบกันว่าอัตราการประสบอันตรายเพิ่มลดลงนะคะเราจะไม่ดูเพียงตัวเลขเฉยๆเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกันแล้วไม่ค่อยชัดเจนจะใช้จากค่าสถิตินะคะนอกจากนี้นะคะยังมีค่าสถิติอีกมากมายนะคะท่านอาจารย
1: ์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับจากทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะครับในตอนที่2เรื่องการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุนะครับที่ท่านอาจารย์อภิรดีได้บรรยายสรุปมานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนนะครับไม่ได้มีแค่นี้แต่นี่คือประเด็นสำคัญสาระสำคัญจริงๆนะครับ
2: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
2: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับสำหรับตอนที่3ก็จะเป็นการสรุปประเด็นสาระที่สำคัญของหน่วยที่3นะครับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับซึ่งวิทยากรคืออาจารย์ดร.วรวิทย์นาคแป้นนะครับจะมาสรุปเนื้อหารายละเอียดที่สำคัญนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.วรวิทย
2: ์สวัสดีครับ
1: วันนี้ท่านอาจารย์จะมีประเด็นสำคัญใช่ไหมครับที่จะมาสรุปในเรื่องของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับเรียนเชิญเลยครับ
2: ครับผมหรือว่าก็คือหน่วยที่3ของเรานั่นเองสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกัน
1: ครับ
2: ตอนที่1นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียและความสำคัญของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียครับ
1: ครับ
2: ส่วนตอนที่2จะเป็นสาเหตุและผลของความสูญเสีย
1: ครับ
2: ครับผมส่วนตอนสุดท้ายตอนสำคัญของหน่วยนี้เลยก็คือระบบในการ

0: บริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อควบคุมความสูญเสียครับ
1: ครับ
0: ครับผมสำหรับตอนที่1หรือว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ตอนที่1นะครับผมขอเกริ่นก่อนว่าความสูญเสียใดๆเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อธุรกิจหรือว่าองค์กรทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมดังนั้นผู้บริหารทุกคนนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างมีระบบโดยที่เน้นไปที่ตัวผู้บริหารและมีการมองเชิงระบบมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าสำหรับในงานอาชีวนามัยของเราเนี่ยมองความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลักๆนะครับมาจากการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่องค์กรจะต้องวางแผนควบคุมเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการกระทำหรือว่าสภาพการที่ไม่ปลอดภัยเพียงอย่างเดียวแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอาจจะอยู่ลึกถึงในระดับนโยบายของการบริหารจัดการก็ว่าได้นะครับ
1: ครับครับ
0: สำหรับตอนที่1นี้นะครับก็จะมี2เรื่องด้วยกันก็เป็นความหมายและความสำคัญของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียและการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่กับการควบคุมความสูญเสียนะครับ สำหรับ definition หรือว่าความหมายนะครับความสูญเสียในที่นี้จะหมายถึงความสูญเสียหรือว่าความสูญเปล่าของทรัพยากรต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: คำว่าทรัพยากรเนี่ยเราไม่ได้มองถึงการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บเพียงเท่านั้นเราครอบคลุมไปถึงทรัพยากรอื่นๆเช่นทรัพยากรมนุษย์เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็ตัววัตถุดิบในการผลิตต่างๆเช่นกันซึ่งทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตเนี่ยถ้าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำให้เสียไปหรือถูกใช้ไปโดยสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆจะเป็นการสูญเสียที่ถือว่าการบริหารมีความล้มเหลวดังนั้นการควบคุมในระดับบริหารเนี่ยจะต้องเข้ามาจัดการในส่วนนี้เพื่อควบคุมความสูญเสียในส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างที่ผมเกริ่นมาก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ loss control management จะเป็นการบริหารผสมผสานบูรณาการเอาทักษะในการบริหารจัดการและก็เทคนิคของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการป้องกันความสูญเสียการลดความสูญเสียมาประยุกต์ใช้โดยองค์รวมนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยงต่างๆภายในองค์กรซึ่งสับเซตย่อยของ definition คำว่า loss control management มันจะมีคำว่าการควบคุมความสูญเสียอยู่ในนั้นก็คือ loss control จะเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ความสูญเปล่าของทรัพยากรเนี่ยต่ำที่สุดหรือในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกิจกรรมจะครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับความเสี่ยงก็คือ prevention แล้วก็ลดความเสี่ยง reduction หรือการขจัดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปเลยหรือ elimination นะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นก็มันมีหลายระดับใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ของกันที่จะควบคุมความสูญเสีย
0: โอเคใช่ครับก็คือจะตรงกับคำกล่าวที่ว่ายิ่งเราเนี่ยลดความสูญเสียได้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรหรือบริษัทได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับจากคำกล่าวนี้จะเห็นว่าความสูญเสียที่มีผลต่อธุรกิจแล้วก็ระบบการบริหารจัดการหากไม่มีการวางแผนหรือควบคุมความสูญเสียให้ดีแล้วเนี่ยองค์กรก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเกิดความเสียหายที่ไม่อาจประเมินมูลค่าได้เช่นกันนะครับนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ minimize loss is as much improvement as maximization of profit นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอย่างที่บอกก็คือในตอนนี้ผมกำลังพูดเรื่องความสูญเสียทุกคนก็ต้องมี mindset เกี่ยวกับความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในองค์กรนะครับก็คือประการหนึ่งก็คือมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ยกตัวอย่างเช่นหากโรงงานสารเคมีเกิดเหตุรั่วไหลขึ้นมาโอเคในส่วนแรกก็คือจะสูญเสียตัววัตถุดิบและตัวสารเคมีที่รั่วไหลออกมาแต่ถ้าในกรณีที่สารเคมีนั้นเป็นสารเคมีอันตรายแล้วก็ไวไฟจะเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นและคดีนี้ลามทุ่งไปยังแผนกอื่นส่วนอื่นทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในตัวโรงงานเองบริษัทเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงเช่นกันนะครับทีนี้ในเรื่องที่2ของตอนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่กับการควบคุมความสูญเสียแต่ก่อนที่เราจะไปสู่สมัยใหม่เนี่ยผมขอเท้าความของการบริหารความปลอดภัยในแบบดั้งเดิมก่อนในแบบดั้งเดิมนะก็คือเขาจะเน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นประเด็นสำคัญจึงทำให้มองหาคนผิดเป็นหลักซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดที่ทำให้ไม่เกิดการควบคุมหรือว่าแก้ไขที่ต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้โดยตรงทำให้เกิดการแก้ไขที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นดังนั้นเขาถึงนำการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะเน้นไปที่ตัวผู้บริหารมีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆในการบริหารจัดการความปลอดภัยในด้านสมัยใหม่มากขึ้นมองเชิงระบบมากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีการ

0: เพิ่มการตรวจติดตามการวัดผลโดยใช้บุคคลที่3จะเป็นเทิร์ดปาร์ตี้องค์กรข้างนอกหรือว่าแผนกอื่นมาติดตามวัดผลในการบริหารจัดการเข้ามานะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะตกยกผมจะขอยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างการบริหารความปลอดภัยแบบดั้งเดิมแล้วก็สมัยใหม่อย่างข้อที่1เนี่ยอย่างจะบอกว่าแบบดั้งเดิมน่ะจะมองว่างานด้านความปลอดภัยเป็นค่าใช้จ่าย
1: ใช
0: ่เป็นคอสที่ต้องสูญเสียไป
1: ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนะครับก็คือจะมองไปว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นดูแล้วมีค่าใช้จ่ายนะ
0: ใช่ทุกอย่างเลยต้องเป็นการออกเงินตลอดเลยงานด้านดังนั้นเซฟต
1: ี้ใช่ใช่ใช่ด้านเซฟตี้
0: ใช่แต่ว่าทีเนี้ยในงานการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่อ่ะจะมองว่างานด้านเซฟตี้อ่ะเป็นการลงทุนเพราะอย่าลืมว่าเมื่อเราลงทุนแล้วเราต้องได้อินคัมอินคัมเราคือไม่มีการสูญเสีย
1: ใช่อ
0: ย่างคำกล่าวที่บอกตั้งแต่ต้นก็คือการที่เราไม่มีการสูญเสียนั่นก็ถือว่าเรามีกำไรแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ครับใช่ใช่
0: ครับผม
1: อันนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าบางทีเราคิดมันต้องมองในระยะยาว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสูญเสียทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: จากอุบัติเหตุ
0: ครับผมซึ่งผมก็ได้ยกตัวอย่างทั้งมีหลายข้อด้วยกันอ่ะมีหน้านี้มี3ข้อและอันนี้เพิ่มอีกเป็น7ข้อก็คือจะขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยกลับไปทบทวนดูว่าความแตกต่างของแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่แล้วทีนี้ จะได้เห็นว่าแบบสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถบริหารจัดการแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบดั้งเดิมอย่างไร
1: okay.
0: อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมทีนี้ข้อควรคำนึงนะครับในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่มีทั้งหมด4ประการด้วยกันข้อที่1ก็จะเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการของสมัยใหม่นะครับเพื่อควบคุมความสูญเสียก็จะเป็นการบริหารงานที่เน้นบทบาทของผู้บริหารทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานโดยเน้นให้มีการขับเคลื่อนที่เป็นระบบหมุนสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือการควบคุมความสูญเสียโดยมีแนวคิดและก็ปรัชญาดังนี้ครับก็คือ1มุ่งเน้นในเรื่องของระบบการบริหารงานในสายการบังคับบัญชาจะมองจากบนลงล่างตั้งแต่ระดับplant manager แล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานนะครับเป็นการแทงคำสั่งลงมาแล้วก
1: ็แบบ vertical ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: okay.
0: แล้วก็จะเป็นการมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ระบบที่ประเมินผลวัดผลเชื่อถือได้สามารถบ่งบอกได้ถึงโอกาสและก็สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีการค้นหาแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของความเป็นวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าต้องทำอะไรก่อนหลังเงี้ยฮะก็เป็นการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดต่างๆในการมาระบุว่าอะไรสำคัญมากกว่าแล้วก็มุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดปัญหามากกว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราไปแก้ไข
1: โอเคครับ
0: ครับผมแล้วก็การบริหารความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของให้มองว่าการบริหารความสูญเสียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการองค์รว
1: ม
0: ส่วนระบบที่2นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสารสนเทศถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารงานเพื่อควบคุมความสูญเสียก็คือเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ใช้ในการกำหนดนโยบายการวางแผนงานแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจด้วยนะครับโดยระบบสารสนเทศดังกล่าวจะต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดเก็บที่ดีมีระบบการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและต้องมีความทันสมัยอยู่เสมออันนี้อยากจะขอยกตัวอย่างเป็นระบบGHS ที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าดูพวก Safety Data Sheet ได
1: ้
0: หรือว่าในทุกองค์กรในทุกหน่วยงานนะครับก็คือระบบสารสนเทศครอบคลุมไปทั้งหน่วยงานอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนที่3ก็คือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบริหารการควบคุมความสูญเสียนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆหรืองานที่ปฏิบัติจะต้องมีการจัดทำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีการกำหนดมาตรฐานหรือว่าควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยระบบจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งสำหรับในการพัฒนามาตรฐานของการปฏิบัติงานนะครับอย่างเช่นนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานเขาเรียกว่างานกอไก่แล้วก็จะกำหนดว่าการทำงานที่ถูกต้องของงานกอไก่เนี่ยมีทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันก็คือเราลิสต์ไว้เลยว่า1 2 3 4 5ก็คือถ้าทำตามนี้5สเต็ปขั้นตอนนี้ก็จะเกิดการทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น
1: อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ SOP ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: Safety Operation Procedure หร
1: ือ
0: ไม่ก็บางที่ก็จะเรียกว่า WI Work Instruction
1: WI ใช่ครับโอเค
0: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกก็คือมีงานก็คือก่อนที่จะทำเราจะมี what who when how often ครับผมจะมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ตัวงานเนี่ยจะต้องดำเนินการเมื่อไหร่แล้วก็ความถี่ที่ต้องทำอย่างไรนี่คือส่วนที่ต้องพิจารณาในการคิดค้นหรือว่า create หรือว่าสร้าง

0: มาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับผมและอย่างที่บอกก็คือตัวระบบเนี่ยต้องมีการประเมินและวัดผลได้การประเมินงานเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับก็คือมุ่งเน้นมาตรฐานที่สามารถวัดได้สามารถตรวจสอบได้ว่าการทำงานหรือว่าตัวมาตรฐานสามารถควบคุมความสูญเสียหรือว่าป้องกันความสูญเสียได้มากน้อยเพียงไรแล้วก็เป็นตัวจับว่าการพฤติกรรมหรือว่าคอนดิชันหรือว่าสภาพการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานหรือเปล่าครับผมก็จะได้พัฒนาข้อมูลต่อไปสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นสาเหตุและผลของความสูญเสียผมเชื่อว่านักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ศึกษาในหน่วยที่2มาแล้วเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนอุบัติเหตุทีนี้เรื่องมันจะลิงก์กันเพราะว่าในเรื่องของอุบัติเหตุหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นฮะความสูญเสียถูกไหมทีนี้มันก็จะลิงก์กันในมุมมองของการบริหารจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียเนี่ยก็จะใช้ก็จะนำเอาทฤษฎีในการเกิดอุบัติเหตุมาเพื่อใช้ในประยุกต์ใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุได้เช่นกันนะครับผมก็จะขอยกออกมาไม่กี่ทฤษฎีหรอกถ้าเป็นหลักๆก็จะเป็นของแฟรงค์ อีเบิร์ตที่เขาคิดค้นหรือว่าทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าได้มาเป็นสัดส่วนในการเกิดอุบัติเหตุก็จะเป็นเลขหลักๆก็จะเป็น1 10 30 600อย่างเช่นในบางตำราจะเป็นการอธิบาย definition ของอัตราส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออธิบายว่าในทุก600เหตุการณ์ที่ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายเนี่ยจะมีการเกิด30เหตุการณ์ที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหายแล้วก็10เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็1เหตุการณ์ที่เป็นบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้เลยทีนี้ตัวหลักๆเนี่ยข้อความสำคัญของสัดส่วนเนี้ยไม่ได้เป็นที่ตัวเลขตัวนี้ก็คือจะสังเกตว่าตัวเลขเนี้ยเป็นตัวแทนของอุบัติเหตุและก็อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่จำนวนนะฮะที่ได้จากการรายงานไม่ได้จำนวนที่เกิดขึ้นจริงแต่ตามทฤษฎีอ่ะก็คือมีการแปลความมากมายอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือ1 10 30เนี่ยแต่ว่าเขาจะมุ่งเน้นไปที่เมื่อเกิดการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยการมุ่งเน้นก็คือจะพยายามไปที่เหตุการณ์เพียงไม่กี่ครั้งที่เกิดบาดเจ็บความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ว่าความจริงแล้วเขาต้องการให้มุ่งเน้นไปที่ตัว600ตัว30ตัว10ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงแต่สามารถป้องกันได
2: ้
0: มากกว่านะครับก็คือในเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอีกมากมายที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสูญเสียได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียหายแต่อาจจะมีศักยภาพที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียสูงจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะเหตุการณ์เหล่านี้สามารถป้องกันได
2: ้ไอ้ตรงนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงไหมอาจารย์ก็คือสรุปแล้วก็คืออุบัติการณ์นั้นอาจจะไม่มีการบาดเจ็บเสียหายหรอกแต่ว่าเป็นไงนะฮะ
0: อย่างที่บอกก็คือถ้าทุกคนเข้าใจสัดส่วนนี้แต่ว่าบางคนอ่ะเขาจะมองไปที่เลข1ตรงนี้ก็คือบาดเจ็บรุนแรงมองที่เราต้องไปแอคชั่นที่ตัวเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงแต่ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บรุนแรงอ่ะมันมาจากการบาดเจ็บเล็กน้อยบาดทรัพย์สินเสียหายซึ่งสามารถป้องกันได้ง่ายกว่า
2: ถ้าป้องกันส่วนนั้นมันก็จะไม่ไปถึงยอดของพีระมิด
0: ใช่ครับ
2: โอเค
0: เรากล่าวถึงความยากง่ายของการแก้ไขปัญหาด้วยซ้ำครับผมทีนี้ทฤษฎีของแฟรงค์อีเบิร์ตก็จะเกี่ยวพันถ้าพูดของแฟรงค์อีเบิร์ตแล้วจะไม่พูดของไฮริชก็ไม่ได
2: ้
0: ครับผมก็จะทฤษฎีดังกล่าวก็คืออธิบายว่าการบาดเจ็บและเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุเกิดจะมาจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรือว่า unsafe acts แล้วก็การสภาพการที่ไม่ปลอดภัยก็คือ unsafe condition
2: ทฤษฎีนี้ที่เราเรียกทฤษฎีโดมิโนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอเค
0: ใช่ครับก็คือส่วนการกระทําที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยมาจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานแล้วเดี๋ยวผมจะมีรูปของโดมิโนให้ดูอีกครั้งนึง
2: ครับ
0: แล้วก็ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นการสืบเนื่องจากภูมิหลังสังคมและสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นการถอยออกไปโดมิโนตัวที่5ก็คือการบาดเจ็บและความเสียหายทีนี้เรามองถอยออกมาว่าก่อนที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: อ่
0: ะเป็นเรื่องของอุบัติเหต
2: ุ
0: แล้วถอยออกมาอีกก็จะเป็น unsafe act unsafe condition ถอยออกมาอีกก่อนที่จะเกิด unsafe act condition ก็จะเป็นความผิดปกติหรือความบกพร่องของบุคคลและเมื่อถอยมาสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือภูมิหลังของบุคคลซึ่งอาจารย์อภิรดีอาจจะเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเรามันเหมือนโดมิโนที่เราเล่นเกมกันนะครับถ้าเรายกตัวใหญ่ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาเหตุการณ์ก็จะไม่ถึงโดมิโนตัวที่5หรือว่าการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่เราไม่ต้องการ
2: ใช่
0: ทีนี้ตัวทฤษฎีตัวนี้ครับอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงเพราะว่าอาจจะมองว่าผู้บริหารจะทำให้ผู้บริหารเข้าใจผิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความสับเพร่าหรือว่าความประมาทเลินเล่อตลอดจนความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน

0: เป็นสาเหตุสำคัญเพราะว่าตัวทฤษฎีโดมิโนตัวนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักจึงทำให้การสอบสวนอุบัติเหตุหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับตัวอุบัติเหตุหรือว่าสาเหตุของอุบัติเหตุได้โดยตรงทีนี้ทฤษฎีถัดไปนะครับก็คือเดี๋ยวนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าตัวทฤษฎีโดมิโนมองข้ามว่ายึดถ้ายึดเอาตัวทฤษฎีโดมิโนเพียงอย่างเดียวก็จะเป็นการให้กำคำจำกัดความของอุบัติเหตุที่แคบเกินไปส่งผลให้การวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของอุบัติเหตุเนี่ยถูกจำกัดจนไม่สามารถจัดทำมาตรการป้องกันการป้องกันมาตรการการป้องกันที่ครบถ้วนได้เพียงพอครับผ
1: ม
0: ทีนี้เมื่อมีโดมิโนก็มีคนที่อะแดปทฤษฎีของโดมิโนขึ้นมาเราเรียกว่าทฤษฎีแบบจำลองสาเหตุและผลของความสูญเสีย loss causation model นะครับก็คือมองภาพกว้างขึ้นมองการเป็นระบบมากขึ้นก
1: ็
0: คือมองว่าแบบจำลองเนี่ยได้อธิบายผลของความสูญเสียว่าเกิดขึ้นทั้งกับคนทรัพย์สินผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีความแตกต่างกับทฤษฎีโดมิโนตรงที่ทุกๆขั้นตอนของเหตุและผลของอุบัติเหตุนั้นจะมีลูกศรหลายๆอันก็คือมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันไม่ได้มาจากผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วนอกจากนี้เขายังเปลี่ยนตัวสาเหตุขนาดนั้นที่เขาเรียกว่า unsafe actกับ unsafe condition เขาเอาตัวมาตรฐานมาจับเพราะว่าตัว unsafe act unsafe condition จะเป็น subjective ก็คือเป็นขึ้นอยู่กับผู้ที่ประเมินว่าอันเนี้ยปลอดภัยสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยแต่ว่าเขาตัวมาตรฐานมาจับปั๊บก็จะมีเกณฑ์ก็คือถ้าผู้ประเมินมีหลายๆคนก็จะใช้เกณฑ์ที่ตรงกันได้ครับผม
1: คือเหมือนกับเป็นการทำให้เกณฑ์มันเป็นเกณฑ์เดียวกัน
0: ใช่ใช่
1: โอเคครับ
0: ครับผมเขาเปลี่ยนเป็นคำว่า substandard act แล้วก็ substandard condition
1: โอเค
0: ครับผมทีนี้อย่างที่เห็นนะครับก็จะมี5ส่วนด้วยกันก็คือมองจากทางขวาสุดนะครับจะเป็นความสูญเสียทั้งคนทรัพย์สินกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจะมีลูกศรหลายๆอันเมื่อเราถอยออกมาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็คือเป็นการสัมผัสกับพลังงานหรือว่าวัตถุที่ผิดปกติถอยออกมาอีกก็จะเป็นการปฏิบัติงานหรือสภาพการที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วถอยออกมาอีกก็เป็นปัจจัยจากคนแล้วก็จากงานแต่ว่าในส่วนสุดท้ายเนี่ยที่ถอยออกมาจะเป็นขาดการควบคุ
1: ม
0: ซึ่งอันนี้จะต่างกับของโดมิโนซึ่งการควบคุมเนี่ยจะมองอยู่ที่3ส่วนก็คือ 1. มีมาตรฐานไหม 2. ถ้ามีบังคับใช้ไหม 3. ถ้ามีแล้วมาตรฐานตัวนี้อัปเดตหรือเปล่าหลักๆมี3ส่วนแค่นี้เองในส่วนของการขาดการควบคุมนะครับทีนี้ในตอนที่3นะครับก็จะเป็นตอนที่สำคัญของหน่วยนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังถึงระบบในการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อควบคุมความสูญเสียก็จะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังเพราะว่าในตอนนี้สำคัญแต่ว่าจะมีตัวหนังสือเยอะก็อย่างที่1 นะครับเกี่ยวกับในการบริหารจัดการหรือว่าบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่นะครับจะเป็นเรื่องของกฎความจริง12 ข้อต้นอ่ะกฎความจริงพื้นฐาน12ประการของลุยส์อาร์เลนนะครับเขาจะเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการอย่างเงี้ยก็คือเขาจะบอกถึง1หลักการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเมื่อเราเอานำกฎความปลอดภัยสมัยใหม่หรือว่าใหม่ๆเข้าไปในองค์กรเนี่ยถ้าเปลี่ยนน้อยการต่อต้านจะน้อยถ้าเปลี่ยนเยอะความต่อต้านจะเยอะแน่นอนเพราะว่าเขาเคยชินมันจะขัดกับความเคยชินของเขาที่เขาเคยทำทุกวัน
1: นะครับ
0: ผู้บริหารก็ต้องคำนึงในส่วนนี้ด้วยข้อที่2ก็คือการเสริมพฤติกรรมแน่นอนว่าการเสริมพฤติกรรมมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอาจารย์ชอบแบบไหนฮะ
1: ก็ต้องชอบแบบเชิงบวก
0: เชิงบวกมี incentive เนาะมีเงินรางวัล
1: มีอะไรล่อใจ
0: ใช่แต่ว่าในทางลบบางทีก็ต้องใช้เพราะเป็นการใช้ไม้แข็งในการทำให
1: ้
0: ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าการบริหารจัดการเราเอาจริง
1: ใช่มันจะกลายเป็นแบบเยาะแยะ
0: ใช่เราจะอ่อนเกินไปในการถ้าจะเชิงบวกอย่างเดียวส่วนข้อที่3ก็คือหลักการตอบสนองซึ่งกันและกันถ้าผมกับอาจารย์ต้องทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเราตกลงร่วมกันงานที่เกิดขึ้นจะเป็นไปได้ดีแต่ถ้าผมฟังแค่เสียงผมอย่างเดียวแล้วก็ทำอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจแต่ก็ต้องทำมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นแบบ mutual interest ก็คือตอบสนองซึ่งกันและกันเห็นตรงกันความกฎความปลอดภัยนี้ก็จะประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็การทำงานให้ตรงจุดก็คือผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นจริงๆอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องคิดค้นหรือว่าเป็นคนที่ช่วยในการออกกฎความปลอดภัยในการทำงานนั้นด้วยเช่นกันเพราะว่าตัวผู้บริหารเองก็จะไม่ได้มีความรู้หรือว่าเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานนั้นโดยตรงกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นโดยตรงนะฮะแล้วก็การเป็นผู้นำตัวอย่างก็คือในหลักการนี้ถ้าผู้บริหารเห็นความสำคัญแน่นอน ระดับล่างลงมาตั้งแต่เลเวลสับแมเนจเมน

0: เน้นถึงผู้ปฏิบัติก็ต้อง
1: ทำตาม
0: ทำนำมาใช้ด้วยเช่นกันเพราะเขาเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วก็หลักการแก้ที่ต้นตอแน่นอนว่าเราแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือว่าแก้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ตรงจุดก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงได้อย่างมากกว่าที่เราแก้
1: ที่เราบอกว่าแก้ที่ root cause ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะบางทีอุบัติเหตุเราไปแก้ที่ PPE อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: มันก็จะไม่ได้อันตรายก็ยังอยู่
1: ใช่ใช่
0: ครับผมทีนี้หลักการแก้สิ่งวิกฤตข้อที่7นะครับเราจะมองว่า เหตุการณ์เล็กๆนำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างเช่นการเกิดไฟไหม้ที่มาจากการไฟฟ้าลัดวงจรเพียงแค่ตัวเซอร์กิตลัดวงจรนิดเดียวแล้วก็ขาดระบบการป้องกันเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรเพียงนิดเดียวเองอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามใหญ่โตได้ของทั้งบริษัทแล้วก็ข้อที่8เป็นหลักการผู้นำกลุ่มอย่าลืมว่าในคนหมู่มากจะมีไม่กี่คนหรอกที่ทุกคนฟังจะเป็น key person ถ้าเรายึดหรือว่าซื้อใจ key person ได้หลักการบริหารที่จะนำไปใช้กับพนักงานทุกคน
1: ก็จะเป็นไปได้ง่าย
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่ครับหลักการที่9ก็คือหลักการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เวลาเราตั้งโครงการหรือว่าทำกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยเมื่อเรามีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เราจะไม่หลุดเราจะรู้ว่าเราต้องบรรลุอะไรเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรครับผมแล้วก็หลักการบูรณาการอย่างที่บอกว่างานด้านความปลอดภัยเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านการพูดตัวจปวิชาชีพเองที่ต้องนำไปใช้เนี่ยก็ต้องมีการโน้มน้าวความสนใจของพนักงานด้วยเช่นกัน อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยต้องบูรณาการเข้าร่วมด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วก็หลักการข้อที่11นะครับก็คือหลักการการมีส่วนร่วมแน่นอนว่าจปวิชาชีพทำให้กฎความปลอดภัยเนี้ยแอคทีฟขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนนำไปใช
1: ้
0: ทุกคนต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นทั้งองค์กรเพื่อประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทั้งบริษัท
1: เพราะฉะนั้นหลักเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ใช่ครับส่วนมากพนักงานทุกคนก็คืออยากจะมีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการหรือว่ากฎ
1: ไม่ใช่มาเป็นกลางๆแล้วก็มาอะไร
0: แล้วก็มาบังคับใช้ไม่เหมือนเป็นการบังคับด้วยเช่นกันแล้วก็หลักการพิจารณาที่หลายสาเหตุก็จะตรงกับ loss causation model เมื่อกี้ก็คือมาจากหลายสาเหตุด้วยกันอุบัติเหตุไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแล้วก็ยิงตรงมาเป็นความสูญเสียเลยเพราะทุกอย่างผสมกันแล้วก็รวมกันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ความสูญเสีย
1: โอเคครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนในส่วนที่2นะครับก็คือในการเพื่อควบคุมความสูญเสียให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดก็จะมีแนวคิดในการดำเนินการทั้งหมด5ประการด้วยกันหรือว่า5ขั้นตอนด้วยกันก็จะคล้ายๆกับการประเมินความเสี่ยงก็คือขั้นตอนที่1จะเป็นการชี้บ่งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรก็คือยิ่งค้นหาเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถป้องกันอันตรายหรือว่าความสูญเสียได้มากเท่านั้น
1: ครับ
0: ครับผมที่สำคัญก็คือต้องมองหาปัญหาที่เป็นวิกฤตจริงๆ critical point หรือ critical problem ให้ได้ส่วนอันที่2ก็คือเป็นการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากข้อที่1นะครับหลังจากได้มีการค้นหาและชี้บ่งความสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียทั้งหมดก็มาประเมินความเสี่ยงในแต่ละองค์ประกอบหรือว่าองค์ความสูญเสียเนี่ยที่องค์กรจะต้องเผชิญให้ชัดเจนเพื่อจะทราบว่าเรื่องใดมีความเสี่ยงสูงปานกลางหรือว่าต่ำตามลำดับเราจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง
1: อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการจัดเขาเรียกอะไรจัดลำดับความเสี่ยงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแต่ว่านี่คือการบริหารเล่นระดับกว้างระดับการบริหารจัดการนะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็คือเมื่อเรารู้ความเสี่ยงแล้วเรารู้ลำดับความเสี่ยงแล้วก็มาจัดทำแผนควบคุมจากการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเนี่ยก็มีการจัดทำแผนควบคุมซึ่งอยู่ในลักษณะการขจัดทิ้งการจัดการการยอมรับแล้วก็การถ่ายโอนความเสี่ยงนะครับส่วนขั้นที่4ก็คือการเมื่อเรานำวางแผนแล้วก็นำแผนไปสู่การปฏิบัตินำแผนว่าเราจะควบคุมความเสี่ยงหรือว่าที่จะให้เกิดความสูญเสียนั้นควบคุมได้อย่างไรครับผมส่วนขั้นตอนที่5ก็คือการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าแผนจะไม่สำเร็จได้เลยถ้าเราไม่ทำเป็นวงกลมเพราะเราต้องมีการปรับปรุงวัดผลแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในวงรอบถัดไป
1: ครับ
0: ผมทีนี้ผมขอยกตัวอย่างในเรื่องขั้นตอนของการจัดการหรือว่า treat เมื่อกี้เมื่อเรามีความสูญเสียแล้ววางแผนเรียบร้อยแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะจัดการกับความสูญเสียนี้หรือว่าความเสี่ยงนี้ก็จะมีขั้นตอนอีก5ขั้นตอนเช่นกันในการพัฒนาโปรแกรมอันนี้จะย่อยลงมาก
1: ็
0: จะเป็นการระบุกิจกรรมโดยตรงเลยว่าเราจะควบคุมความสูญเสียนี้อย่างไรแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็การวัดผลการดำเนินงานว่าเราสำเร็จตามที่กิจกรรมหรือว่าที่เราปฏิบัติหรือไม่แล้วก็ประเมินผลแล้วก็รวมถึงการยกย่องชมเชยและแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมเนี่ยรันได้ต่อไปได
1: ้ครับ
0: ผมส่วนที่4 ในเมื่อผมขอพูดอีกนิดนึงส่วนที่4ก็คือส่วนสำคัญคือแหล่งความสูญเสียในองค์กรที่เราต้องมองหลักๆมีหมด4แหล่งด้วยกันก็คือ1คน people ก็คือองค์ประกอบของคนก็คือมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารหัวหน้างานพนักงานผู้รับเหมาลูกค้ารวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรเพราะคนเนี่ยสามารถมีการกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุครับผมส่วนที่สองคืออุปกรณ์ equipment ต่างๆไม่ว่าเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆซึ่งเป็นแหล่งความสูญเสียที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรุนแรงเช่นการตัดอวัยวะขาดการเกิดไฟฟ้ารั่วที่เครื่องจักรทำให้ผู้ควบคุมถูกไฟฟ้าดูดได้เช่นกันส่วนที่สามก็คือ material หรือว่าวัสดุอาจจะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆในกระบวนการผลิตพวกเคมีพันธุ์สารที่จะต้องใช้ในการผลิตซึ่งนับว่าเป็นแหล่งความสูญเสียที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วยทรัพย์สินเสียหายเช่นการหกรั่วของสารเคมีประเภทกรดด่างที่มีการกัดกร่อนแล้วก็ไฟไหม้เป็นต้นส่วนที่4ส่วนสุดท้ายแหล่งของความสูญเสียสุดท้ายก็คือสภาพแวดล้อมนี่จะหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นความร้อนแสงเสียงฝุ่นสารเคมีฟุ้งกระจายความสั่นสะเทือนและก็เชื้อโรคครับผมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับ
1: okay.
0: เกี่ยวกับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย
1: ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในหน่วยที่เราเรียกว่าตอนที่3นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่3นะครับการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียที่อาจารย์ดร.วรวิทย์นะครับได้มาบรรยายครับตอนนี้เรามาสู่ตอนที่4นะครับซึ่งเป็นการฝึกทำแบบทดสอบนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงว่าเป็นตัวอย่างของแบบทดสอบเท่านั้นเองของหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะครับจากการที่เราได้รับฟังคำบรรยายนะครับจากวิทยากรทั้ง3หน่วยมาแล้วนะครับทั้ง3ตอนนะครับใน3หน่วยนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาถึงตอนที่4ตอนนี้เราจะลองมาเน้นการทำแบบฝึกหัดหรือเป็นลักษณะที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับเป็นตัวอย่างของแนวการทำโจทย์เท่านั้นในช่วงที่1นี้นะครับเราก็จะมาเป็นแบบทดสอบนะครับของหน่วยที่1นะครับซึ่งมีตั้งแต่ข้อที่1ถึง8นะครับมีโจทย์ว่าอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์สุดาวครับ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อคำถามนะของหน่วยที่1นะคะอย่างเช่นข้อแรกนะคะอาจจะเป็นว่างานอาชีวใหม่และความปลอดภัยมีเป้าหมายหลักเพื่ออะไร
1: ครับ
2: นะคะตัวเลือกที่1ก็คือควบคุมและระงับข้อพิพาทแรงงานตัวเลือกที่2ป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน3ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะ4รณรงค์ให้นายจ้างจัดสภาพการจ้างตามมาตรฐานสากลแล้วก็5นะคะตัวเลือกที่5คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน
1: อันนี้คือเป้าหมายนะครับนักศึกษาสังเกตโจทย์ดีๆนิดนึงเน้นคำว่าเป้าหมายหลักนะครับอย่าไปสับสนกับคำว่ามีวัตถุประสงค์อะไรไม่ใช่นะครับมันคือเป้าหมายหลักของงาน
2: ที่ท่านอาจารย์ดร.ศิริศักดิ์พูดก็คือ เป็นคีย์เวิร์ดเลย
1: ใช่ครับ
2: เป้าหมาย
1: อ่านโจทย์ต้องรู้จักในการวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะครับโอเค
2: นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2นะป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน
1: ซึ่งมันสอดคล้องเลยถ้าเจ็บป่วยก็เป็นอาชีวอนามัยถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นความปลอดภัยใช่ไหมครับนั้นอันนี้ครอบคลุมเป้าหมายครับต่อไปครับ
2: ส่วนอื่นๆนี่ไม่ใช่นะคะเรื่องควบคุมและระงับข้อพิพาทแรงงานนี่เป็นเรื่องของแรงงานสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะคะส่วนคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานอันนี้ก็หลังจากเขาประสบอันตรายแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: ทีนี้ข้อ2นะคะตัวอย่างโจทย์ข้อที่2คือการดูแลผู้ประกอบอาชีพให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในขอบเขตของงานอาชีวใหม่และความปลอดภัยในข้อใด
1: ครับ
2: นะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การจัดpressing นะการป้องกัน prevention การส่งเสริม promotion การปกป้องคุ้มครอง protection แล้วก็การปรับสภาพของคนงานนะคะ adaptation of worker
1: ครับ
2: นะคะ
1: ข้อไหนถูกครับ
2: นะคะข้อไหนลองดู

0: นะคะก็จะต้องตอบตัวเลือกที่หนึ่งการจัด
1: ด้วยเหตุผล
0: ก็คือเราก็ต้องมีการ put the right man on the right job อย่างที่ว่า
1: ที่ท่านอาจารย์บรรยายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นตัวที่อยู่ในขอบเขตเลยของงานอาชีวอนามัยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับตัวเลือกอื่นไม่ใช่โดยเฉพาะข้อ5นี่ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าการปรับสภาพของคนงานเราต้องปรับสภาพของงานไม่ใช่ของคน
1: เพราะว่าคนเราปรับคำว่ายากเนาะมันเป็นลักษณะคนครับ
0: ใช่ทีนี้ตัวอย่างข้อที่3นะคะการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของใครตามกฎหมาย
1: อ
0: ันนี้ก็จะอยู่ในเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่นักกลยศาสตร์นะคะนักอาชีวะนิรภัยนักอาชีวะสุขศาสตร์หรือนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนั่นเองนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพแล้วก็ระดับบริหารนะคะอันนี้ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือนะตัวเลือกที่4
1: ทีนี้จะมีประเด็นนิดหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารเนี่ยนักศึกษาจะงงไปสับสนว่าเอ๊ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวงเลยต่างกันใช่ไหมครับระหว่างบริหารกับวิชาชีพ
0: ใช่เพราะจริงๆเขาก็จะมีตั้งแต่ระดับบริหารระดับวิชาชีพระดับหัวหน้างานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง
1: ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทแตกต่างกันโอเคครับบริหารก็ต้องทำบริหารอย่างเดียวจะมาประเมินความเสี่ยงไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
1: โอเคครับ
0: นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของพวกคปอด้วยนะคณะกรรมการความปลอดภัยนักศึกษาก็ต้องไปดู
1: ศึกษาเพิ่มเติมอันนี้สำคัญใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับ
0: เพราะโจทย์อาจจะถามในประเด็น
1: อื่นอันอื่นด้วยนะครับที่ยกมาให้นี้เป็นเพียงตั
0: วอย
1: ่
0: าง
1: ต้องเน้นว่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่ข้อสอบนะครับนักศึกษาให้ดูแนวลักษณะคำถามเพื่อที่จะไปใช้ในการเตรียมตรวจสอบ
0: ค่ะนะมาดูตัวอย่างข้อที่4นะคะการแก้ไขสภาพความพิการและฝึกอาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ประสบอันตรายแล้วเนี่ยนะเป็นบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางด้านใดนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัวเลือกนะคะด้านอาชีวนิรภัยด้านกายศาสตร์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะด้านแรงงานสัมพันธ์แล้วก็ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบในเรื่องของตัวเลือกที่3เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: เพราะมีเรื่องความพิการและฝึกอาชีพ
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้ว
0: ใช่เราก็จะได้ประสานงานได้ถูกนะคะ
1: ต่อไปเลยครับข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในข้อใดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีตั้งแต่กองคุ้มครองแรงงานกองความปลอดภัยแรงงานกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานนะกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้
1: อม
0: แล้วก็กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
1: โอ้ข้อนี้รู้เลยคีย์เวิร์ดถ้าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องเป็นข้อ
0: ตัวเลือกที่4นะเดิมเขาใช้คำว่าสำนักโรคจากการประกอบอาชีพแต่ตอนนี้ก็ปรับเป็นคำว่า
1: คือนักศึกษาต้องหมั่นติดตามนะครับเพราะว่าบางครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงสลับชื่อกองกรมอะไรเงี้ยนะครับเราคอยดูครับต่อไปครับข้อที่ต่อไปครับ
0: ข้อ6นะหน่วยงานระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการออกอนุสัญญาและข้อแนะต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการทำงานได้แก่ข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่ตัวเลือกที่1นะ ILO นะ ISO นะ SSE OSHA แล้วก็ ACJS นะเพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องถ้านักศึกษาเข้าไปอ่านนะรายละเอียดก็คือเอาอันนี้เป็น
1: ระวังมันจะมี2ประเภทของท่านอาจารย์ว่าหน่วยงานนานา
0: ระดับสากล
1: ระดับสากล
0: กับระดับประเทศ
1: ระหว่างประเทศใช่ไหมครับโอเค
0: ใช่ ILO ก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: นะคะส่วน2อันนี้เป็นของอเมริกานะนี่ของสหราชอาณาจ
1: ักรไปดูนะครับพวกนี้สำคัญ
0: อันที่7ต่อไปเลยนะคะข้อที่7กลยุทธ์ในการสร้างวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์นะมีการบูรณาการ3มิติได้แก่ความปลอดภัยด้าน well-being หรือความผาสุกในการทำงาน นะบางคนเขาใช้ความเป็นอยู่ที่ดีในการทำงานนี้และด้านใดนะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่ด้านสังคมด้านผลผลิตด้านสุขภาพด้านสวัสดิการแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือด้านสุขภาพนะคะด้านสุขภาพ
1: ข้อสุดท้ายครับ
0: ข้อสุดท้ายนะการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการในสถานประกอบกิจการได้แก่การดำเนินการในข้อใด
1: ครับ
0: คือการจัดสวัสดิการเนี่ยมันมีหลายด้าน
1: ครับ
0: นะคะตัวเลือกก็จะมีตั้งแต่การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรให้พนักงานนะการจัดห้องสมุดมุมอ่านหนังสือในที่ทำงานการบริการยาคลายเครียดในห้องรักษาพยาบาลการติดโปสเตอร์ด้านความปลอดภัยแล้วก็การจัดโครงการโรงงานสีขาวนะด้านนันทการคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนะคะการจัดห้องสมุดหรือมุมอ่านหนังสือในที่ทำงาน
1: มันมีคำว่านันทการด้วยพักผ่อน
0: ใช
1: ่ครับ
0: อาจจะมีการไปทัศนศึกษาการจัดงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ
1: ครับครับตอนนี้เรามาต่อกันในช่วงที่2เลยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวในการเตรียมตรวจสอบครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะคะว่าจากที่เราเรียนทฤษฎีมาแล้วหรืออ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยนะคะลองมาฝึกปฏิบัติกันดูว่าเราจะยังตอบคำถามได้อยู่หรือเปล่านะคะข้อแรกเลยค่ะจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อใดคือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุหรือที่เราเรียกว่าเนียมิสนะคะนักศึกษาลองดูสิคะข้อหนึ่งนายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษที่วางขวางทางเดินล้มหัวเข่าถลอกข้อสองนายดำเดินสะดุดเหมือนกันนะคะแต่กล่องกระดาษฉีกขาดข้อสามนายสะดุดกล่องกระดาษเซเล็กเล็กน้อยข้อสี่นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเช่นกันล้มหัวเข่าถลอกแล้วก็กล่องกระดาษฉีกขาดข้อ5นายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษเสียหลักเดินเซเล็กน้อยแต่กล่องกระดาษฉีกขาดจากทั้ง5ตัวเลือกนักศึกษาลองทบทวนดูค่ะว่าข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องว่าเหตุการณ์ใดคือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะคะจากตัวอย่างครั้งนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะความหมายของอุบัติเหตุก็จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดหรือวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้เกิดนะคะความเสียหายนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ในดีนะคะที่เดินไปส่งเอกสารความเสียหายก็อาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเสียหายหรือว่าร่างกายได้รับบาดเจ็บก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าเนียมิสหรือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ3นะคะเพราะว่าข้อ3เนี้ยนายดำเดินสะดุดกล่องกระดาษแต่ว่าแค่เซเล็กน้อยเท่านั้นเอง
1: ไม่ถึงกับเกิดความเสียหายใดๆใช่ไหมครับ
2: ค่ะตกใจเล็กน้อยนี่เรายังไม่ถือว่าเสียหายนะคะแม้เราจะเรียกว่าใจหายก็ตามนะคะค่ะข้อต่อไปค่ะขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุลำดับแรกของทฤษฎีโดมิโนของไฮริชคือข้อใดนักศึกษาลองดูสิคะการกระทำที่ไม่ปลอดภัยความบกพร่องของบุคคลสภาพเครื่องจักรที่เป็นอันตรายสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายหรือภูมิหลังของบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคม
1: อันนี้ก็แสดงว่านักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าโดมิโนแต่ละแผ่นที่อยู่ตรงนั้นนะมันคืออะไรบ้างใช่ไหมครับต้องจำได้เนาะ
2: ค่ะก็ไม่ยากค่ะสำหรับข้อนี้นะคะมองปุ๊บเนี่ยนักศึกษาตอบได้ทันทีถ้าเราจำภาพของโดมิโนได้นะคะโดมิโนตัวแรกเลยก็ภูมิหลังของบุคคลนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ5เลย
1: ครับ
2: ผ่านมา2ข้อถูกทั้ง2ข้อเลยนะคะข้อต่อไปนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของมนุษย์มี3ปัจจัยด้วยกันก็มีเรื่องของการรับภาระมากเกินไปการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมและการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นแนวคิดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของทฤษฎีใด
1: อันนี้ที่ท่านอาจารย์ย้ำไปแล้วว่าทุกทฤษฎีจะมีเขาเรียกก็จะมีจุดเด่นจุดอะไรที่เป็นสำคัญใช่ไหมครับ
2: ค่ะ okay. เราลองมาดูซิจาก5ทฤษฎีนะคะที่เป็นตัวเลือกของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ใช่ไหมคะก็จะมี3ข้อนี้ตามคำถามที่ถามไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ 2นะคะทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ข้อต่อไปค่ะการเกิดเหตุการณ์ข้อใดไม่ต้องสอบสวนอุบัติเหตุก็จะมี5เหตุการณ์เหตุการณ์ที่1แอบงีบหลับนะคะขณะเข้ากะกลางคืนเหตุการณ์ที่2ถูกมีดคัตเตอร์บาดเหตุการณ์ที่3ถูกเศษไม้ทิ่มมือขณะเลื่อยไม้เหตุการณ์ที่4ลังเอกสารหล่นนะคะจากตู้ทำงานกระแทกศีรษะเหตุการณ์ที่5ลื่นล้มเสียหลักนะคะบนพื้นทางเดินเท่าที่อ่านดูนะคะเราก็มีลักษณะของอุบัติเหตุที่ต้องสอบสวนนะคะในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเสียหายต่อทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเนียมิสแต่จาก5ข้อเมื่อกี
1: ้ต้อง
2: ก็ต้องตอบข้อ1 นะคะอันนี้ก็จะคงไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะท่านอาจารย
1: ์อันนี้
2: จะเป็นสอบสวนเรื่องของการทำงานแล้ว
1: ใช่ๆครับว่าทำไมถึงทำงานแล้วต้องงีบหลับใช่มั้ยครับ
2: ค่ะงีบหลับในเวลาทำงานไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะ
1: ครับ
2: ข้อต่อไปค่ะวัตถุประสงค์สอบสวนอุบัติเหตุคือข้อใดนะคะเราก็มีตั้งแต่ค้นหาผู้กระทำผิดค้นหาสาเหตุค้นหาหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดแล้วก็หาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือทั้งหมดทุกข้อเลยนะคะเราลองไปดูสิคะวัตถุประสงค์แน่นอนค่ะเราต้องสอบสวนอุบัติเหตุสาเหตุหลักๆเลยทำไมต้องสอบสวนอุบัติเหตุเรามีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุพื้นฐานสาเหตุที่แท้จริงอะค่ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อการควบคุมป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ2ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทำข้ออื่นค้นหาผู้กระทำผิดจะยิ่งเราจะยิ่งไม่เจอสาเหตุจริงๆของอุบัติเหตุนะคะก็จะทำให้โอ้แม้กระทั่งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็จะมีความหวาดกลัวนะคะเอาละค่ะข้อต่อไปค่ะผู้ปฏิบัติงานสะดุดขาโต๊ะหกล้มหัวเข่ากระแทกพื้นส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือข้อใดนะคะเน้นนะคะส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทีนี้เรามาดูค่ะสะดุดขาโต๊ะหรือเปล่านะคะพื้นขาโต๊ะหัวเข่าหรือว่าเท้าของผู้ปฏิบัติงานเองเราลองไปดูนะคะส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือส่วนประกอบในสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นนะคะจากข้อนี้เราจะเห็นว่านะคะเขาสะดุดขาโต๊ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือโต๊ะ
1: ครับ
2: ค่ะแต่ส่วนของขาโต๊ะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ส่วนของโต๊ะนั่นแหละก็คือขาโต๊ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือขาโต๊ะนั่นเอง
1: นี่นักศึกษาต้องระวังนะครับจะเห็นว่ามีตัวรวงอยู่ว่าโต๊ะกับขาโต๊ะเพราะนั้นจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับ
2: ค่ะค่ะอันนี้จะเริ่มเข้าสู่การคำนวณค่าสถิติแล้วนะคะบริษัทแห่งหนึ่งมีจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานนะคะในปี2550ละกันนะคะก็1ล้านชั่วโมงการทำงานแล้วในรอบปีดังกล่าวเนี่ยมีพนักงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน50รายนะคะหยุดงานรวม200วันนะคะ1สัปดาห์เนี่ยก็เรากำหนดให้1ปีนะคะถ้าจะมี52สัปดาห์ก็ลองคำนวณสิคะว่าอัตราความถี่ของการประสบอันตรายเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ก็จากที่เราดูสูตรมาใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์เราก็ใช้สูตรใช่ไหมอาจารย์
2: ค่ะเราลองดูตัวเลือกนะคะแล้วเราลองไปดูสูตรจากสูตรของเรานะคะอัตราความถี่ก็คือจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บคูณ1ล้านชั่วโมงนะคะคูณ1ล้านแล้วก็หารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บคือ50คน
1: ครับ
2: นะคะ50รายแล้วก็คูณด้วย1ล้านและจำนวนชั่วโมงการทำงานของพนักงานในบริษัทเนี้ยนะคะทั้งหมดก็คือ1ล้านชั่วโมงการทำงานโอ้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่านะคะบริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน50รายต่อชั่วโมงการทำงานทุกๆ1ล้านชั่วโมงนะคะ
1: ซึ่งอันนี้นักศึกษาจะต้องแม่นยำเรื่องของจำนวนชั่วโมงที่เอามาใช้ในสูตรด้วยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: แต่อย่างแบบฝึกนี้ก็เขาระบุจำนวนชั่วโมงการทำงานมาแล้วก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของนะคะข้อนี้ข้อนี้ความถี่ก็จะตอบเป็นข้อ4นะคะ50รายแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรุนแรงนะคะอัตราความรุนแรงก็จะปรับสูตรนิดนึงค่ะท่านอาจารย์ก็จะ นับจากจำนวนวันหยุดงานนะคะจากการบาดเจ็บคูณ1ล้านแล้วก็หารจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดก็ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของพนักงานก็คือ1ล้าน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนวันหยุดงานที่โจทย์บอกมาคือ2เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าบริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานหยุดงานจากการบาดเจ็บนะคะจากการปฏิบัติงานเนี่ย200วันต่อทุกๆ1ล้านชั่วโมงการทำงาน
1: โอเคครับ
2: ค่ะนะคะตอบข้อ5ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะมีตัวลวงมาบ้างนะคะแต่

0: ศาสตร์นี้ต้องสนใจในเรื่องของสถิติที่ใช้คำนวณด้วยใช่ไหมครับในหน่วยนี้ครับ
1: คือเป็นสถิติที่ใช้บ่อยมาก
0: ครับอันนี้ต้องรู้นะครับต้องรู้ครับ
1: สำหรับงานของเราเนาะ
0: ครับต่อไปก็จะเป็นช่วงที่3กันนะครับก็จะเป็นแบบทดสอบหรือแบบฝึกปฏิบัตินะครับที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ซิว่าเอ๊ะสิ่งประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะออกมาเป็นในแนวข้อสอบยังไงนะครับเชิญเลยครับ
2: ใช่ครับขอบคุณครับอาจารย์สาริศักดิ์สำหรับข้อที่1นะครับข้อใดกล่าวถึงความหมายของการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียหรือว่า loss control management ได้ถูกต้องที่สุด ก็ไก่ก็คือสิ่งที่ทุกองค์กรไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้นขอไข่ยิ่งลดความสูญเสียได้มากเพียงใดยิ่งเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้นข้อควายความสูญเสียของทรัพยากรต่างๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได้งองูการควบคุมอุบัติเหตุไปที่การกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการที่ไม่ปลอดภัยและจอจานการผสมผสานบูรณาการเอาทักษะบริหารจัดการและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยง ข้อนี้ก็จะมุ่งหวังให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียนะครับถ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นข้อจอจานนะครับก็จะรวมถึงการผสมผสานบูรณาการเอาทักษะต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งหวังสิ่งเดียวเลยมุ่งหวังที่จะลดปริมาณความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
0: ๆครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องของการบูรณาการ
2: ใช่ครับ
0: นะครับเอาทักษะบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยและเทคนิคด้วยมารวมกันนะครับโอเคครับ
2: ใช่ครับส่วนข้อที่2ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการในการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบสมัยใหม
0: ่ อันนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และเปรียบเทียบให้ได้กับแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม่เนี่ยมันมีความต่างกันยังไง
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มีรายละเอียดใช่ไหมครับ
2: มีรายละเอียดอยู่ใน
0: เอกสารการสอน
2: ถูกต้องครับ
0: ครับ
2: ก็คือกอไก่ก็คือเน้นการแก้ไขที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเพราะมองว่าอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นผลมาจากผู้ปฏิบัติงานขอไข่มุ่งเน้นการแก้ไขโดยการจัดระบบการบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสียอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรขอควายเน้นในเรื่องของการป้องกันโดยมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินการและวางแผนควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบงองูหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลด้านความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรจอจานบริหารโดยมองว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยนั้นเป็นการลงทุนถ้าคนได้ติดตามส่วนที่ผมได้อธิบายเนื้อหาแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้หยิบยกขึ้นมายกตัวอย่างเป็นข้อหนึ่งเลยก็คืออย่างของข้อจอจานเนี่ยจะมองว่าเป็นการลงทุนอย่างเงี้ยถูกต้อง
0: ครับ
2: เป็นเรื่องของสมัยใหม่แต่ละข้อใดที่ไม่ใช่การบริหารจัดการความปลอดภัยแบบสมัยใหม่ก็ต้องตอบเป็นข้อกอไก่นะครับก็คือเน้นการแก้ไขที่ตัวบุคคลเป็นหลัก
0: ครับหลักการทำข้อสอบลักษณะนี้ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าหลักการในการบริหารจัดการเป็นอะไร
2: ใช่
0: แล้วก็ที่นอกเหนือจากนั้นมันคือไม่ใช่
2: ใช่ครับ
0: อันนั้น
2: ถูกต้องครับ
0: ดูคำโจทย์ดีๆนะครับเพราะตรงนี้โจทย์ไม่ใช่
2: ไม่ใช
0: ่โอเคครับเชิญครับ
2: ข้อ3นะครับข้อใดเป็นข้อควรคำนึงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
0: ครับ
2: ก็คือจะกอไก่จะเป็นการมองที่ความถี่บ่อยในการทำงานขอไข่งานหรือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานขอควายเวลาในการดำเนินงานหรือกิจกรรมว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะงองูผู้รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมนั้นจอจานถูกทุกข
0: ้อ ข้อไหนครับ
2: ข้อนี้ก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามีทุกข้อเลยคำตอบคือถูกทุกข้อนะครับที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
0: คือการทำโจทย์ลักษณะนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามี2ข้อละที่มันถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็จะไปตอบด้วยถูกข้อครับอันนี้ก็แต่ก็ระวังนะครับเพราะบางครั้งมันจะมีประเด็นของถูกทุกข้ออยู่แต่มันจะมีเพียง1ข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องรู้พอสมควรไม่ใช่คิดว่าจะไปนั่งเดาอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
2: จะมุ่งไปที่คำตอบถูกทุกข้อทันทีที่เห็นโจทย์เลย
0: ไม่ใช่
2: ไม่มีทางแน่นอน
0: โอเคครับต่อไปครับ
2: ข้อที่4นะครับจากทฤษฎีโดมิโนของไฮริชนะครับโดมิโนตัวที่5เป็นตัวแทนของอะไรเมื่อกี้ผมแอบ แอบฟังของอาจารย์อภิรดีไปก็คือจะเป็นคำถามเกี่ยวกับโดมิโนเช่นกันแปลว่าทฤษฎีนี้สำคัญนักศึกษาจะต้องแม่นเลยนักศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะต้องแม่นทฤษฎีของโดมิโนเลย
0: เวลาใครพูดมาโดมิโนเป็นของไฮริช

0: โอเคครับ
1: นี่ต้องรู้เลยว่าตัวที่1หมายความว่าอะไรตัวที่2จนถึงตัวที่5 okay. เป็นอะไร
0: ใช่อันนี้ต้องจำให้ได
1: ้
0: ต้องบอกเลยต้องรู้แล้วเรียงลำดับให้ถูกด้วย
1: ถูกต้องครับทีนี้คำตอบของตัวที่5นะครับก็คือคอควายนะครับอุบัติเหตุ
0: โอเคครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ข้อที่5นะครับการที่ผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามกฎความปลอดภัยของบริษัทตรงกับหลักการใดในความจริงพื้นฐาน12ประการที่ผมได้อธิบายไปแล้วก็ไก่นะครับก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ก็คือมาจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยขอไข่นะครับก็คือการโน้มน้าวกลุ่มให้ตัดสินใจจะง่ายขึ้นถ้ามีผู้สนับสนุนอย่างน้อย1คนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอคอควายคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะยึดถือใช้ผู้นำเป็นแบบอย่างงองงูการแก้ปัญหาจะมีประสิทธิผลมากกว่าถ้าแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือว่ารากเหง้าของปัญหาจอจานพฤติกรรมเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการส่งเสริมอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกจากโจทย์ก็คือเราเน้นไปที่ตัวผู้บริหารแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีฉะนั้นคำตอบจะเป็นข้ออื่นไปไม่ได้เลยนอกจากคอควายก็คือคนส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะยึดถือผู้นำเป็นแบบอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปศึกษา12ประการนั้นให้เขาเรียกว่าให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าตอบได้เพราะว่าข้อสอบก็จะอยู่ในส่วนที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนไหนของ12ประการ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่เลยครับข้อที่6นะครับข้อใดคือขั้นตอนแรกที่ควรทำเมื่อมีการนำระบบการจัดการเพื่อควบคุมความสูญเสียมาใช้
0: ครับ
1: ก็ไก่นะครับเป็นการประเมินผลความเสี่ยงในแต่ละความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขอไข่เป็นการชี้บ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดคอควายเป็นการจัดทำแผนควบคุมงองูเป็นการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและจอจานเป็นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติแน่นอนว่าเมื่อเราจะนำระบบการไปใช้เนี่ยขั้นตอนแรกต้องรู้ก่อนว่าเรามีความสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอะไรบ้างขั้นตอนที่ทำคือการชี้บ่งความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในองค์กรนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับข้อที่7ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วว่าคือข้อใดคือแหล่งของความสูญเสีย
0: ครับ
1: ก็ไก่คือคนขอไข่คือวัตถุดิบในการผลิตคอควายสภาพแวดล้อมและงองูจอเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงข้อจอจานถูกทุกข้อเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ยากเลยอันนี
1: ้ก็คือแหล่งของความสูญเสียทั้งหมด4แหล่งก็คือคนวัตถุดิบสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะครับก็จะจบไปแล้วสำหรับแนวข้อสอบแล้วก็ในการนักศึกษาทดลองทำแล้วก็ฝึกปฏิบัติดูว่าสามารถหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วสามารถทำได้หรือเปล่า
0: ครับอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าไม่ใช่เห็นถูกทุกข้อวงทั้งหมดนะแต่บังเอิญที่ยกมานี้เป็นข้อที่อาจารย์ต้องการเน้นประเด็นแล้วก็ให้จำให้ได้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: วันที่ถูกทุกข้อก็เลยมีเยอะหน่อย
1: ใช่ครับ
0: สุดท้ายนี้นะครับขอให้นักศึกษาไปทบทวนเนื้อหานะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นำมาเสนอนี้เป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ต้องมีรายละเอียดอื่นๆที่เราจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดียิ่งขึ้นไปทำแบบประเมินเราเรียกว่าเป็นแบบประเมินก่อน เรียนหน่วยนี้นะครับแล้วก็ศึกษาหน่วยนี้แล้วก็ไปทำแบบประเมินหลังเรียนด้วยซึ่งจะเป็นการตรวจสอบตัวเราเองว่าเรานั้นมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยขนาดไหนอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ไปอ่านทบทวนใหม่นะครับขอให้ทุกนักศึกษาทุกท่านนะครับประสบผลสำเร็จนะครับในการเรียนชุดวิชานี้โดยเฉพาะหน่วยที่3นี่นะครับก็คือการวิเคราะห์การบริหารนะครับ
1: เพื่อควบคุมความสูญเสีย
0: นะครับเพื่อควบคุมความสูญเสียต่อไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์สริศักดิ์

ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริงๆโอกาส

0: การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่1นะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของกำเนิดแนวความคิดและพัฒนาการของกฎหมายมหาชนไปแล้วนะคะนี้ยังมาเข้าในส่วนของตอนที่2นะคะในตอนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความหมายลักษณะเฉพาะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนค่ะเรามาดูซิว่าความหมายของกฎหมายมหาชนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะกฎหมายมหาชนนะคะหมายถึงกฎหมายนะคะที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนะคะกับราษฎรในฐานะที่รัฐเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองราษฎรกล่าวคือในฐานะที่รัฐเนี่ยมีฐานะเหนือราษฎรนั่นเองนะคะคำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรเนี่ยก็หมายถึงความสัมพันธ์ในทางกฎหมายนะคะซึ่งระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือรัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งก็คือราษฎรหรือว่าเอกชนเป็นรายๆไปนะคะความสัมพันธ์เช่นนี้เนี่ยนะคะอาจจะเห็นได้ว่าในกรณีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของกฎหมายปกครองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งเนี่ยอาจจะออกกฎหมายหรือว่าคำสั่งนะคะที่มีส่วนมีผลกระทบนะคะถึงผลประโยชน์ของราษฎรได้นะคะหรือถ้าจะพูดให้เห็นได้ชัดก็คือในกรณีที่อย่างรัฐเนี่ยนะคะเวนคืนนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเก็บภาษีเงินได้ของมาจากราษฎรนะคะแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเห็นได้บางกรณีอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนนักนะคะอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องถือว่ากฎหมายนะคะนี้เนี่ยได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรอยู่นั่นเองนะคะเพราะบทบัญญัติที่เกี่ยวด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนและหน้าที่ของพลเมืองนะคะในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของบทบัญญัติของว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะหรือว่าในเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือบทบัญญัติที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นของปวงชนนะคะอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญนะคะประชาธิปไตยสมัยของเราเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจสำคัญนี้ซึ่งก็คืออำนาจอธิปไตยนะคะกับองค์กรหรือสถาบันการเมืองต่างๆนะคะซึ่งก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนเรานะคะคำว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองราษฎรก็คือว่าอยู่ในฐานะที่รัฐเนี่ยมีฐานะเหนือราษฎรหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีฐานะที่สูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยสามารถที่จะบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้หรือว่าใช้อำนาจได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกดขี่ข่มเหงอีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะ

ก็ตามใจชอบเนี่ยไม่สามารถจะกระทําได้นะคะเพราะว่าฝ่ายที่มีฐานะสูงกว่าหรือมีอํานาจมากกว่าเนี่ยซึ่งก็คือรัฐเนี่ยยังไงก็ตามก็เป็นตัวแทนของมหาชนนะคะฝ่ายที่มีฐานะต่ํากว่ามีอํานาจด้อยกว่าซึ่งก็คือราษฎรหรือเอกชนแต่ละคนซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นมหาชนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนนะคะก็เป็นฝ่ายที่เป็นมหาชนเนี่ยย่อมจะมีความสำคัญกว่ามีอำนาจมากกว่าและมีฐานะสูงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะแบ่งแยกนะคะว่าอันนี้แหละในเรื่องของกฎหมายมหาชนเนี่ยความสัมพันธ์ของรัฐกับเอกชนในฐานะที่รัฐเนี่ยมีฐานะที่สูงกว่านั่นเองนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะว่ากฎหมายใดเป็นกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีกรณีก็คือว่า 1. นะคะให้นักศึกษาพิจารณาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยกล่าวถึงกิจการของใครนะคะถ้าเป็นกิจการของรัฐนะคะคือเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะเช่นในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองก็เป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนนะคะถ้าเป็นเรื่องของกิจการส่วนตัวนะคะของเอกชนก็เป็นกฎหมายเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกเราต้องพิจารณาไปดูว่ากฎหมายนั้นเนี่ยกล่าวถึงกิจการของใครนะคะส่วนประการที่2ก็คือพิจารณาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยให้ใครเป็นประธานแห่งสิทธินะคะประธานแห่งสิทธิ์ก็คือเป็นผู้ที่ทรงอำนาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าองค์การหรือของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้ทรงอำนาจนะคะมีอำนาจบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เป็นกฎหมายมหาชนแต่ในกรณีกฎหมายเอกชนเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะจะเห็นได้ว่าคู่กรณีเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ทรงสิทธิ์เท่ากันก็คืออยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคนะคะเพราะฉะนั้นเอกชนก็อยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคแต่ว่าถ้าเป็นมหาชนก็เราต้องดูว่าอีกรัฐเนี่ยเป็นผู้ทรงอำนาจเหนือกว่าเอกชนหรือเปล่านะคะส่วนประการที่3เราก็พิจารณาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยเคร่งครัดหรือไม่นะคะหรือเปิดโอกาสให้มีการตกลงหลีกเลี่ยงได้ถ้าเคร่งครัดหรือบังคับตายตัวทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกฎหมายมหาชนถ้าผ่อนปรนได้ยอมให้ตกลงกันได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในกฎหมายได้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกฎหมายเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยนะคะตามความหมายและหลักเกณฑ์ข้างต้นเนี่ยแตกต่างจากกฎหมายกฎหมายมหาชนก็มีความแตกต่างจากกฎหมายเอกชนนะคะอย่างไรนะคะก็คือ 1. กฎหมายมหาชนเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการวางระเบียบนะคะบังคับความเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชนระเบียบบังคับความเกี่ยวพันดังกล่าวเนี่ยก็ได้แก่ระเบียบว่าด้วยการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะการจัดระเบียบองค์การฝ่ายปกครองการดำเนินบริการสาธารณะเป็นต้นนะคะนักศึกษาก็ทราบอยู่แล้วว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้กับพวกเรานะคะเอกชนส่วนกฎหมายเอกชนเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะในการวางระเบียบบังคับความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งมีฐานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันนะคะส่วนประการที่2ก็คือกฎหมายมหาชนยอมรับว่ารัฐเนี่ยมีฐานะสูงกว่าเอกชนนะคะเพราะรัฐเป็นที่รวมของเอกชนทั้งหลายเอามารวมกันนะคะเป็นสังคมเป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะรัฐจึงมีอำนาจบังคับเอาแก่เอกชนได้ในขอบเขตของกฎหมายนะคะจำไว้ว่าไม่ใช่บังคับได้ทุกอย่างรัฐจะบังคับได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะคะหากเกินเลยขอบเขตออกไปแล้วเนี่ยก็ให้เอกชนเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนหรือฟ้องเอาได้นะคะอำนาจบังคับของรัฐเนี่ยอาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฟ้องศาลในกรณีเช่นตำรวจนะคะมีอำนาจที่จะจับโจรผู้ร้ายนะคะหรือเกิดขึ้นโดยเอกชนร้องขอเช่นในเรื่องของการบังคับคดีแพ่งอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายเอกชนเนี่ยยอมรับว่าเอกชนทั้งหลายเนี่ยมีฐานะทางกฎหมายทัดเทียมกันนะคะบางกรณีรัฐอาจมีความสัมพันธ์กับเอกชนโดยลดฐานะหรือสมมุติฐานะทางกฎหมายให้อยู่ลำดับเดียวกับเอกชนก็ได้ในกรณีนี้ก็ต้องใช้กฎหมายเอกชนบังคับกับรัฐนะคะอย่างในเรื่องของสัญญาบางประการนะคะก็อาจจะทำให้
ต้องใช้กฎหมายเอกชนนะคะบังคับกับรัฐนี้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดเรียนในเรื่องของกฎหมายปกครองอีกเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องทั่วไปก่อนนะคะเมื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนแล้วเนี่ยหลักเบื้องต้นที่เกิดขึ้นก็คือบุคคลทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความทัดเทียมกันนะคะหลักที่ตามมาก็คือว่าบุคคลเนี่ยไม่อาจจะบังคับให้สมดังสิทธิ์ของตัวเองได้เองนะคะเช่นเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นก็จะต้องทำไมคะฟ้องร้องคดีขึ้นสู่ศาลนั่นเองนะคะส่วนข้อที่3ก็คือกฎหมายมหาชนเนี่ยมีรูปแบบที่เคร่งครัดนะคะบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นบังคับเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เป็นเช่นนั้นก็มันมีความเกี่ยวเนื่องมากับเรื่องของสาธารณประโยชน์นั่นเองนะคะการตีความกฎหมายก็เลยพลอยเคร่งครัดไปด้วยนะคะส่วนกฎหมายเอกชนมีรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นนะคะไม่เป็นบทบังคับเคร่งครัดนักนะคะก็อย่างเช่นว่ายอมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถทำความตกลงยกเว้นกันได้นะคะก็อาจจะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายที่ไม่มีความเคร่งครัดนักหรือว่ามีการอุดช่องว่างของกฎหมายได้ก็มีความยืดหยุ่นให้เช่นเดียวกันนะคะเช่นยอมให้ใช้กฎหมายใกล้เคียงกันได้หรือว่าใช้หลักกฎหมายทั่วไปได้ค่ะนี่ก็เป็นการที่เราได้ทราบถึงเรื่องของการพิจารณานะคะว่ากฎหมายใดเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนแล้วนะคะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อในตอนที่3ค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของตอนที่2ไปแล้วนะคะซึ่งตอนที่2เนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของความหมายของกฎหมายมหาชนไปแล้วนะคะในเรื่องของลักษณะเฉพาะและบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารการสอนได้นะคะในรายละเอียดนะคะนี้เราก็ในตอนที่2เราก็จะทราบคร่าวๆแล้วล่ะว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของตอนที่3เนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของประเภทของกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยก็ได้มีการแบ่งประเภทกันมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนนะคะในเขาเรียกว่าการแบ่งแบบคลาสสิกนะคะก็ในการแบ่งแบบคลาสสิกเนี่ยก็คือมีเรื่องมีการถือกำเนิดกันมาแต่เดิมแล้วนะคะซึ่งนักกฎหมายทั่วไปก็ยอมรับในการแบ่งประเภทแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีอะไรบ้างในการที่แบ่งประเภทนะคะเราก็จะทราบนะคะอยากจะทราบว่าเอ๊กฎหมายประเภทของกฎหมายมหาชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในเรื่องที่เรื่องแรกที่เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็มีการแบ่งประเภทโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายปกครองนะคะกฎหมายปกครองก็เป็นกฎหมายมหาชนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะส่วนกฎหมายอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในกฎหมายมหาชนก็คือกฎหมายการคลังซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะรวมกันไปนะคะกฎหมายการคลังการงบประมาณและภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ในกฎหมายมหาชนด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี้เนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยที่เราแบ่งแยกก็คือในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันก็มีอะไรบ้างในเรื่องของอย่างเช่นในเรื่องของพระราชบัญญัตินะคะธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนะคะธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรหรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆนะคะซึ่งหมายถึงกฎหมายที่อธิบายหรือขยายความในเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะหรือว่าการปกครองประเทศตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะเช่นมีกฎหมายอะไรบ้างที่ออกตามนูนก็เช่นกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่ากฎหมายพรรคการเมืองหรือว่ากฎหมายออกเสียงแสดงประชามติหรือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็ออกตามรัฐธรรมนูญมานะคะส่วนกฎหมายปกครองนะคะก็หมายถึงกฎหมายที่วางหลักนะคะการจัดระเบียบการปกครองโดยตรงนะคะหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของฝ่ายปกครองนะคะส่วนกฎหมายการคลังนะคะการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะซึ่งหมายถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบนะคะรายรับและรายจ่ายของรัฐแล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานต่างๆของรัฐด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกฎหมายหลักๆในประเภทของกฎหมายมหาชนค่ะนี่เรามาดูนะคะประเภทแรกก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ
นะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญหมายถึงอะไรนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงกฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนนะคะที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการเมืองการปกครองของรัฐนะคะกำหนดโครงสร้างของรัฐนะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองการใช้อำนาจอธิปไตยแล้วก็การดำเนินงานของสถาบันที่ใช้อำนาจสูงสุดของรัฐนะคะตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้นะคะกับประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องของการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหลายนะคะที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะในส่วนของรัฐธรรมนูญถ้าเป็นคำว่ารัฐธรรมนูญกับคำว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในส่วนของคำว่ารัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะสำหรับคำว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยหมายถึงกฎหมายสูงสุดนะคะที่จัดระเบียบการปกครองของประเทศนะคะซึ่งในประเทศไทยก็หมายถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะในส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2540พุทธศักราช2550ในมาตรา6ก็มีบทบัญญัติถ้อยคำเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎหรือว่าข้อบังคับใดๆเนี่ยไม่สามารถขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้นะคะถ้าไปขัดหรือแย้งเมื่อไหร่ก็จะบังคับใช้ไม่ได้นะคะส่วนในรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560นะคะก็มีถ้อยคำแตกต่างกันออกมานิดเล็กน้อยนะคะในรัฐธรรมนูญของปี60เนี่ยก็บัญญัติไว้ในมาตรา5นะคะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้นะคะเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใดนะคะให้การกระทำนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นเนี่ยไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็คำว่ารัฐธรรมนูญนะคะส่วนประเภทที่2นะคะอ่ะนี้เรายังไม่ไปไหนจากรัฐธรรมนูญนักศึกษาไปศึกษานะคะในเรื่องของทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักของนิติรัฐนิติธรรมหลักการแบ่งแยกอำนาจหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะคะเนื้อหาเหล่านี้นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะต่อมาเรามาดูกฎหมายปกครองนะคะกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายมหาชนนะคะที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองของรัฐการปกครองรัฐในทางปกครองหรือว่าการจัดระเบียบราชการบริหารนะคะเป็นกฎหมายที่รัฐเนี่ยจัดระเบียบระบบการบริหารเพื่อจัดทำบริการสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารราชการนะคะกำหนดสถานะอำนาจหน้าที่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐนะคะฝ่ายปกครองด้วยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ายปกครองกับนะคะกับราษฎรกับสิทธิเสรีภาพของราษฎรหรือของประชาชนนะคะนอกจากนั้นกฎหมายปกครองเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในทางบริหารนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการกระทำฝ่ายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจในทางปกครองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรฝ่ายปกครองนะคะการดำเนินกิจกรรมและการกระทำทางปกครองนะคะตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครองแล้วก็ขอบเขตของกฎหมายปกครองเนี่ยก็เลยกว้างขวางกว่ากฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานะคะกฎหมายปกครองนะคะตัวอย่างก็ได้แก่พระราชบัญญัติกฎหมายทุกฉบับที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะคะเช่นในกระทรวงทบวงกรมต่างๆกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจนะคะและอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบราชการทุกประเภทนะคะซึ่งรัฐเนี่ยเข้ามามีการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะปกครองด้วยการที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่นะคะของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตนะคะออกใบอนุญาตมีการวินิจฉัยและสั่งการรวมไปถึงการสั่งการที่ออกมาในรูปแบบของกฎข้อบังคับต่างๆนะคะ
ลักษณะของกฎหมายปกครองเป็นยังไงนะคะกฎหมายปกครองก็เป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือว่ากฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการของรัฐนะคะประการที่3ก็คือว่ากฎหมายปกครองเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนะคะ

0: ของฝ่ายปกครองในการทำบริการสาธารณะนะคะอันนี้เราก็จะทราบในเรื่องของกฎหมายปกครองนะคะโดยคร่าวๆแล้วล่ะว่ากฎหมายปกครองเนี่ยคืออะไรนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งแยกได้แล้วล่ะว่าตอนนี้กฎหมายปกครองเนี่ยเราก็จะรู้ในพื้นฐานนะคะในเรื่องของกฎหมายปกครองแล้วนะคะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องกฎหมายปกครองอีกทีนึงนะคะเราก็จะมีชุดวิชานี้เช่นเดียวกันนะคะนี่ลักษณะของกฎหมายปกครองนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วนะคะนี่เรามาดูนะคะในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายปกครองเนี่ยนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูนะคะได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะก่อนที่จะหมดเวลาไปอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรเนี่ยเป็นสาขาของกฎหมายมหาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยบทบาทของรัฐนะคะในทางที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนนะคะที่เป็นพื้นฐานเฉพาะของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าหลักการพื้นฐานโดยแท้ของกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยมีพัฒนาการเกิดขึ้นมาในด้านที่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายมหาชนโดยทั่วไปนะคะทั้งนี้เนี่ยกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินการเงินการคลังของรัฐนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้นำเงินนะคะเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาประเทศของเรานะคะและรักษาความมั่นคงของประเทศนะคะแล้วก็รักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะถือว่าเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐเลยนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือทางการคลังที่รัฐเนี่ยจะนำมาบริหารการเงินการคลังของรัฐซึ่งเครื่องมือทางการคลังนั้นเนี่ยมี3ส่วนที่สำคัญด้วยกันก็คือรายจ่ายสาธารณะนะคะรายได้สาธารณะแล้วก็หนี้สาธารณะเหล่านี้เนี่ยนะคะทั้ง3ประการเนี้ย3ส่วนเนี้ยก็เป็นเรื่องของเครื่องมือการคลังที่สำคัญที่รัฐเนี่ยใช้ในการบริหารประเทศนะคะรายจ่ายสาธารณะเนี่ยเรามาดูซิว่าหมายถึงอะไรรายจ่ายสาธารณะเนี่ยหมายถึงการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะเพื่อรักษาระเบียบการดำเนินงานของรัฐและเพื่อผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมนะคะการที่รัฐเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจใดของรัฐให้สำเร็จลุล่วงไปนั้นเนี่ยรัฐจำเป็นที่จะต้องใช้อะไรก็ต้องใช้เงินนะคะใช้เงินในการปฏิบัติภารกิจของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นนะคะเช่นใช้เงินไปในเรื่องของการรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันประเทศใช้เงินไปในเรื่องของการศึกษาหรือว่าใช้เงินไปในเรื่องของการสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยเงินที่ใช้เนี่ยเราเรียกว่ารายจ่ายของรัฐหรือว่ารายจ่ายสาธารณะนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยไปเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอย่างไรนะคะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะรัฐจะใช้งบประมาณในแบบแผนการโครงการอะไรนะคะเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพิจารณาอนุมัติเหล่านี้เป็นต้นนะคะรายได้สาธารณะประการที่2เรามาพูดถึงรายได้สาธารณะรายได้สาธารณะนี่การที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หรือว่าไปปฏิบัติภารกิจของรัฐได้นั้นเนี่ยรัฐก็จำเป็นจะต้องจัดเก็บรายได้ก็เหมือนเรานะคะถ้าเราไม่มีรายได้เราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายนะคะเราก็ต้องจัดเก็บรายได้นะคะรัฐก็จะต้องจัดเก็บรายได้เช่นเดียวกันรายได้นั้นเราเรียกว่ารายได้สาธารณะเพื่อที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะมีเงินนะคะไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายสาธารณะต่อไปรายได้สาธารณะจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการคลังของรัฐบาลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะการที่รัฐบาลสามารถจะใช้มาตรการทางด้านรายจ่ายได้มากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ย่อมที่จะขึ้นอยู่กับการหารายได้ของรัฐบาลด้วยนะคะเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นรายได้สาธารณะรวมถึงรายได้จากภาษีอากรเนี่ยภาษีอากรเนี่ยเป็นรายได้หลักของรัฐนะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยจะได้เงินจากภาษีอากรมากที่สุดนะคะส่วนรายได้อื่นๆที่ไม่ได้มาจากภาษีอากรก็อาจจะเป็นรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินนะคะเช่นรัฐเนี่ยนำเอาทรัพย์สินให้เช่าหาประโยชน์นะคะเช่นที่ราชพัสดุอย่างเหล่านี้เป็นต้นหรือว่ารายได้ที่เกิดจากการทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะเช่นการที่รัฐเนี่ยนำทรัพย์สินเช่นว่านี้เนี่ยให้บุคคลไปใช้ประโยชน์นะคะโดยที่บุคคลที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยต้อง ้องมีการตอบแทนนะคะให้สิ่งตอบแทนแก่รัฐหรืออย่างเช่นที่เราเรียกว่าสัญญาสัมปทานนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการพาณิชย์ของรัฐหรือว่าที่เราเรียกว่ารัฐพาณิชย์นะคะโดยปัจจุบันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่ารายได้ของรัฐส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนนะคะภาษีจึงเป็นรายได้สาธารณะที่สำคัญของรัฐนะคะประการที่3ก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะนี่หมายถึงหนี้ที่กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือรัฐวิสาหกิจกู้หรือว่าเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังเนี่ยไปค้ำประกันนะคะแต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินนะคะมันก็จะมีรัฐวิสาหกิจบางประเภทที่มีธุรกิจนะคะในการให้กู้ยืมเงินอันนั้นเราไม่นับนะคะโดยที่กระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้ค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นการก่อหนี้ภายในหรือการก่อหนี้ภายนอกประเทศนะคะการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐในการพัฒนาประเทศเช่นการลงทุนในเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหรือในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะเช่นการถ้าเกิดว่ามีการภัยพิบัติภายในประเทศรัฐก็มีหน้าที่ที่ต้องหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายนะคะในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะหารายได้ได้เพียงพอกับรายจ่ายก็ต้องไปกู้เงินเหมือนเราเนี่ยสมมติว่าเรามีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายใช่ไหมคะเราก็เราไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้เราก็เลยต้องไปกู้เงินมาเพื่อจะเอามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐก็มีความจำเป็นที่จะต้องก่อหนี้สาธารณะเช่นเดียวกันเพื่อให้การบริหารและพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้สาธารณะจึงเป็นเครื่องมือทางการคลังประเภทหนึ่งซึ่งถือเป็นรายรับของรัฐนะคะจะต้องมีการชำระคืนในภายหลังอย่าลืมว่ารายได้กับรายรับไม่เหมือนกันนะคะคำว่ารายรับเนี่ยหนี้สาธารณะจะรวมอยู่ในรายรับของรัฐด้วยนะคะซึ่งรายรับของรัฐก็จะรวมถึงรายได้ของรัฐและหนี้สาธารณะส่วนรายได้ของรัฐนี่ก็จะแยกออกมาก็คือย่อยกว่าคำว่ารายรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้สาธารณะเป็นรายรับของรัฐชนิดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือทางการคลังทั้ง3เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแนวคิดทฤษฎีในด้านของการคลังนะคะการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะก็นักศึกษาก็ไปศึกษาจากเอกสารการสอนนะคะในรายละเอียดต่อไปนะคะในวันนี้นะคะเวลาของเราก็มีจำกัดนะคะเราอาจารย์ก็จะพูดได้ครอบคลุมแต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนในรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารการสอนของเราได้ค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
3: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะ

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตรู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟป๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
8: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
9: ค่ะต่อไปก็เป็นตอนที่2นะคะในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยรัฐค่ะในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยรัฐนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีนะคะที่มีการอธิบายนะคะถึงกำเนิดของรัฐซึ่งการอธิบายเรื่องกำเนิดของรัฐเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะโซเครติสเนี่ยนะคะหรือโซเครติสเนี่ยเปโตรแล้วก็อริสโตเติลเนี่ยนะคะเป็นนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญในสมัยกรีกที่เราได้ศึกษากันไปแล้วเมื่อครั้งตอนที่1 นะคะในบรรดาบุคคลทั้ง3เนี่ยนะคะอริสโตเติลเนี่ยนะคะเป็นนักปรัชญาที่กล่าวถึงรัฐนะคะไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมอ้างอิงกันมากที่สุดนะคะซึ่งก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของอริสโตเติลนะคะซึ่งเชื่อว่ารัฐเนี่ยเกิดจากวิวัฒนาการทางการเมืองของมนุษย์นะคะปรัชญาของอริสโตเติลเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในแง่ของการกำหนดของความหมายของคำว่ารัฐค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแนวความคิดในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนนะคะโดยถือว่ารัฐเนี่ยเป็นชุมชนนะคะทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน4ประการก็คือดินแดนนะคะประชากรอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลซึ่งถ้านักศึกษาได้ไปเรียนในชุดวิชาของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของรัฐไว้นะคะว่ารัฐเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะซึ่งในมันก็มาจากพื้นฐานของกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกันนะคะก็เราก็ทราบแล้วล่ะว่ารัฐเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ประการซึ่งก็คือดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลค่ะส่วนปรัชญาว่าด้วยรัฐในส่วนของนิติรัฐนะคะนิติรัฐเนี่ยไม่ได้กำหนดนะคะองค์ประกอบของรัฐแต่ว่ากำหนดบทบาทหรือว่าหน้าที่นะคะของรัฐที่มีต่อราษฎรนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในกฎหมายมหาชนนะคะที่ว่ารัฐเนี่ยยกย่องหรือว่านับถือกฎหมายเป็นหลักของบ้านเมืองก็คือรัฐนั้นเนี่ยยกย่องว่ากฎหมายเนี่ยเป็นหลักของบ้านเมืองเราถึงเรียกว่านิติรัฐนะคะก็เราก็แยกคำก็ได้นิติก็แปลว่ากฎหมายรัฐก็อย่างที่เราทราบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติรัฐก็คือรัฐที่ถือเอากฎหมายเป็นหลักของบ้านเมืองนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องนิติรัฐเนี่ยก่อให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นนะคะเราก็ปัจจุบันนี้เราจะได้ยิน2คำนี้อยู่บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่ารัฐนิติรัฐหรือคำว่านิติธรรมนะคะซึ่งเราก็อาจจะสงสัยว่าคำ2คำนี้มันมีความเหมือนหรือความคล้ายหรือความแตกต่างกันอย่างไรนะคะนิติธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากนิติรัฐนะคะซึ่งในกฎหมายนะคะในระบบกฎหมายต่างๆนิติธรรมเนี่ยทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ความเป็นธรรมในสังคมขึ้นนะคะไดซี่ซึ่งเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะในครั้งในหน่วยที่1แล้วก็ในหน่วยที่2เราก็จะทราบถึงเรื่องไดซี่ในกรณีที่ไดซี่เนี่ยเป็นนักปรัชญาในยุคหนึ่งนะคะนักกฎเดซี่เนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็ได้สรุปคำว่านิติธรรมเอาไว้นะคะว่าประกอบไว้ด้วยลักษณะสำคัญด้วยกัน3ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ฝ่ายบริหารไม่มีอำนาจตามอำเภอใจนะคะ2ก็คือบุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะเดียวกันแล้วก็ศาลเดียวกันเพราะฉะนั้นบุคคลทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่ภายใต้ศาลเดียวกันนะคะ3หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดาของประเทศนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของปรัชญาว่าด้วย

รัฐนะคะซึ่งในเรื่องของหลักนิติธรรมเนี่ยไดซี่ก็ได้พูดไว้นะคะกล่าวเอาไว้นะคะซึ่งมีส่วนสำคัญดังที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะนี่เรามาดูเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของรัฐนะคะซึ่งประกอบไปด้วยประชากรดินแดนอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลนะคะปรัชญานี้เนี่ยก็มาจากอริสโตเติลนะคะก็อริสโตเติลก็มีปรัชญานะคะมีความสำคัญประการหนึ่งในแง่ของกำหนดความหมายของคำว่ารัฐนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแนวความคิดในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่ารัฐเนี่ยเป็นชุมชนทางการเมืองของประชาชนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีองค์ประกอบด้วยกัน4ประการนี่เรามาดูในแต่ละประการนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะประชากรนะคะประชากรเนี่ยรัฐทุกรัฐก็จะต้องมีประชากรอาศัยอยู่ส่วนมากแล้วจะมีมากมีน้อยเท่าใดดูก็ไม่มีความสำคัญนักนะคะขอให้เพียงพอที่จะสามารถรักษาสถาบันต่างๆในสังคมรัฐนั้นไว้ได้นะคะเช่นบางรัฐเนี่ยมีประชากรเพียง 5,000 คนนะคะหรือว่าในรัฐตัวอย่างเช่นรัฐวาติกันนะคะรัฐวาติกันก็มีประชากรประมาณแค่ 1,000 คนเท่านั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของประชากรที่อาศัยอยู่นั้นเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดไม่สำคัญแต่ต้องมีความสำคัญที่ว่าเพียงพอที่จะรักษาสถาบันต่างๆในสังคมรัฐเอาไว้ได้นะคะนี้เนี่ยประชากรในรัฐหรือที่เรียกว่าพลเมืองเนี่ยก็คือหมายถึงผู้ที่ถือสัญชาติของรัฐนั้นนะคะเพื่อการถือสัญชาติเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันนะคะแล้วก็ความภักดีต่อรัฐนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดสิทธิแล้วก็หน้าที่นะคะมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของรัฐนั้นนะคะต่อมาองค์ประกอบที่2ก็คือในเรื่องของดินแดนนะคะดินแดนเนี่ยหมายถึงอาณาเขตอันแน่นอนนะคะมั่นคงรวมไปถึงพื้นดินนะคะพื้นน้ำนะคะพื้นอากาศภายในขอบเขตที่กำหนดนี่แหละถ้าเราไปเรียนกฎหมายระหว่างประเทศเราก็จะทราบถึงขอบเขตของดินแดงของแต่ละรัฐว่ามีขอบเขตเนี่ยมีกำหนดเท่าไหร่ตรงนี้เรียกว่าอย่างไรนะคะในรายละเอียดเดี๋ยวไว้เราไปเรียนในเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งดินแดนของรัฐจะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดหรือว่ามีความเล็กเพียงใดนะคะก็ไม่มีข้อกำหนดไว้นะคะบางรัฐนะคะก็อาจจะมีอย่างเช่นรัฐแอนดอร่านะคะก็มีเนื้อที่ไม่ถึง200ตารางไมล์ในขณะที่บางรัฐเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะมีเนื้อที่กว้างขวางเกือบ4ล้านตารางไมล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามรัฐเนี่ยต้องมีดินแดนที่มั่นคงแล้วก็มีความแน่นอนนะคะส่วนอันดับประเภทองค์ประกอบประเภทที่3ก็คืออำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดนะคะในการปกครองประเทศทำให้รัฐนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินส่วนที่เกี่ยวกับการปกครองภายในและภายนอกประเทศได้นะคะประการที่4ก็คือรัฐบาลหมายถึงหน่วยงานที่มีอำนาจในการปกครองประเทศนะคะส่วนจะแบ่งเป็นหน่วยย่อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการแบ่งแยกหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นนะคะในบางตำราก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของอำนาจเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัฐนะคะเพราะองค์ประกอบในส่วนของอำนาจอธิปไตยเนี่ยแสดงในตัวอยู่แล้วว่ารัฐนั้นเนี่ยจะต้องมีรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบแล้วล่ะว่าองค์ประกอบนะคะของรัฐก็ประกอบด้วย4ประการดังนี้นะคะในรายละเอียดในแต่ละส่วนประกอบนักศึกษาก็สามารถที่จะศึกษาในเอกสารการสอนได้ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นการบรรยายจบในตอนที่2นะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรามาต่อในตอนที่3ต่อไปค่ะค่ะแล้วก็จะมาบรรยายต่อกันนะคะในตอนที่3ในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยค่ะปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะคะเราอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดคร่าวๆกันไปแล้วว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะคะในปัจจุบันนี้เราก็ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือว่าเป็นของประชาชนนั่นเองนะคะส่วนลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะคะตามความเข้าใจในปัจจุบันนี้นะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีลักษณะที่สำคัญนะคะก็คือ1จะต้องมีความเด็ดขาดนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐหนึ่งเนี่ยย่อมประกอบด้วยอำนาจหลายประการด้วยกันนะคะแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดนะคะในแผ่นดินนะคะทั้งเป็นอำนาจที่เด็ดขาดแล้วก็มี

ความบริบูรณ์ในตัวของในตัวเองนะคะโดยที่ไม่มีอำนาจใดนะคะหรือกรรมสิทธิ์ของเอกชนใดเนี่ยมาลบล้างอำนาจอธิปไตยอันนี้ของรัฐได้นะคะประการที่2ก็คืออำนาจอธิปไตยต้องมีความครอบคลุมทั่วไปนะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ไพศาลทั่วอาณาเขตของรัฐเลยนะคะอำนาจบังคับแห่งอำนาจอธิปไตยเนี่ยเหนืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคคลหรือดินแดนหรือองค์กรใดๆก็ตามนะคะประการที่3ก็คือมีความถาวรนะคะมีความถาวรอำนาจอธิปไตยเนี่ยย่อมอยู่คู่กับรัฐนะคะเสมอไปโดยที่ไม่สูญสลายไปนะคะนักปรัชญาการเมืองก็เลยกล่าวไว้ว่าการมีอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญข้อหนึ่งของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูญสิ้นอำนาจอธิปไตยไปก็เท่ากับว่าสูญสิ้นความเป็นรัฐเลยนะคะประการที่4ก็คือว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยมีความไม่อาจถูกแบ่งแยกได้นะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจทางนามธรรมนะคะจึงไม่มีผู้ใดมองเห็นตราบเท่าที่ว่ามีรัฐอยู่ก็เพราะผลของการใช้อำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะหรือผลของการมีอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้หรือว่าอาจเห็นได้ในบางกรณีนะคะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นการที่รัฐเนี่ยดำรงอยู่ได้นะคะก็เพราะว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยหรือว่าการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อื่นได้โดยไม่มีใครมาบังคับบัญชาตัวเองก็เพราะว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะอำนาจอธิปไตยนะคะมีลักษณะอันหนึ่งที่เกี่ยวนะคะการไม่อาจถูกแบ่งแยกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปรัชญานะคะก็นะคะถือว่าการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกแล้วเนี่ยก็จะทำให้รัฐเดิมเนี่ยสลายไปหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดรัฐใหม่ขึ้นมาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน4ประการนี้เนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะคะการแบ่งแยกอำนาจนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของอำนาจอธิปไตยไปแล้วนะคะเราก็จะลองมาพูดถึงเรื่องของแยกอำนาจบ้างนะคะในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนี้นะคะเราก็อาจจะได้ทราบถึงนักปรัชญาท่านหนึ่งที่เราได้พูดกันไปแล้วในตอนที่หนึ่งซึ่งก็คือมองเตสกิเออร์เนี่ยได้อธิบายไว้ว่าในทุกรัฐเนี่ยจะมีอำนาจอยู่สามอย่างนะคะก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจปฏิบัติการแล้วก็อำนาจปฏิบัติการที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่งนะคะแต่ก่อนเนี้ยมองเตสกิเออร์เขาก็ไม่ได้บอกว่ามีอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการแต่ว่า3อย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่มองเตสกิเออร์เนี่ยได้พูดไว้ในตอนนั้นนะคะอำนาจนิติบัญญัติก็คืออำนาจที่เกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปในรัฐนะคะก็คืออำนาจในการตรากฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเตสกิเออร์พูดไว้ในวรรณกรรมของเขาซึ่งก็คือวรรณกรรมที่ชื่อว่าเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะคะอำนาจที่สองที่มองเตสกิเออร์ได้กล่าวถึงก็คืออำนาจปฏิบัติการนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายมหาชนก็คืออำนาจในการใช้นะคะหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งสมัยนี้เราเรียกว่าอำนาจบริหารนั่นเองนะคะ3ก็คือมองเตสกิเออร์พูดถึงอำนาจปฏิบัติการต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายแพ่งคืออำนาจในการวินิจฉัยอรรถคดีปัจจุบันเราก็เรียกว่าอำนาจตุลาการนั่นเองนะคะนี้มีข้อน่าสังเกตว่ามองเตสกิเออร์เนี่ยไม่ได้แบ่งแยกอำนาจตุลาการออกมาเป็นหลักอิสระนะคะโดยตรงแต่อธิบายว่าควรจะมีลักษณะชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มีคดีขึ้นมาสู่ศาลแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ควรตั้งเป็นอำนาจประจำมองเตสกิเออร์ยังเน้นอยู่ว่าอำนาจสำคัญที่สุดก็คืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเตสกิเออร์ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของอำนาจตุลาการมากเท่าใดนักนะคะนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เริ่มต้นนะคะแยกกิจการออกเป็น3ประเภทนะคะอย่างเห็นได้ชัดก็คือกิจการนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะคะต่อมารัฐธรรมนูญประเทศอื่นๆก็เลยได้ยึดแบบตามแล้วก็ขยายความหมายของกิจการและแต่ละประเภทออกแต่ละประเภทออกไปนะคะก็คือว่า
ประเภทที่1ก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะคะองค์กรผู้ใช้อำนาจนี้เนี่ยเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะซึ่งมีชื่อเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะบางประเทศก็อาจจะเรียกว่ารัฐสภาบางประเทศก็อาจจะเรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะส่วนในภาษาอังกฤษก็อาจจะมีเรียกแตกต่างกันด้วยในเรื่องของอย่างเช่นในเรื่องของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็จะเรียกรัฐสภาของเขาว่าคองเกรสนะคะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าพาราเมนต์นะคะสภาดังกล่าวก็อาจจะประกอบด้วยสภาเดียวหรือว่า2สภาก็ได้นะคะเช่นอย่างเช่นรัฐสภาของสหรัฐก็จะประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและก็วุฒิสภานะคะก็คือคองเกรสนะคะแล้วก็ในเรื่องของ House นะคะ of Representative นะคะแล้วก็ Senate ก็คือวุฒิสภานะคะเป็นต้นนะคะหน้าที่หลักขององค์กรนี้ก็คือออกกฎหมายนะคะถ้าไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายก็เรียกไม่ได้ว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะส่วนหน้าที่อื่นจะทำให้องค์กรนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของการควบคุมนะคะบริหารการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าการทำงานของควบคุมฝ่ายการทำงานของฝ่ายบริหารก็ได้นะคะก็รัฐธรรมนูญไทยก็มีรัฐธรรมนูญมีทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดนะคะเหมือนกับเช่นในกรณีของประเทศอังกฤษนะคะก็อาจจะไม่ได้ให้ในเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะคะนี่เรามาดูอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจบริหารนะคะองค์กรผู้ใช้อำนาจบริหารเนี่ยนะคะหรืออาจจะเราอาจจะใช้คำว่ารัฐบาลนะคะรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็สุดแล้วแต่จะกำหนดหน้าที่ขององค์กรนี้นะคะก็คือทำหน้าที่ของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะอีกอำนาจหนึ่งก็คืออำนาจตุลาการนะคะผู้ใช้อำนาจนี้เรียกว่าฝ่ายตุลาการหรือเรียกว่าศาลทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีส่วนหน้าที่อื่นเนี่ยจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการวินิจฉัยปัญหาว่ากฎหมายนั้นเนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะดังเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะคะเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการแบ่งแยกองค์กรเหล่านี้แล้วองค์กรก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันได้มากหรือน้อยบ้างก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญนะคะก็อาจจะรัฐธรรมนูญอาจจะบัญญัติให้มีองค์กรเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นคณะองคมนตรีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญศาลปกครองผู้ตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้นนะคะถ้าตราบใดที่การแบ่งแยกเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแยกแยะหน้าที่ให้ละเอียดนะคะให้ละเอียดต่อไปตามองค์กรแต่ละองค์กรนะคะอันนี้ก็เหล่านี้ก็ไม่ทำให้หัวใจของการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ที่มงเตสกิเออร์ได้กล่าวเอาไว้ได้ไม่ได้ขัดกันนะคะเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นจบในการบรรยายของตอนที่3ในเรื่องของปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนในตอนที่4ค่ะค่ะนี่เราก็มาบรรยายต่อกันนะคะในส่วนของตอนที่4ในเรื่องของแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนค่ะแนวคิดและหลักการแล้วก็ทฤษฎีในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยนะคะก็นี้เราก็มาเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่เราก็ทราบอยู่แล้วนะคะที่ใช้บังคับกับองค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดนะคะในรัฐกับประมุขของรัฐนะคะกับฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการแล้วก็พูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ขององค์กรเหล่านี้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยยังกำหนดนะคะหลักการต่างๆที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเราก็จะเห็นได้ว่าก็มีความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องนำทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะแต่จะหยิบยกมาเพียงบางส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของทฤษฎีหรือว่าหลักการนะคะหรือว่าแนวคิดนะคะก็คือในเรื่องของหลัก
นิติรัฐนะคะหลักนิติรัฐเนี่ยเราก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดถึงคร่าวๆไปแล้วนะคะหลักนิติรัฐก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการปกครองโดยกฎหมายนั่นเองไม่ใช่การปกครองโดยอำเภอใจของผู้ปกครองนะคะประเทศที่เป็นนิติรัฐจึงต้องมีกฎหมายนะคะเป็นหลักในการปกครองประเทศผู้ปกครองประเทศจะกระทำการใดๆหรือดำเนินการใดๆต้องมีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็จะกระทำการหลายอะไรก็ตามอำเภอใจไม่ได้นะคะหลักนิติรัฐจึงหมายถึงรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายนะคะถือกฎหมายเป็นใหญ่คนบังคับใช้กฎหมายเป็นรองก็คือกฎหมายเป็นใหญ่กว่าคนบังคับใช้นั่นเองนะคะรัฐและองค์กรของรัฐก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการกระทำที่ก่อให้เกิดกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องถูกตรวจสอบได้นะคะโดย

องค์กรตุลาการนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่านิติรัฐนะคะคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าองค์กรของรัฐหรือประชาชนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเดียวกันทั้งสิ้นนะคะรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำการใดที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องทำภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นเป็นการจำกัดอำนาจรัฐนะคะไม่ให้ใช้อำนาจโดยมิชอบนะคะองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญรัฐตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมนะคะศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้แก่คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็กรรมการคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆก็เหล่านี้นะคะคณะกรรมการเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อควบคุมแล้วก็ตรวจสอบนะคะการใช้อำนาจรัฐให้เคารพต่อหลักนิติรัฐและก็เท่ากับเป็นการคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักนิติรัฐต่อมาอีกหลักนึงก็คือหลักนิติธรรมนะคะหลักนิติธรรมหมายถึงหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้บังคับของกฎหมายด้วยนะคะการตรากฎหมายโดยที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องเคารพถึงสิทธิต่างๆของเอกชนนะคะตามหลักธรรมนอกจากนั้นเนี่ยหลักนิติธรรมยังมีหลักพื้นฐานที่มุ่งจำกัดอำนาจนะคะของฝ่ายปกครองก็คล้ายๆหลักนิติรัฐนั่นเองบุคคลทุกคนก็จะต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายนะคะแล้วก็กฎหมายต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนนะคะให้เหตุผลโดยไม่ขัดแย้งกันเองปฏิบัติการได้ใช้เป็นการทั่วไปแล้วก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต้องมุ่งนะคะใช้ไปในอนาคตโดยที่ไม่มีผลย้อนหลังจำไว้ว่าใช้อนาคตโดยไม่มีผลย้อนหลังแต่ปัจจุบันนี้บางทีเราก็เห็นกฎหมายที่มันมีโทษย้อนหลังเหมือนกันนะคะเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่มันอาจจะเป็นเรื่องของการขัดกับหลักนิติธรรมได้นะคะมีการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคนะคะกระบวนการตรากฎหมายนี่จะต้องไปเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะหลักความเป็นกฎหมายซึ่งใช้เป็นการทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนเนี่ยมีหลักประกันในเรื่องของความเป็นอิสระของผู้พิพากษาด้วยนะคะจึงเป็นหลักพื้นฐานกฎหมายที่บุคคลทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะคะในนิติธรรมก็บอกแล้วว่ามีหลักคิดพื้นฐานมาจากที่นักกฎหมายชาวอังกฤษที่เราได้เรียนกันไปนะคะในหน่วยที่1ด้วยนะคะก็คือไดซี่นะคะไดซี่เนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมได้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะก็สรุปของหลักนิติธรรมที่เดซี่เขาได้ให้ความหมายเอาไว้ในนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะมันก็จะมีอยู่เยอะเลยนะคะว่าเดซี่เขาจะพูดถึงเรื่องหลักนิติธรรมว่าอย่างไรนะคะก็ในเรื่องของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเนี่ยเราก็พอจะทราบกันโดยคร่าวๆแล้วนะคะส่วนในหลักที่3ก็คือหลักการแบ่งแยกอำนาจเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเรื่องหลักการแบ่งแยกอำนาจไปแล้วว่ามีการแบ่งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเนี่ยต้องสามารถควบคุมและตรวจสอบยับยั้งการใช้อำนาจซึ่งกันและกันได้นะคะเพราะทั้ง3อำนาจไม่ได้มีการแบ่งแยกกันอย่างเด็ดขาดแต่ว่ามีการถ่วงดุลนะคะมีการถ่วงดุลและคานอำนาจระหว่างกันวัตถุประสงค์ของการแบ่งแยกอำนาจก็เพื่อจะให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยได้รับความคุ้มครองนะคะจากการใช้อำนาจขององค์กรรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งเนี่ยอยู่เหนืออำนาจหนึ่งอย่างเด็ดขาดแต่จะเป็นในลักษณะที่ตรวจสอบทวงดุลนะคะซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักการแบ่งอำนาจโดยคร่าวๆนะคะอีกหลักหนึ่งในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องของกักความเป็นสูงสุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหล่านี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาในเอกสารการสอนได้นะคะส่วนอีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของแนวคิดหลักการและทฤษฎีในทางกฎหมายปกครองนะคะก็จะมีหลักทฤษฎีที่มีหลายหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักพื้นฐานหลักทฤษฎีพื้นฐานทั่วไปนะคะซึ่งปรากฏอยู่ใน PowerPoint นี้นะคะแล้วก็หลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างทางองค์กรของรัฐนะคะหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางปกครองแล้วก็หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเหล่านี้นักศึกษาสามารถศึกษาได้นะคะส่วนแนวคิดทฤษฎีอีกหัวข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหลักวินัยทางการคลังหลักการจ่าย

0: เงินแผ่นดินนะคะแล้วก็หลักด้วยการงบประมาณนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลักกฎหมายการงบประมาณแบบคลาสสิกหรือว่าหลักกฎหมายการงบประมาณสมัยใหม่นะคะแล้วก็หลักในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักความยุติธรรมหลักความแน่นอนหลักความเป็นกลางหลักความประหยัดเหล่านี้นะคะหรือว่าในเรื่องของหลักการยอมรับหลักการเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหลักการทำรายได้และหลักการยืดหยุ่นเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวคิดทฤษฎีในทางกฎหมายการคลังการงบประมาณและการภาษีอากรซึ่งในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะวันนี้นะคะก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่2แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็จะมีการบรรยายในหน่วยที่3ต่อไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
11: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
12: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
11: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
13: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
4: ยากได้ภาษาค่ะ
11: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
12: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
14: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: สวัสดีค่ะ
11: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
15: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิธีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
16: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
11: ่เอาครูไหนอ่ะ
16: ไม่รู้
11: เอาครูนี่ก็ไม่มีใครบ้าน
17: ตะแก้วมาเร็วลมวงไปซ้ำซ้ำหน่อยนานแล้ว
11: เอาสองไม้พี่ส
18: องไม้นะน่ารัก
19: เมื่อไหร่จะเลิก
20: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
21: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
19: ผู้บริหารน่ะชอบลอกแบบพ่อ
22: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
23: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
24: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
25: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
23: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
21: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
26: สวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้จะเป็นการบรรยายในชุดวิชาหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญในหน่วยที่3ลักษณะเฉพาะพื้นฐานและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนโดยมีประเด็นเนื้อหาที่จะบรรยายแบ่งเป็น3ตอนตอนที่1กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะตอนที่2กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนและตอนที่3นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งอาจารย์ก็จะบรรยายเรียงไปตามลำดับตอนที่1 2 3ตอนที่1กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะหัวใจของกฎหมายมหาชนหรือลักษณะเฉพาะพื้นฐานของกฎหมายมหาชนประการหนึ่งที่สำคัญได้แก่เรื่องประโยชน์สาธารณะโดยที่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมของรัฐนั้นต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ซึ่งต่างจากการดำเนินกิจกรรมของชนที่มุ่งตอบสนองความต้องการเป็นส่วนตนหรือเป็นเรื่องของปัจเจกของแต่ละคนแนวความคิดที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยโรมันต่อมานักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสได้นำแนวความคิดดังกล่าวมาเป็นแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนากฎหมายมหาชนจึงทำให้เรื่องประโยชน์สาธารณะได้อย่างลากลึกและเป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายมหาชนหรือลักษณะเฉพาะพื้นฐานของกฎหมายมหาชนในเวลาต่อมาในความหมายของประโยชน์สาธารณะนั้นแบ่งได้เป็น2มุมมองใหญ่ๆนะครับผมในทางวิชาการมุมมองทางการเมืองประโยชน์สาธารณะนั้นเป็นการชี้ขาดระหว่างประโยชน์ของแต่ละบุคคลหรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลจำนวนมากในบางครั้งความหมายของประโยชน์สาธารณะก็เป็นเรื่องในเชิงคุณภาพมากกว่าในเรื่องเชิงปริมาณซึ่งในประเด็นนี้อาจารย์จะขยายความให้เห็นว่าในเรื่องเชิงคุณภาพหรือเรื่องเชิงปริมาณนั้นเป็นอย่างไรในเรื่องเชิงคุณภาพหรือในเรื่องเชิงปริมาณนั้นตัวอย่างเช่นการที่รัฐนั้นจำเป็นจะต้องดูแลคนยากไร้ที่เจ็บป่วยนะครับผมซึ่งคนยากไร้กลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและที่สำคัญอาจจะไม่ใช่คนที่เสียภาษีแต่รัฐก็จำเป็นจะต้องดูแลเนื่องจากการมีชีวิตอยู่นั้นจะถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ก็ได้นะครับผมนั้นในประเด็นที่1หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของประโยชน์ของคนจำนวนมากหรือคนจำนวนน้อยอันไหนจะสำคัญกว่ากันนะครับผมซึ่งในประเด็นนี้แล้วเนี่ยตัวอย่างเช่นการเวรคืนนะในการเวรคืนนั้นเนี่ยจะมีผู้เสียประโยชน์ก็คือผู้ที่ที่ดินของตนเองนั้นอาจจะต้องถูกเวรคืนแต่ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนมากนะเช่นเวรคืนในการตัดถนนนะฮะเพื่อให้คนส่วนมากจะได้ใช้สัญจรได้นะครับผมและที่มากไปกว่านั้นแล้วในบางครั้งก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วบางคนก็ไม่ได้ผ่านเส้นทางนั้นจะเป็นคนส่วนมากหรือเปล่านะซึ่งคำว่าคนส่วนมากนี้อาจจะเป็นเรื่องในอนาคตก็ได้นะฮะอาจจะมีบางคนที่อาจไม่ได้ผ่านเส้นทางนั้นแต่ต่อมาก็ได้ใช้เส้นทางนั้นนะครับผมเหมือนการโรงพยาบาลนะฮะก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยในทันทีนะฮะอาจจะเป็นการรองรับผู้ป่วยในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องของในอนาคตมุมมองทางกฎหมายอาจจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะในส่วนของฝ่ายบริหารก็มีอำนาจนี้ในการกำหนดว่าเรื่องใดเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะด้วยเช่นกันแต่เป็นเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้สงวนอำนาจหน้าที่ไว้ให้กับฝ่ายนิติบัญญัติประโยชน์สาธารณะนั้นจึงหมายถึงประโยชน์ส่วนรวมที่ไม่ใช่ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจรวมถึงประโยชน์ในอนาคตด้วยอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจจะยกมาบ้างแล้วลักษณะของประโยชน์สาธารณะ

ซึ่งอาจจะดูได้ในทางมิติทางกิจวิทยาประโยชน์สาธารณะแสดงถึงความต้องการของคนในสังคมถ้าความต้องการของคนในสังคมตรงกันมากขึ้นเรื่อยๆความต้องการนั้นก็จะกลายเป็นความต้องการส่วนรวมขึ้นที่เรียกว่าประโยชน์สาธารณะมิติทางตัวบุคคลโดยพิจารณาจากตัวบุคคลผู้มีความต้องการถ้ารัฐทำสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐเองเช่นเพื่อหารายได้เข้ารัฐเราเรียกกิจกรรมประเภทนี้ว่ากิจกรรมเพื่อกำไรให้มากที่สุดหรือเป็นกิจกรรมเพื่อหารายได้แต่ถ้ารัฐดำเนินการทำสิ่งนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเองเราเรียกกิจกรรมของรัฐประเภทนี้ว่ากิจกรรมเพื่อให้บริการให้มากที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมนั้นว่ามีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะการพิจารณาอะไรคือประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนจำนวนมากมีความเป็นอัตตาวิสัยโดยขึ้นกับทัศนคติประสบการณ์และความต้องการของแต่ละบุคคลอยู่พอสมควรดังนั้นหากทำให้เป็นภาวะวิสัยไม่ขึ้นกับมุมมองของแต่ละบุคคลรัฐสภาในฐานะผู้ตรากฎหมายและศาลปกครองในฐานะผู้ที่ขาดกฎหมายจะเป็นองค์กรที่กำหนดหรือชี้ขาดว่าการดำเนินกิจการดังกล่าวของรัฐหรือของฝ่ายปกครองเป็นความต้องการส่วนรวมหรือเป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่รัฐสภาซึ่งโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยผู้แทนที่มาจากประชาชนดังนั้นการที่รัฐสภาตากฎหมายให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการเรื่องใดโดยใดดังกล่าวจึงอาจถือได้ว่าผู้แทนได้แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนการจะทราบว่าอะไรคือประโยชน์สาธารณะก็ต้องพิเคราะห์กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นและเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายนั่นเองนะไม่ใช่ถ้อยคำซึ่งอาจต่างกันได้เช่นบางกฎหมายอาจไม่กล่าวถึงประโยคหรือคำว่าประโยชน์สาธารณะเลยแต่อาจกล่าวถึงประโยชน์ของชาติดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันมาตรา3วรรค2ได้มีการบัญญัติถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวมซึ่งโดยในดังกล่าวก็คือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองในหลายกรณีรัฐสภาอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายไว้โดยตรงว่าอะไรคือประโยชน์สาธารณะหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่โดยรัฐสภาอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายปกครองเป็นผู้พิจารณาประโยชน์สาธารณะนั้นแทนแต่ในบางกรณีถ้อยคำที่ใช้ในการกำหนดอำนาจหน้าที่อาจไม่ชัดเจนหรือมีความคลุมเครือเมื่อจะต้องดำเนินการหรือปฏิบัติการอาจมีข้อโต้เถียงว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์สาธารณะที่หน่วยงานนั้นมีสิทธิ์ทำได้หรือไม่กรณีดังกล่าวนี้ศาลปกครองจะเป็นผู้พิจารณาว่ากิจกรรมนั้นๆมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อตอบประโยชน์สาธารณะหรือไม่ในการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นรัฐมีอำนาจที่เรียกว่าอำนาจมหาชนก็เพราะรัฐนั้นมีเป้าหมายคือประโยชน์สาธารณะและเพื่อจะรักษาและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะทำให้รัฐมีอำนาจเหนือปัจเจกชนหรือประชาชนในรัฐการดำเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นสามารถแยกได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกเป็นการใช้อำนาจรัฐในการควบคุมที่เรียกว่าตำรวจทางปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมประเภทที่2เป็นการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้บริการแก่มหาชนที่เรียกว่าบริการสาธารณะในกรณีของตำรวจทางปกครองนั้นเราอาจพิจารณาได้ประการที่1ตำรวจทางปกครองเป็นการใช้อำนาจฝ่ายปกครองในเชิงป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบขึ้นส่วนตำรวจทางยุติธรรมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเป็นการใช้อำนาจสอบสวนปราบปรามความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นแล้วประการที่2ตำรวจทางปกครองเป็นการใช้อำนาจฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครองที่เรียกว่าการทำนิติกรรมทางปกครองในการจำกัดเสรีภาพของเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในส่วนของบริการสาธารณะก็เป็นกิจกรรมอีกประเภทหนึ่งที่รัฐต้องกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ซึ่งสามารถพิจารณาได้ประการแรกต้องเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะการจัดทำกิจกรรมจึงอาจขาดทุนได้นะเพราะมีวัตถุประสงค์ทางการเงินหรือกำไรไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักนะครับผมประการที่สองต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดทำโดยฝ่ายปกครองนะได้แก่นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดทำโดยเอกชนที่เรียกว่าการให้สัมปทานหรือการควบคุมวิชาชีพทั้งหลายที่กฎหมายได้กำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพเป็นองค์กรควบคุมกันเองโดยฝ่ายปกครองเป็นเพียงผู้กำกับดูแลในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

นั้นรัฐเองนั้นจะมีวิธีการดำเนินการโดยการ1การออกคำสั่งทางปกครองการออกกฎการกระทำทางกายภาพหรือปฏิบัติการทางกายภาพและก็สัญญาทางปกครองนะซึ่งรัฐนั้นจะมีสถานะที่เหนือกว่าประชาชนนะฮะในส่วนของตอนที่1กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะอาจารย์ก็ขอจะจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับหลังจากที่เราได้เข้าใจถึงกฎหมายมหาชนในฐานะกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะแล้วเราจะได้มาทำความเข้าใจถึงกฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นลำดับต่อไปการดำเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองถึงแม้ว่าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้นก็ต้องไม่ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นหน้าที่ของกฎหมายมหาชนที่จะรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่างๆของประชาชนแนวคำคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาติและนอกจากแนวความคิดที่มาจากสำนักกฎหมายธรรมชาติแล้วแนวความคิดสัญญาประชาคมของจอห์นล็อกก็มีอิทธิพลต่อสิทธิเสรีภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากแนวความคิดของจอห์นล็อกนั้นก่อให้เกิดรากฐานทางความคิดในกฎหมายมหาชนที่สำคัญประการหนึ่งคือรัฐมีอำนาจจำกัดย้ำนะรัฐมีอำนาจแต่ก็มีอำนาจที่จำกัดนะคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของความหมายของสิทธิเสรีภาพสิทธิหมายถึงความชอบธรรมที่บุคคลอาจใช้ยกขึ้นต่อสู้กับผู้อื่นเพื่อคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับของบุคคลนั้นหรือเป็นอำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนสิทธิตามกฎหมายมหาชนที่สำคัญได้แก่สิทธิตามรัฐธรรมนูญเสรีภาพหมายถึงสภาพการหรือสภาวะของบุคคลที่มีอิสระในการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเป็นไปตามความประสงค์ของตนเองและไม่อยู่ภายใต้ความครอบงำหรือแทรกแซงของบุคคลอื่นเสรีภาพตามกฎหมายประชาชนที่สำคัญก็ได้แก่เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญประเภทของสิทธิเสรีภาพนั้นอาจแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้5ประเภท 1. เสรีภาพในชีวิตร่างกายหรือความปลอดภัย 2. เสรีภาพในชีวิตส่วนตัว 3. เสรีภาพในตัวบุคคล 4. เสรีภาพทางปัญญาและศีลธรรมหรือเสรีภาพทางความคิด 5. เสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญก็เป็นการยืนยันและสร้างหลักประกันว่ารัฐนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าการใช้อำนาจรัฐทั้งปวงนั้นจะต้องคำนึงถึงการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญดังเป็นสัญญาประชาคมรูปแบบการรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นแบ่งได้เป็น2รูปแบบคือ 1. บัญญัติไว้ในอารัมภบทหรือคำปาลบด้วยเหตุผลที่ว่าในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนั้นที่ดั้งเดิมเป็นสิทธิของมนุษย์ที่มาตั้งแต่เกิดนะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงไม่จำเป็นจะต้องมาบัญญัติแยกออกมาเป็นการเฉพาะดังนี้จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองที่ได้บัญญัติไว้ในแนวทางนี้ 2. บัญญัติเป็นหมวด1ต่างหากในกรณีดังกล่าวนี้จะมีรัฐธรรมนูญที่เราคุ้นเคยกันดีคือรัฐธรรมนูญไทยนะรัฐธรรมนูญของไทยเองนั้นได้มีการบัญญัติแยกหมวดหมู่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพไว้เป็นหมวดหมู่ต่างหากนะครับผมเพื่อเกิดความชัดเจนอย่างไรก็ตามการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะเกิดขึ้นได้นะฮะมิใช่เพียงการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นแต่เพียงเท่านั้นนะอย่างหากแต่จะต้องมีการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะ

หลักการหรือแนวคิดในเรื่องการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นก็อยู่ในหลักการหรืออยู่ภายใต้หลักนิติรัฐก็คือการกระทำใดๆของรัฐนั้นจะต้องมีรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจหลักความชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐดังได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่การกระทำของรัฐจะต้องชอบด้วยกฎหมายและการใช้อำนาจของรัฐนั้นจะต้องอยู่ในกรอบหรือขอบเขตของกฎหมายโดยจะทำนอกขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนดไม่ได้โดยจะมีศาลปกครองหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลปกครองอย่างเช่นในกรณีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือประเทศฝรั่งเศสที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นก็จะมีองค์กรที่เราเรียกว่าสภาแห่งรัฐนะฮะซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลปกครองหรือถ้าให้ชัดก็ไปก็คือศาลปกครองสูงสุดนะฮะก็ทำหน้าที่ประกันหลักความชอบด้วยกฎหมายในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายเองกับฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายร่วมมือกันออกกฎหมายที่ริดรอนหรือทำลายสิทธิภาพของประชาชนการออกกฎหมายนั้นจึงมีหลักอยู่ว่าจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือที่เรียกว่าหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยมีศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นแต่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะองค์กรที่ชื่ออย่างอื่นนั้นตัวอย่างก็อย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสนะฮะเราก็จะเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญนะฮะเราไม่ได้เรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะหรือในบางประเทศก็อาจจะเป็นศาลสูงสุดของประเทศนะที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญครับผมในส่วนของตอนที่2กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะนักศึกษาสามารถจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการสอนของชุดวิชานี้ครับหลังจากจบตอนที่2กฎหมายมหาชนกฎหมายที่ว่าด้วยการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วจะได้กล่าวถึงนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นตอนที่3นะฮะในเรื่องดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนั้นหมายถึงวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทางกฎหมายมหาชนสำหรับกฎหมายมหาชนนั้นการสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทางกฎหมายมหาหรือจะเรียกว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนที่ดีและประสบความสำเร็จคือกฎหมายมหาชนที่สามารถสร้างดุลยภาพของสิ่งสองสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งและสวนทางกันให้ได้นั่นคือประโยชน์สาธารณะฝ่ายหนึ่งกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือของประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งดังตอนที่หนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเราศึกษาจำได้นะเราก็จะพูดเน้นในเรื่องของประโยชน์สาธารณะซึ่งหลายครั้งนั้นประโยชน์สาธารณะนั้นก็อาจจะไปริดรอนนะหรือไปจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะเช่นการเวนคืนที่ดินของประชาชนนะฮะการห้ามดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางอย่างนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักดีว่าสิทธิภาพของประชาชนนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าติดตัวเรามานั้นตั้งแต่เกิดทำอย่างไรถึงจะให้สิ่งสองสิ่งนี้นั้นเนี่ยไปด้วยกันได้นั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนซึ่งจะได้พูดถึงต่อไปในการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนนั้นเราอาจจะแบ่งแยกได้เป็นการใช้การตีความกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญนะหรือกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศในกรณีการใช้และการตีความกฎหมายปกครองหลักกฎหมายปกครองกำหนดให้การใช้และการตีความกฎหมายจะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นสาระสำคัญในทางปฏิบัติแล้วกฎหมายที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองนั้นอาจจะเปิดทางเลือกให้ฝ่ายปกครองนั้นเนี่ยสามารถใช้อำนาจหรือใช้วิธีการได้หลากหลาย
นะฮะแต่วิธีการที่จะใช้นั้นก็ควรจะเป็นวิธีการที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิภาพของบุคคลนั้นน้อยที่สุดนะฮะนั่นก็เป็นหัวใจในการใช้และการตีความในทางกฎหมายปกครองกรณีการใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมักจะเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองระดับประเทศเสมอในกรณีที่การใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนการใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ก็ย่อมที่ต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกันกรณีของการใช้การตีความกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศเมื่อพิจารณาหลักการใช้และการตีความกฎหมายของสหภาพยุโรปแล้วจะพบหลักการตีความกฎหมายที่เรียกว่า FAUGILซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าผลในทางที่เป็นประโยชน์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือในกรณีของศาลสหภาพยุโรปนั้นได้พิจารณาว่าหากมีเหตุที่จะต้องตีความหรือมีการใช้กฎหมายนะและเกิดข้อขัดแย้งนั้นให้ตีความหรือใช้กฎหมายเพื่อให้การดำเนินการของสหภาพยุโรปนั้นเป็นไปได้นะครับผมสามารถดำเนินการได้สำหรับหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดที่ว่าผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นถึงแม้จะมีเอกสิทธิ์เหนือกว่าเอกชนด้วยเหตุที่การดำเนินการต่างๆของรัฐนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะแต่ก็ต้องใช้อำนาจรัฐอย่างพอเหมาะไม่ให้กระทบหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินไปนะฮะดังที่ได้กล่าวหรือเกริ่นมาในเบื้องต้นแล้วหลักความได้สัดส่วนจึงเป็นหลักการสำคัญหลักการหนึ่งที่ศาลปกครองฝรั่งเศสนะศาลปกครองเยอรมันนะรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสหรือจะเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสหรือศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเองนั้นถือเป็นหลักการสำคัญที่ใช้พิจารณาในการกระทำของฝ่ายปกครองหรือการกระทำของรัฐในกรณีที่จะมีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยหลักความได้สัดส่วนนั้นอาจจะแยกย่อยออกได้เป็นหลักความสัมฤทธิผลหลักความจำเป็นและหลักความเหมาะสมหรือหลักความได้สัดส่วนอย่างแคบหลักความสัมฤทธิผลมาตรการใดก็ตามที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักการนี้นะครับผมซึ่งจะอธิบายให้กระทับก็คือว่าการกระทำใดๆของฝ่ายปกครองหรือของรัฐนั้นเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 2. หลักความจำเป็นในกรณีที่รัฐหรือฝ่ายปกครองมีวิธีดำเนินการที่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้หลายวิธีรัฐหรือฝ่ายปกครองจะต้องเลือกมาตรการที่กระทบเอกชนหรือที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของเอกชนให้น้อยที่สุดในกรณีดังกล่าวนี้มีตัวอย่างในทางวิชาการนะก็คือการตัดสินคดีของสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสนะเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองหนึ่งนะครับผมมีการเชิญนักเขียนนะฮะมาในเวทีเสวนาเวทีหนึ่งนะซึ่งก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยวิธีการที่เทศบาลทำในขณะนั้นก็คือยกเลิกการเสวนาหรือการจัดงานนั้นซึ่งในกรณีดังกล่าวสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าเทศบาลนั้นสามารถที่จะเลือกวิธีการอื่นได้นะเช่นการจัดการให้ผู้เห็นต่างหรือผู้ต่อต้านนั้นเนี่ยมีพื้นที่นะครับผมหรือในขณะเดียวกันก็จัดห้องหับในการจัดงานเนี่ยให้มีความเป็นเอกเทศพูดง่ายก็คือว่าให้ไม่เกิดการปะทะกันนะครับผมแต่ไม่ใช่ยกเลิกการจัดงานไปเลย 3. หลักความเหมาะสมมาตรการใดก็ตามที่เห็นได้ว่าหากได้ลงมือบังคับการให้เป็นไปตามนั้นแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะก่อให้เกิดแก่บุคคลหรือแก่สังคมโดยรวมผู้ใช้อำนาจรัฐจะต้องไม่ออกมาตรการนั้นมาใช้บังคับถึงแม้มาตรการนั้นจะจำเป็นแก่การดำเนินการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็ตามกรณีดังกล่าว
ก็เช่นเดียวกันก็มีตัวอย่างใน

0: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะในสวิตเซอร์แลนด์นั้นก็จะแบ่งเป็นรัฐต่างๆเนี่ยการก่อสร้างอาคารนะครับผมก็ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่ามีการก่อสร้างอาคารขึ้นมาอาคารหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการอนุญาตนะหรือไม่ได้การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ศาลเห็นว่าอาคารนั้นสร้างอยู่ในกรอบของกฎหมายมีความแข็งแรงนะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยต่อผู้สัญจรไปมาดังนั้นแล้วการที่ฝ่ายรัฐเองนั้นเนี่ยให้ทุบอาคารนั้นเสียเนื่องจากว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็คือไม่ได้สัดส่วนนะครับผมก็คือว่าก็อาจจะมีการขออนุญาตย้อนหลังอาจจะมีการต้องเสียค่าปรับแต่การที่ตึกที่สร้างขึ้นมาแล้วและก็ไม่มีข้อเสียใดๆพูดง่ายก็คือว่าแข็งแรงทนทานนะฮะเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะฮะก็ควรจะให้มีการใช้งานต่อไปมากกว่าที่ทุบทิ้งเสียนะครับผมสุดท้ายนี้สรุปได้ว่ากฎหมายมหาชนนั้นเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยประโยชน์สาธารณะเมื่อรัฐกระทำการเพื่อประโยชน์สาธารณะผลทางกฎหมายมหาชนที่ตามมาก็คือรัฐหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีสถานะเหนือกว่าเอกชนสภาพทางกฎหมายที่รัฐอยู่เหนือเอกชนนี้เรียกว่าเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจรัฐโดยอำเภอใจหรือการใช้อำนาจรัฐโดยบิดเบือนจึงจำเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้อำนาจดังกล่าวเพื่อจะคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากรัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนการใช้กฎหมายหรือการตีความกฎหมายนั้นก็จำเป็นที่จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เกิดขึ้นอันเป็นวิธีคิดที่สำคัญทางกฎหมายมหาชนหรือเรียกว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนครับผมเราก็จบตอนที่3นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนดุลยภาพระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมถึงเป็นการจบหน่วยที่3ลักษณะเฉพาะพื้นฐานและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนักศึกษาสามารถจะอ่านเพิ่มเติมได้เอกสารการสอนของชุดวิชาดังกล่าวขอบคุณครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: จะเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่

0: นี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ระบอบการปกครองและรูปแบบการปกครองในหน่วยนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตอนที่2ระบอบการปกครองแบบเผด็จการตอนที่3รูปแบบการปกครองตอนที่1ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะจริงๆรูปแบบการปกครองนะคะเรานิยมนะคะแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับระบอบการปกครองแบบเผด็จการแต่จริงๆแล้วในโลกนี้นะคะในประเทศต่างๆเนี่ยการปกครองอาจจะมีหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะหรืออาจจะเป็นรูปแบบการปกครองที่มีความสลับซับซ้อนอย่างเช่นมีเรื่องของการนำความเชื่อทางศาสนาเข้ามาผสมนะคะโดยการนำหลักการทางศาสนาเข้ามาผสมด้วยก็มีนะคะแต่ว่าในการศึกษานะคะในทางวิชาการเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเห็นชัดเจนนะคะเราก็จะแบ่งการระบอบการปกครองออกเป็น2ระบอบนะคะก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะคะทีนี้ระบอบการปกครองทั้ง2อันเนี่ยที่มันมีลักษณะตรงกันข้ามกันนะคะเราจะพูดถึงระบอบการปกครองอันแรกก่อนก็คือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะก็จะมีหลักการที่สำคัญก็คือหลักการว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะคะหลักการนี้ถือเป็นหลักการที่ว่าด้วยอำนาจสูงสุดในการปกครองนะคะเป็นของประชาชนนะคะคือเป็นของประชาชนทุกคนนะคะประชาชนทุกคนก็จะร่วมกันใช้อำนาจนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะคะส่วนหลักการข้อที่2หลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนะคะหลักการนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะสิทธิหมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้นะคะส่วนเสรีภาพหมายถึงโอกาสที่จะเลือกทำหรือไม่ทำระหว่างทางเลือกหลายทางตามความปรารถนาของตนโดยปราศจากข้อบังคับหรือข้อจำกัดซึ่งจะจำกัดได้ก็แต่โดยกฎหมายเท่านั้นนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะจึงมีความหมายที่สำคัญว่าคนสามารถที่จะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการสิ่งใดได้ภายในขอบเขตภายในข้อกำหนดของกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายนั้นก็จะออกโดยวิถีทางประชาธิปไตยก็คือการออกโดยตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งมาอย่างเป็นประชาธิปไตยนะคะส่วนหลักการข้อที่3หลักว่าด้วยความเสมอภาคนะคะหลักว่าด้วยความเสมอภาคนี้นะคะไม่ได้หมายความว่านะคะทุกคนในสังคมจะต้องเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันในทุกด้านนะคะเพราะโดยหลักการแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะหรือทุกคนจะเท่าเทียมกันในทุกๆด้านนะคะเพราะมันเป็น เรื่องของการขัดต่อหลักที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะแต่หลักของความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าราษฎรทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือมีความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานในเรื่องสำคัญที่เป็นไปได้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนนะคะอันจะทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีนะคะแห่งความเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะคะหลักว่าด้วยความเสมอภาคนี้เป็นหลักการที่รัฐจะต้องให้หลักประกันแก่ราษฎรทุกคนให้ได้รับและมีความเสมอภาคพื้นฐานอย่างที่ทั่วหน้ากันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาสีผิวฐานะนะคะภาษานะคะสิ่งเหล่านี้จะมานำมาจำกัดนะคะเรื่องของหลักของความเสมอภาคไม่ได้นะคะหลักความเสมอภาคที่สำคัญก็คือหลักความเสมอภาคทางการเมืองนะคะก็คือประชาชน

ะทุกคนนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันนะคะเสมอภาคกันนะคะหลักความเสมอภาคอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือความเสมอภาคตามกฎหมายว่าด้วยระบบการออกเสียงนะคะการบังคับใช้หรือการวินิจฉัยกฎหมายของประเทศก็ต้องมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานสากลที่จะต้องใช้กับทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะอีกความเสมอภาคที่สำคัญก็คือความเสมอภาคในโอกาสหมายความว่าราษฎรทุกคนในสังคมมีโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะแสดงออกซึ่งศักยภาพในความสามารถของตนในการดำรงอยู่และการดำเนินชีวิตของตนโดยสุจริตนะคะหลักความเสมอภาคด้านสังคมหมายความว่าทุกคนในสังคมไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรมีฐานะทางใดสูงต่ำอย่างใดก็ตามก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคนะคะความเสมอภาคทางเศรษฐกิจนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะความเสมอภาคทางเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าทุกคนในประเทศจะต้องมีความเป็นอยู่ในทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันนะคะเพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันนะคะแต่หมายความว่าในระบอบประชาธิปไตยนะคะความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจนั้นหมายความว่าแต่ละคนนะคะและทุกคนในประเทศควรจะได้รับหลักประกันจากสังคมนรัฐมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานเพื่อให้คนดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกตินะคะหลักประกันสำคัญอีกอันนึงที่เป็นหลักสำคัญของหลักว่าด้วยประชาธิปไตยก็คือหลักว่าด้วยความพลาดรภาพและหลักว่าด้วยการเคารพเหตุผลนะคะหลักพลาดรภาพก็คือหมายความว่าคนในสังคมมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมนะคะย่อมทำได้อย่างสันตินะคะแล้วก็หาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งละนะคะโดยมีความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือหลักเรื่องของความพลาดรภาพนะคะแล้วก็การหาข้อยุติในเรื่องของการระงับข้อพิพาทต่างๆก็จะต้องทำด้วยการเคารพในเหตุผลนะคะเกณฑ์การพิจารณาว่าประเทศใดถือว่าเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราก็พิจารณาได้จาก1นะคะผู้ปกครองต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใต้ปกครองนะคะก็คือหมายความว่าประชาชนเป็นคนเลือกนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือประมุขของประเทศนะคะอันที่2นะคะผู้ใต้ปกครองจะมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้ปกครองเป็นครั้งคราวก็คือไม่มีใครที่จะสามารถผูกขาดนะคะการเป็นผู้ปกครองได้ตลอดไปนะคะก็ผู้ปกครองก็จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งนะคะแล้วก็ผู้ใต้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครองได้นะคะข้อที่3นะคะหลักเกณฑ์ข้อที่3ก็คือสิทธิมนุษยชนนั้นนะคะจะต้องได้รับการคุ้มครองนะคะก็คือว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็จะต้องมีหลักว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะคะรูปแบบของประชาธิปไตยนะคะก็อาจจะสามารถแบ่งออกเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะประชาธิปไตยทางตรงก็คือเป็นกรณีที่ประชาชนนะคะสามารถใช้สิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศได้โดยตรงนะคะกับอันที่สองเป็นประชาธิปไตยแบบผู้แทนในกรณีของประชาธิปไตยแบบผู้แทนนะคะก็เป็นกรณีที่ประชาชนเนี่ยนะคะเลือกตัวแทนนะคะของประชาชนเข้ามาเป็นผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนนะคะก็อาจจะเกิดเนื่องจากประชาชนนั้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกคนนะคะก็เลยมีการใช้วิธีการเลือกตัวแทนเข้ามานะคะเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะในกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้แทนประชาธิปไตยแบบผู้แทนในกรณีที่3ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นประชาธิปไตยแบบที่มีตัวแทนนะคะแต่ประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง
นะคะกับในเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะอันนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดของระบอบประชาธิปไตยที่เราถือว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะคะองค์ประกอบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะอันแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะอาจจะประชาธิปไตยก็จะต้องมีเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยอิสระนะคะเป็นไปตามกำหนดเวลานะคะเป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริงเป็นการออกเสียงโดยทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นการเลือกตั้งอย่างเสมอภาพและก็เป็นการลงคะแนนเสียงแบบลับนะคะส่วนระบบการเลือกตั้งก็จะมีอยู่3ระบบนะคะก็อาจจะเป็นเลือกตั้งทางตรงหรือเป็นเลือกตั้งทางอ้อมเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็การเลือกตั้งแบบรวมเขตหรืออาจจะเป็นการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากแล้วก็เป็นการเลือกตั้งแบบสัดส่วนอันนี้เป็นวิธีการเลือกตั้งนะคะส่วนองค์ประกอบข้อต่อมาของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะก็คือจะต้องมีหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะจะมีหลักการที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการแยกอำนาจอธิปไตยนะคะมีการแยกองค์กรที่ใช้อำนาจไม่ให้อำนาจนั้นรวมอยู่ที่องค์กรใดองค์กรเดียวนะคะโดยปกติเราก็จะแยกอำนาจออกเป็น3อำนาจก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการนะคะโดยสรุปนะคะการแบ่งแยกอำนาจเป็นหลักการที่สำคัญนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกองค์กรในการใช้อำนาจนะคะก็คือจะมีการแบ่งการใช้อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยใช้ผ่านทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีและศาลตามลำดับนะคะหลักการแบ่งแยกอำนาจไม่ได้หมายความว่าองค์กรผู้ใช้อำนาจทั้ง3นะคะก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยจะต้องเป็นอิสระแยกต่างหากออกจากกันนะคะและอำนาจจะต้องทัดเทียมกันนะคะไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะคะในการแบ่งแยกอำนาจอาจจะมีอำนาจใดอำนาจหนึ่งอยู่เหนืออำนาจอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นลักษณะที่ไม่ใช่อำนาจที่เหนือกว่าโดยเด็ดขาดนะคะและอำนาจที่อยู่ภายใต้ก็จะต้องมีมาตรการที่เป็นหลักประกันในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนได้พอสมควรนะคะ องค์กรผู้ใช้อำนาจทั้ง3อาจใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายอื่นได้ก็คือหมายความว่าถึงแม้จะมีแบ่งแยกเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการแต่อำนาจนิติบัญญัติก็อาจจะมีเรื่องของการใช้อำนาจบริหารอยู่ในตัวหรือฝ่ายบริหารก็อาจจะมีอำนาจในการออกกฎหมายได้ในบางกรณีนะคะกรณีต่อมาก็คือหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมีเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ปลอดจากการใช้อำนาจโดยมิชอบขององค์กรของรัฐตอนที่3นะคะรูปแบบการปกครองนะคะรูปแบบการปกครองนะคะเราก็จะนิยมแบ่งนะคะออกเป็น3รูปแบบนะคะอันนี้เป็นการแบ่งเพื่อการศึกษานะคะจริงๆแต่ละประเทศรูปแบบการปกครองมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรัฐสภาประธานเทวดีหรือกึ่งประธานเทวดีหรือกึ่งรัฐสภาก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบนี้นะคะแบบหนึ่งแบบใดแต่อาจจะมีประเทศบางประเทศที่รูปแบบการปกครองไม่เข้าตามรูปแบบนี้ก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่ในทางวิชาการเนี่ยเราจะศึกษารูปแบบการปกครองนะคะ3รูปแบบนี้เป็นหลักนะคะมาดูรูปแบบการปกครองแรกก็คือรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาเป็นรูปแบบการปกครองที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะคะเป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นที่นิยมในหลายประเทศนะคะแล้วก็มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษนะคะรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาก็จะมีโครงสร้างทางการเมืองที่สำคัญก็คือเราถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะอันนี้เป็นรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยนะคะก็แบ่งแยกออกเป็นองค์กรนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับ3องค์กรนี้ก็

จะเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากประชาชนโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะคะในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะจะไม่ยึดถือหลักการแบ่งแยกอำนาจออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยออกเป็น3องค์กรตามหลักเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจนะคะก็คือแบ่งเป็นรัฐสภาใช้อำนาจนิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารและศาลเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการนะคะแต่องค์กรทั้ง3องค์กรเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่ได้แยกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กันในองค์กรที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติกับองค์กรบริหารก็คือรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีนะคะในรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะประมุขของประเทศจะเป็นคนละคนกับหัวหน้ารัฐบาลนะคะประมุขของประเทศก็อาจจะเป็นกษัตริย์นะคะหรือเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะคะแต่ไม่มีอำนาจทางการเมืองจะมีอำนาจในทางการพิธีเท่านั้นนะคะส่วนหัวหน้ารัฐบาลนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากมุขของประเทศไม่มีอำนาจบริหารก็คือเป็นเพียงประมุขที่เป็นแบบพิธีเท่านั้นนะคะไม่มีอำนาจทางการเมืองนะคะเมื่อประมุขของประเทศไม่มีอำนาจบริหารเพราะฉะนั้นประมุขของประเทศจึงไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะการลงนามในเอกสารทางราชการของประมุขของประเทศจึงต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารลงนามกำกับนะคะแล้วก็บุคคลที่ลงนามกำกับจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหากมีความผิดพลาดในเรื่องใดๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานของประมุขนะประสานกับฝ่ายบริหารก็โดยจะต้องมีการลงนามนะคะ อย่างเช่นของประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีนายกรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการในเรื่องต่างๆนะคะส่วนระบบรัฐสภานะคะระบบสภานะคะอาจจะเป็นสภาเดี่ยวหรือสภาคู่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละประเทศนะคะอย่างประเทศอังกฤษก็จะมีสภาคู่นะคะก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภานะคะส่วนคณะรัฐมนตรีนะคะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภานะคะอันนี้เป็นหลักการสำคัญของรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะก็คือคณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความไว้วางใจของรัฐสภานะคะถ้าสภาไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีก็ต้องหมดสภาพไปนะคะก็คือต้องลาออกนะคะระบบรัฐสภาถือว่ารัฐสภาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจทางการเมืองนะคะอำนาจหน้าที่ของรัฐสภามีอย่างกว้างขวางทั้งออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายรวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอยู่หลายวิธีนะคะในระบบรัฐสภานะคะเราจะถือว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจค่อนข้างเหนือกว่าฝ่ายบริหารนะคะก็จะมีอำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหารแต่อย่างไรก็ตามนะคะฝ่ายบริหารเองก็มีอำนาจในการถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเหมือนกันนะคะในการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภานะคะก็จะมีอยู่หลายวิธีเช่นสมาชิกมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารประเทศนะคะการขอให้มีการเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือคณะรัฐมนตรีรายบุคคลก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารงานภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภานะคะนอกจากนั้นรัฐสภาก็มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะในทางกลับกันฝ่ายบริหารก็จะมีอำนาจในการถ่วงดุลฝ่ายรัฐสภาโดยการมีอำนาจในการยุบสภาได้นะคะรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนะคะเป็นรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกันมากในทางประเทศแถบอเมริกาใต้นะคะรูปแบบการปกครองแบบ

ฐานาธิบดีก็จะมีประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นต้นแบบนะคะรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดีนะคะมีหลักการที่สำคัญก็คือนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันนี้ก็เป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะจะต่างจากระบอบรัฐสภาตรงที่ว่าถือการแบ่งแยกอำนาจค่อนข้างเด็ดขาดนะคะ

บริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติจะถือหลักการแบ่งแยกอำนาจค่อนข้างเด็ดขาดนะคะในระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีเราถือเป็นประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะคะประธานาธิบดีมีความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนนะคะโดยมีวาระดำรงตำแหน่งเพื่อให้ประชาชนแสดงออกถึงความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจโดยวิธีการเลือกตั้งนะคะถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นได้ว่าประธานาธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะไม่ได้บริหารประเทศนะคะภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภานะคะประธานาธิบดีไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภานะคะก็จะบริหารงานโดยอิสระจากรัฐสภานะคะแต่นะคะก็จะบริหารงานโดยความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจจากประชาชนนะคะคือรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชนที่เลือกตั้งมานะคะในการปกครองแบบประธานาธิบดีทั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภานะคะต่างมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะคะประธานาธิบดีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลในการบริหารประเทศนะคะไม่จำเป็นจะต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภาและในขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจยุบสภาเช่นกันนะคะในระบอบประธานาธิบดีนั้นรัฐบาลไม่มีอำนาจในการเสนอหรือผลักดันร่างกฎหมายให้เป็นไปตามความประสงค์ของรัฐบาลได้ทีนี้มาถึงรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราเรียกก็เป็นรูปแบบการปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะรูปแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเป็นคนคิดระบบการปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะคะต้องเล่านิดนึงว่าประเทศฝรั่งเศสเคยใช้ระบอบการปกครองแบบรัฐสภาแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็เลยคิดระบบการปกครองแบบใหม่นะคะโดยเป็นในทางวิชาการเราเรียกว่าเป็นระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีซึ่งรูปแบบการปกครองนี้นะคะก็มีใช้ในประเทศนอกจากฝรั่งเศสแล้วก็จะมีในประเทศเกาหลีใต้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะในระบบการในระบบนี้นะคะประธานาธิบดีนะคะก็จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคะประธานาธิบดีมีฐานะเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอนะคะเป็นผู้ประกาศใช้กฎหมายที่ตราโดยรัฐสภารัฐกิจสีการที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีอำนาจอภัยโทษมีอำนาจยุบสภานะคะเป็นประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีอำนาจประกาศสภาวะฉุกเฉินและเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองประเทศภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนะคะอำนาจของประธานาธิบดีในระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีเนี่ยนะคะประธานาธิบดีจะมีอำนาจไม่มากเท่าประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดีนะคะแต่ก็จะมีอำนาจมากกว่าประธานาธิบดีในระบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะส่วนฝ่ายนิติบัญญัตินะคะฝ่ายนิติบัญญัติระบอบนี้มีอำนาจมากกว่าในรัฐสภาในระบอบประธานาธิบดีแต่มีอำนาจน้อยกว่านะคะในระบบรัฐสภาเพราะว่ารัฐสภาในระบบนี้นะมีอำนาจในการควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีได้อย่างเต็มที่นะคะสามารถตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีได้นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายของประเทศและบริหารประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความไว้วางใจของรัฐสภาและของประธานาธิบดีนะคะรูปแบบการปกครองในประเทศไทยนะคะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยนะคะเมื่อปี2475นะคะแล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะประเทศไทยเรา
จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีรัฐธรรมนูญ

ูลนะคะมาใช้จนถึงทุกวันนี้ก็20ฉบับนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแห่งแผ่นดินสยามพ.ศ. 2475นะคะก็กำหนดให้ประเทศเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบสมัชชานะคะโดยเป็นระบบที่ไม่มีการแยกอำนาจนะคะขององค์กรผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติและบริหารออกจากกันนะคะการใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะจะอยู่รวมศูนย์อยู่ที่องค์กรเดียวคือรัฐสภาซึ่งรัฐสภาก็จะทำหน้าที่เป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาเท่านั้นนะคะคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่รัฐสภากำหนดและรับผิดชอบต่อรัฐสภาส่วนหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นประเทศไทยเราก็จะมีโครงสร้างรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภานะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะรัฐสภาของไทยก็มีทั้งระบบสภาเดี่ยวและสภาคู่โดยมีอำนาจที่สำคัญก็คืออำนาจในการจัดทำกฎหมายและอำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Add Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้นะครับเพื่อให้พวกเรานั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆวันนี้นะครับเราต้องปรับชีวิตของเราให้เข้าสู่รูปแบบวิถีใหม่นะครับการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะมีข้อกําหนดต่างๆเยอะแยะมากมายคราวนี้เอาใจสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะครับอยากจะเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะครับคราวนี้เราก็ต้องไปหาคําตอบว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรนะครับไปหาคําตอบกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงอยากจะเลี้ยงกลุ่มของพวกนกนะครับเนื่องจากอาจจะอยากฟังเสียงนะครับอาจจะเอาไปโชว์คนอื่นบ้างโดยเฉพาะกลุ่มของคนภาคใต้นี่มีการเลี้ยงนกในชีวิตประจําวันอยู่แล้วคราวนี้คุณหมอครับวิธีการที่เราจะเลือกนกมาเลี้ยงเนี่ยให้มันเหมาะกับเราเนี่ยคุณหมอมีเทคนิคยังไงครับ
1: วิธีเวลาเราเลือกเลี้ยงนกนะครับ
0: ครับ
1: เอาเป็นประเด็นเลี้ยงสวยงามแล้วกัน1ถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงมือใหม่หมายความว่าอยากเฉยๆอ่ะ
0: ครับ
1: ขอให้ซื้อนกราคาไม่แพงหลัก10หลัก100มาเลี้ยงก่อน
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าเกิดเลี้ยงผิดเลี้ยงพลาดตายไปจะได้ไม่เสียดายมากแล้วก็สามารถกลับซื้อมาเลี้ยงใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันจริงที่ว่าผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยมักจะพลั้งมือทํานกตายเป็นประจําอย่างเช่นวางไว้หนูเข้าไปกัด
0: ครับ
1: หรือแขวนไม่สูงพอแมวกระโดดเกาะตายอันนี้1นะ
0: ครับ
1: 2ขนาดของบ้านคุณอยู่คอนโดคุณซื้อนกแก้วตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงมันแหกปากทีนึงข้างบ้านข้างห้องคุณแจ้งนิติทันที
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ถูกถูกมั้ยครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อนกตัวเล็กๆที่มันร้องจุ๊บๆๆๆเสียงไม่ดัง
0: ครับ
1: คุณก็เลี้ยงได้ใช่มั้ยในห้องถ้าคุณบ้านใหญ่สี่ไร่ห้าไร่คุณเลี้ยงนกใหญ่ก็ไม่มีใครว่าเนี่ยนกกระจอกเทศยังได้อันหนึ่งก็คือวิถีชีวิตคุณเป็นคนยังไงใช้ชีวิตยังไงถ้าคุณใช้ชีวิตเช้าไปเย็นกลับ
0: ครับ
1: ไม่ควรเลี้ยงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านตลอดอย่างเช่น work at home work from home ทำงานที่บ้านส่งงานเจ้านายคุณเลี้ยงนกเป็นเพื่อนหนุ่มโสดยังไม่มีลูกเมีย
0: ครับ
1: โอเคอะไรก็ได้ตัวเล็กเลี้ยงไปแบบหนึ่งคนในครอบครัวโอเคไหมตัวอย่างเช่นภรรยาเพิ่งคลอดลูกคุณไปซื้อนกตัวใหญ่ๆอย่างใหญ่มาเลี้ยงมันแหกปากเช้ากับเย็นตามธรรมชาติมันแหกทีลูกก็ตื่นเรื่องแบบนี้ไม่ควรหาทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณยายคุณตาหรือว่าใครที่เกษียณอายุจากงานคุณกลับมาอยู่บ้านแล้วคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะช่วงนี้ก็อยู่บ้านบ่อยอย่างมากก็ไปโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ซื้อนกมาเลี้ยงตามขนาดของบ้านและเวลาที่เรามีแล้วก็สามารถหาซื้ออาหารที่นกกินเนี่ยใกล้ๆบ้านได้การเลี้ยงนกเนี่ยก็จะมีความสุข
0: ครับ
1: ส่วนชนิดเลี้ยงชนิดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าความชำนาญของเราถ้าเราเลี้ยงนกมาเป็น10ปีแล้วคุณซื้อนกแพงๆมาเลี้ยงคุณก็มั่นใจได้เลยว่าไม่ตายถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเลี้ยงคุณไปสตาร์ทที่นกตัวเป็นแสนเนี่ยผิดพลาดอะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องไม่ควร
0: ครับ
1: ทีนี้พอคุณจะได้นกมาเลี้ยงคุณต้องมาดูว่าแล้วมันจะอยู่ที่ไหนบางคนเลี้ยงในบ้านเลี้ยงปล่อยเป็นหมาคุณก็ต้องระวังขาติดพัดลมตกเครื่องซักผ้าตกชักโครกบินออกหน้าต่าง
0: ครับ
1: ใช่ไหมกินน้ำยาล้างจานกินน้ำยาซักผ้าอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องเข้าใจก่อนทีนี้เลี้ยงใส่กรงแต่อยู่ในบ้านทำยังไงเลี้ยงใส่กรงแต่อยู่ในบ้านคือเอากรงไว้ที่ไหนเพราะมันจะเป็นศูนย์รวมของสิ่งปฏิกูล
0: ครับ
1: คุณจะไว้หน้าห้องน้ําในห้องครัวในห้องทีวีในห้องรับแขกเลือกก่อน แล้วคิดว่าคือจัดใครทำความสะอาดมันเลี้ยงนอกบ้านมีสองแบบหนึ่งแขวนเป็นกรงไว้ชายคา
0: ครับ
1: ฝนตกทำยังไงฟ้าร้องทำยังไง
0: ครับ
1: สองตั้งกรงไว้ริมสวนคุณก็ต้องคิดเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: แถวบ้านคุณหลังบ้านมีคลองไหมมีทุ่งไหมที่ตะกวดงูเหลือมงูหลามงูเขียวหางไหมงูเขียวพระอินกินนกคุณได้ไหมคุณต้องไปดูตะข่ายหลังคา
0: ครับ
1: ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าน้ำท่วมทำยังไงหนูบ้านเขากัดตะข่ายเข้าไปข้างในกรงได้ไหมต้องมาคิด
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าอยากเลี้ยงไปตลาดค้าสัตว์จ่ายตังค์เอากลับบ้านแล้วค่อยคิดอาทีหลัง
0: ครับ
1: ไม่ได
0: ้คุณหมอครับการเลี้ยงนกเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงครับ
1: การเลี้ยงนกเนี่ยแบ่งแยกเป็น2 อย่าง
0: ครับ
1: 1เลี้ยงแบบไม่กินไข่คือเลี้ยงนกแก้วเลี้ยงนกเขา
0: ครับ
1: มันก็เล่นกับเราได้สร้างความเพลิดเพลินร้องเพลงก็เพราะทำให้เบิกบานทางจิตใจลดกังลดความกังวลการป่วยต่างๆไปได้สองเลี้ยงไว้กินอย่างเช่นคุณเลี้ยงไก่ไข่ไว้ในบ้าน
0: ครับ
1: มีหลายบ้านเลี้ยงนะคุณจะได้กินไข่ที่ปลอดสารได้กินไข่เป็นประจำช่วยประหยัดเงิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าไก่ถ้าแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยปีนึงมันออกไข่ตั้ง200 วันนั้นคุณได้กินไข่ที่คุณเลี้ยงเองได้เก็บไข่มีกิจกรรมทําชีวิตก็ดูดี
0: คราวนี้คุณหมอครับถามเพิ่มเติมก็คือว่าคนส่วนใหญ่แล้วที่จะเลือกเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองในแง่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยช่วยส่งเสริมหรือดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: การเลี้ยงสัตว์ปีกเนี่ยผมก็เรียนตามตรงว่ามันเป็น1ในสิ่งที่ทําให้คนเรามีความสุข
0: ครับ
1: คนบางคนเนี่ยนะอาชีพเค้าอะทำให้เขาไม่ต้องไปไหนไม่ได้อย่างเช่นขายของชํา
0: ครับ
1: ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เขาต้องอยู่ทํางานหรือต้องเฝ้าออฟฟิศอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไปไหนไม่ได้เป็น10ปีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนกก็เป็นส่วนประกอบนึงนะมาทําให้เขาเนี่ยมีความสุขขึ้นมีคนคุยด้วยได้เห็นสีสวยๆงามๆได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติเพราะในความเป็นจริงเขาไปไม่ได
0: ้ครับ
1: เขาเลยต้องเอาสัตว์พวกนี้มาอยู่ใกล้ๆตัวโอ้ยบางคนเลี้ยง40-50 ตัวด้วยเหตุเพราะว่าเขาต้องทำอาชีพที่ไปไหนไม่ได้
0: ครับ
1: แม้จะหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีเวลาไปไหนไม่ได้การเลี้ยงนกก็เป็นทางออกของเขาที่ทำให้เขาเนี่ยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานบางคนไม่มีลูกใช่ไหมแล้วก็ไปไหนก็ไม่ได้เลี้ยงนกมาเกามาเล่นกันนกมันก็รักเรานะมันก็แสดงความรักกับเราอย่างเปิดเผย
0: ครับครับคราวนี้ถามเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนที่ดูรายการสถานีสุขภาพนะครับเนื่องจากมีคนทุกกลุ่มเพศทุกเพศทุกวัยนะครับคราวนี้เจาะไปที่กลุ่มของผู้สูงอายุก่อนครับผู้สูงอายุหากสนใจที่จะเลี้ยงพวกกลุ่มของนกหรือสัตว์ปีกเอารวมๆก็ได้นะครับคุณหมอควรจะเลือกไปประเภทไหนบ้าง
1: ถ้าผู้สูงอายุนะ
0: เฉพาะผู้สูงอายุครับ
1: ต้องดูขนาดบ้านก่อนขนาดบ้านกับวิถีชีวิตถ้าคุณมีบ้านใหญ่นะเลี้ยงไก่เลยไก่เป็นทานนะเลี้ยงเถอะ
0: ครับ
1: หนุก
0: ครับ
1: เพราะมันมีกิจกรรมเราเห็นมันเดินแล้วมันก็ไม่ไปไหนออกไข่ให้กินภูมิใจในสิ่งที่เราทำเช้ามาก็สับหญ้า
0: ครับ
1: ใช้เงินไม่เยอะมีกิจกรร
0: ม
1: ทำให้ผู้ใหญ่ได้เดินไปไหนมาไหนได้คุยกันใครมากับเมาไก่ให้ฟังสนุกดี
0: คร
1: ับ ก็ป้องกันสัตว์ผู้ล่า
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าบ้านเล็กแล้วก็ข้างบ้านไม่ชอบเสียงดัง
0: ครับ
1: ตัวเล็กที่เลี้ยงอยู่ในบ้าน
0: ครับ
1: นกหงส์หยกนกเลิฟเบิร์ดนกฟอร์พัดเลนิโอเลตตัวเล็กๆกินก็น้อยส่งไลน์ให้หลานเอาอาหารมาส่ง
0: ครับ
1: แล้วเราเลี้ยงนกไปปิดบ้านปิดช่องให้เรียบร้อยติดมุ้งลวดไม่ให้มันบินพรวดออกไปหนีออกไปนอกบ้านพวกตัวเล็กเนี่ยมันกัดสายไฟยังไม่ช็อตเลยเพราะมันกัดไม่ขาด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณไป เลี้ยงนกใหญ่บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไงบ่ายก็นอน
0: ครับ
1: ไปกัดสายไฟตายคาสายไฟตู้เย็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันเสียใจภายหลัง
0: คราวนี้ถ้ามองมาในกลุ่มที่มีครอบครัวที่มีกลุ่มของเด็กหรือกลุ่มที่มีทารกคุณหมอครับมีนกอะไรไหมที่เหมาะกับกลุ่มพวกนี
1: ้ถ้ามีทารกไม่แนะนำให้เลี้ยงเลย
0: นะครับ
1: เหตุผลเพราะว่านกมันอยากรู้อยากเห็น
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันหยิกแล้วฝุ่นจากขนของมันเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้อันเนื่องมาจากสิ่งนี้ผู้ใหญ่ไม่เป็นนะเพราะเราโตมาในสิ่งแวดล้อมที่เต็มด้วยธรรมชาติ
0: ครับ
1: เด็กบางคนเนี่ยโตมาร่างกายยังไม่รู้จักพอสูดเข้าไปแล้วบางคนก็ไปขืดหอมพ่อแม่ก็แบบโอ๊ยเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงคือเด็กก็ยังไม่พร้อม
0: ครับหากมองมุมกว้างๆออกไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณหมอก็มักจะให้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นหลักว่าเอ้ยคุณจะเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยคุณดูตัวคุณก่อนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูอีกนิดนึงนะครับหากวิเคราะห์ในมุมของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่านกที่อยู่ในธรรมชาติมีเยอะมากเลย
1: ครับ
0: เอาเป็นนกพิราบดีกว่าครับคุณหมอ
1: ครับ
0: ตัวนี้เนี่ยน่าเลี้ยงมั้ย
1: ก็ต้องเรียนว่านกพิราบเนี่ยเป็นนกมาจากต่างประเทศ
0: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มันใช้เป็นนกพิราบสื่อสาร
0: ครับ
1: แล้วก็พอเราเริ่มมีกรมไปรษณีย์โทรเลขเราก็ยกเลิกการใช้นกพิราบ
0: ครับ
1: ปล่อยออกมามันก็เลยแพร่ขยายพันธุ์เต็มหมดตอนนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสัตว์ลุกลานต่างถิ่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประเทศไทยอย่างหนักถ้าถามผมนะ
0: ครับ
1: ไม่ควรเลี้ยงยกเว้นคุณเลี้ยงพิราบแฟนซีถ้าพิราบที่คุณเห็นทั่วไปตามวัดวาสนามหลวงเนี่ยจะไปเลี้ยงมันแต่ถ้าเกิดพิราบแฟนซีนะมันมีหงอนสีแปลกๆ
0: ครับ
1: ขนมีขามีผู้อะไรอย่างเงี้ยคุณเลี้ยงแล้วคุณก็ขายได้นะมันเหมือนไก่แจ้
0: ครับ
1: อันนี้เรื่องดี
0: ครับคราวนี้เจาะเข้าไปเพื่อให้เห็นประเด็นชัดเจนถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากนกพิราบเนี่ยนะครับคุณหมอครับนกพิราบเนี่ยมันเป็นพาหะนำเชื้ออะไรมาสู่คนบ้างครับ
1: นกพิราบป่าหรือนกพิราบบ้านที่เราเห็นโดยทั่วไป
0: ครับผม
1: โดยตัวมันเองอ่ะถ้ากินอาหารสะอาดนะไม่นำเชื้อ
0: โอเคครับ
1: แต่ที่มันนำเชื้อเนี่ยเพราะมันอาศัยในสังคมเมืองกินน้ำในท่อกินเศษอาหารไปคุ้ยกองขยะกินขี้หมาตอนจัด
0: ครับ
1: สิ่งที่มันกินไม่สะอาดสิ่งที่มันขี้ออกมาก็ไม่สะอาด
0: ครับ
1: เพราะนั้นนกพิราบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล้วนแล้วแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญสกปรก
0: ครับ
1: และเน้นอีกทีไม่ใช่นกพื้นเมืองประเทศไทย
0: ครับ
1: ไม่มีนกพิราบประเทศไทยก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: อยู่ได
0: ้ครับคุณหมอคราวนี้ด้วยสภาพแวดล้อมของปัจจุบันเนี่ยจำนวนนกพิราบมันมีเยอะนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบางองค์กรบางหน่วยงานที่มีอาคารตึกสูงอะไรเนี่ยก็จะมีนกพิราบอยู่คราวนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของระหว่างคนกับไอ้นกพิราบที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะอยู่ยังไงดีครับ
1: ต่างคนต่างอยู่ครับคอนเซ็ปต
0: ์ครับ
1: มันทำรังที่ไหนปิดให้หมดครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
0: ์ครับ
1: เขาก็ประสบปัญหานกพิราบไปทำรังใต้ชายคาอาคาร
0: ครับ
1: เขาเอาเอ็นตกปลาเน็ตตกปลามาขึงคุ้มทั้งอากาศ
0: ครับ
1: นกพิราบก็จบเลยปัญหาแล้วก็ลดการให้อาหารเจอที่ไหนจับออกนอกพื้นที่ทุกวันนี้ไม่มีปัญหานี้แล้วมีก็น้อยมากในมุมกลับกันวัดบางวัดในประเทศไทยเนี่ยยังส่งเสริมให้มีการขายอาหารนกพิราบโปรยไปเยอะ
0: ๆครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้อันตรายพอนกพิราบเนี่ยอุจจาระมันนำโรคเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หืดหอบนะเชื้อราในทางเดินหายใจซึ่งเคยมีข่าวอยู่แล้ว

0: ครับเม็ดแล้วก็พวกเจ็บคอเป็นหวัดทอนซิลอักเสบซึ่งเรื่องพวกนี้มันเกิดจากการหายใจเข้าไป
1: ครับ
0: หายใจเอาขี้แห้งเข้าไปนี่แหละ
1: ครับ
0: นี่ยังไม่นับรวมคุณโชคร้ายมันขี้ใส่หัวคุณอีกสร้างความสกปรกเดือดร้อนรำคาญไปธุระต่อก็ไม่ได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมสมมติคุณไปทำบุญที่วัดเสร็จปุ๊บจะไปกินข้าวกับเพื่อนต่อที่ห้างนกขี้ใส่เสื้อ
1: ครับ
0: ยังไงต่อดีใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ส่งเสริมการให้อาหารนกที่วัดก็แล้วกันในที่สาธารณะใดๆไม่ควร
1: ครับคราวนี้ถ้ามองในมุมดีท่านผู้ชมก็จะเห็นคล้ายๆกันกับผมนะครับว่าเลี้ยงนกเนี่ยทำให้สุขภาพจิตใจเราดีขึ้นแน่นอนคราวนี้อยากให้คุณหมอบอกอีกสักด้านนึงที่มันเป็นด้านที่ผลที่มันส่งมาจากการเลี้ยงนกอย่างเช่นด้านเสียก็ได้ครับเป็นภาระการเลี้ยงดูมันมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหลังจากการที่เราตัดสินใจเลี้ยงนกครับ
0: สิ่งที่คุณต้องรับทราบก่อน
1: ครับ
0: ที่คุณจะมีนกหนึ่งในบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักแล้วก็ชั่งใจว่าควรไม่ควร1เสียงดัง
1: ครับ
0: ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งดัง
1: ครับ
0: 2คุณทําใจกับการตายหรือบินหนีออกจากบ้านไปได้มั้ย
1: ครับ
0: 3คุณทําใจกับการที่สายไฟในบ้านคุณจะดูกจิกแทะไฟดับไฟรั่วไฟไหม้ได้ไหม4คุณทําใจกับการที่มีขี้นกจากการที่คุณเลี้ยงปล่อยอยู่ในบ้านเนี่ยมั่วซั่วเละเทะอยู่ในบ้านคุณได้ไหม
1: ครับ
0: ถ้าบางคนเลี้ยงปล่อยในบ้าน5คุณโอเคกับการที่มีนกไปกัดแทะผ้าม่านทีวีตู้เย็นใช่ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ไหม6คุณโอเคกับการที่นกผลัดขนไหมปีละ2ครั้ง
1: ครับ
0: มันผลัดขนน่ะตามวงรอบเหมือนเราอ่ะผมเราก็หลุดออกไปบ้าง
1: ครับ
0: คุณทำใจได้ไหมกับการที่แบบตื่นเช้ามาขนนกร่วงกราวเลยถ้าคุณทำใจได้คุณไม่เป็นหืดหอบหลังจากนั้นการเลี้ยงนกมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกบ้านแหละเพียงแต่ว่าคุณเจ้าของอ่ะยอมรับ
1: ครับ
0: แล้วอดทนในสิ่งนั้นได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นมันเกิดทั่วโลกคนเลี้ยงนกทั่วโลกเป็นอย่างนี้นี่ยังไม่นับโรอิจฉานะยกตัวอย่างคุณโสดใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ซื้อนกมาเลี้ยงนกมันก็รักคุณมากคุณก็เลี้ยงไปอยู่มาวันนึงคุณเจอผู้หญิงถูกใจคุณต้องแต่งงานกับเขาแล้ว
1: ครับ
0: คุณแต่งงานผู้หญิงคนนึงมาอยู่ในบ้านที่มีนกอยู่อีกตัวมันจะนอนเข้ามานอนข้างๆคุณเลยที่ของฉันเธอเป็นใคร
1: ครับ
0: โดยเพราะนกแก้วขนาดใหญ่ไม่จบแค่นั้นคุณมีลูกเวลาคุณน่ะโดนแบ่งจากผู้หญิงไปหนึ่งนะคุณมีลูกแบ่งไปอีกทีนี้มันจะแหกปากทั้งวันทั้งคืนเรียกคุณบอกให้กลับมา
1: ครับ
0: คุณจะมีปัญหาเนี่ยจิกแทะตัวเองใช่ไหมจิกแทะตัวเองแหกปากทำร้ายข้าวของสุดท้ายคุณทนไม่ไหวคุณทำไงเอาไปให้เพื่อนขายต่อไปปล่อยไปให้วัดให้สวนสัตว์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
1: ครับ
0: มันก็ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจร้าวฉานที่อื่นอีกแล้วก็ทำให้เรามีความทุกข์เพราะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจุดเล็กๆอยากเลี้ยงแต่คุณต้องคิดว่าชีวิตเบื้องหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะมีนกตัวนั้นน่ะจิกเนื้อเมียเขาอะจนต้องไปโรงพยาบาลเลยนะตอนนอน
1: ครับ
0: นอนเขาเลี้ยงนกปล่อยเขานอนเมียเขานอนนกมันเดินมาจิกฉีกเนื้อที่แขนเมียเขาเพราะอิจฉาเขาไปโรงพยาบาลนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเรื่องแบบนี้บางคนไม่ได้คิด
1: เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการเรื่องสถานีสุขภาพเนี่ยนะครับมองในมิติของการดูแลสุขภาพอยากให้คุณหมอเนี่ยให้เทคนิคสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าเขาจะเลี้ยงนกอย่างไรให้สุขภาพเขาดีขึ้นครับ
0: การเลี้ยงนกเนี่ยมันสร้างความสุขได้มาก คนทั่วโลกหลายสิบล้านคน

0: ดำเนินชีวิตไปพร้อมกับนกหลายหลายสิบปีในช่วงชีวิตของเขาแล้วนกเนี่ยมันก็ถือเป็นสัตว์ที่เข้าใจคนเลี้ยงแล้วมีความสุขจริง
1: ๆครับ
0: สีสวยๆสร้างชีวิตของเราเนี่ยให้สวยงามขึ้นได
1: ้ครับ
0: เป็นหนึ่งในสัตว์ที่สามารถใช้บำบัดผู้ป่วยทางจิตเวชได้เป็นอย่างดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไต่ตรองแล้วว่าชีวิตคุณเหมาะกับการเลี้ยงนกคุณเลี้ยงนกแล้วคุณจะมีความสุขจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดตั้งแต่แรกคือเริ่มต้นจากความอยากและเงินในกระเป๋าที่เพียงพอ
1: ครับ
0: อันเนี้ยคุณอาจจะเกิดความทุกข์หรือสร้างความทุกข์ให้คนอื่นในอนาคตแม้กระทั่งตัวนกเองเพราะผมเนี่ยรู้จักหลายคนที่เลี้ยงนกตลอดชีวิตของเขาเลี้ยงแล้วก็ตายเลี้ยงแล้วก็ตายอ่ะนกแต่เขานกทุกตัวแก่ตายหมด
1: ครับ
0: แล้วเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงแล้วก็เผื่อแผ่ความรักนั้นไปที่นกในธรรมชาติด้วยการอย่างเช่นเขาก็ไม่ซื้อนกในป่ามาเลี้ยงเลยเลิกแล้วเขาบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรที่อนุรักษ์นกและธรรมชาตินะครับเขาส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านการค้าสัตว์ป่าเนี่ยซึ่งเรื่องแบบนี้มันต่อยอดได
1: ้ครับ
0: เริ่มต้นจากความสุขเล็กๆที่คุณรักจริงๆและวิถีชีวิตเราเหมาะกับสิ่งนั้นจริง
1: ๆมีนกอะไรไหมครับที่เราสามารถที่จะฝึกให้เขาเนี่ยสร้างพฤติกรรมอย่างเช่นการทำเสียงคล้ายๆเสียงพูดเรานี่ครับหรือว่าทำพฤติกรรมต่างๆตามที่เราบอกได
0: ้นกแก้วแทบทุกชนิดมีความฉลาดประมาณเด็ก4ขวบ
1: ครับ
0: คุณสอนไม่ได้หมดอ่ะคุณอยากให้มันพูดเรียนเสียงอยากให้มันขี่จักรยานอยากให้มันปั่นขับรถอะไรมันทำได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: อยากให้มันบวกเลขยังทำได้เลย
1: ครับ
0: มันขึ้นอยู่คุณมีเวลาไหมคุณรู้เทคนิคไหมในการทำ
1: ครับ
0: แล้วมันทำสำเร็จคุณให้รางวัลมันไหมแล้วคุณฝึกสม่ำเสมอทบทวนมันไหมถ้าคุณทำได้คุณทำเลย
1: ครับ
0: นกแก้วเนี่ยมีความสุขจริงๆเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกรักแล้วรักเลยไม่มีเป็นอย่างอื่นหยุดแค่นั้นคุณก็ต้องดูแลกันไปผมยกตัวอย่างนะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงซันคอนนัว
1: ครับ
0: ตัวเหลืองอายุมันอ่ะ25ปีกว่าจะตาย
1: ยาวๆคุณหมอ
0: คุณสตาร์ทวันนี้ซื้อมาตัวหนังๆอ่ะ
1: ครับ
0: คุณนับไป25ปีข้างหน้า
1: คือต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ใช่มั
0: ้ยแล้วคุณต้องไม่เปลี่ยนวิธีเลี้ยงเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงนกมันจะต้องได้รับการดูแล
1: ครับ
0: เหมือนเดิม
1: อ
0: ีก25ปีข้างหน้าตัวหงส์หยกเล็กๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เลี้ยงมาดีๆ10ปีนะเลิฟเบิร์ด
1: ครับ
0: 15นะ
1: ครับ
0: ตัวแค่นี
1: ้คราวนี้ถามเพิ่มนิดนึงคุณหมอคือหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ตั้งใจดีแหละกับการเริ่มต้นเลี้ยง
0: ครับ
1: เลี้ยงไปสัก5ปีเอ๊ะไอ้ความตั้งใจมันก็ลดลงบ้าง
0: ครับ
1: ยกให้คนอื่นได้มั้ย
0: บางอย่างได้บางอย่างไม่ได
1: ้อ่ะครับ
0: ถ้าเป็นนกที่มันจับคู่กันแล้วมันจะสนใจลดลงครึ่งนึงแต่สนใจเราลดลงครึ่งนึง
1: ครับ
0: คุณจะไปเลี้ยงเป็นคู่ถ้าเจ้าของใหม่เขาดีอยู่ได้แต่ถ้าคุณเลี้ยงตัวเดียว1ต่อ1
1: 1ต่อ1ครับ
0: ยากส่วนใหญ่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นต่อ
1: ในเรื่องของการเลี้ยงนกมีวิธีการตรวจสอบมั้ยครับว่านกที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับมันมีอาการป่วยแล้วหรือยังนะครับ
0: ตอนผมเรียนสัตวแพทย์เนี่ยอาจารย์ให้ท่องซึมหงอยปีกตก3อย่าง
1: ซึมหงอยตกครับ
0: ซึมไม่กินอาหาร
1: ครับ
0: หงอยไม่ร้องเพลงปีกตกไม่เคลื่อนไหวพอแล้วหาหมอได
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ค่อยไปหาอีกทีว่าป่วยเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะมันเป็นลักษณะที่บอกว่าไม่สบาย
1: ครับ
0: เหมือนเราไข้ขึ้นขี้มูกยืดปวดเมื่อยตามตัวแล้วไปนอนอ่ะเป็นบอกว่าป่วยถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ไม่ได้บอกว่าป่วยอะไรเป็นหน้าที่ของหมอเขาหาให
1: ้ถ้าเราสังเกตเห็นอาการในลักษณะแบบที่คุณหมอบอกเนี่ยเราก็ต้องพาไปที่โรงพยาบาลสัตว
0: ์ก็พาไปที่คลินิกสัตวแพทย์ก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้นะครับก็นายสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เขาสามารถบำบัดรักษาให้คุณได
1: ้ท่านผู้ชมครับอยากเลี้ยงนกเลี้ยงได้เลยนะครับแต่ดูแลเขาให้เหมือนที่ดูแลเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอ

ขอมากเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงนกผนวกกับความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับพบกับรายการสถานีสุขภาพได้ที่ STOU Channel วันนี้ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
12: ครับ
11: ท่านโทรมาพอดี
13: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
14: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
15: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะจะมาไขข้อข้องใจนะครับเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรอ่ะมันเหมือนพฤติกรรมคนทั่วไปไหมคำมาดูเก๋ๆใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรครับเขาหมายถึงอะไรนะครับอันแรกนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องทราบอะไรบ้างครับก็คือเรื่องของเราต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ2ก็คือเราต้องสามารถที่จะอธิบายตัวแบบนะครับหรือโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็3ก็คืออธิบายความรู้ครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้นะครับเรามาต่อกันนะครับในตอนที่1 นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครครับเราทุกคนคือผู้บริโภคนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดนะผู้บริโภคคืออะไรล่ะผู้บริโภคคือบุคคลนะเป็นคนนะคนคนเดียวก็ได้อาจารย์เป็นผู้บริโภคนะหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับเพื่อนๆร่วมงานคนหลายๆคนคนในแผนกคนในองค์กรของเรานะครับที่มีความต้องการครับสำคัญเนาะคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการมีความปรารถนานะครับที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองลองคิดซิให้เวลา1วิเรามีความต้องการอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองโอ้ทุกคนบอกว่าเยอะมากเนาะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากสอบผ่านใช่ไหมครับอยากได้โปรโมทอยากได้เรื่องเงินเดือนทุกคนมีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเยอะมากนะครับจึงนำไปสู่อะไรครับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะครับเมื่อเราบริโภคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะอะไรครับก็จะมีการประเมินผลใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยเราได้ดังใจฝันไหมดังที่เราต้องการไหมนะครับเช่นสมมุติว่านะครับอาจารย์ตื่นเช้ามาวันนี้โอ๊ยเร่งรีบจังเลยรถติดนะอันนี้สถานการณ์จริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกนะรถติดมากนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับหิวมากเลยนะครับไม่ได้ทานอะไรออกจากบ้านนะครับอยู่ดีๆก็นึกว่าโอ้ยผ่านร้านเห็นร้านอะไรครับฟาสต์ฟู้ดเนาะอยากกินแฮมเบอร์เกอร์อยากกินน้ำอัดลมอยากรับประทานนะครับมันฝรั่งทอดเนาะก็แวะเลยครับแวะปั๊มเลยนะครับก่อนจะถึงที่ทำงานนะนักศึกษาอาจจะบอกอ้าวอาจารย์ก็รถติดสายขนาดนี้ยังแวะอีกเหรอก็ไม่ได้ครับบางทีเรามีความปรารถนาหรือความต้องการใช่ไหมก็แวะปั๊มเลยครับในปั๊มเขาก็มีร้านฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับแวะซื้อครับซื้อเสร็จเนอะอาจารย์ก็บอกโอเครสชาติดีนะครับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเนอะเนื้อข้างในอร่อยนะครับหรือว่าตัวขนมปังนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับไอตัวมันฝรั่งทอดก็รสชาติกำลังดีนะไม่เค็มไปนะครับแล้วก็น้ำอัดลมก็ซ่ากำลังดีนะครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับอาจารย์รู้สึกว่ามันฟูลฟิลเนอะภาษาคอน sumer หรือภาษาส่วนตัวก็คือว่ามันตอบสนองความต้องการนะครับมันอร่อยดังใจฝันดังที่คิดนะครับระหว่างขับรถเลี้ยวรถเข้าไปนะครับแต่ถ้าอาจารย์ไปเจอประสบการณ์แล้วว่าพอไปถึงนะครับอ้าวเกิดแบบว่าไม่ค่อยอร่อยเนอะรสชาติไม่ดีมันฝรั่งทอดมานานแล้วเนอะเหนียวเหนียวเนาะนะครับรสก็เค็มมากเลยเหมือนเกลือหกลงไปใช่ไหมครับหรือน้ำอัดลมก็เหมือนแบบว่าขาดเนอะขาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนอะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องผสมใช่ไหมครับอาจจะรสชาติไม่ซ่าเนอะหรืออาจจะหวานเกินนะไซรัปมากไปนะครับมันก็ทำให้เราเกิดความเลยครับไม่พึงพอใจนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้บริโภคนะครับซึ่งองค์ประกอบของผู้บริโภคมีอะไรบ้างล่ะอันแรกคือต้องมีความต้องการแน่นอนครับเราคุยกันแล้วนะครับคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการ2ครับสำคัญมากครับต้องมีอำนาจการซื้อครับต้องมีสตังค์เนาะถึงเป็นผู้บริโภคได้นะครับมีแค่ความต้องการไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะ3ก็คือว่าต้องมีพฤติกรรมการซื้อนะครับเราจะมีหลักการวิเคราะห์นะครับจะเรียนต่อไปก็คือเรื่องหลัก 6W1H 4นะครับก็คือพฤติกรรมการบริโภคครับก็ใช้หลักการวิเคราะห์ 6W1H เหมือนกันครับต่อมานะครับก็คือผู้บริโภคเนี่ยคนนึงมีหลายบทบาทครับมีหลายมิติในการดำเนินชีวิตนะครับเป็นตั้งแต่สมมุติคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างเพื่อนอาจารย์แล้วกันนะครับชื่อคุณน้องนะครับคุณน้องนะคุณน้องอาจจะเป็นแบบว่าสาวสวยนะครับอาจจะต้องแบบว่าดูแลแฟนใช่ไหมครับอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านนะครับดูแลบ้านทำอาหารให้คุณสามีรับประทานนะครับนอกจากนี้คุณน้องอาจจะมีลูกมีหลานเนาะก็จะต้องซื้ออะไรครับซื้อนมซื้ออาหารให้ลูกใช่ไหมครับเป็นคุณแม่นะครับหรือเป็นคุณน้าก็ได้นะครับนอกจากนี้คุณน้องก็เป็นคนเลยครับเป็นคนเปรี้ยวเป็นคนชิคใช่ไหมครับก็ต้องซื้อเสื้อผ้าเก๋ไก๋นะ

ครับแล้วก็สุดท้ายคือคุณน้องก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมก็ต้องดูแลนะครับจะเห็นแล้วว่าบทบาทคุณน้องคนเดียวนะมีตั้งหลายบทบาทนะเกินกว่า4แน่นอนนะครับมีหลายบทบาทมากอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นหัวหน้างานนะครับอาจจะเป็นผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือเป็นหลายบทบาทฉะนั้นเนี่ยบทบาทในการบริโภคสินค้าต่างๆก็จะแตกต่างกันแต่ละบทบาทในการดำเนินชีวิตของคุณน้องนะครับซึ่งนะครับความสำคัญของผู้บริโภคคืออะไรล่ะนะครับอันแรกคือผู้บริโภคมีหลายมิติเนาะในการดำเนินชีวิตแน่นอน2คือผู้บริโภคเนี่ยได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆรอบตัวครับ3ก็คือเป้าหมายของกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจผู้บริโภคคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นเนาะสถานการณ์โควิดนะที่เราเพิ่งผ่านพ้นไปเนี่ยมันก็จะทำให้คนเกิดความอะไรครับกังวลใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมีปัญหาทางสภาพจิตเนาะเพราะว่ากังวลเรื่องงานกังวลเรื่องเรียนกังวลทุกอย่างรอบตัวกลัวติดเชื้อโรคนะครับมันก็เกิดปัญหาต่างๆเนาะผู้บริโภคก็จะมีความต้องการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับประเภทของผู้บริโภคเนี่ยเขาระบุไว้ว่าหลักๆเนี่ยมี4ประเภทใช่ไหมครับประเภทแรกคือลูกค้าปัจจุบันนะครับก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับ2คือลูกค้ามุ่งหวังแปลว่าเราหวังให้เขามาเป็นลูกค้าเขามีโอกาสเป็นแต่ยังไม่ได้เป็น3คือคนไม่มีโอกาสเป็นลูกค้าเลยเช่นสมมุติคุณน้องนะเพื่อนอาจารย์เหมือนกันเนาะอาจารย์จะขายมีดโกนหนวดคุณน้องจะซื้อไหมไม่ซื้อครับเพราะคุณน้องแหละไม่มีหนวดครับเป็นผู้หญิงนะสายสวยไม่มีหนวดนะครับหรือสุดท้ายคือเรามีผู้ที่เคยเป็นลูกค้านะครับเขาอาจจะเคยซื้อเคยใช้แต่วันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ต้องไปศึกษาเขาว่าทำไมเขาเปลี่ยนใจไปล่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าแนวคิดนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคคืออะไรผู้บริโภคมีกี่ประเภทนะครับเราจะได้นะครับเป็นพื้นฐานเนาะในการเรียนรู้ต่อนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้บริโภคครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคดูซิว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรครับพฤติกรรมผู้บริโภคคือการกระทำเนาะของผู้บริโภคคนหนึ่งๆ นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มคนก็ได้นะครับตั้งแต่การตระหนักถึงความต้องการนะครับการที่เราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากความต้องการใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าประการแรกคือคนเป็นผู้บริโภคได้ต้องมีความต้องการหรือความปรารถนานะครับเขาจะต้องมีการตระหนักถึงความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นความหิวใช่ไหมครับความกระหายนะครับความเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยอยากไปพักร้อนเนอะเขาจะตระหนักถึงความต้องการของตัวเองนะครับเมื่อตระหนักถึงความต้องการแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามครับค้นหาข้อมูลครับเดี๋ยวนี้ค้นหาที่ไหนบ้างล่ะ Google ใช่ไหมอากูใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI เนอะ ChatGPT เนอะใช่ไหม Claude นะครับโอ้ยมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเนาะ Yahoo มั้ยมีใครเกิดทันมั้ย Yahoo ก็มีนะค้นหาข้อมูลนะครับหรือเปิด Facebook ครับ search ใน YouTube โทรหาเพื่อนครับเราเริ่มค้นหาข้อมูลที่เราสนใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกิจกรรมนะครับการซื้อนะครับหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ใช้ใช่มั้ยครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักเนอะไม่ยังเช่นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเราจะควบคุมน้ำหนักอย่างไรล่ะเราก็ต้องข้อมูลใช่ไหมครับว่าเราจะทานอะไรดีล่ะที่ไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะมันจะมี2สเตจเนาะต้องการลดใช่ไหมอันที่2คือควบคุมไม่ให้ขึ้นเนาะเราอาจจะดูซิว่าเอ๊ะปัญหาของที่น้ำหนักขึ้นเพราะอะไรเราอาจจะทานของหวานมากไปแคลอรี่เยอะเกินไปนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรครับเขาก็จะเป็นอะไรครับลดน้ำตาลใช่ไหมครับหรือบางอย่างก็คือไม่ใส่น้ำตาลบางชนิดนะครับแล้วก็หรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีน้ำตาลอะไรเลยเนาะไม่มีสารให้ความหวานใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนค่อนข้างกังวลเรื่องการบริโภคนะน้ำตาลเป็นส่วนเกินอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆอ่ะถามว่าน้ำตาลร่างกายมีความต้องการไหมก็มีความต้องการนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้พอเหมาะเนาะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไม่บริโภคน้ำตาลเลยนะครับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมีตั้งแต่เนสกาแฟใช่ไหมครับที่เขาออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมน้ำตาลนะครับหรือโอวัลตินครับหรือไมโลนะครับหรือบางสูตรเขาจะเป็นน้ำตาลน้อยหวานน้อยอร่อยมากน่าจะเคยเห็นโฆษณานี้นะครับเดี๋ยวไปช่วยเขาโฆษณาอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับดูจากโฆษณาเห็นชัดเจนเลยครับโฆษณาเขาจะสะท้อนครับว่าผู้บริโภคปัจจุบันต้องการอะไรนะครับคนส่วนใหญ่ใส่ใจอะไรครับสุขภาพใช่ไหมความต้องการคืออยากมีสุขภาพดีนะครับอยากดูดีใช่ไหมอยากมีบุคลิกภาพดีนะครับก็จะค้นหาวิธีการต่างๆที่จะช่วยเราผ่านการบริโภคผ่านการมีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่นะครับเราจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรล่ะ
เขามีหลักง่ายๆนะครับใช้ได้ครอบจักรวาลเนอะเหมือนเป็นยารักษาทุกโรคในพฤติกรรมผู้บริโภคอยากให้ทุกคนจำไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเรียนตีโทเอกใช้ได้หมดอันแรกคือหลักการ 6W1H นะครับก็คือ Who นะว่าลูกค้าของเราคือใคร What ลูกค้าต้องการอะไรเนาะ When นะครับลูกค้าซื้อสินค้าเมื่อไหร่ครับ Where ซื้อจากที่ไหนนะครับ Why ทำไมเขาถึงซื้อนะครับ Whomใครที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของเขานะครับแล้วก็ How เนี่ยเขามีการตัดสินใจในการซื้ออย่างไรตัดสินใจซับซ้อนไหมหรือตัดสินใจแบบง่ายๆเนาะจากความเคยชินนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนรับประทานกาแฟเนาะยกตัวอย่างตัวเองเป็นหลักเนาะแต่อาจารย์เนี่ยอยากกินกาแฟที่เหมือนบาริสต้าชงแต่ก็ไม่สามารถเนาะในการแบบว่ามันทั้งปรุงเองส่วนตัวเคยไปเรียนนะครับแต่มันใช้ขั้นตอนเยอะนะอาจารย์ก็เลยเลือกรับประทานกาแฟแบบแคปซูลเนาะปัจจุบันก็มีแคปซูลหลายยี่ห้อให้เราเลือกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลือกแบบแคปซูลเนาะมันเลือกรสชาติความเข้มความอ่อนได้หมดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ซื้อที่ไหนเนาะก็อาจจะซื้อตามห้างนะครับแล้วก็ค้นหาข้อมูลอย่างไรล่ะอาจารย์ก็จะดูจากใน Facebook จากแอปพลิเคชันของเขานะครับใครมีอิทธิพลนะครับอาจารย์อาจจะดูจากอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนอะที่เขารีวิวแต่ละแบรนด์นะครับแล้วก็การตัดสินใจซื้อครั้งแรกอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะเครื่องแพงไงเครื่องหลายพันเนอะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาซื้อแคปซูลก็ซื้อเหมือนเดิมแล้วนะครับปกติเวลาอาจารย์ไปซื้อแคปซูลเนี่ยอาจารย์จะขำมากก็คืออาจารย์ไม่เคยจำชื่อแคปซูลได้เลยชื่อยาวเป็นภาษาอิตาเลียนเนอะก็จะบอกพนักงานว่าช่วยดึงหน่ะข้อมูลเก่าว่าอาจารย์ซื้อรุ่นไหนมาเนอะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอาเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของผู้บริโภคนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า 6W1H เป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ประกอบกับ 7O ได้7O คืออะไรล่ะนะครับ Who เนี่ยคำตอบคือ O คือ Occupant เนอะว่าจริงๆแล้วคนซื้อคือใครเนอะซึ่งเราเอามาวางกลยุทธ์ต่อได้ครับก็คือเรื่องของ STP เนอะเรื่องของอะไรครับการแบ่งส่วนตลาดใช่ไหมครับกำหนดตลาดเป้าหมายแล้วก็กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับ What คือตอบเป็นobject นะสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อคืออะไรนะครับก็คือเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ when ครับคำตอบคือ occasion ครับสถานการณ์ในการซื้อนะครับหรือ where ก็คือคำตอบคือ outlet เราซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ซื้อออฟไลน์ why ก็คือเรื่องคำตอบคือ objective เนาะวัตถุประสงค์ในการซื้อคืออะไรจะซื้อไปทำไมนะครับกลุ่มใครที่มีผลในการซื้อนะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราเนอะก็อาจจะเป็นเราใช้คำว่า organization อาจจะเป็นทั้งบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้นะครับ how คืออย่างไรครับเรื่องของ operation นะเรามีกระบวนการคิดอย่างไรคิดแบบเต็มรูปแบบไหมห้าขั้นตอนหรือคิดแบบง่ายๆครับแป๊บเดียวบางคนตัดสินใจ3วินาทีเนอะถ้าเป็นของที่ไม่ได้เรียกว่าเป็น high involvement นะครับความรู้ทั่วไปถัดมาก็คือตัวแบบครับตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเขามีตัวแบบหรือโมเดลเนาะตัวโมเดลเป็นอย่างไรง่ายๆก็คือมีสิ่งกระตุ้นครับสิ่งต่างๆที่มากระตุ้นเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่นะครับกิจกรรมทางการตลาดต่างๆเนาะก็จะมีผลต่อตัวผู้บริโภคนะครับสิ่งที่อยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยเราเรียกเป็นกล่องดำเนาะเหมือนในเครื่องบินอะเครื่องบินตกเขาต้องหาอะไรให้เจอครับกล่องดำใช่ไหมครับเป็นทฤษฎีแบล็คบ็อกซ์เนาะแล้วก็คนเนี่ยก็จะคิดมีการตัดสินใจในที่สุดก็ตัดสินใจมี2 อย่างเท่านั้นครับคือซื้อกับไม่ซื้อถ้าลูกค้าบอกคิดดูก่อนแปลว่าอะไรไม่ซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาถอดโมเดลกล่องดำนะครับสิ่งกระตุ้นภายนอกมีอะไรล่ะก็จะมีสิ่งกระตุ้นทางการตลาดนะครับคือ 4P สิ่งกระตุ้นอื่นๆก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายนะครับกล่องดำคือสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องสังคมวัฒนธรรมปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็กระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เราจะตอบสนองโดยการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโมเดลนะครับ 6W1H เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ประกอบกับนะครับตัวแบบเนื้อกล่องดำเนื้อ black box model นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นนะครับปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริโภคนะครับเรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับในตอนถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคครับว่าปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับมาเฉลยกันเลยดีกว่าก็คือจะมีปัจจัยนะครับปัจจัยภายในนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการครับแรงจูงใจบุคลิกภาพนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการรับรู้ทัศนคติการเรียนรู้นะครับโอ้เยอะเลยนะครับเราไม่เคยรู้สิครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรต่างๆที่ขับเคลื่อนเนาะ
พฤติกรรมของเรานะครับอันแรกคือความต้องการครับความต้องการก็คืออะไรครับความปรารถนาเนาะซึ่งอาจจะมาจากความปรารถนาทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ได้นะครับหลักๆเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความอยู่รอดเนอะเราก็ต้องใช้อะไรครับอาหารใช่ไหมครับมีที่อยู่อาศัยมีบ้านนะครับมียารักษาโรคนะครับหรือความต้องการจิตใจก็คือต้องการความปลอดภัยต้องการความสบายใจต้องการความแบบว่าแฮปปี้เนอะนะครับอยากมาทำงานแล้วมีความสุขอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวที่สวยงามใช่ไหมอยากไปถ่ายรูปในร้านกาแฟเก๋ๆเนี่ยครับอันนี้คือความต้องการเนอะเป็นความปรารถนานะครับซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อนะครับอันนี้คือความต้องการเนอะฉะนั้นองค์ประกอบผู้บริโภคจำได้ไหมที่อาจารย์สอนมาก็คืออันแรกคือต้องมีความต้องการนะครับประเด็นถัดมาคือแรงจูงใจครับเขาบอกว่าแรงจูงใจเนี่ยเป็นเหมือนแรงผลักเหมือนใครมีใครมาผลักเราเนาะอันนี้เขาจะแรงกว่าความต้องการนิดนึงเขาจะผลักเราไปเลยนะครับเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนะครับเขาจะผลักดันเนาะเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นไหมครับเช่นปัจจุบันนี้นะครับมือถือเราไม่เป็นไรหรอกวันดีคือดีมันออกมือถือรุ่นใหม่มามันเป็นแรงผลักครับว่าอ้าวมือถือเราไม่ดีพอแล้วเราอยากได้มือถือรุ่นใหม่ครับอันนี้มันเลยเกิดความไม่สบายใจครับข้องใจหรือวันดีคืนดีครับเพื่อนอาจารย์นะครับเพื่อนอาจารย์เนาะสมมติชื่อพี่แอดแล้วกันเนาะพี่แอดเกิดซื้อรถใหม่ครับอาจารย์ก็ไม่พอใจครับเพราะว่าอยากได้รถใหม่เหมือนพี่แอดนะครับก็เลยต้องไปซื้อรถใหม่เนาะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยนะครับมันก็อาจจะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบคนอื่นเนาะหรือเราเห็นอะไรออกมาหรือสิ่งที่เรามีมันเริ่มใช้ไม่ได้เนาะบางครั้งเราอาจจะเดินปุ๊บอ้าวโทรศัพท์ตกอ้าวเสียแล้วเนาะใช่ไหมครับต่อมาคือบุคลิกภาพครับหรือ personality เนาะก็จะมีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าบุคลิกภาพเนี่ยมันเป็นลักษณะอุปนิสัยเนาะนะครับเรามีบุคลิกเป็นอย่างไรเราเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองไหมเราเป็นคนมีความเป็นผู้นำมีความมั่นคงทางอารมณ์เข้าสังคมเก่งนะครับ introvert extrovert นะครับพวกนี้ครับพฤติกรรมเราจะแสดงออกมาตามบุคลิกภาพของเราแล้วลองสำรวจนะว่าเราเป็นบุคลิกแบบไหนนะครับการรับรู้ล่ะคืออะไรล่ะการรับรู้ก็คือเรารับรู้ส่อสิ่งต่างๆนะรอบตัวสิ่งกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับรู้ต่อแบรนด์ผลิตตราผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเรามองว่าแบรนด์เนี้ยดูยังไงครับดูดีดูเท่นะครับดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับอันนี้คือการรับรู้นะรับรู้ต่อสิ่งกระตุ้นหรือรับรู้ต่อโฆษณานะครับรับรู้ต่อคนรับตัวรับรู้ต่อพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการรับรู้นะว่าการที่เราเนี่ยเรามองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองว่าสิ่งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับต่อมาคือทัศนคติครับคือ attitude attitude คือการประเมินผลนะครับที่เราจะพอใจแล้วไม่พอใจกับใครบางคนหรือสิ่งของอะไรบางอย่างหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะเคยเจอมั้ยคนคนนี้เห็นหน้าแล้วแบบชอบจังเลยอยากไปคุยด้วยเขาดูน่าสนใจดูน่าค้นหาแต่บางคนแล้วเห็นหน้า อยู่ห่างๆดีกว่ามั้ยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการประเมินผลทัศนคติมันมีผลนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเหตุผลหรอกมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนะมันเป็นแอตติจูดที่เรามีแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละแบรนด์เนาะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในการเปลี่ยนทัศนคติเนาะจากคนที่ชอบแบรนด์ให้ชอบมากขึ้นจากคนที่เฉยๆให้ชอบจากคนที่ไม่ชอบให้เฉยๆเนาะเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้นะครับทัศนคติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนงงอ้าวการเรียนรู้มันต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนนี่มันเกี่ยวอะไรกับพฤติกรรมผู้บริโภคครับพูดง่ายๆเลยนะครับเราเคยใช้ของอะไรเคยไปกินร้านอาหารไหนแล้วอร่อยเราเกิดการเรียนรู้คำว่าอร่อยไงเราจะกลับไปกินซ้ำใช่ไหมเราก็จะเกิดรอยตี้เนาะเกิดความพักดีเนาะแต่ถ้าเราไปกินแล้วไม่อร่อยครับแล้วเกิดการเรียนรู้คืออะไรครับไม่ไปอีกแล้วเนาะเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในชั้นเรียนนะครับอันนี้คือการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับหรือการเรียนรู้อาจจะเกิดจากทักษะก็ได้นะเห็นแบรนด์ Mac คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือดีๆเนี่ยเขาจะมีแหละเหมือนเป็น experience studio เนาะเป็นร้านให้เราแบบไปสร้างประสบการณ์การเรียนนะเพราะเขา believe ว่าอะไรครับเขาเชื่อว่าถ้าเรามีทักษะการใช้ที่ดีขึ้นเราจะรักผลิตภัณฑ์มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของทักษะใช่ไหมครับหลายๆแบรนด์เขาก็เลยส่งเสริมการเรียนรู้ครับคนมาใช้แบรนด์เนี่ยไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะแต่เราทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะสร้างเขาเรียกว่าสร้าง consumer education ก็คือว่าทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการศึกษาเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์อยากนำเสนอเนอะพฤติกรรมนะครับของ Gen
เจนซีเนาะหรือเจนแซดก็ได้เนาะคนกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะกลายเป็นคนรุ่นใหม่เนาะในอนาคตใช่ไหมครับเป็นคนที่เกิดนะครับระหว่างปี1997ถึง2012เนาะอายุประมาณ9ถึง24ปีนะครับคนเหล่านี้เขาเป็นใครครับเขาอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของหลายๆผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับเขาบอกคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เนาะจะให้ความสำคัญกับอะไรครับความสำเร็จเนาะความสำเร็จของเขาคืออะไรล่ะความสำเร็จของเขา

คือความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแปลกไหมบางคนจะบอกว่าเจนก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับความสำเร็จคือความสำเร็จทางด้านที่การงานความร่ำรวยใช่ไหมครับแต่เจนซีเขาบอกว่าเขาให้ความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นครับสองคือเขาให้ความสำคัญเนื้อ86%กับเรื่องคาแรคเตอร์ตัวเองนะครับ

านะครับมีคนเขานำเสนอไว้นะครับก็จะในเรื่องของ embracing marketing นะก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกคนเนอะเราดึงทุกคนมารวมอยู่กับเรานะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารที่แบบว่ามีความกล้าหาญเนอะ courageous นะครับแล้วก็เรื่องของการ team up เนอะเราอาจจะพัฒนา co-create ต่างๆกับ Gen Z ก็ได้เนอะให้เขามีส่วนร่วมในการคิดเห็นหลายๆแบรนด์ไหมเขาให้ลูกค้านำเสนอ product idea เนอะชอบกินรสไหนอยากกินมันฝรั่งทอดกรอบรสไหนรสใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราเอามาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้อย่างไรนะครับอันนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าปัจจัยภายในเนี่ยมีปัจจัยเยอะมากเลยนะครับไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยมันมีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขนาดนี้นะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับนอกจากนะคะปัจจัยภายในเนาะภายในตัวเรานะครับปัจจัยจิตวิทยาเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะครับก็ยังมีปัจจัยภายนอกมากมายนะครับที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับก็คือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับเขามีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างไรเรามาดูกันปัจจัยแรกนะครับก็คือปัจจัยเศรษฐกิจครับให้ลองคิดเองเนาะไม่ต้องตอบอาจารย์เนาะเราคิดว่าเศรษฐกิจปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าทุกคนมีคำตอบนะครับเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรล่ะนะครับ GDP เราเป็นยังไงนะครับกำลังการซื้อความมั่นใจของผู้บริโภคเป็นอย่างไรครับสองปัจจัยการเมืองการเมืองสถานการณ์บ้านเมืองเราเป็นอย่างไรนะครับสามคือปัจจัยด้านอะไรครับสิ่งแวดล้อมกฎหมายปัจจุบันเนี่ยทุกคนให้ความสำคัญกับอะไรครับภาวะเรือนกระจกภาวะโรคร้อนนะครับปัญหาที่เราเจอคืออะไรน้ำท่วมใช่ไหมครับอุบัติภัยต่างๆเนาะกฎหมายครับปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะให้สิทธิบางอย่างมากขึ้นใช่ไหมครับสินค้าบางอย่างที่เคยไม่ถูกกฎหมายก็ถูกกฎหมายหรือสินค้าบางอย่างที่ไม่ได้ควบคุมอย่างเข้มแข็งเนี่ยเกิดปัญหาบางอย่างมากขึ้นเนี่ยเขาก็ควบคุมมากขึ้นนะครับปัจจัยทางสังคมครับพฤติกรรมต่างๆนะครับวัฒนธรรมต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสุดท้ายคือเทคโนโลยีอันนี้อาจารย์ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอย่างสมัยก่อนทุกคนอาจจะมองว่า IoT เนาะเป็นอะไรใหม่ใช่ไหม Internet of Things นะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหมดปัจจุบันต้อง AI ใช่ไหมครับ AI มาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันเนาะทุกบริการเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI กันหมดแล้วใช่ไหมนักศึกษาน่าจะตกใจเนาะ AI มาช่วยตอบใช่ไหมครับมามีแชทบอทมาตอบให้บริการบางทีจนเบื่อเลยเบื่อคุย AI อยากคุยกับคนบ้างนะเพราะว่าโหยหาใช่ไหมโหยหาคุยกับคนปัจจุบันข่าวทีวียังมีอะไรครับผู้ประกาศข่าว AI เลยอาจารย์ตกใจนะพูดเนียนด้วยเสียงดีด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยที่นะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับหลักๆที่อยากยกตัวอย่างก็คือเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคครับอันนี้สำคัญมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องคอยติดตามใช่ไหมว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับในการใช้เงินในการซื้อหาสินค้าอย่างไรนะครับสถานการณ์ต่างๆมันมีผลเช่นอะไรครับเรื่องของเคอร์ฟิวนะครับหรือโครงการคนละครึ่งใช่ไหมครับถ้าย้อนอดีตไปเนาะมันก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับหรือโควิดเนาะมันก็จะมีผลนะครับต่อการใช้จ่ายเงินเนาะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าจะพยายามที่จะเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะนะครับเล็ดเข็มขัดมากขึ้นเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะเรามองว่าเราจะเก็บเงินสดไว้กับตัวใช่ไหมครับแล้วเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อความแน่นอนด้วยการที่จะเก็บเงินไว้ให้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นเนาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเนี่ยเล็ดเข็มขัดมากขึ้นผลต่อธุรกิจคืออะไรครับคนจะใช้จ่ายยากขึ้นคนจะใช้จ่ายน้อยลงคนจะคิดมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าน้อยลงครับซื้อสินค้าน้อยลงเพราะอะไรล่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาโฟกัสกับสิ่งจำเป็นครับสำหรับคนทั่วไปเนาะอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นชนชั้นสูงที่มีสตางค์เยอะเนาะนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยชนชั้นกลางอะไรเงี้ยลงไปเนาะซื้อสินค้าน้อยลงนะครับให้ความสำคัญกับการคิดความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญของที่จำเป็นนะครับอะไรที่จำเป็นซื้อก่อนอะไรไม่จำเป็นก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอันที่3น่าสนใจมากถ้าเป็นนักการตลาดต้องรู้นะครับก็คือว่าเขามีพฤติกรรมเทรดดาวน์ครับเคยซื้อของแพงซื้อของถูกลงเช่นสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆเคยกินข้าวสารราคาแพงพรีเมียมสุดไม่เป็นไรก็ข้าวเหมือนกันเนอะกินระดับกลางก็ได้เนอะประหยัดลงครับ 10-20% เนอะฉะนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมการซื้อของที่ถูกลงนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเราได้คุณประโยชน์เหมือนกันทำไมต้องซื้อของแพงที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการเทรดดาวน์เนอะซึ่งการเทรดดาวน์เกิดปัญหาอะไรกับตลาดล่ะให้เวลาคิดปัญหาคืออะไรครับมูลค่าตลาดตกไงเพราะแทนที่คนจะใช้เงินเยอะเขาใช้เงินถูกลงเนาะนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าคนเนี่ยมีการละเข็มขัดแล้วก็ใช้ของที่ถูกลงนะครับแล้วก็ถ้าเรา

ดู3กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับที่มีการใช้งบโฆษณาสูงคืออะไรล่ะจะเห็นเลยว่ามันสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกก็คืออะไรอาหารเครื่องดื่มครับเพราะอะไรครับขาดไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่กินไม่ดื่มอยู่ไม่ได้นะครับดื่มหมายถึงดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพนะครับไม่ได้หมายถึงดื่มอย่างอื่นนะครับนี่แซวเล่นนะมูลค่าในการใช้เงินก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยังใช้อยู่เนาะหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับของใช้ส่วนบุคคลนะเครื่องสำอางนะครับจำไว้เลยนะครับแคมเปญคืออะไรครับผู้หญิงรู้สึกว่าอะไรครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรก็ตามเนาะก็ต้องสวยถูกไหมจะประชุมออนไลน์จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องดูดีจะเซลฟี่ก็ต้องดูดีฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยของใช้ส่วนบุคคลกับความงามเครื่องสำอางเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าคลินิกความงามเนี่ยก็ผุดเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับสุดท้ายคือเรื่องของสื่อนะครับช่องทางการตลาดเนอะรายการช้อปปิ้งต่างๆสังเกตไหมครับเยอะมากตั้งแต่โควิดถูกไหมครับรายการเนี่ยมีตลอดทั้งวันเลยครับเดี๋ยวเซลล์เดี๋ยวลดตลอดนะครับลดกลางเดือนลดปลายเดือนลดต้นเดือนสรุปลดทุกวันเนาะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ารายการต่างๆเหล่านี้ครับมีคนซื้อสปอนเซอร์ซื้อแอดเยอะมากเลยครับเพราะว่าเขาอยากให้คนเนี่ยสเปนเงินนะครับกลายเป็นว่าอยู่บ้านก็เสียตังค์ได้ถูกไหมครับนักศึกษาสมัยก่อนต้องออกจากบ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านครับกดเลยครับกดเบอร์นะครับเราให้พิเศษนะจำได้ไหมเขาจะบอกเลยว่าให้200คนเกือบครบโควต้าให้เพิ่มเป็นพันคนพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่นะครับเขาพยายามที่จะอะไรครับให้คนเกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายนะครับสรุปนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งหน้าที่ของเรานะครับในฐานะนักการตลาดก็คือว่าติดตามข่าวสารตลอดนะครับดูข่าวอ่านข่าวตลอดนะครับเราจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเทคโนโลยีนะครับเราจะได้นำมาใช้นะครับในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหรือถ้าเราเก่งกว่านั้นเราคาดการอนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับเราจะได้วางแผนได้ถูกต้องเพราะว่าการวางแผนการตลาดเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะปัจจุบันถูกไหมครับเราต้องวางอนาคต1ปี3ปี5ปี10ปีนะครับยังไงก็ขอให้สนุกนะครับกับหน่วยอื่นๆของชีววิชาพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ตัวใหญ
4: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราก็มาพูดกันเรื่องของแนวคิดนะครับของการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะออกแบบยังไงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะครับแนวคิดก็คือหลักการครับหรือเราเรียกว่า principle แล้วกันนะครับ